ตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายๆต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างๆเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูอย่างเงี้ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไหมโยมถ้าพูดง่ายง่ายใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่เคยทำกันไอ้ตรงนี้จุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมยอมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกับกินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกับคนมีเงินร้อยล้านพันล้านหนึ่งคนมีเงินพันล้านนะโยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายเพียงมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรเนี่ยสุขกว่ามีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน 3-4,000 เนี่ย 4-5,000 เนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนามันก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์มาเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์ก็มึงอยากรวยทำไมแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกก็ไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่างแต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฟอไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฟอดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพ ใช่ไหม ก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยงี้ไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโอ้พอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นแล้วก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นแล้วเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้างมันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราอะพอจะได้สองขั้นนี่แหมถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานไม่หวังอะไรทำงานเพื่อให้งานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาเนี่ยมีเรื่องเยอะ

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายเขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแค่นี้อายุเท่าไหร่เจ
0: ๊ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะเป็นต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้ง

0: แม่ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทามแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแขวนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
2: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวนเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทำเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวนสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวนแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะโลละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยโลละ220ค่ะ
3: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายใกล้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขและปลื้มปิติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองมีดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรทรงเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
2: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
1: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับเวลาต้องการให้ชาวต่างชาติทำอะไรบางอย่างให้ถามโดยใช้ Would you mind ก็ได้ครับผมกำลังนึกถึงพนักงานโรงแรมที่ต้องขอให้แขกกรอกแบบฟอร์มตอนเข้าพักในโรงแรมโดยคุณอาจจะถามว่า Would you mind filling out this registration form? Would you mind filling out this registration form?ถ้าแปลตรงตัว Would you mind หมายถึงคุณจะรังเกียจไหมส่วน Filling out this registration form ก็คือกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ดังนั้น Would you mind filling out this registration form จึงหมายถึงคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะขอให้คุณกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ถ้าฝรั่งตอบว่า Not at all อย่าเพิ่งตกใจนะครับฝรั่งตั้งใจจะบอกคุณว่าไม่เลยไม่รังเกียจไม่ใช่ไม่ยอมกรอกนะครับ Would you mind คำถามนี้ถือว่าสุภาพมากเลยนะครับเช่น Would you mind giving me your passport Would you mind giving me your passport คุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอดูหนังสือเดินทางของคุณถ้าชาวต่างชาติไม่รังเกียจเขาก็คงจะตอบว่า Not at all ซึ่งมีความหมายว่าไม่รังเกียจครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสสอนใจไม้งามกระรอกเจาะเห็นไม้งามเนื้อดีกลับมีรอยกระรอกน้อยเจาะกัดถนัดถนีคนรูปสวยรวยร้ำน้ำใจดีดูอีกทีมีเจ้าของต้องเสียดายเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไม้งามกระรอกเจาะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนสวยคนงามมักมีเจ้าของหรือมีคนปองแล้วเหมือนไม้งามที่กระรอกจับจองขุดโพรงเป็นเจ้าของเสียแล้วค่ะ

ที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เรียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวุฒิตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ

คุณหนูครับคุณหนูคงจะคุ้นเคยกับหมูดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งในบ้านที่คุ้นเคยกับคนมากลักษณะของมันตัวอ้วนๆกลมคอสั้นขาสั้นจมูกใหญ่และก็แข็งแรงมันชอบใช้จมูกดมเพื่อหายอดไม้อ่อนๆหรือว่าหัวเผือกหัวมันที่อยู่ใต้ดินกินเป็นอาหารมันมีหนังหยาบขนหยาบชอบกลิ้งตัวนอนในโคลนเพื่อให้ตัวเย็นชอบอาบน้ำตัวมันเปรอะทั้งวันไม่น่าดูเลยมีคำพังเพยในภาษิตโบราณว่าระวังนะอย่าขี้เกียจละทิ้งงานผลัดวันประกันพรุ่งจะกลายเป็นคำพูดที่ว่าดินพอกหางหมูหมูไม่มีมารยาทเสียเลยเมื่อถึงเวลาอาหารมันตะกลักมันชอบยืนอยู่หน้ารางหมายจะกีดกันตัวอื่นแย่งกันกินอย่างมูมามและกินเกือบทุกอย่างเช่นข้าวสุกรำผักหยวกกล้วยและอาหารเหลือๆมันก็กินได้แล้วกินเก่งเสียด้วยสิครับกิริยาจึงส่ออาการตะกลักนึกเห็นหน้าได้ตลอดเวลาเช่นชอบพูดคุยอยู่เสมอพร้อมกับส่งเสียงดังไปด้วยด้วยเหตุดังกล่าวนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วทำให้คนส่วนมากรู้สึกว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์ขี้เกียจสันหลังยาวงานการอะไรก็ไม่ทำไม่เหมือนกับสัตว์อื่นๆจะมาใช้แรงงานก็อุ้ยอ้ายเกินไปจะเอามาเฝ้าบ้านก็ไม่มีอาวุธในตัวเพื่อที่จะให้ศัตรูเกรงกลัวทั้งยังสิ้นเปลืองและก็เสียเวลาดูแลจึงเหมาะที่จะต้องถูกกินเป็นอาหารมากกว่าทำให้เกิดอุทาหรณ์ให้เรานำมาคิดว่าสิ่งที่มีชีวิตในบ้านทุกๆชีวิตไม่มีสิทธิ์ที่จะมานั่งกินนอนกินเพื่อแสวงหาความสุขหรือว่าเสพสุขเฉยๆได้เลยตามกฎของธรรมชาติอย่างน้อยก็ต้องเลี้ยงตัวเองเอาใจใส่ตัวเองให้ได้ก่อนแม้ว่าไม่อาจจะทำประโยชน์ให้คนอื่นเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ก็อย่าเพิ่มภาระให้แก่เขาอย่าเบียดเบียนคนอื่นนับว่าเป็นความดีอย่างยิ่งในขั้นพื้นฐานแต่ถ้าสามารถทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากขึ้นและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ด้วยก็ยิ่งแต่จะเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน

เช่นเดียวกับชีวิตของเจ้าหมูดังกล่าวซึ่งได้กลายเป็นอาหารที่ถูกนำไปปรุงแต่งหลากหลายรสชาติในราคาแพงสักวันหนึ่งมันอาจจะต้องกลายเป็นสัตว์ที่ต้องสูญพันธุ์ไปเหมือนกับสัตว์อื่นๆบางประเภทที่หมดพันธุ์สลายไปแล้วไม่มีใครรู้จักหรือไม่อาจจะเชื่อได้ว่ามันเคยมีมาก่อนเพราะความเข้าใจผิดของคนนั่นแหละที่ทำให้ไม่สามารถตัดขาดจากรสชาติอาหารเนื้อสัตว์ชนิดนี้ไปได้ถ้าเราใส่ใจหรือค่อยๆตั้งจิตพิจารณาชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆรอบๆตัวเราทั้งที่เป็นสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเสมอเราก็จะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจซาบซึ้งใจว่า

ชีวิตนี้อยู่ยากยิ่งนักสัตว์ต่างๆนานาชนิดก็จะพยายามประคับประคองตนเองเพื่อความอยู่รอดของมันด้วยตนเองทั้งสิ้นจนกลายเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเพราะไม่มีปัญญาในการคงอยู่รอดด้วยวิธีที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว

นั้นพุทธองค์จึงทรงได้แนะนำสั่งสอนให้พวกเราน่ะแผ่เมตตาต่อกันและกันอย่ารังแกกันเพราะทุกชีวิตก็ย่อมรักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งสิ้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตนเอง

ุณหนูๆครับวันนี้เราจะพาคุณหนูๆไปรู้จักกับชีวิตของครอบครัวครอบครัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่3ตัวลูกหมูก็นับวันที่จะโตขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้บ้านหลังน้อยที่เคยอยู่กันอย่างผาสุกคับแคบลงทันตาเห็นทีเดียว

0: วันหนึ่งแม่หมูจึงได้พูดกับลูกหมูสามตัวนั้นว่า
1: ลูกจ๊ะวันนี้แม่มีเรื่องจะปรึกษาลูกๆหน่อยนะจ๊ะ
2: มีอะไรเหรอครับแม
1: ่คือแม่ว่านะลูกๆ ก็โตมากแล้วบ้านเราก็เล็กลงแล้วก็คับแคบด้วยแม่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่กันอีกหลังหนึ่ง
2: จริงๆฮะแม่เวลานอนเนี่ยเบียดกันที่สุดเลยครับ
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็แยกกันไปเตรียมวัสดุสร้างบ้านดีกว่านะฮะ
1: เออดีแล้วล่ะลูก
0: แม่หมูเป็นผู้ที่มีปัญญารู้เวลาที่จะเป็นภาระเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกได้อบรมนิสัยในการพึ่งตนเองอันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อลูกหมูและก็สังคมด้วยในเมื่อความแก่ความเจ็บป่วยและความตายยังมีอำนาจเหนือสรรพสัตว์อยู่ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องมีการพัดพรากในที่สุดไม่เหมือนกับการเลี้ยงลูกของคนบางคนที่ค่อนข้างประมาทเอาแต่ตามใจลูกยิ่งถ้าเป็นลูกคนมีเงินมีทองมากหน่อยก็จะไม่สอนแนะนำลูกให้ขวนขวายด้วยตนเองที่จะทำให้เอาแต่สุขสบายไม่เอางานเอาการไร้สมรรถภาพกลายเป็นคนไร้ซึ่งความเป็นคนในที่สุดแม้แต่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ก็ยังรักษาเอาไว้ไม่ได้ลูกหมูตัวพี่สร้างบ้านด้วยฟางและกำลังหาฟางมาสร้างบ้าน
2: เราจะสร้างบ้านด้วยฟางเราจะทำได้หรือเปล่านะเราเป็นพี่เราจะต้องสร้างให้เสร็จก่อนเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างแก่น้อง
0: ๆความเป็นพี่คือความรับผิดชอบที่ค่อนข้างสูงรองลงมาจากพ่อและแม่ใช่ว่าจะเอาแต่ความสุขความสบายควรตอบแทนพระคุณรู้จักกตัญญูกตเวทีตอบแทนต่อผู้ที่มีอุปการคุณผู้เป็นพี่จึงต้องรับผิดชอบด้วยการเลี้ยงดูน้องๆส่วนผู้เป็นน้องควรที่จะให้การเคารพผู้เป็นพี่ซึ่งจะนำมาด้วยความผาสุกแก่ครอบครัวในที่สุดเราอย่าทำตัวเป็นคนที่ไม่เอาธุระอะไรแม้ในสังคมครอบครัวก็ควรที่จะกำหนดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เข้าร่องเข้ารอยตามความเป็นจริงนับถือกันและกันช่วยเหลือให้อภัยกันและกันแล้วเราก็จะชนะศัตรูที่คิดจะมาทำร้ายเราได้ลูกหมูผู้พี่ภาคเพียรสร้างบ้านด้วยความเอาใจใส่โดยหารู้ไม่ว่าขณะนั้นมีเจ้าหมาป่าเกเรคอยจ้องมองดูอยู่ทุกขณะจิต
4: โอ้ลูกหมูตัวเล็กกำลังอ้วนท้วนน่ากินแท้ๆเราจะต้องฆ่ามันกินหรือยัง
0: หมาป่าเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวหน้าเหี้ยมจมูกยาวหูกลางปราดเปรียวมีนิสัยเจ้าเล่ห์ชอบหากินในเวลากลางคืนหลบอยู่ในป่าใหญ่ส่งเสียงร้องโหยหวนวิ่งเร็วและชอบกินอาหารสดๆจำพวกเนื้อและเลือดของสัตว์อื่นๆอีกด้วยแถมยังขี้เกียจชอบนอนหลังจากกินอาหารแล้วทุกครั้งหมูสร้างบ้านเสร็จก็นอนพักอยู่ในบ้านหมาป่าตรงเข้ามาเคาะประตู
4: เปิดประตูหน่อยลูกหมูเปิดประตู
2: ใครน่ะไอ้ตายละเจ้าตัวหมาป่าโอ้ยฉันไม่เปิดประตูหรอก
4: ดีละไม่เปิดเหรอไม่เปิดข้าจะพังบ้านเจ้าเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามนี่นะ
2: ไอ้ไอ้ตัวบ้านของ
0: ลูกหมูออกวิ่งหนีโดยเร็วและไปขออาศัยอยู่กับลูกหมูตัวที่สองทันทีลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยไม้ลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งมาถึงด้วยท่าทางของคนฝันกระเจิงทีเดียว
2: เปิดประตูหน่อยเปิดประตูให้พี่ด้วยหมาป่าวิ่งไล่ตามพี่มาแล้วเปิดประตู
5: เอามาเร็วเข้ามาเร็วสิใส่กรอนประตูด้วยนะ

0: พอหมาป่ามาถึงบ้านลูกหมูก็ใช้อุบายปลอมเป็นเสียงแกะเพื่อหลอกให้ลูกหมูหลงกลให้ได้และเปิดประตูให้ในที่สุด
1: เหนื่อยเหลือเกินอ่ะขอแกะแกะอย่างฉันเข้าไปพักเหนื่อยสักครู่ได้ไหม
2: อุ้ยแกะเกออะไรอย่ามาหลอกเราหน่อยเลยนะเจ้าไม่ใช่แกะแต่เจ้าเป็นหมาป่าเราจะไม่ยอมเปิดประตูรับเจ้าอย่างเด็ดขาด
1: ดีละเจ้ารู้แล้วก็ดีถ้าไม่เปิดประตูข้าจะพังบ้านเจ้าเนี่ยนี่
0: หมาป่าโกรธมากและถล่มบ้านลูกหมูพังลงมาเป็นแถบๆลูกหมูทั้งสองตัววิ่งหนีด้วยความรวดเร็วไปหาลูกหมูตัวที่3ทันทีลูกหมูตัวที่3สร้างบ้านด้วยอิฐใช้เวลาในการสร้างหลายวันแม้จะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็เป็นบ้านที่มั่นคงและแข็งแรง
3: โอ๊ยน้องหมูน้องหมูเปิดประตูหน่อยหมาป่าตามพี่มาเร็ว
4: เร็ว
3: เร็วเปิดประตู
4: เปิดประตู
3: เร็ว
5: หมาป่าตามมาเหรอพี่เร็วรีบเข้ามาถ้าเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยรับรองว่าใครทำอะไรไม่ได้แน่ๆเข้ามาเร็ว
1: ดีละเราจะเป็นฝูงแหละดิถ้าได้กินรวดเดียวหมดฝูงไปเลย
5: ถ้าเก่งจริงก็เข้ามาสิหมาป่า
1: ไม่ต้องท้าข้าจะพังบ้านเจ้าเนี่ยเฮ้ยนี่นี่ทำไมมันแข็งแรงอย่างเนี้ยโอ้ยแหลมกุดไปหมดเลยเรา
0: หมาป่าถึงแม้จะพยายามพังบ้านพังตึกยังไงแต่ก็ทำไม่สำเร็จลูกหมูทั้งสามดีใจมากที่ตนเองมีที่อยู่ที่แข็งแรงและปลอดภัยจึงพากันร้องเพลงอย่างสนุกสนาน
1: ฮึจะหมูน้อยไปดูข้าจะต้องปีหลังคาขึ้นไปถล่มหลังคาให้พังไปแทบๆจับจะมากินให้หมดคอยดู

0: ด้วยความรีบร้อนที่ไม่ระมัดระวังของหมาป่าเพื่อมุ่งหวังที่จะทำร้ายผู้อื่นมันจึงปีนขึ้นไปบนหลังคาและตกลงมาในกระทะที่มีน้ำเดือดพล่านทีเดียวมันวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตด้วยความตกใจและเจ็บปวด
1: โอ้ยเจ็บเหลือเกินโอ้ไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้ว

นิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าผู้ที่มีความพยายามในทางที่ผิดย่อมไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่ผู้นั้นเลยกลับแต่จะให้โทษอย่างเดียวพระพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราจงพยายามละความโลภความโกรธความหลงให้ได้เสมอๆเพื่อความสุขกายสบายใจของผู้ที่ทำได้ผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมอยู่เป็นสุขผู้พยายามเบียดเบียนผู้อื่นก็ย่อมประสบแต่ความทุกข์ดังเรื่องราวที่คุณหนูได้ฟังจบ

ชั่วชีวิตของแม่ที่แลเห็นล้วนแต่เป็นการให้เกินใช้หนี้พระคุณแม่จึงทนล้นทาตรียากนักที่จะมอบสิ่งตอบแทนจากก่อนเรื่องผู้ให้ของชิงชัยดาราวิทยากรเด็กหญิงพระสุดาวานิชดีนผู้อ่านค่ะ

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยเพียงมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% รถยืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีแล้วก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน
ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน

งานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024

0: งคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: คำสอนพระพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมตามศีลธรรมคนเราถ้าไม่มีธรรมะไม่มีคำสอนพุทธเจ้าเสียแล้วเนี่ยก็คงไม่เจอความสงบสุขทางจิตใจการที่เราได้มาพบพุทธศาสนาเท่ากับเราได้รู้จักหนทางที่ถูกต้องมีแสงสว่างในดวงใจเราการเข้าถึงพุทธศาสนาก็เข้าไม่ยากอะไรคือไม่ใช่ว่าเราจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้โดยเริ่มต้นจากการวิธีการฝึกใจของเราให้รู้จักคำว่าพุทธะให้เกิดคำว่าพุทธะอยู่ในใจเราพุทธะก็คือผู้รู้ใจเราผู้เบิกบานในใจเราผู้รู้จักความสงบในตัวเราในใจเราแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงพุทธะไม่เข้าถึงศาสนาก็คือไม่รู้จักความสงบในตัวเราไม่รู้จักการสร้างกุศลในตัวเราเลยเราไม่เคยสนใจเลยว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรจะให้ความสุขเราได้ตรงไหนความจริงถ้าเรารู้หลักคำสอนพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพุทธศาสนาให้ประโยชน์เรามากเหลือเกินให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราหมดเลยถ้าเราได้ศึกษาและปฏิบัติเราจะรู้ว่าชีวิตเรานี่ฝากไว้กับพุทธศาสนาจริงๆที่จะ

แต่งตัวเองจะเสริมสร้างตัวเองให้ทั้งดีและชั่วเนี่ยขึ้นอยู่กับคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเช่นพระองค์สอนให้ทำกรรมดีอย่างเงี้ยให้ละบาปบำเพ็ญบุญให้บำเพ็ญกรรมดีบุคคลที่มีกรรมดีนั้นย่อมให้ผลทั้งปัจจุบันและอนาคตกรรมดีที่บุคคลได้สร้างไว้นั้นไม่ไปไหนเลยเหมือนเงาตามตัวแสดงว่าการทำความดีในพุทธศาสนานั้นให้กับตัวเองทุกอย่างถ้ากรรมทำกรรมไม่ดีทำบาปทำอกุศลให้เกิดความเดือดร้อนเร่าร้อนใจเกิดความเป็นทุกข์ทำให้แก่ใครเมื่อเรากายวาจาใจไม่ดีแล้วก็ทำให้แก่ตัวเองเกิดความเดือดร้อนตลอดชีวิตไม่เคยพบความสงบสุขในใจพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้างให้เราดีขึ้นคนเราถ้าไม่ยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถือจะมีเงินมีทองมีบ้านเรือนอยู่แต่ก็อยู่กันอย่างแล่นแค้นอยู่กันอย่างกันดารทางด้านจิตใจเมื่อจิตใจไร้ศีลไร้ธรรมแล้วจะหาความสุขที่ไหนได้คนเราก็มุ่งแต่จะเบียดเบียนมุ่งแต่จะมีความเอารัดเอาเปรียบมีความโลภมีความทะเยอทะยานไฝ่ฝันต่างคนต่างเห็นแก่ตัวก็ไม่พบความสุขที่จะบ้านเมืองเจริญเท่าใดทุกคนก็จะเดือดร้อนมากเท่านั้นถ้าคนเราไม่พบธรรมะไม่พบความสุขทางใจฉะนั้นการทำความดีเนี่ยจึงว่าเราพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองได้รู้จักความสงบกันบ้างวิธีทำใจก็ไม่ใช่ว่าจะยากลำบากอะไรเพียงว่าใจของเราวาวุ่นใจของเราคุ้นคิดใจของเราปุ้งซ่านใจของเรามันไม่สงบไม่เย็นสักทีเราก็เริ่มต้นมันจะการหัดนั่งสมาธิหัดภาวนาของเราวันละ5นาที10นาทีเป็นกำไรชีวิตของเราเรื่องการงานทางโลกเราก็ทำแต่การงานทางธรรมะทางศาสนาเราก็สนใจเราก็ฝึกของเราให้รู้เมื่อเรารู้แล้วไม่เป็นของใครเป็นดวงสติเป็นดวงปัญญาที่จะติดนำตนไปได้ฉะนั้นถ้าเรามาพบพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาให้เราทุกอย่างแม้แต่มาเกิดนี้ก็เกิดด้วยกรรมดีของเรามนุษย์นี่ที่จะได้มาก็ต้องได้ด้วยกรรมดีถ้าไม่มีกรรมดีแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ถือเกิดก็ไม่สมบูรณ์ไม่ฉลาดไม่มีสติไม่มีปัญญาฟังธรรมะไม่เข้าใจไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้เรื่องดีชั่วของตัวเองก็เป็นคนที่หลงหมกมุ่นทำแต่สิ่งที่เป็นทุกข์ให้กับตัวเองมากกว่าฉะนั้นการที่เราเข้าวัดเข้ามาฝึกสนใจเรื่องศีลสมาธินี้เป็นเรื่องยกฐานะจิตของเราให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญทางใจบางคนนึกว่าพุทธศาสนาไม่ช่วยพุทธศาสนาในช่วยทุกอย่างเลยคำสอนพุทธเจ้าในสอนตั้งแต่เป็นคารวาสเป็นคารวาสที่ดีที่ออกบวชก็ออกบวชเพื่อต้องการมีธุระน้อยเพื่อมีเวลาทำสมาธิได้มากมีเวลาศึกษาพระศาสนาให้มากเพื่อจะได้เข้าถึงแต่ถ้าเป็นคารวาสที่อยากจะเข้าถึงพุทธศาสนาก็ปฏิบัติแค่คารวะก็ใช้ได้เช่นรักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิสวดมนต์ทุกค่ำเช้าก็ช่วยตัวเองได้ปลดเปลื้องทุกข์ต่างๆได้สามารถแก้ปัญหาครอบครัวได้สามารถแก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้
สามารถทำคนที่ทะเลาะกันให้เลิกทะเลาะกันได้สามารถทำคนที่เคยโกรธเกลียดกันให้รักกันได้มีแต่หลักของพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตตนเองและครอบครัวและการครองเรือนแต่พวกเราไม่คิดว่าพุทธศาสนานี่ดีไม่ได้ศึกษาให้ถึงแก่นไม่ได้ศึกษาให้เข้าไปถึงลึกซึ้งทางด้านจิตใจคือมองพุทธศาสนาแต่เพียงผิวเผินเพียงแค่ไปวัดเพียงแค่บวชแค่ตักบาตรทำบุญแค่สร้างโน่นสร้างนี่เราก็นึกว่าวัดก็คือวัดพระก็คือพระธรรมดาญาติโยมก็คือญาติโยมทั่วไปไม่คิดว่าการเข้าวัดเข้าถึงศาสนานั้นต้องเข้าถึงด้านพระปฏิบัติเข้าถึงพระปฏิบัติเข้าถึงญาติโยมปฏิบัติธรรมเข้าถึงศีลสมาธิจึงจะรู้ว่าพุทธศาสนานั้นมีแก่นมีพื้นทางด้านจิตใจที่ทำให้ทุกคนสงบเย็นได้ศาสนามีแต่เมตตามีแต่กรุณามีแต่มุทิตาที่คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีแต่การให้อภัยการไม่มีการเบียดเบียนคือไม่โกรธหรือว่าไม่พยาบาทคนเราไม่อยู่ด้วยกันไม่โกรธไม่พยาบาทกันแล้วก็เป็นสุขมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วครอบครัวใดก็สงบสุขทุกวันนี้มันหาไม่ได้สิมันหาสงบสุขไม่ได้หาคนใจเย็นไม่ได้หาคนจริงใจกันไม่ได้หาคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยการซื่อตรงกันไม่ได้แม้แต่ภรรยาสามีก็ยังเชื่อกันไม่ได้เงี้ยซื่อตรงกันไม่ได้ยังต้องนั่งต้องนอนหวาดระแวงกันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เจอความจริงไม่เจอความสุขทำมาค้าขายอยู่กันก็ไม่เชื่อใจกันก็หาความซื่อตรงจริงใจกันไม่ได้เพื่อนฝูงก็เชื่อใจกันไม่ได้เลยสังคมนี้ขาดศีลธรรมแต่ถ้าสังคมนี้มีศีลมีธรรมมีเมตตาคิดจะช่วยเหลือตนและคนอื่นกรุณาพยายามช่วยมุทิตาช่วยแล้วก็ดีใจเห็นคนดีก็ดีเห็นคนไม่ดีก็สงสารอุเบกขาวางเฉยได้ต่อคนทำดีและไม่ดีหรือวางเฉยต่อบาปได้คือช่วยเขาแล้วเขาสบายเราก็วางเฉยได้คือช่วยตัวเองให้มีศีลมีธรรมแล้วไม่ทุกข์ใจก็วางเฉยได้แต่ถ้าทุกข์ใจก็ยังวางเฉยไม่ได้พุทธศาสนานี่เป็นคำสอนที่ชี้แนะทางวิญญาณที่ดีที่สุดไม่ใช่เอามาใช้เฉพาะในวัดอย่างเดียวเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยจากคนร้ายเป็นคนดีเยอะแยะไปจากคนเลวเป็นคนดีพุทธศาสนานี่มีแต่คำอภัยให้กันมีแต่ไม่คิดผูกพยาบาทอาฆาตกันแต่ถ้าเรายังระลึกถึงคำสอนพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆพวกเราก็ยังคิดได้ยังปลงได้ยังปล่อยวางได้ยังไม่ผูกใจซะจนเครียดแค้นจริงชังกันก็มองกันอยู่ในแง่ดีกันทุกคนถ้าทุกคนมีธรรมะก็มองกันในแง่ดีจนหมดแต่คนเราที่มองกันแง่ดีไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะถึงมองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่ที่ไม่ถูกไม่ตรงทำไงเราจะมองคนในแง่ดีเราก็ต้องทำใจเราให้ดีทำใจให้มีคำสอนพุทธเจ้าไว้คือหัดภาวนาของเราปฏิบัติทำจิตใจเราให้ดีได้เราลองปฏิบัติดูทุกวันทุกเวลาถ้าใจไม่สงบก็พยายามทำให้สงบเพราะคนเรานั้นมันสงบยากอยู่แล้วยิ่งปล่อยมันก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งมากวันไปก็ยิ่งดิ้นหล่นยิ่งวุ่นวายยิ่งหาความสงบไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเป็นตนเองเป็นที่พึ่งตัวเองที่จะทำให้เรา

มาลองสงบใจกันดูถ้าอยู่บ้านไม่สงบก็มาฝึกที่วัดฝึกไปฝึกมามันก็ดีไปเองไม่ใช่ว่าจะทำปุ๊บไม่สงบปุ๊บไม่ได้หรอกไม่มีใครทำได้หรอกพุทธเจ้ายังต้องใช้ความเพียรถึง6ปีให้เรามาวัดวันเดียวจะให้กิเลสล่วงไปหมดทำไงหมดไปไม่ได้หรอกมาวันเดียวมันก็ต้องขยันภาวนามันก็ค่อยขัดเกลาไปเอง

เราทำให้ใจเรามีปีติทำให้ใจเรามีความผ่องใสมีความอิ่มในใจเราชื่อว่าบุญนำความสุขให้ใจเราการที่เรามาทำในวันนี้ก็ทำให้ตัวเองถือเราจะให้กับสมณะผู้มีศีลธรรมเสียสละทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกไปเพื่อเป็นทรัพย์ภายในเพื่อให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นจากความหวงความตนีความผูกพันว่าเป็นของเราในการที่เรายึดว่าทรัพย์นั้นเป็นของเราพอให้ไปแล้วก็รู้ว่าอยู่ที่ใจเราหลุดไปจากมือแต่มาอยู่ที่ใจหลุดไปจากมือจากกายแต่มาอยู่ที่ใจขวางไว้ที่ใจนี่เรียกว่าผลทานผลศีลผลภาวนาผลของความดีที่เราทำให้เกิดความสุขทางใจฉะนั้นการทำความดีจึงเป็นการปลดเปลื้องทุกข์จึงเป็นการปลดเปลื้องความยุ่งยากลำบากใจทำให้ทุกคนไม่เดือดร้อนใจทำบุญก็ไม่ใช่เหน็ดเหนื่อยอะไรไม่ใช่ยุ่งยากลำบากอะไรทำแล้วก็เกิดความสบายใจทุกคนถ้าเราไปทำบาปทำอย่างอื่นสิเดือดร้อนใจทำแล้วเกิดความทุกข์ความกังวลมากกว่าที่จะทำอย่างนี้ถ้าเรามองกันโดยสติโดยปัญญาเราก็จะเห็นว่าทำความดีนี้มันให้ผลทันตาเห็นให้ได้ครับให้เราได้รับความสบายใจทุกเวลาคนที่มีความสุขใจนั้นสังเกตดูแล้วไม่ใช่คนมีบาปไม่ใช่คนทำบาปไม่ใช่คนชอบด่าคนโน้นว่าคนนี้เบียดเบียนคนโน้นเบียดเบียนคนนี้เราสังเกตดูคนที่มีความสุขใจก็คือคนเดินตามทางพระคนที่มีศีลธรรมคนที่รู้จักประพฤติตนเป็นคนสุจริตเป็นคนมีน้ำใจการที่ประพฤติตนเป็นคนสุจริตมีน้ำใจนั้นทำให้บุคคลนั้นเบิกบานใจอยู่ทุกเวลาสังเกตดูแล้วบุคคลที่ทำแต่ความดีนั้นไม่ค่อยทุกข์ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยหวั่นไหวเท่าไหร่ไม่ค่อยเล่าร้อนใจเท่าไหร่ถือมีทุกข์มาก็สามารถแก้ทุกข์ได้ไม่อาทรร้อนใจจนเกินไปเรียกว่าคนทำบุญนี่ไม่ค่อยขี้ขาดไม่ค่อยหวาดกลัวคนที่ไม่ทำบุญนี่ขี้ขาดหวาดกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมาในอนาคตบางคนนี่กลัวซะจนเป็นโรคประสาทไปก็มีกลัวไปทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เราจึงยึดหลักว่าการทำความดีนี่ให้แก่ความสุขใจของทุกคนทำไปแล้วมันก็ไม่ไปไหนทำไปแล้วก็อยู่กับเราใครก็เอาไปไม่ได้ทำแล้วก็เห็นอยู่ในใจเราใครไม่เห็นเราก็เห็นใครไม่รู้เราก็รู้ใครไม่เป็นสุขเราก็เป็นสุข

เพราะเรารู้อยู่กับตัวเราว่าเราทำดีไว้แค่ไหนทำกี่ครั้งทำกี่หนสวดมนต์ภาวนาเท่าไรจิตใจของเราตื้นลึกหนาบางอย่างไรสุขทุกข์อย่างไรแล้วก็รู้ของเราแต่คนถ้าเราไม่ได้ทำความดีจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเลยว่าตัวเองทำอะไรไว้จะนึกถึงความดีก็ไม่มองไม่เห็นเลยจะนึกสักกี่ครั้งกี่หนก็นึกไม่ออกไม่รู้ไปทำที่ไหนไว้เพราะเรามีแต่โลภโมโทสันมีแต่เรื่องวุ่นวายใจมีแต่ปัญหาหัวใจทางนั้นไม่เคยศีลไม่เคยมีศีลไม่เคยมีสมาธิไม่เคยภาวนาก็เลยไม่พบตรวจตาดูตัวเองไม่พบความดีก็เลยไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็วาเววุ่นวายเล่าร้อนพอมีปัญหาชีวิตก็ทุกข์อย่างเดียวไม่ยึดมั่นในหลักความดีตัวเองเลยแต่คนเราได้ทำความดีแล้วพอมีเรื่องอะไรก็ยึดมั่นในหลักความดีว่าเราทำความดีแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นพิษภัยกับเราไม่มีอันตรายอะไรที่จะมาทำเราได้เราจะต้องพ้นภัยพ้นอันตรายไปได้เพราะเรามีความดีของเรามีทานในตัวเรามีศีลในตัวเรามีสมาธิในตัวเรามีความเข้าใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเราในใจเราก็กลายเป็นคนไม่หวั่นไหวถึงว่าอิ่มใจสุขใจสบายใจที่ทุกคนได้ทำความดีถึงว่าผลทานที่เราทำเนี่ยมันก็จะเป็นเสบียงให้พวกเราให้พวกเราไม่อาภัพไม่อับจนคนเราถ้าจนใจซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จนหมดถ้าใจมันฟื้นฟูซะได้ใจมันไม่จนมีสติปัญญาแล้วก็ไม่จนฉะนั้นทานนี่เป็นผู้ให้เป็นผู้รวยจะไม่จนอีกต่อไปคนที่เกิดมายากจนเข็นใจนั้นเพราะเป็นคนมีความตนีเป็นคนมีความเสียดายไม่เคยสละทรัพย์ไม่เคยสละความโลภเพราะไม่เคยให้ทานจึงกลายเป็นคนต้องอาภัพอับจนเกิดมาก็ไร้ที่นาคาที่อยู่ไม่มีที่กินที่ใช้ไม่มีญาติดีไม่มีมิตรดีไม่มีความสุขเพราะผลทานชาติแต่ปางก่อนไม่มีเป็นคนตนีเป็นคนเสียดายพอมาชาตินี้อยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ดังใจมันขัดข้องไปหมดทุกอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันแล้วมาชาติก่อนเราไม่ค่อยให้ทานหรือเราจะเป็นลูกเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแต่เราก็ขี้เหนียวเอาเงินทองไปลื่นเลิงอย่างอื่นหมดพอมาชาตินี้ก็ลำบากยากจนมีศีลเขาชักชวนรักษาศีลเราก็ไม่อยากรักษาเห็นว่าไม่สำคัญอะไรพอเกิดมาชาตินี้รูปก็ไม่งามเพราะศีลมันรักษายากเพราะใจมันไม่อยากทำดูแต่คนสมัยนี้โยมให้ทานก็ยากนะไม่ต้องไปดูชาติก่อนหรอกดูชาตินี้เนี่ยชาติก่อนอย่างไรชาตินี้ก็อย่างนี้อย่างนี้ชาตินี้อย่างไรเมื่อชาติก่อนก็อย่างนี้เมื่อชาติก่อนก็คงไม่อยากทำบุญชวนมาวัดก็ไม่อยากมารักษาศีลก็ไม่อยากรักษาทำสมาธิยิ่งไม่อยากทำชวนมาวัดก็ไม่มีใครอยากมาแต่พอมาเกิดชาตินี้ก็มาบ่นว่าเดือดร้อนอย่างนั้นเดือดร้อนอย่างนี้ทำอะไรก็ไม่มีใครจริงใจต่อเราไม่มีใครรักเราจริงมีมิตรก็ไม่มีมิตรดีสังคมนี้ไม่มีความซื่อตรงเลยมีแต่ความทุกข์ใจถ้าเรามามองย้อนไปก็เนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎธรรมจริงๆว่าชาติปางก่อนพวกเราไม่ค่อยชอบทำบุญกันเขาชวนให้ทานก็ไม่เอาชวนรักษาศีลก็ไม่เอาชวนภาวนาก็ไม่เอาจึงได้ต้องมาเกิดเป็นคนอาภัพกันมากมายตกละกรรมลำบากมาใช้ชีวิตกันเบียดเบียนกันต่อไปอีกเพราะไม่เคยขัดเกลาจิตใจกันเลยไม่เคยเสียสละกันเลยแต่ถ้าชาตินี้เราทำล่ะให้ทานก็เอาชอบ
ให้ทานใครชักชวนทำความดีชอบรักษาศีลก็เห็นเป็นของดีทำสมาธิก็เห็นเป็นของดีมันก็ให้ผลความสุขแก่เราทันทีในชาตินี้เลยแต่ถ้ามีชาติหน้าต่อไปพวกเราก็ไม่ลำบากจะไม่ลำบากจะไม่อภัพไม่อับจนจะมีมิตรดีญาติดีมีสมบัติดีไปที่ไหนก็ไม่เป็นคนลากยากจนเข็นใจจะไปอยู่ไหนก็สมบูรณ์ผลสุขเพราะผลทานเราทำไว้ดีผลทานผลศีลเราทำมาดีไปเกิดใหม่ชาติใหม่ก็สบายใจเรื่องพบเรื่องชาติมันเรื่องมีจริงแต่คนเราไม่ยอมปฏิบัติธรรมก็เลยไม่เชื่อไม่เห็นนึกว่าเกิดชาติเดียวตายชาติเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรกันแต่ถ้าเราเชื่อว่าภพชาติมันมีจริงบุญบาปมันมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ทานแล้วเป็นผลทานที่จะส่งผลให้เราไม่จนรักษาศีลจะส่งผลให้เราเป็นคนมีความระเบียบเรียบร้อยมีความงดงามคนเจริญภาวนาเนี่ยเป็นคนที่รู้จักมีปัญญาหักข้ามความทุกข์ที่ใจได้ปัญญามันมีอย่างนั้นภาวนาเนี่ยเกิดปัญญาที่หักข้ามความทุกข์ใจได้คนที่มีทุกข์แล้วห้ามไม่ได้นี่คือคนไม่มีปัญญาภาวนานี่ภาวนาไปแล้วมันสามารถห้ามความทุกข์ใจได้เช่นเราโกรธเขามากๆเนี่ยพอภาวนาแล้วความโกรธมันก็ดับเราโกรธเราเกลียดเราวุ่นวายใจมากเนี่ยถ้าเราไม่ยึดหลักภาวนามันจะทุกข์มากภาวนานี่ทำให้เกิดปัญญาดับความทุกข์ใจได้กลายเป็นคนใจเย็นใจดีได้ฉะนั้นจึงหลักศีลธรรมนี่เราควรเจริญกันไว้ไม่ควรทอดทิ้งคำสอนพุทธศาสนานี่ท่านเชื่อทุกอย่างเราต้องมีพื้นฐานตั้งแต่ฐานศีลภาวนาไปเลยไม่งั้นเราจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของพวกเรา

เรื่องการทำบุญกุศลเป็นเรื่องที่เราชาวพุทธรู้ว่า ทำแล้วทำแล้วได้ประโยชน์กับตนเองพวกเราชาวพุทธจึงคิดว่าบุญทำให้ทุกคนได้รับความสุขทำให้เกิดความสบายใจจึงเพียรทำบุญบาปทำให้ทุกคนไม่สบายใจเกิดความทุกข์ความเร่าร้อนใจจึงเพียรละบาปจึงพยายามละบาปบำเพ็ญบุญกันทุกคนแต่ที่ทำบาปไปนั้นเพราะไม่รู้จึงได้ทำหรือว่ารู้แต่มันไม่แจ้งชัดมันไม่รู้ว่าผลมันจะตามมาให้เป็นทุกข์จึงได้ทำบาปถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นบาปทำแล้วเป็นทุกข์ทุกคนก็ไม่อยากทำรู้ว่าบุญทำแล้วให้มีความสุขให้ผลเป็นความสุขทุกคนก็อยากจะทำแต่บางคนรู้ว่ามันเป็นสุขแต่มันก็มีเหมือนโมหะมาปิดบังยังไม่อยากจะทำทั้งที่รู้ว่าทางนี้เป็นทางดีไปแล้วคงจะสบายใจไปแล้วคงจะดับทุกข์ใจได้แต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันดึงรังพาใจให้ห่วงใหญ่ต้องทำบาปต้องสร้างกรรมให้ตัวเองจนไม่สามารถที่จะยกจิตใจตัวเองพ้นจากบาปได้กลายเป็นติดเป็นยึดเขาเรียกว่าอุปาทานเป็นตัวตนยึดมั่นจนเสียสละอากุศลบาปกันไม่ได้กลายเป็นนิสัยเมื่อกลายเป็นนิสัยแล้วก็กลายเป็นปัจจัยส่งผลตามมาให้เกิดเป็นทุกข์เราร้อนที่หลังเช่นคนดื่มเหล้าติดบุหรี่เล่นการพนันทั้งที่รู้ไม่ดีแต่ทำไปแล้วก็ไม่สามารถจะห้ามใจได้ผลมันก็ออกมาเป็นทุกข์แต่เราก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่สามารถจะห้ามมันได้มันติดเสียแล้วมันยึดเสียแล้วมันเป็นอุปาปาทานเสียแล้วมันเป็นขันธ์ก็เป็นวิบากกรรมส่งผลให้ตัวเองเดือดร้อนทุกวันทุกเวลาบุญก็เช่นเดียวกันทำไปบ่อยๆทำจนเคยชินทำจนติดนิสัยจนเลิกไม่ได้ว่าอย่างนี้เป็นของดีเช่นเรานั่งสมาธิทุกวันเราก็ได้รับลดความรู้สึกที่มันสงบลมเย็นสบายใจถึงจะอยู่คนเดียวก็อยู่อย่างมีความสุขมีความสบายไม่วุ่นวายเหมือนกับเราที่เราไม่ได้ทำสมาธิเมื่อเราลดความรู้สึกที่ดีอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความชอบใจติดเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเมื่อเป็นนิสัยเป็นปัจจัยก็ส่งผลให้เป็นกรรมที่ดีไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเคยทำความดีซะแล้วไม่ทำก็กระดากใจหรือว่าไม่สบายใจถ้าทำความดีซะแล้วรู้สึกว่ามันปลอดโปร่งโล่งใจคนเราเมื่อตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้แล้วผลก็ตามมาผลที่ตามมาก็คือให้ได้รับความสบายใจทุกเวลาใครจะด่าใครจะว่ายังไงก็ทนได้ปล่อยวางได้ก็เรียกว่ากลายเป็นคนเฉยเป็นคนใจเย็นเป็นคนมีเหตุผลที่สามารถช่วยตัวเองให้สงบช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้จิตคนเราเนี่ยลองตั้งมั่นอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ตั้งของมันไปอย่างนั้นถ้าเราตั้งไปในทางกุศลกุศลก็นำพาไปสู่ความรื่นเริงบันเทิงใจ
แต่ถ้าเราตั้งควายอกุศลทำใจให้เป็นทุกข์ทำใจให้ขุ่นมัวสมองมันก็พาไปให้เดือดร้อนเป็นผลตามมาไม่มีความสุขชีวิตคนเราเนี่ยขึ้นอยู่กับการทำความดีให้ตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระอินทร์พระพรหมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผีสางเทวดาไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงชะตาอะไรดวงชะตาที่จะได้หมายที่ดีก็คือเป็นบุญวาสนาเก่าที่เราทำมาแต่ชาติปางก่อนให้ทานรักษาศีลแต่ชาติปางก่อนดีเป็นคนนักเสียสละเป็นคนกตัญญูรู้คุณรู้จักบาปบุญคุณโทษได้มาชาตินี้ก็มาเป็นคนดีและต่อไปที่จะทำเป็นคนดีก็ต้องรู้จักความดีอีกต่อไปถ้าเราไม่รู้จักความดีไม่รู้จักสร้างความดีมันก็สูญหายไปเมื่อความดีสูญหายไปบุญก็หมดไปวาสนาก็หมดไปบารมีก็หมดไปไม่มีอะไรบุญไม่มีวาสนาบารมีที่เราทำไปมันก็หมดไปสิ้นไปไปชาติหน้าก็ลำบากไปวันหน้าก็ลำบากใจแก่ขี้หลงขี้ลืมจู่จี้ขี้บ่นอยู่บ้านไม่สงบยิ่งแก่ตัวยิ่งเลอะเลือนเพราะปัจจุบันในชาตินี้เมื่อตอนหนุ่มสาวไม่ได้ทำศีลสมาธิไม่ได้ทำสติให้ลึกรู้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตัวเองไม่ได้สนใจธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมปล่อยจิตใจให้เรื่องลอยไปในเรื่องโลภโกรธหลงจนคุมสติไม่อยู่พอแก่ตัวเป็นไงพอแก่ตัวก็คิดมากกลายเป็นคนจู้จี้เป็นคนลืมหลงไม่ทันอารมณ์ตัวเองผลมันก็ตามมากลายเป็นคนแก่ที่ใช้ไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมอันนี้เพราะเราไม่ทำเหตุปัจจุบันให้ดีไม่สนใจในชักศีลทานภาวนาอยู่กับโรคจนหมดหัวใจโรคมันก็เต็มหัวใจพอแก่ตัวแล้วก็ใช้อะไรไม่ได้ตอนหนุ่มสาวก็ดิ้นรนทำมาค้าขายหวังจะเอาประโยชน์เอากำไรให้มากไม่นึกถึงว่าเราจะต้องหาที่พึ่งทางใจไว้ก่อนแก่ตัวแล้วใครจะพึ่งเราได้เราจะเป็นที่พึ่งกับใครได้ถ้าไม่ทำให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะดีซะแล้วไม่มีทางเลยจะได้รับความสุขตลอดชีวิตคนที่อยากจะได้รับความสุขตลอดชีวิตต้องมีธรรมประจำใจคนบางคนทำแต่บุญถือความสุจริตเป็นใหญ่ทำมีเท่าไรก็ทำแล้วมีแต่ความสุขมีแต่นอนมานี่ก็มีนี่สินก็ไม่มีพ้นหนี้พ้นสินพ้นทุกข์มีแต่คนเอามาให้จะทำมาค้าขายอะไรมันก็เจริญขึ้นมันดูสภาพจิตใจในตัวเองเป็นคนดีมันก็ไม่ตกต่ำแก่ตัวก็ทำแต่บุญแล้วไม่หนีจนได้รับความสุขตลอดชีวิตเวลาจะตายก็ดับเป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานทางจิตใจนั้นมันดีตลอดเพราะคนลงไปบุญแล้วมันก็เป็นคนไม่ขาดสติไม่หลงลืมมันเป็นคนละโมบโลภมากไม่เป็นคนโลภโมโทสันบ้านปลายชีวิตนั้นมีแต่ความสุขคนเราจะหาบ้านปลายชีวิตมีความสุขนี่ยากใครๆก็อยากได้ถ้าเราไม่เดินตามทางคำสอนพระพุทธเจ้าจะไม่พบเลยความสุขในชีวิตบั้นปลายชีวิตเพราะเราทำใจให้เป็นสติเป็นสมาธิฝึกฝนอดตัวเองไม่ได้เราตกอยู่ในอารมณ์ที่ขุ่นมัวเศร้ามองเป็นคนจู้จี้ขี้บ่นคิดมากแล้วจะได้อะไรฉะนั้นเรื่องสภาพจิตใจของเราเนี่ยเราต้องฝึกทำฝึกให้มันเกิดขึ้นให้รู้จักหนทาง
ให้รู้จักทางสงบถ้ารู้จักทางสงบแล้วมันก็มีแนวของตัวเองซะแล้วบางคนไม่รู้เลยนะเกิดมาไม่รู้เลยว่าสงบใจเป็นยังไงเพราะนั่งสมาธิไม่เป็นไม่เข้าถึงแก่นศาสนาเลยเพราะไม่เห็นว่าจำเป็นอะไรที่จะมาปฏิบัติอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าคนเราเนี่ยอยู่ที่สภาพจิตใจจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์นั้นต้องทำใจได้ถ้าทำใจไม่ได้ไม่มีความสุขจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินนับเป็นร้อยๆเป็นพันล้านก็ไม่พบความสุขถ้าทำใจไม่ได้สงบใจไม่ได้มันจะหาความเย็นใจไม่ได้มันจะพบความสุขได้อย่างไรสภาพจิตใจคนเราทุกวันนี้ยังน่าเป็นห่วงเพราะสิ่งแวดล้อมมันมีแต่สิ่งที่ทำให้ใจนี้วุ่นวายความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีคนที่เราคบก็ดีสังคมทุกวันก็ดีมีแต่สภาพสิ่งที่เลวร้ายทั้งนั้นเพราะคนไร้ศีลธรรมคนไร้สัจจะคนไร้เมตตาใช่เราอยู่วัดเราไม่เห็นเลยอยู่วัดนี่เราไม่เห็นเลยคนเลวคนชั่วเห็นแต่คนดีเห็นแต่คนรักษาศีลเห็นแต่คนทำสมาธิเห็นแต่คนใจบุญใช่เราอยู่อย่างนี้เราเห็นแต่คนดีแต่เราออกไปดูโลกภายนอกสิน่าเป็นห่วงว่าโลกภายนอกเนี่ยเขาต่อสู้กันแค่ไหนเขาต่อสู้เขาดิ้นรนกันแค่ไหนแค่เมืองเรากำลังพัฒนาเนี่ยก็วุ่นวายไม่ใช่เปล่าสังคมทุกวันนี้หาคนมีความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยยิ่งเขาไม่สนใจทางธรรมะธรรมโอเขายิ่งเดือดร้อนมากทุกวันนี้แต่ถ้าเรามองออกไปทุกประเทศต่างๆทุกทั่วโลกก็เดือดร้อน

เพราะคนฝึกใจไม่ได้ไม่มีธรรมคำสอนของพระไม่มีธรรมคำทรงสอนของพระพุทธเจ้าทุกคนก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้โกรธกันก็ตีกันด่ากันฆ่ากันอิจฉาริษยาให้ลายป้ายสีกันทุกรูปแบบที่จะทำแม่แต่แม่ลูกอยู่ด้วยกันสมัยนี้ยังอยู่ไม่มีความสุขเลยผัวกับเมียอยู่ด้วยกันทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีความสุขยิ่งเขาปฏิบัติธรรมไม่ได้เขายิ่งมีอารมณ์ต่างๆที่จะเข้ามาในใจเขากิริยาวาจาคำพูดของเขานั้นมันทำให้เกิดทุกข์กันเพราะมันไม่มีความสงบไม่มีเหตุผลเพราะขาดหลักธรรมะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียไปจนหมดสิ้นค่อยๆเสื่อมไปค่อยๆเสียไปค่อยๆหมดไปจนไม่มีอะไรอยู่ในใจตัวเองก็คราวนี้ก็ออกแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าคนเรามันมีธรรมะมันก็ยังมีของดีออกมาอยู่ยังมีความสงบใจยังมีความดีใจยังมีความสุขใจไอ้สิ่งที่เป็นสุขที่เป็นสิ่งที่สงบเชื้อของความดีเนี่ยมันก็ให้ผลกับคนนั้นคนนั้นก็จะออกมาในรูปการที่ดีๆก็ให้ความสุขกันได้ฉะนั้นถ้าเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเราก็จงนึกว่าเราจะไปปฏิบัติเมื่อไรเราจะไปรอวันตายหรือ เราจะไปรอตอนแก่หรือถ้าแก่หูตาเราไม่เห็นเข้าวัดไม่ได้ทำไงเรากราบพระไหว้พระทำความดีไม่สะดวกเราจะทำยังไงจริงชีวิตคนเราต้องดิ้นรนต่อสู้ทำมาหากินแต่มันก็ต้องอยู่ในหลักคันลองของความดีบ้างคนที่พุทธเจ้าเตือนได้เนี่ยคนนั้นจึงจะมีความสุขคนที่พระสอนได้ปฏิบัติตามพระได้นะคนนั้นจึงจะมีความสุขใจคนที่พระเตือนไม่ได้สอนไม่ได้เขาไม่พบหรอกความสุขในชีวิตนี้เขาจะทำให้ใจของเขานั้นคิดมากอยู่ตลอดเวลาคิดจนเขาไม่มีเวลาหยุดคิดเขาคิดจนไม่มีเวลาหยุดคิดเนี่ยเขาจะอยู่กับความสุขสบายใจได้ยังไงนี่เรามาศึกษากันเรื่องธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเรื่องจิตใจเรื่องสภาพของความดีคนเราต้องมองตัวเองก่อนธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเนี่ยให้มองตัวเองไม่ให้มองคนอื่นมากเกินไปเพราะมองคนอื่นถ้ามองคนดีมันก็ดีถ้ามองเขาแง่ไม่ดีมันก็ไม่ดีทีนี้ถ้ามองตัวเองเนี่ยมันจะเห็นพอมองคนเองตัวเองเนี่ยจะเห็นดีเห็นชั่วทันทีเห็นสุขเห็นทุกข์ทันทีนักปฏิบัติเนี่ยโดยมากจะมองตัวเองมากที่สุดด่าตนเองตีตัวเองว่าตัวเองเคี้ยวเข็นตัวเองพิจารณาตัวเองนะเห็นดีเห็นชั่วเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นบุญเห็นบาปจะเห็นสวรรค์เห็นนิพพานพุทธเจ้าจะเห็นได้พุทธเจ้าก็มองตัวเองพุทธเจ้าไม่ได้มองสวรรค์นิพพานอยู่ฟากฟ้าป่าไปนู้นพุทธเจ้ามาค้นคว้าสวรรค์นิพพานเนี่ยพุทธเจ้าค้นคว้าที่ใจที่กายที่ตัวพระองค์เองฉะนั้นเราจะศึกษาอะไรเราก็ต้องศึกษามองตัวเองอย่าไปมองคนอื่นแล้วก็จะเข้าใจผิดธรรมวินัยคำสอนพุทธเจ้าในสอนให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตัวเองถ้าเราทำใจได้สงบได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นจะตามมาสู่ความดีกำลังใจในสำคัญถ้าจิตใจของเราวาวุ่นทำอะไรมันก็วาวุ่นหมดทำอะไรมันก็ผิดพลาดไปหมดถ้าเริ่มต้นผิดมันผิดไปทุกอย่างถ้าเริ่มต้นถูกมันก็ถูกไปทุกอย่างนี่จิตของเรานี่สำคัญการที่เราเข้าวัดมานั่งสมาธิเนี่ยเรามาพัฒนาจิตของเราพัฒนาจิตของเราให้มันดีให้มันมีสมาธิในตัวเราเมื่อจิตเราดีแล้วมันก็จะเริ่มดีไปทุกอย่างมันจะมองเห็นทางว่าชีวิตนี้เราจะไปอย่างไรดี
แต่ถ้าเราสงบไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นสุขเรามาดูใจของเราเรามาปฏิบัติน้อมมาดูที่ตัวเราเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเราหมดนี่แหละคือการแก้ความบกพร่องในตัวเราเพราะเราถ้าไม่ยอมรับตัวเองไม่พิจารณาตัวเองไม่เห็นเลยนะบางคนนี่ไปทำงานโยม ไปทำงานราชการเนี่ยไม่ถูกกับใครเลยเข้ากับใครไม่ได้เลยมันฉลาดมันรู้มากคนโน้นก็ไม่รู้เท่าเราคนนี้ก็ทำไม่ถูกคนนี้เพราะที่สุดเราไม่เคยเอาใจใครเลยเราเอาใจตัวเองเพราะที่สุดเข้ากับใครไม่ได้ไอ้ตัวเองก็ยังยึดมันตัวเองฉลาดตัวเองรู้แต่ทำไมเราเข้ากับใครไม่ได้คนฉลาดมันต้องเข้ากับคนได้นี่ต้องทำให้คนรักได้ทำให้คนเห็นอกเห็นใจได้เราก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้แต่เราฉลาดเรารู้นี่เราเข้ากับใครไม่ได้เลยไม่ถูกกับใครเลยอยู่ในบ้านก็ไม่ถูกกันออกไปนอกบ้านเราก็ไม่ถูกกันนี่เราฉลาดยังไงเข้ากับใครไม่ได้มาวัดก็ไม่ถูกกับใครอีกคือคนไม่ได้มองความไม่ดีตัวเองไม่ได้มองไอ้ความโง่ที่มันซ่อนความฉลาดอยู่มันแฝงว่ามันฉลาดนะที่จริงมันโง่แต่มันแฝงว่ามันฉลาดมันแอบอยู่กับความฉลาดแต่แทนมันซ่อนความโง่ไว้เต็มมันไม่ยอมเอาโง่ออกมาคือจะมองให้ตัวเองฉลาดอยู่ตลอดเวลาคนเราบางทีเป็นไงคือที่ว่าคนปลดทิฐิตัวเองไม่ได้คือไม่ยอมโง่และไม่ยอมแสดงความโง่จะต้องเอาฉลาดออกมาไอ้ฉลาดนั้นก็คือการเหนือคนพูดชนะคนทำอะไรต้องชนะคนเอาเปรียบคนเหมือนสามีภรรยาต่างคนต่างไม่ยอมกันต่างคนต่างรู้มากกว่ากันต่างคนต่างมีทิฏฐิถือว่าตัวเองรู้ดีก็ไม่สิ้นสุดธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าคือสอนให้ดูตัวเองโง่ไม่ให้ดูตัวเองฉลาดฉลาดนั้นปล่อยวางฉลาดนั้นเป็นการยกตัวเองชูตัวเองเข้าใจตัวเองวิเศษกว่าคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าให้จับตัวโง่อย่างเดียวให้จับตัวขี้เกียจให้จับตัวโง่ให้จับตัวความโกรธตัวความโลภให้จับสิ่งไม่ดีในตัวเองแต่คนชาวโลกนี่เขาให้มองตัวเองดีเขายกตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สวยอย่างนั้นรวยอย่างนั้นฉลาดนี่คือคนชาวโลกนี่จะมองตัวเองในแง่ดีคือไม่จับผิดตัวเองเลยวันทั้งวันไม่มองตัวเองเลวเลยแต่มองคนอื่นเลวกว่าตัวเองคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนดีไม่ดีมองเห็นอยู่ตลอดเวลาความผิดคนอื่นความไม่ดีคนอื่นเนี่ยคนชั่วโรคเขามองออกแต่มันตรงกันข้ามกับคำสอนพระเจ้าคำสอนพระเจ้ามันเป็นคำสอนแก้ตัวเองแก้ทุกข์กลายมามองตัวเองตลอดวันตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดีที่พูดไปแล้วก็พูดไม่ดีไม่น่าจะพูดให้เขาลำบากใจทำอย่างนั้นก็ไม่ดีไม่น่าจะทำเลยคนมองตัวเองมองไม่ดีตลอดวันเลยแต่ยิ่งมองไม่ดีมันกลับดีขึ้นทุกวันเลยมองตัวเองโง่มองตัวเองไม่ฉลาดมองตัวเองยังไม่รู้อะไรไอ้การมองตัวเองนี่กลายเป็นเรื่องแก้ไขใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำให้หมดทิฏฐิหมดมานะละตัวตนได้อยู่ทุกเวลาเหมือนอย่างคำสอนพระเจ้านะสอนให้กำหนดทุกข์เนี่ยอย่างมาปฏิบัติกรรมฐานให้ดูทุกข์ดูทำไมทุกข์น่าจะดูสุขกลับมาดูทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่หารู้ไหมคนที่ดูตัวเองเป็นสุขกลับมีทุกข์อยู่ตลอดเวลามันไม่พบความสุขเลยเพราะใจมันไม่สงบแต่พอเรามานั่งสมาธิเนี่ยคำสอนพระเจ้าบอกให้กำหนดทุกข์อยู่ตลอดวันเลยนั่งก็กำหนดทุกข์นอนก็กำหนดทุกข์กินก็กำหนดทุกข์เดินกำหนดทุกข์พิจารณาเห็นทุกข์ในขันธ์ห้าเอ๊ะอย่างนั้นก็มีแต่ทุกข์สิตรงกันข้ามเหมือนหมอนั่นแหละทำไมจะต้องมองแต่เชื้อโรคเจอคนไข้นี่มองไปเชื้อโรคทำไมไม่มองคนไข้เป็นคนดีบ้างเพราะหมอต้องมองคนไข้มีเชื้อโรคแล้วมองเห็นเชื้อโรคสามารถจะยาให้กินหาย
ข์แต่ใครเป็นทุกข์คนไข้เป็นทุกข์แต่ถ้าหมอมองโรคออกคนไข้ก็เป็นสุขเหมือนหมอมองไข้ออกนั่นเองมองโรคคนไข้ออกแต่คนทุกวันนี้เขาไม่มองอย่างนั้นเขามองตรงกันข้ามกับคำสอนพุทธเจ้าพยายามมองตัวเองในแง่ดีมองตัวเองมีความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขเลยก็พยายามจะดิ้นรนไปหาความสุขกันไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำก็จะได้ความสุขคือจะมองให้ตัวเองมีความสุขแต่มันไม่สุขสักทียังไม่เคยอิ่มในความสุขได้เลยสักคนเดียวคนยังที่อยากจะทำโน่นทำนี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่เคยอิ่มในความสุขเลยมันยังอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะมันยังไม่อิ่มถ้าคนอิ่มแล้วเขาไม่ทำอะไรเขาถือว่าเขามีความสุขแม้คนที่เขาไม่ทำงานเลยเนี่ยเขาบอกเขาเหลือกินเหลือใช้แล้วเขาหยุดได้แต่มีคนไหนแล้วที่ไม่ทำกินมีทุกคนต้องดิ้นรนทำกินทุกคนเพราะยังไม่อิ่มยังไม่รวยพอแม้ยังโยมกินสามมื้ออย่างเงี้ยต้องดิ้นรนกินสามมื้อแต่พอมาอยู่วัดมื้อเดียวไม่ต้องดิ้นรนมันก็มีความสุขอีกรูปหนึ่งคนมีเงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินแต่คนไม่มีเงินคนไม่ต้องดิ้นรนหาเงินเขาก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นจึงว่าทำไมจะต้องมองทุกข์ตัวเองให้เห็นพอเรามองเห็นแล้วนั้นมันเกิดปัญญาเกิดละสิ่งที่ไม่ดีในใจได้สิ่งใดที่เกิดขึ้นมามันก็เฉยซะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องทุกข์ทั้งนั้นการที่มองตัวเองได้เนี่ยเป็นของดีที่สุดเป็นการปฏิบัตินำมาใช้ได้คนเราโดยมากไม่ชอบนะไม่ชอบติตัวเองไม่ชอบว่าตัวเองชอบสรรเสริญชอบให้คนอื่นชมเราดีถ้าจะให้คนอื่นชมเราดีเราต้องติตัวเองไม่ดีแก้สิ่งบกพร่องในตัวเราได้หมดเนี่ยแล้วจะดีเองเมื่อเราใจเย็นเนี่ยเราเป็นคนไม่โกรธคนเนี่ยใครจะว่าเราเป็นคนไม่ดีไม่ได้ก็ใจมันดีซะแล้วแต่ถ้าเราเป็นคนวุ่นวายจิตใจฟุ้งซ่านใครจะว่าเราเป็นคนใจเย็นใจดีก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเรามากที่สุดเพื่อจะได้ปฏิบัติแก้ข้อบกพร่องในใจเราเราไม่สงบเราก็ยอมรับว่ามันไม่สงบเราวุ่นวายเราก็ต้องยอมรับมันยังวุ่นวายเรายังคิดไม่ดีก็ต้องยอมรับมันคิดไม่ดีแต่เราจะไปห้ามมันไม่ได้แต่เราให้รู้จักมันแล้วเราก็มาแก้ไขด้วยการทำสมาธิของเรามันก็ช่วยได้คนถ้ามองตัวเองออกได้เหมือนมีกระจกเงาบานหนึ่งเลยมองเห็นหน้าตัวเองมองเห็นตัวเองอยู่ทุกเวลาอะไรๆมันบกพร่องในหน้าตัวเองก็เห็นได้ชัดคนที่ไม่มองตัวเองก็เหมือนไม่มีกระจกส่องดูตัวเองไม่เห็นข้อบกพร่องที่เรามาทำสมาธิเนี่ยมองตัวเองทุกคนทำไมจะต้องหลับตาหลับเพื่อจะให้มันรู้จักตัวเองพอเราลืมตานี่เรารู้เรื่องราวต่างๆของคนสารพัดจะรู้ไม่จะไปรู้เฉพาะครอบครัวเรารู้หลายๆครอบครัวรู้หลายๆเรื่องมันก็วุ่นวายหลายๆเรื่องแต่นี่พอเรามาหลับตาเราจะรู้เรื่องเดียวคือใจเราว่ามันสุขทุกข์วุ่นวายแค่ไหนสงบแค่ไหนอยากจะดูตัวเองอยากจะรู้ตัวเองถ้าไม่มีเวลานี้เราไม่รู้จักตัวเองเลยมันไม่รู้จักเราก็ไม่สงบเท่านั้นเองเมื่อสรุปแล้วว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยได้พิจารณาตัวเราข้อบกพร่องทุกอย่างพอเราปฏิบัติแล้วมันก็ปลดปล่อยละวางตัวตนได้ดีขึ้นไม่ค่อยถือมึงถือกูถือชั้นวรรณะก็ใครจะว่าด่าว่าไงมันก็ชักดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก่อนนี่มันนอนกระดินอย่างนี้ไม่ได้มากินกระดินอย่างนี้ไม่ได้กินข้าวมื้อเดียวไม่ได้มานั่งสมาธิอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันทำได้ทุกอย่างกินข้าวมื้อเดียวก็ได้กินปนก็ได้จะทำยังไงก็ได้อย่างนี้มันกินง่ายงอนง่ายมันปรงได้อะไรแสดงว่ามันไม่ใช่คนเดิมมันเป็นคนที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองเสียแล้วเราก็ควรดีใจภูมิใจว่าเราทำตัวเองได้ดีขึ้นความดีมันยกย่องตัวเองเราไม่ต้องยกย่องความดีเขาก็ยก

ถ้าทำไม่ดีใครจะยกย่องไงมันก็ยกไม่ขึ้นเพราะมันไม่ดีสิ่งอันนี้เป็นอันตรายต่อตัวเองความดีไม่มีอันตรายต่อใครไม่มีอันตรายต่อตัวเองการมาเข้าวัดเนี่ยเรามาฝึกสมาธิเนี่ยเป็นมหากุศลอย่างสูงสุดไม่มีบุญอะไรจะยอดยิ่งแต่กับบุญทำใจให้สงบพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้ก็อาศัยสมาธิปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าจึงเป็นบรมครูรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องคนเองก็สามารถรู้เรื่องของมนุษย์ได้เทวดาไปจนหมดพระพุทธเจ้าค้นหาพระไตรปิฎกในใจพระองค์พอรู้ใจตัวเองก็รู้ใจคนอื่นใจเราโกรธคนอื่นก็โกรธใจเรารักอย่างไรคนอื่นก็รักอย่างนั้นใจเราอิจฉาคนอย่างไรคนอื่นก็อิจฉาเหมือนเราท่านก็มองออกหมดเลยสิอิจฉาริษยาขี้เกียจขี้โกรธโลภโกรธหลงมีอยู่ในใจพระองค์ไงพระองค์ก็รู้จักคนอื่นอย่างนั้นหมดเลยแจ้งใจมีญาณเกิดขึ้นทัศนะเกิดขึ้นพุทธเจ้าไม่ได้ไปรู้ใจใครหรอกรู้ตัวเองก็รู้คนอื่นแต่คนอื่นไม่ได้เรียนตัวเองจะรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้โกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้รับชังอิจฉาริษยาก็ไม่รู้ว่าใจเราเป็นยังไงแต่ถ้าเรามารู้ตัวเองปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ตัวเองได้มากเลยจริงความอิจฉาริษยากันเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะมาเรียนใจตัวเองได้แล้วมันจะเกิดความกระดากอายไม่อยากคิดธรรมะการทรงสอนพระเจ้าสอนให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้รู้ของดีในตัวเองของดีในตัวเองก็มีถ้าเรามีความสงบมีการปฏิบัติธรรมของดีก็เกิดขึ้นในตัวเราตัวเราเป็นคนดีอยู่แล้วแต่เราจะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นจะไปมองคนดีที่ไหนก็มีอยู่ในตัวเราหมดแล้วจะมองคนเลวในตัวเราได้ก็มองคนดีในตัวเราได้มันจะเห็นทั้งสองอย่างเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญฉะนั้นเรามาวัดเราก็มาฝึกกันได้วันเล็กน้อยก็ยังดีเอาไปเป็นนิสัยเป็นปัจจัยกลับไปบ้านไปหัดสวดมนต์ภาวนาทำใจให้เราเป็นคนสันโดษบ้างไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปหาเรื่องกับใครไม่ต้องไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับกิเลสตัวเองทะเลาะกับใจตัวเองก็สบายดีเหมือนกัน

กรรมที่เราทำบุญในครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนั้นเท่ากับเป็นการต่ออายุของเราต่ออายุบุญ เพื่อไม่ให้บุญนั้นมันสูญหมดไปคืออายุของความดีมันมีเวลาหมดได้คนเราเนี่ยมันมีเวลาเสื่อมได้ถ้าเราไม่ทำเพิ่มเติมเหมือนเงินทองที่เรามีอยู่นะถ้าเราไม่สะสมเราได้แต่ใช้อย่างเดียวใช้ทุกวันทุกวันกินใช้ทุกวันถ้าเราไม่เก็บไม่หาไว้ไม่สะสมเพิ่มเติมทรัพย์เงินทองนั้นก็หมดสิ้นไปเป็นคนอนาถาเป็นคนยากจนได้แต่ถ้าเราเป็นคนสุจริตธรรมมันก็หมดไปได้ยากหน่อยหนึ่งแต่ก็ต้องจำเป็นต้องหาต้องขวนขวายมาแต่ถ้าไม่เป็นคนสุจริตธรรมเมื่อไม่เป็นคนสุจริตธรรมไม่มีศีลธรรมใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกินเหล้าเล่นการพนันมีอบายมุขบุคคลนั้นก็ต้องหมดเนื้อสิ้นเนื้อประดาตัวเร็วเพราะไม่แสวงหาทรัพย์เพิ่มเติมไม่ต่างอะไรกันกับการสร้างบุญตัวเองเรามีบุญมาเกิดแล้วพบพุทธศาสนาแล้วก็ถือว่ามีบุญใหญ่มีบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีบุญอะไรจะเท่ากับมนุษย์สมบัติแต่เมื่อเรามาได้เป็นมนุษย์แล้วเราไม่ทำบุญเรากินแต่บุญเก่าแถมเอาไปใช้สิ่งที่ไม่ดีเอาร่างกายจิตใจเราไปคิดนึกแต่สิ่งที่ทางเสื่อมเอาไปทำบาปเสียอย่างนี้มันก็ยิ่งหมดไปได้เร็วมีช่องออกช่องรั่วได้มากถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเราก็จะต้องหมดบุญหมดอายุหมดวาสนาหมดบารมีเมื่อเกิดแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนกันมากที่สุดอายุคนก็ไม่ยืนยาวนานไม่ถึง80ปีแค่คนเดี๋ยวนี้แค่ 3-40 ปีฟันก็หักแล้วผมก็เริ่มงอกแล้วล้วนจะเห็นว่าคนเดี๋ยวนี้เหมือนว่าบุญมันจะหมดไปเร็วอะไรอะไรก็เสื่อมไปแม้แต่ว่าที่มีอยู่แล้วถ้าเราไม่แสวงหาบุญถ้าเราไม่แสวงหาดวงปัญญาแสวงหาบุญแล้วมันก็ยิ่งจะหมดไปได้เร็วมันจะหมดไปสิ้นไปจนเราไม่มีอะไรอยู่ในตัวเราฉะนั้นการมาวัดเป็นการมาเติมบุญมาเพิ่มบุญมาต่ออายุบุญของเราไม่ให้มันหมดไปสิ้นไปแต่ถ้าเราไม่ทำต่อก็ไม่ต่างอะไรกับเรากินใช้อย่างเดียวไม่หาเลยแต่ถ้าเรายังหมั่นสวดมนต์ยังหมั่นนั่งสมาธิยังหมั่นภาวนาเข้าวัดนั่นแหละคือการแสวงหาเพิ่มขึ้นไม่รู้จักหมดกินไม่รู้จักหมดจะเป็นมรรคเป็นผลทรงเป็นปัจจัยให้เราไปถึงพระนิพพานได้เสบียงการเดินทางของมนุษย์คือทานเสบียงทางเสบียงการเดินทางของมนุษย์เนี่ยคือผลทานคือการให้เจือจุนซึ่งกันและกันเป็นการเสียสละความโลภความตณีแล้วการรักษาศีลเพื่อทรงไว้ซึ่งความดีให้จิตใจของเรานี่สงบสุขเป็นคนปกติไม่ฟุ้งซ่านไม่เล่าร้อนไม่เป็นคนพยาบาทอาฆาตจองเวรผู้อื่นเป็นคนรู้จักคำว่าอภัยรู้จักคำว่าเสียสละรู้จักว่าคำอภัยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเรียกว่าคนมีใจเป็นธรรมมีใจเป็นกุศลเมื่อตัวเองทำได้อย่างนั้นแล้วผลก็จะตามมาให้ทุกคนได้รับความสบายใจได้รับความสงบสุขใจ
ด้วยการเจริญกรรมฐานสมถะยังใจให้อยู่กับตัวเองให้เป็นคนไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านวิปัสสนาเป็นคนตัดละวิปัสสนาภาวนาเป็นคนรู้ทันใจตัวเองควบคุมใจตัวเองรู้จักตัดละความโกรธความพยาบาทความคิดไม่ดีอิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อรู้เท่าทันจิตตัวเองเขาเรียกว่าวิปัสสนารู้ละใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบถ้าคนใดได้ปฏิบัติเข้าถึงธรรมธรรมะอันนั้นก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้นั้นอยู่ตลอดวันตลอดคืนจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็มีธรรมะอยู่ในใจเรามีความสงบมีความเยือกเย็นมีความรู้เท่าทันจิตใจของตัวเราควบคุมสติคนเราไม่มีที่พึ่งอะไรดีไปกว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเราจะมีอะไรอะไรมากมายแต่เราก็ยังไม่มีธรรมะเราก็ยังไม่พบหรอกความสบายใจถ้าไม่อย่างนั้นพุทธเจ้าก็คงไม่ตรัสรู้ไม่สอยถึง 2,000 กว่าปีที่พระองค์ยกย่องศีลธรรมอันนี้เป็นของประเสริฐที่จะคำจุนโลกเป็นสุขได้เช่นพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมะเนี่ยย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ไม่รักษาคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติคนที่ไม่ประพฤติปฏิบัติก็ย่อมมีทุกข์ใจตลอดไปเช่นว่าเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกท่านบอกงั้นเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกจริงโลกทุกวันนี้อยู่ด้วยเมตตาแต่ถ้าโลกนี้ขาดเมตตาเมื่อไหร่โลกนี้จะเดือดร้อนลุกเป็นไฟเมื่อนั้นจะเข้าถึงมรรคสันยีสมัยนี้เขาเรียกกุลียุคเดี๋ยวนี้ยุคกุลียุคยุคที่แย่งกันกินยุคที่แย่งกันใช้ยุคที่แข่งดีชิงเด่นเอารัดเอาเปรียบยุคที่เห็นแก่ตัวแต่ว่ายุคนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงเกิดมาเพื่อเอาธรรมะเข้ามาสั่งสอนอบรมบุคคลที่เห็นแก่ตัวเพื่อให้ได้ละความเห็นแก่ตัวจะได้ไม่แย่งกันกินไม่แย่งกันใช้ไม่รบราฆ่าฟันกันแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วไปอยู่ตรงใดที่นั้นก็จึงจะร่มเย็นแต่ถ้าตรงสถานที่ใดไม่เอาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าไปใช้ไม่มีเมตตาธรรมไม่คุ้มครองโลกได้โลกนั้นก็ลุกเป็นไฟเป็นย่อมย่อมไปสมัยนี้ที่ไหนจะขาดเมตตาที่นั่นจะมีการลบลาภาพวันเบียดเบียนเป็นย่อมย่อมไม่ได้ลุกร้อนหมดทั้งโลกเมื่อโยมได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำใจให้มีสมาธิก็รู้สึกว่าจิตใจเย็นแต่วันไหนไม่มีสมาธิเกิดมีความโกรธไม่ชอบใจคนในครอบครัวเลยไม่ชอบใจคนที่ตรงกันข้ามหรือเพื่อนกันที่ทำงานกันใจของเราก็ลุกเป็นไฟทันทีแต่ถ้าเราวันใดเรามีสติระงับดับได้ใจเราก็เย็นทันทีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นเมตตาธรรมคุ้มครองโลกก็เพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติตัวเองเมื่อเราเห็นสังคมโลกทุกวันนี้มันเดือดร้อนวุ่นวายเราก็จะต้องหาทางหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนั้นให้มันพ้นไปจากกุลียุคพระพุทธเจ้าท่านรู้ดีรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันว่าคนที่จะแสวงหาบุญกุศลน้อยคนที่แสวงหาบาปนั้นมันมากคือจะทำตามใจตัวเองนั้นมันมากที่จะหักห้ามใจมาทำตามคำสอนพุทธเจ้ามันมีน้อยเช่นใจดีเนี่ยมันหายากใจที่จะไม่โกรธไม่พยาบาทใครเลยเนี่ยมันหายากมันต้องทำแล้วยังดีไม่ค่อยได้เลยเพราะใจเนี่ยมันคอยส่งไปอยู่กับคนโน้นคนนี้ไม่พอใจคนโน้นคนนี้อยู่ตลอดวัน
ฉะนั้นธรรมะคำสอนสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่คุ้มครองพวกเราแต่พวกเราจะต้องน้อมมาภาวนาน้อมมาปฏิบัติให้จิตใจของเรารู้จักสงบบ้างเริ่มต้นเราก็ต้องสมถะก่อนสมถะภาวนาภาวนาให้มีพุทโธไว้ในใจมีพุทลมเข้าโธลมออกมีสติควบคุมตัวเองให้รู้ตัวเองเห็นตัวเองไว้ก่อนเมื่อเราสามารถควบคุมใจของเราได้มันก็จะพบความสงบที่ตัวเราเรื่องมีสติควบคุมไว้ที่ตัวเราจิตใจมันก็จะไม่ค่อยร้อนรนฉะนั้นจึงว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมจึงมองเห็นว่าทุกคนเหล่านี้จะต้องหาทางหาทางเยือกเย็นหาทางสงบถ้าบอกว่าถ้ายุคมรรคสัญญีถ้าบอกว่าถ้ายุคมรรคสัญญีเนี่ยถ้าเกิดยุคมรรคสัญญีขึ้นมาเนี่ยคนจะมีโทสะตลอดกันคนที่ไม่ได้เจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเขาบอกว่าเห็นหน้ากันก็โกรธได้ยินเสียงกันก็โกรธหญิงก็เป็นคนดุร้ายชายก็เป็นคนดุร้ายพอเสื่อมจากศาสนาพุทธเนี่ยจะเข้ายุคมรรคสัญญีคนจะรบราฆ่าฟันแผ่นดินจะลุกเป็นไฟทั้งเมืองทั้งโลกจะมีคนอยู่สามลมโพเท่านั้นเองที่ใจเย็นไม่เบียดเบียนไม่รบราฆ่าฟันกับใครก็คือคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนที่มีจิตใจที่เคยสร้างบุญกุศลมาแต่ชาติก่อนมาชาตินี้ก็ไม่อยากเบียดเบียนใครให้เป็นนิสัยปัจจัยที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่เข้าไปรบราฆ่าฟันกับเขาไม่เข้าไปชิงดีชิงเด่นเห็นโทษคนอื่นเดี๋ยวนี้มันก็สอไปแล้วยุคนี้ก็สอเห็นแต่ว่าคนบางทีมองหน้ากันก็โกรธกันฆ่ากันได้ที่จริงถ้ามีเมตตามองหน้ากันก็สงสารกันเออคนเราเกิดมาไม่ถึง100 ปีมันก็จะต้องเจ็บต้องไข้ต้องตายกันทุกคนถ้าเราไม่ได้มาลึกถึงตัวเองแล้วเราก็จะเห็นความสำคัญของธรรมะที่ว่าจะต้องนำมาใช้ต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องของตัวเราชีวิตที่เราผ่านมาเนี่ยบางคนก็ไม่ได้เคยเข้าหาความสุขเข้าหาความสงบเลยปล่อยให้มันหมดไปสิ้นไปแต่วันนี้หรือว่าปีนี้เราไม่เอาอย่างนั้นแล้วเราเห็นว่าทางสงบนั้นเป็นของดีการมาเข้าวัดเราไม่เอาเรื่องเอาราวกับใครไม่ต้องไปยุ่งยากลำบากใจกับใครใครจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาเราสนใจว่าเราจะทำยังไงให้มันตัวเราครอบครัวเราเกิดความร่มเย็นขึ้นมาให้มันต่อบุญต่อกุศลให้มันเกิดขึ้นให้มากขึ้นเราจะสร้างตัวเราครอบครัวเราให้มันเกิดความสงบสุขถ้าเราคิดได้เราก็เอาไปได้ยังบอกว่าคนเกิดมาเนี่ยเหมือนคนเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีทุกคนนี่เป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกมหาเศรษฐีมีทรัพย์คือมนุษย์สมบัติมีร่างกายที่จะไปทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้จักปฏิบัติธรรมรู้จักแต่เพียงกินเดินนั่งนอนเท่านั้นไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เท่ากับละเรากินบุญกินทรัพย์ของพ่อแม่หมดที่ให้ไว้ไม่มีวันข้างหน้าก็จะย่องยากจนจะต้องยากจนทันตาเห็นแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นลูกมหาเศรษฐีเราก็ถือว่าทรัพย์มีก็หมดได้เราจะต้องแสวงหาทรัพย์ให้มากกว่าเก่าถ้าการขยันหาทรัพย์นั้นไปต่อทุนต่อกำไรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมากกว่าที่สมบัติพ่อแม่ให้อีกหมายถึงเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ทำบุญกุศลของเราปฏิบัติธรรมของเราสามารถที่จะหลุดละ
พ้นจากมนุษย์ไปเป็นเทวดาได้พ้นจากเทวดาไปเป็นพรหมไปนิพพานได้หรือว่าจะกลับมาเกิดก็มาเป็นมนุษย์ที่มีสติปัญญาสมบูรณ์อีกไม่อาภัพอยู่แค่มนุษย์มีความโกรธความโลภความหลงเท่านั้นจะพัฒนาไอ้ความโลภโกรธหลงให้มันเบาลงไปไม่ให้มันติดอยู่ในใจเกินไปมันจะเป็นความเห็นที่ไม่ดีที่จะไปนิยมทำบาปทำอกุศลอยู่เรื่อยๆก็จึงต้องใคร่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าทุกคนรวยมาแล้วถ้าพูดกันแล้วมาเป็นมนุษย์เนี่ยสว่างมาแต่ถ้าเราไม่ทำบุญกุศลก็เรียกว่ามืดไปเรารวยมนุษย์สมบัติแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่สนใจธรรมะก็เรียกว่าเราก็กินบุญหมดกินทรัพย์เก่าหมดก็จนต่อไปเพราะขาดปัญญาขาดศรัทธาในพุทธศาสนาของดีทั้งนั้นเนี่ยที่เรามาพบนี่ของดีทั้งนั้นศีลทานภาวนานี่ของประเสริฐเลิศพุทธเจ้าจึงได้เปรียบเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นรัตนตรัยศีลธรรมนี่เป็นแก้วเป็นรัตนตรัยประเสริฐกว่าแก้วแหวนเงินทองแก้วข้างนอกที่จะสารพัดนึกคนเราเวลาจะดับจิตตายไปเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเหมือนกันต้องหากำลังที่พึ่งทางใจจะมานึกเอาแต่บาปเอาแต่บาปไปที่ตัวเองทำไม่ดีมันก็มีแต่ความร้อนใจตลอดรุ่มร้อนกัดกุ้มไม่มีสุขสงบเลยแต่ถ้าเรายังได้นึกว่าเราได้ทำบุญครั้งนั้นทำบุญครั้งนี้เรายังมีสติควบคุมอารมณ์หลัง

ไม่ให้มันเล่าร้อนไม่ให้มันปรุงแต่งปรุงสร้างการที่จะดับจิตแบบคนมีสตินั่นนะที่ว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติจะมีขึ้นในบุคคลนั้นการทำกรรมฐานเนี่ยเป็นการยกจิตขึ้นสู่ฐานะที่ดีการทำสมาธิเนี่ยเป็นการยกจิตไม่ให้ตกต่ำให้เห็นว่าใจของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่ดีอยู่เราก็จะต้องเปลี่ยนใจเราเราจะเก็บความคิดนึกอันเดิมนั้นไว้มันจะได้อะไรขึ้นมาคนเก่าก็มีแต่ความโกรธมีแต่ความพยาบาทมีแต่ความคิดมากหัวใจของคนปุถุชนทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่มีใคร

อะไรขึ้นมาคนเก่าก็มีแต่ความโกรธมีแต่ความพยาบาทมีแต่ความคิดมากหัวใจของคนปุถุชนทุกคนเป็นอย่างนั้นไม่มีใครว่างได้ไม่มีใครหยุดคิดได้คนที่จะหยุดคิดยั้งความคิดตัวเองได้นะต้องมาฝึกฝนจริงๆต้องมาศึกษาสมาธิศึกษาลูกกรรมฐานและจึงจะเอาใจตัวเองอยู่ได้จึงจะเอาใจตัวเองสงบได้ให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับความดีได้ไม่งั้นใจมันก็ฟุ้งซ่านไม่รู้จักความสงบสักทีหนึ่งการปฏิบัติธรรมจึงเปลี่ยนจิตใจตัวเองได้ดีกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราจะต้องลองปฏิบัติกันจะได้รู้ความที่เรามีสมาธินี่เองถ้าเราไม่ศึกษาสมาธินี่เราคงไม่พบเลยความสงบเป็นอย่างไรเราคงจะพบแต่ความไม่สงบตลอดวันรู้แต่เรื่องคิดมากอยู่ตลอดวันแต่พอเรามาศึกษาสมาธิเราจะรู้อ๋อคนเรานี่รู้สุขทุกข์อยู่ที่ใจถ้าทำใจดีมันจะสบายได้เหมือนกันถ้าทำใจเย็นใจมีสมาธิไม่โกรธมันจะดีได้เหมือนกันจะเป็นคนใจดีมีความสุขเหมือนกันโอ้ดีแล้วที่เราเข้ามาปฏิบัติซะก่อนไม่สายเกินไปที่เรายังรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองถ้าไม่งั้นแล้วเราคงจะปุ่งซ่านวุ่นวายยิ่งกว่าคงจะหาที่พึ่งทางใจไม่ได้คนปฏิบัติธรรมก็มองเห็นทางสงบว่าดีอย่างนี้จึงเลือกเดินเอาทางสงบแต่คนที่ไม่รู้จักธรรมะไม่รู้คำสอนพระเจ้าก็ไม่เลือกเดินทางสงบเอาแต่หมกมุ่นวุ่นวายมีแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดวันชาวโลกก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามักกะสันยีมักกะสันนีกุรียุกอยู่ในใจตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นโลกนี้วุ่นวายอย่างใดแต่เราก็จะต้องทำใจของเราไม่วุ่นวายเราจะทำใจของเราไม่วุ่นวายเราก็ต้องมาหาสิ่งที่สงบสิ่งที่ทำให้มีใจยึดเหนี่ยวไว้นั่นแหละจึงจะมีที่พึ่งที่เกาะทางใจของเราดีที่สุดสมกับที่เราเกิดมาเป็นผู้มีความร่ำรวยมีมนุษย์สมบัติแล้วก็สามารถต่อบุญต่อกุศลเอาสมบัติไปข้างหน้าได้ไม่รู้จักคำว่าหมดบุญหรือจนบุญหรือหมดอายุของบุญถ้าบุญมันหมดมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็หมดไปทุกอย่างถ้าบุญมันมีมันก็มีต่อไปทุกอย่างไม่รู้จักหมดจักจนฉะนั้นเราจะเป็นคนไม่ประมาทก็จะต้องศึกษาพระศาสนาให้ดีให้เข้าถึงให้เข้าใจเสียก่อนเราจะได้เอาไว้ระลึกเป็นที่พึ่งทางใจให้เกิดความเบิกบานรื่นเริงบันเทิงใจของเราทุกวันทุกเวลาความดีที่เราสร้างไว้นั้นไม่เป็นของใครใครก็จะแย่งยื้อเราไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันสูญหายเงินทองแก้วแหวนยังมีวันสูญหายมีร่างกายก็ยังมีวันสูญหายแต่มีนามธรรมที่เป็นศีลธรรมที่เป็นบุญกุศลที่เราปฏิบัติกันไว้ไม่มีคำว่าสูญหายเลยมีแต่จะเป็นแสงสว่างนำทางเราจะเป็นที่พึ่งทางใจของเราตลอดชีวิตฉะนั้นญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมก็ถือว่าเราเป็นคนมีบุญวาสนามีโชคดีแล้วที่เราได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าเอาไว้ปฏิบัติเอาไว้ระลึกไว้ในใจเราความดีอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในใจของเราตลอดไปแล้วก็พยายามระลึกนึกว่าสิ่งที่ดีๆที่เราทำไว้นั้นก็มีพอระลึกเมื่อใดก็ได้บุญเมื่อนั้นได้ความสบายใจเย็นใจเมื่อนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าคุ้มครองตัวเราอยู่ทุกเวลาขอให้เรารู้จักนำเอาไปใช้ก็แล้วกันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างมากเลยที่เราไม่ลืมบุญของเราเช่นเราระลึกคำว่าพุทโธเนี่ยเมื่อก่อนเราลึกไม่ได้ต่อไปเราลึกได้ต่อพอเราลึกได้แล้วใจมันก็เลยมาอยู่กับพุทโธ

จะว่าอะไรมันก็มีสติใจก็ไม่เคยเร่าร้อนเหมือนแต่ก่อนมันระลึกถึงแต่พุทโธไวมากเสียมันก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายใจเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยคือบุญระลึกเมื่อใดมันก็เป็นกุศลเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้นึกมันก็คิดแต่เรื่องทางโลกคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพอเรามานึกพุทโธแล้วใจมันก็สบายมันก็เบามันก็ปล่อยละวางมันก็มองเห็นกุศลในตัวเราอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องระลึกอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่ามันช่วยใจได้อันนี้เป็นอันว่าเรามีเมตตาธรรมที่จะคุ้มของตัวเราโลกเราให้เกิดความสุขสงบเราก็จงนำทำมาปฏิบัติให้เกิดความดีของเราที่จะนำไปใช้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปศึกษาอะไรแค่นั่งสมาธิให้เป็นใช้ได้นั่งสมาธิพุทโธให้เป็นเดินให้เป็นภาวนาว่าเช่นหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้เป็นให้มีพุทโธสัก5นาที10นาทีเดินพุทโธเป็นนั่งพุทโธเป็นนอนพุทโธเป็นคิดนึกอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังคิดนึกกำลังภาวนาอยู่เท่านี้ก็มีธรรมคุ้มครองตัวเองแหละก็จะเกิดการปล่อยวางละเกิดความสงบขึ้นมาได้และไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเพราะเราไม่มีเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องใจของเราก่อนเรียนเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรมากไปเองไม่ต้องไปอ่านไปถามใครหรอกภาวนาไปก็เข้าใจเองเหมือนมีครูบาอาจารย์ลึกเมื่อใดก็ได้บุญเมื่อนั้นได้ความสบายใจเย็นใจเมื่อนั้นฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าคุ้มครองตัวเราอยู่ทุกเวลาขอให้เรารู้จักนำเอาไปใช้ก็แล้วกันจะเกิดประโยชน์กับชีวิตอย่างมากเลยที่เราไม่ลืมบุญของเราเช่นเราระลึกคำว่าพุทโธเนี่ยเมื่อก่อนเราระลึกไม่ได้ต่อไปเราระลึกได้ต่อพอเราระลึกได้แล้วใจมันก็เลยมาอยู่กับพุทโธพอใครจะว่าอะไรมันก็มีสติใจก็ไม่ค่อยเร่าร้อนเหมือนแต่ก่อนมันระลึกถึงแต่พุทโธไวมากเสียมันก็เลยไม่ค่อยวุ่นวายใจเราจะเห็นเลยว่านี่เนี่ยคือบุญระลึกเมื่อใดมันก็เป็นกุศลเมื่อนั้นเป็นบุญเมื่อนั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้นึกมันก็คิดแต่เรื่องทางโลกคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพอเรามานึกพุทโธแล้วใจมันก็สบายมันก็เบามันก็ปล่อยละวางมันก็มองเห็นกุศลในตัวเราอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องระลึกอยู่เรื่อยๆเพราะเห็นว่ามันช่วยใจได้อันนี้เป็นอันว่าเรามีเมตตาธรรมที่จะคุ้มครองตัวเราโลกเราให้เกิดความสุขสงบเราก็จงนำธรรมมาปฏิบัติให้เกิดความดีของเราที่จะนำไปใช้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปศึกษาอะไรแค่นั่งสมาธิให้เป็นใช้ได้นั่งสมาธิพุทโธให้เป็นเดินให้เป็นภาวนาว่าเช่นหายใจเข้าพุทให้ใจออกโธให้เป็นให้มีพุทโธสัก5นาที10นาทีเดินพุทโธเป็นนั่งพุทโธเป็นนอนพุทโธเป็นคิดนึกอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังคิดนึกกำลังภาวนาอยู่เท่านี้ก็มีธรรมคุ้มครองตัวเองแหละก็จะเกิดการปล่อยวางละเกิดความสงบขึ้นมาได้และไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายเพราะเราไม่มีเวลาเรียนเราก็เรียนเรื่องใจของเราก่อนเรียนเรื่องการสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยมันก็เข้าใจอะไรมากไปเองไม่ต้องไปอ่านไปถามใครหรอกภาวนาไปก็เข้าใจเองเหมือนมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนในใจเราอยู่เรื่อยเลยพอ
จมันสงบมันก็คิดเป็นบุญกุศลมันก็คิดจะทำแต่ความดีการที่จะไปคิดอะไรสิ่งที่ไม่ดีมันก็เบาลงก็เท่ากับสร้างปัญญาให้เราเกิดขึ้นนะกันมองเห็นทางถูกต้องมองเห็นทางสงบเป็นของดี

ต้องศึกษาหัวใจพุทธศาสนาทุกคนเข้าวัดจะต้องฝึกให้รู้จักคำว่าสงบเป็นอย่างไรและจะได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันเพราะถ้าไม่รู้จักคำว่าสงบแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าอภัยจะไม่รู้จักคำว่าอภัยเมตตาต่อคนอื่นเพราะจะถูกความไม่รู้ครอบงำใจเรามันก็จะเกิดความเห็นผิดๆเกิดความเห็นตัวตนผิดๆมันก็มีการถือว่าเราสำคัญเราดีเราสำคัญแล้วก็คนที่เกิดถกเถียงทะเลาะเบาแวงกันทุกวันนี้เพราะว่าไม่มีความสงบคนเราที่นั่งทะเลาะนอนทะเลาะเดินทะเลาะกันกินทะเลาะกันเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักคำว่า สมถะไม่รู้จักคำว่าสงบแล้วเมื่อทำใจไม่ได้แล้วก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนไม่ใจเย็นแล้วก็นำความวุ่นวายให้แก่ตัวเองแล้วก็นำความวุ่นวายให้แก่ครอบครัวเราจึงไม่มีใครเป็นสุขได้ฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราจะเอาความสุขไปได้ด้วยการมาฝึกตัวเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านสงสัยมาแล้วและท่านทำมาแล้วแล้วก็ได้รับผลความสุขไปแล้วเพียงแต่เราให้เดินตามทางท่านนั่นเองเพียงแต่เราลงมือปฏิบัติเดินตามทางนั้นเราก็จะพบความดีของเราเพราะอ๋อใจเราเนี่ยทำให้สงบได้มันจะเกิดความรู้ที่ดีขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งมันจะพูดดีคิดดีทำดีอีกรูปแบบหนึ่งไอ้ที่คิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีนั่นมันก็จะไม่เป็นของเราแหละไอ้คนที่เคยโกรธเกลียดกันพูดไม่รู้เรื่องกันมันก็จะรักกันจะเมตตาต่อกันเพราะเรารู้จักพูดดีทำดีควบคุมใจของเราได้ถ้าเราควบคุมใจของเราไม่ได้เราก็ตกเป็นทาสของความโกรธของความพยาบาทของความคิดที่มันทำให้เราเดือดร้อนอยู่เรื่อยจึงว่าพึ่งธรรมะดีกว่าไม่มีธรรมะมีความสงบดีกว่าคนไม่มีความสงบอันนี้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติกันฟังธรรมอย่างเดียวไม่พอนะฟังธรรมอย่างเดียวไม่พอต้องทำด้วยต้องทำด้วยพิจารณาด้วยปฏิบัติไปด้วยจึงจะพอพระก็เหมือนสาธิตให้โยมฟังสาธิตวิธีใช้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับพวกเซลล์นะมาบอกขายของของดีงั้นนะพูดชักจุงให้เห็นดีแต่คนเซลล์นั่นก็เป็นคนชักจุงแต่ว่าคนนั้นจะเอาใช้หรือเปล่าจะซื้อเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเปล่าถ้าของนั้นดีของนั้นมีประโยชน์เขาแนะนำแล้วเราไม่เอาไม่ซื้อไม่เอาไปใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราพระที่แนะนำก็ไม่เหมือนก็เหมือนกันกับพวกเซลล์ที่ขายของต้องการจะเอาของไปใช้แต่ไม่ใช่รอขายนะไอ้คนนั้นคนนั้นจะเอากำไรพระที่แนะนำไม่ได้เอาอะไรเพียงแต่ว่าท่านเอาวิธีภาวนาเนี่ยเพื่อให้เรานำไปใช้ควบคุมใจตัวเองเท่านั้นเองให้รู้จักจิตใจของตัวเองตรงขึ้นว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีใจแต่ควบคุมไม่ได้ควบคุมความคิดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นคนใจร้อนใจเร็วเป็นคนใจร้ายเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่สงบเพียงแต่ว่าท่านเอาวิธีภาวนาเนี่ยเพื่อให้เรานำไปใช้ควบคุมใจตัวเองเท่านั้นเองพอเราภาวนาปุ๊บมันก็ควบคุมทันทีเลยเช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าพุทธจะออกโทมันเริ่มควบคุมทันทีเลยพอใจจะคิดอะไรก็พุทโธใจจะคิดอะไรก็พุทโธธรรมดามันคิดของมันไปเรื่อยมันไม่ควบคุมแต่ภาวนาปุ๊บมันจะควบคุมทันทีนั่นแหละคือธรรมคุ้มครองใจเรา
ถ้าเรายิ่งภาวนาก็ยิ่งควบคุมมากขึ้นไปเรื่อยๆนะเข้าแล้วเขาก็เคยชินเคยอยู่กับพุทโธซะเคยชินเคยใจสงบซะมันก็เลยไม่เคยคิดอะไรมากมายเคยโกรธเคยเกลียดกันก็เลิกโกรธเกลียดกันมันก็ถูกควบคุมมาอยู่เป็นหลักเป็นฐานที่ดีเด็กๆบอกว่ามาเข้าปฏิบัติที่วัดเนี่ยมันสองวันปิดเทอมมันเข้าห้องบอกปลามันดิ้นตูมก็ตกใจอะไรตกตูมก็ตกใจอยู่ที่วัดกลางคืนเพราะอะไรพอเราไปบอกว่าเวลามีอะไรให้รู้สึกตัวเองไว้เวลากลัวให้รู้สึกตัวเองเวลามันตูมตามแล้วให้รู้สึกตัวเองพอรู้สึกตัวเองปุ๊บก็บอกเลิกกลัวเลยพออะไรดังก็ไม่ตกใจบอกพอบอกก็รู้ว่าตัวเองเท่านั้นแหละเลิกตกใจพออะไรตูมมาก็เฉยเฉยพอมารู้ตัวแสดงว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยไม่ได้ฝึกสติมันขี้ตกใจควบคุมไม่ได้กลายเป็นคนหวาดกลัวแค่นี้ก็ให้ผลละธรรมะแค่เอารู้สึกตัวก็ใช้ได้พอมาฝึกแล้วมันจะรู้สึกตัวเองมากขึ้นคนที่ไม่ค่อยฝึกสมาธิเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเองมันจะไปรู้สึกเรื่องราวต่างๆไปหมดมันไม่ค่อยน้อมมาสืบรู้สึกตัวเองใจที่วุ่นวายนั้นเพราะมันลืมตัวเองตกใจกลัวอะไรต่ออะไรเนี่ยขี้ขาดหวาดกลัวพอรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะหายกลัวพวกที่เข้าฌานพวกที่มีสติคือพระอรหันต์เวลาฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรจะไม่ตกใจเพราะจิตของท่านไม่ได้ออกนอกตัวแต่คนธรรมดาเนี่ยตกสะดุ้งเครือกเลยเพราะจิตมันไปรับเสียงนั้นนี่การฝึกสติได้ผลอย่างนั้นฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาพอมีสมาธิก็มีปัญญาเห็นอารมณ์ตัวเองโกรธไม่ดีนะโกรธแล้วไม่ดีคิดไม่ดีอะไรเงี้ยมีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยรู้จักข้ามใจทันทีเป็นอย่างนั้นถันใจรู้ใจควบคุมได้การฝึกปฏิบัติไม่ใช่เป็นของไม่ดีเป็นของดีที่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองอย่างมากเลย

คนรวยแต่คนรวยก็รวยหลายประเภทอย่างเช่นคนรวยทุกยุคทุกสมัยมาถึงปัจจุบันนี้คนรวยก็ยังไม่พบความสุขคนรวยมีเงินเยอะบางทีก็มีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นโรคประจำกายมีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขทรมานจิตใจมากสู้กับคนที่เขาไม่รวยแต่เขามีร่างกายแข็งแรงก็ไม่ได้คนรวยบางคนก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีความไม่สมหวังลูกหลานมีปัญหาไม่อยู่ในกรอบของครอบครัวที่ดีปัญหาก็ตามมาจากทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ไม่เคยมีความสุขใจนั่นคือทำบุญปรารถนาเพียงรวยอย่างเดียวไม่ได้แสวงหาปัญญาไม่ได้แสวงหาทางพ้นทุกข์ทำเพื่อปรารถนาให้รวยอย่างเดียวอันนี้คนเราชาวพุทธทั่วไปก็โดยมากก็จะทำบุญเพื่อให้รวยอย่างเดียว แต่เรารู้หา

ไหมว่าให้ความรวยนั้นน่ะบางทีมันก็ทำลายจิตใจตัวเรามากกว่าคนที่ไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเราได้เข้าวัดถ้าเราได้มาศึกษาธรรมะเราให้ทานถึงเราจะปรารถนารวยแต่ว่าเราก็ต้องปรารถนาให้เรามีสติปัญญาด้วยหรือปรารถนาให้เราดับทุกข์ทางใจได้ด้วยการที่เราปรารถนาให้ดับทุกข์ทางใจนั้นเราก็ต้องรู้จักคำสอนพุทธเจ้าคือความสงบใจให้คนที่รู้คนที่สงบใจนั้นนะคือคนรู้ใจตัวเองคนที่รู้ใจตัวเองนั่นคือคนมีปัญญาคือคนมีสติฉะนั้นเราถือเราจะรวยแต่เราก็สุขใจที่ว่าเรารู้จักทางดับทุกข์ที่ใจคนเราต้องมันถ้าไม่มีคุณธรรมความดีก็จะหาความสุขใจไม่ได้จริงๆในชีวิตนี้เราก็มาบ่นว่าบุญไม่เห็นช่วยเราให้สบายสักทีความปรารถนาของคนเรานะไม่มีอะไรที่สิ้นสุดหรอกทุกคนปรารถนามากๆปรารถนายิ่งใหญ่ปรารถนาเกินตัวแล้วเขาชอบเพ้อฝันสิ่งที่ไม่เป็นจริงสิ่งที่ไม่ได้มาอันนี้เป็นความรู้สึกของคนชาวโลกทั่วไปอยากจะปรารถนาอย่างนั้นหรือว่ามันมีความปรารถนาอย่างนั้นแต่หารู้ไหมว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าน่ะพอปฏิบัติเราจะสมความปรารถนาที่เรามาแล้วเรามีความสบายใจเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เรื่องธรรมะธรรมโมเลยไม่รู้เรื่องคำสอนพุทธเจ้าทื่นลึกนาบางเลยพอเรามาปฏิบัติธรรมเข้ามาภาวนาพุทโธเข้าธรรมสังโฆทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นก็เริ่มมองเห็นทางเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราจิตใจเราก็สงบคนที่เคยเป็นคนใจร้อนเคยเป็นคนคิดมากเคยเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้ดีก็รู้จักการตัดสินใจเป็นคนสงบเป็นคนเยือกเย็นไม่ค่อยวุ่นวายฟุ้งซ่านเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจึงเห็นว่าการเข้าหาธรรมะจึงทำให้จิตใจของเรานั้นเปลี่ยนแปลงจากนิสัยจิตใจเดิมอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองเห็นว่าการเข้ามาสู่ธรรมะนั้นได้พัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดีกว่าเดิมความรู้ความเห็นต่างๆก็จะเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมความสงบไม่เคยมีก็จะสงบขึ้นแล้วความสุขที่ไม่เคยมีในใจสุขทางใจก็เกิดขึ้นจิตใจเมื่อสงบแล้วก็ย่อมเห็นธรรมรู้ธรรมในใจของเราว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราได้ควบคุมตัวเองมีสติมากขึ้นการที่เรามีสติมากขึ้นนั้นเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์เราได้ดีขึ้นไม่หวั่นไหวไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนเกินไปจะทำการทำงานอะไรก็มีสติคุ้มครองตัวเองกลายเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาความผิดพลาดในชีวิตก็มีน้อยที่จะตัดสินใจอะไรที่ไม่ดีที่ผิดก็ไม่ทำถ้าทางใดที่มันไม่เป็นบุญเป็นกุศลก็ไม่ทำเหมือนกับคนเราที่คบกันเนี่ยคนชาวบ้านคบกันแค่ไหนคนทั่วไปก็คบกันแค่ความซื่อถ้าไม่ซื่อก็คบกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองผัวเมียจะอยู่ด้วยกันได้เพื่อนฝูงก็อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยอย่างไรทำงานทำการได้อยู่ด้วยความซื่อถ้าไม่มีความซื่อก็เลิกคบกันถ้าคืนเข้าไปก็หมดตัวความซื่อนี่อยู่ศีลข้อไหนความซื่อนี่ศีลข้อ4แค่มีศีลข้อเดียวเท่านั้นเองเราก็คบกันได้อันนี้ถ้าเราไม่มีศีลเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็มองคนซื่อไม่ออกมองคนคดไม่ออกเพราะเราไม่มีความซื่อในใจเราอันนี้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องวัดที่ดีที่เราจะรู้ได้ว่าคนเราจะหาความสุขก็ต้องหาตรงนี้เองหาตรงสติที่มีอยู่ในใจเราหาสมาธิที่มีอยู่ในใจเราหาความรู้ใจเราที่ว่ามีปัญญารู้เท่าทันหักห้าม

ยับยั้งชั่งใจจิตของเราใจของเรามันสงบคนเราถ้าไม่สงบเราจะเอาอะไรเป็นความสุขได้ในโลกนี้เกิดมาแล้วก็มีเรื่องมีราวทะเลาะเบาแวงวุ่นวายตบตีฆ่าฟันนินทาให้ร้ายกันมีความโกรธความพยาบาทอิจฉาปองร้ายชิงดีชิงเด่นโลกนี้จะสงบได้อย่างไรเมื่อโลกนี้ไม่สงบเราก็ไม่มีความสุขทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนไม่มีการเสียสละทุกคนไม่รู้จักธรรมะคือความสงบแต่ถ้าเราได้เข้ามาวัดเรามารู้จักคำว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนไหนที่อยากจะพยายามเอาชนะใจคนอื่นเขาก็เป็นมารกับคนอื่นเป็นมารกับใจเขาเป็นมารกับคนอื่นซึ่งอยากจะเอาชนะคนอื่นแต่ไม่เคยคิดชนะตัวเองแต่คนที่นิ่งได้นั้นเป็นพระก็คนที่นิ่งได้นั้นคนชนะใจตัวเองไม่ยอมชนะใจคนอื่นการที่เรานิ่งเป็นพระชนะเป็นมารที่พุทธเจ้าท่านวางไว้อย่างนั้นการที่นิ่งนั้นเป็นพระคนเราถ้าใจดีจะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะต้องให้ผลดีผลเสียก็จะไม่ตามมาท่านจึงได้สอนว่าให้นิ่งเป็นพระชนะเป็นมารใครก็ไม่อยากเป็นมารแต่ไอ้มารตัวนั้นอยู่ที่ไหนล่ะมารตัวนั้นก็อยู่ที่ใจคนนั่นแหละมารตัวนั้นคือความโกรธความเกลียดความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความให้ร้ายต่อกันนั่นคือมารมารอยู่ในหัวใจคนทุกคนมารไม่ได้อยู่ข้างนอกเท่านั้นเราจะต้องกำจัดมารฆ่ามารไล่มารออกจากใจเราถ้าคนไหนมีมารมากก็มีศัตรูมากมีทุกข์มากเช่นเรามีความโลภมากมากเนี่ยสามารถที่จะโดนบันดาลทำให้เรานี่เห็นผิดไปหลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะความโลภตัวเดียวฉะนั้นเมื่อเรามีมารในหัวใจอย่างนี้เราก็ต้องกำจัดความโลภด้วยการหัดให้ทานหัดเสียสละถือว่าของทรัพย์ภายนอกเนี่ยเสียสละไปแล้วก็เป็นทรัพย์ภายในถ้าอยู่ภายนอกต่อไปตายก็เอาไปไม่ได้เมื่อมองเห็นอย่างนั้นความโลภก็ไม่มีความโลภก็เบาบางความโกรธก็หัดเจริญเมตตาใครโกรธใครก็เป็นทุกข์โกรธมากก็ทุกข์ใจมากโกรธน้อยก็ทุกข์ใจน้อยถ้าคนไหนไม่โกรธคนนั้นสบายใจตลอดวันคนไหนโกรธก็เป็นมารหัวใจตัวเองเข็นเขี้ยวเข็นฆ่าทำจิตใจตัวเองให้เสื่อมลงให้เสียหายมากขึ้นจะไม่มีความเจริญในทางใจเลยเพราะมีความโกรธเข้ามาครอบงำใจฉะนั้นเราก็มีมารคือความโกรธมารคือความโลภมารคือความโกรธมารคือความหลงไม่รู้จักของจริงไม่รู้จักสัจธรรมเมื่อหลงไม่รู้จักสัจธรรมก็คือไม่รู้จักอารมณ์ตัวเองไม่รู้ว่าจิตใจของเรานี่วันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นอย่างไรคิดอะไรมีความดีอย่างไรมีความไม่ดีอะไรสุขทุกข์อย่างไรเมื่อเราไม่รู้ใจตัวเองก็หลงปล่อยเพลิดเพลินไปตามความคิดมีเรื่องอะไรก็คิดไปสารพัดจะคิดจนนอนไม่หลับคิดจนลืมตัวนั่นเรียกว่ามีความหลงไม่รู้จักของจริงการเมื่อเรามามีสติมีสมาธิมาฝึกปฏิบัติธรรมเราก็ไม่หลงคิดเมื่อไรเราก็รู้เหมือนว่าคิดอะไรคิดเรื่องดีก็รู้คิดเรื่องไม่ดีก็รู้คิดไปไหนมาไหนดีใจเสียใจมันก็รู้เรื่องใจตัวเองก็เรียกว่าไม่หลงการที่มีสติไม่หลงนั่นคือการรู้จักจิตใจของเราเราก็สามารถกำจัดมารในใจเราได้ไม่เป็นศัตรูในใจเราไม่เป็นมารในใจเราพยามารทั้งหลายก็ออกหนีไปหมดไม่มาต่อสู้ไม่บังคับบัญชาอะไรให้เราอยู่ใต้อำนาจมันก็เป็นคนใจดีไม่ต้องเล่าร้อนใจไม่ต้องเป็นทุกข์ใจจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเพราะรู้จักคุณธรรมความดีที่ใจเราฉะนั้นถึงว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนได้มากที่เป็นทุกข์ได้มากก็นิ่งไม่ได้ไม่ยอมไม่เป็นหยุดไม่ได้ยอมไม่เป็นเรียกว่าหยุดไม่ได้ยอมไม่เป็นเย็นมันก็ไม่มีมันไม่เย็นใจได้คนเราถ้ามีทุกข์ทางใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นร้อนอยู่เสมอไปพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ถ้า
าเราทำได้เราจะเห็นผลในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าชาติโน้นสวรรค์มันจะเกิดในหัวใจเรานี่เนี่ยยิ่งสวดมนต์ภาวนายิ่งทำสมาธิสวรรค์ก็เกิดมากขึ้นนิพพานก็เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยไม่ต้องไปรอชาติหน้าสุขทุกข์เราเห็นปัจจุบันดีใจเสียใจเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนดูที่ตัวเราพอใจเราเป็นยังไงเวลาเรามาวัดแล้วใจเราเป็นยังไงเราอยู่บ้านแล้วใจเราเป็นยังไงเวลาเขาด่าเขาว่าเราใจเราเป็นยังไงเวลาเขาชมเชยเขาแสดงความรักใคร่เราใจเราเป็นยังไงเราก็จะรู้เรื่องสุขทุกข์ที่ใจเราอย่างนี้เขาเรียกธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าเรามามองดูใจเรามากกว่าคนอื่นมาเห็นโทษตัวเองมากกว่าคนอื่นมาจับผิดดูตัวเองมากกว่าคนอื่นมันก็สบายใจตัวเรานี่จะด่าจะว่าอย่างไรก็ไม่เป็นไรครับถึงจะด่าว่าวันละหลายๆครั้งที่ทำไม่ถูกไม่ดีก็ไม่เป็นไรด่าว่าเขาเป็นคนขี้โกรธไม่ดีคนขี้โกรธไม่ดีคนโลภไม่ดีคนคิดมากไม่ดีเราจะว่าเราอย่างไรก็ไม่มีใครว่าอะไรเรายิ่งว่ามันก็ยิ่งดีแต่ถ้าเราไปว่าคนอื่นสิว่าต่อหน้าเขาก็ไม่ชอบใจเราว่ารับหลังเขาก็หาว่าเรานินทาเขาไม่ดีทั้งนั้นถ้าพูดอะไรไม่ดีมีอย่างเดียวก็คือพูดดีเท่านั้นเองฉะนั้นว่าตัวเราในดีที่สุดที่จะแก้ใจเราได้ฉะนั้นคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยต้องการให้เราแก้ที่จิตใจของพวกเราเพราะไม่มีอะไรที่จะดีไปกับการมาประพฤติปฏิบัติธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำให้เรารู้หลายๆอย่างเห็นหลายๆอย่างเข้าใจหลายๆอย่างซาบซึ้งหลายๆอย่างสิ่งที่ไม่รู้เราได้รู้สิ่งที่ไม่เห็นเราได้เห็นมันได้พิสูจน์กับใจตัวเองแต่ก่อนเราคนเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อนเนี่ยพอเรามาปฏิบัติสักมั่งเลยมันรู้สึกว่ามันปล่อยวางเป็นใครจะว่าใครจะด่าไงก็รู้สึกมันเฉยได้กินง่ายนอนง่ายเมื่อก่อนนี่กินยากเลือกที่กินเลือกที่นอนเลือกที่นั่งมันถือไปหมดทุกอย่างถ้าไม่ได้กินตามใจตัวเองก็ไม่ยอมไม่ได้นอนตามใจตัวเองก็ไม่ยอมอะไรๆมันจะต้องยึดถือไปหมดทุกอย่างในเรื่องกินเดินนั่งนอนไม่สะดวกเพราะไปยึดตัวตนมากแต่พอมาปฏิบัติทำอะไรๆก็ง่ายไปหมดจะกินยังไงก็ง่ายไม่ต้องเลือกรสเหมือนพระท่านฉันในบาตรเนี่ยแค่อิ่มไปวันหนึ่งก็เป็นสุขเหมือนกันถ้าใจมันเป็นสุขแต่วันหนึ่งอิ่มหลายครั้งถ้าใจมันไม่สบายมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันคิดเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นฉะนั้นเรามาหาธรรมะนี่เราก็ต้องฝึกจิตใจของเราให้มันรู้เรื่องของพุทธศาสนาให้มากแล้วก็พยายามยึดหลักปฏิบัติการปฏิบัติเนี่ยเป็นครูที่ดีของพวกเราการปฏิบัติธรรมเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่มีพระพุทธเจ้าที่มีคำสอนคือธรรมะคือมีพระอริยสงฆ์คือผู้ปฏิบัติอยู่ในหัวใจเราทุกคนนี่เราก็ต้องโอปัญญิโกน้อมเข้ามาใส่ใจเราไว้เห็นว่าใจเราเนี่ยดีที่สุดแล้วจะทำความดีก็ไปถึงสวรรค์นิพพานใจเรานี่เนี่ยไม่ใช่ใจคนอื่นจะทำความชั่วก็ไปนรกได้ไม่ใครไปตัวเราเนี่ยไปเองจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ใครไปใจเราเนี่ยไปเองจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาที่ดีจะไปนิพพานไปสวรรค์ก็ใจเราเนี่ยเป็นคนไปไม่มีใครบังคับบัญชาเราไปตัวเราที่กระทำปัจจุบันนี่เนี่ยที่ทำบุญปัจจุบันนี่จะส่งผลไปสู่อนาคตที่ดีทำบาปปัจจุบันนี่จะไปส่งอนาคตส่งผลอนาคตที่ไม่ดีเราจะเห็นเลยแตกต่างกันอย่างนี้เรื่องจิตใจของเราฉะนั้นเราจะต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ไปบ่อยๆไม่ใช่ว่าเรานั่งวันนี้จะให้สงบเลยไม่สงบก็ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญแล้วทำกิริยานี้เป็นยอดบุญแล้วสงบกายวาจาใจนี่เป็นบุญแล้ว
ทำให้มันอย่างนี้เรื่อยๆไปมันก็เป็นยอดบุญ

0: ไม่ใช่ว่าอยากจะเห็นบุญอยากจะเห็นบุญตันตาเห็นเลยที่เราทำนี่เนี่ยมันเป็นบุญทุกอิริยาบถความเจตนาที่จะทำความดีนี่เป็นบุญแหละเจตนาให้ทานเจตนารักษาศีลเจตนามาวัดมาสวดมนต์มานั่งสมาธิการที่เจตนาเนี่ยเป็นตัวกุศลเมื่อเจตนาทำได้ดังที่ตนเองตั้งใจเช่นเราจะกราบพระเราได้กราบไอ้เจตนาจะกราบพระนั่นเป็นบุญแต่พอกราบไปแล้วนั้นเป็นบุญที่กายที่วาจาแล้วก็ที่ใจเราตั้งใจจะนั่งสมาธิตั้งใจเป็นเจตนาเป็นตัวกรรมเป็นกุศลกรรมเป็นมโนกรรมเป็นบุญกุศลที่ใจแต่พอเรานั่งสมาธิปุ๊บขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือว่านั่งอย่างใดก็ได้ที่ตั้งใจให้สงบเป็นบุญทันทีนั้นบุญได้เกิดขึ้นกับเราแล้วไม่ต้องไปหาบุญที่ไหนทำเมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นทีนี้เราก็รวมบุญโอ้บุญนี่ได้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มกราบพระไหว้พระนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อไรเป็นบุญเมื่อนั้นอย่างนั้นเราก็ต้องระลึกอย่างนี้บ่อยๆเช่นระลึกถึงทานที่เราเคยทำบุญเราก็ดีใจหรือถึงศีลที่เราเคยถืออุโบสถเราก็ดีใจหรือถึงการที่เราเคยปฏิบัติมาแสดงว่าเราเนี่ยมีนิสัยชาตินี้ก็สนใจปฏิบัติชาติที่แล้วมาก็คงจะสนใจปฏิบัติแสดงว่าเราก็มีบุญมาแต่ชาติก่อนชาตินี้มันจึงฝ่ายใจสนใจเกิดขึ้นมาเองถือใครไม่ชักนำมันก็ชอบยิ่งคนชักนำก็ยังดีใจใหญ่อันนี้เป็นบุญของเราเราก็มองเห็นอย่างนี้บุญไม่ต้องไปถามใครถ้าเราเห็นบุญที่ใจเราเราก็กล้าทำไม่ต้องไปถามใครแล้วบุญพิสูจน์ได้บาปพิสูจน์ได้สวรรค์นิพพานก็สามารถที่จะพิสูจน์ต่อไปได้เมื่อเราสนใจอย่างนี้จะไปไหนบุญกินเป็นบุญนั่งเป็นบุญนอนเป็นบุญถ้าเราเจตนาเป็นบุญมันเป็นบุญอยู่ตลอดวันคนมีศีลนี่ทำอะไรก็เป็นบุญคนมีสติมีสมาธินี่ทำอะไรก็เป็นบุญฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็บุญเราทำได้ทุกเวลาบุญเราทำได้ทุกเวลาแล้วก็มีบุญอยู่ทุกเวลาไม่ใช่ว่าทำแล้วจึงจะให้มองเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนั้นมันทำที่ใจมัน
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เมื่อชรามาเยือนเตือนให้รู้ให้เราดูสังขารดังบ้านเก่าอีกไม่ช้ามรณามาถึงเราร่างกายเน่าเขาเหม็นเบนหน้าไปมีส่วนไหนในกายนี้มีดีบ้างทุกคนต่างเกลียดชังหันหลังให้เหลือความดีที่เป็นหลักชักจูงใจคนนบไหว้วันทาบูชาคุณ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียรทรงฤกษ์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการพุทธบริษัท4ในสมัยพุทธกาลมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกตินะครับวันนี้จะขอนำชีวประวัติของปัญจคทายกะพราหมณ์อุบาสกมาเสนอท่านผู้ฟังปัญจคทายกะพราหมณ์เป็นผู้มีคติประจำตัวอยู่อย่างหนึ่งคือถ้ายังไม่ได้ให้ทานแก่ปฏิฆาหกผู้มาถึงเรือนของท่านท่านจะไม่บริโภคอาหารและท่านได้สำเร็จอริยธรรมชั้นพระอนาคามีผลชีวประวัติของท่านมีอยู่ในอัตถกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งภิกขุวักว่าในสมัยที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีได้ตรัสพระธรรมเทศนาโดยทรงปรารภพราหมณ์ชื่อว่าปัญจคทายกหรือปัญจคทายกะถ้าเรียกสั้นๆก็เรียกว่าปัญจคทายกให้เป็นต้นเหตุดังมีเรื่องเล่าไว้ว่าปัญจคทายกะพราหมณ์ได้ถวายทานอันเลิศ5อย่างดังนี้1ได้ถวายทานชื่อเขตตักคะคือทานอันเลิศในนาได้แก่เวลาที่ตนเก็บเกี่ยวข้าวในนาเสร็จแล้ว2ได้ถวายทานชื่อขลักคะคือทานอันเลิศในลานได้แก่เวลาขนข้าวเข้าลาน3ได้ถวายทานชื่อคละพันธะคะคือทานอันเลิศในคราวนวดได้แก่เวลานวดข้าวในลานเนี่ยท่านก็จะให้ทานด้วย 4. ได้ถวายทานชื่ออุคลิกภะคะอุคลิกกะคะคือทานอันเลิศในคราวเทข้าวลงในหม้อข้าวได้แก่เวลานำข้าวสารใส่ลงในหม้อเพื่อจะหุง 5. ได้ถวายทานชื่อปาติคะคือทานอันเลิศในคราวคดข้าวสุกใส่ภาชนะได้แก่เวลาที่ตนคดข้าวออกจากหม้อใส่ภาชนะนี่ก็เป็นทานอันเลิศ5อย่างที่ท่านปัจจคะทายกะพราหมณ์อุบาสกได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีว่าเมื่อเราได้สิ่งของของเรามาในทางที่ถูกที่ควรแล้วเนี่ยก็บริจาคเป็นทานบ้างตามศรัทธาและความเป็นจริงที่พอจะทำได้ปัจจคทายกะพราหมณ์ถ้ายังไม่ได้ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์หรือยาจกที่มาถึงเรือนของตนก็จะไม่บริโภคอาหารรอจนกว่าจะได้บริจาคทานเสียก่อนจึงจะบริโภคอาหารในภายหลังเพราะฉะนั้นเขาจึงมีชื่อว่าปัญจคทายกก็แปลว่าผู้ให้ทานอันเลิศ5อย่างนั่นเองนะครับพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยคือธรรมอันเป็นเครื่องอุดหนุนที่ปัญจคทายกะพราหมณ์และนางพราหมณีภรรยาของเขาจะได้บรรลุอริยผลชั้นที่3อริยผลชั้นที่3นี่ก็คือเป็นพระอนาคามีพระอริยบุคคลทั้งหมดมี4ชั้นด้วยกันชั้นที่1ก็คือพระโสดาบันชั้นที่2คือพระสกทาคามีชั้นที่3ก็พระอนาคามีชั้นที่4ก็พระอรหันต์
นี่เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาที่นับว่าเป็นผู้ประเสริฐอริยะนี่แปลว่าประเสริฐอริยบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐนั่นเองทางพระพุทธศาสนาก็มีลำดับเอาไว้เป็น4ชั้นอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยคือธรรมอันเป็นเครื่องอุดหนุนอยู่ในจิตใจของพราหมณ์และนางพราหมณีภรรยาแล้วเนี่ยพระองค์จึงเสด็จไปประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนในเวลาที่ปัญจคะทายกะพราหมณ์กำลังนั่งบริโภคอาหารเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็ดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าหากว่าปัญจคะทายกะพราหมณ์ท่านยังไม่ได้ให้ทานนี่ท่านยังไม่บริโภคอาหารนี่ก็แสดงว่าท่านได้ให้ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วจึงมาบริโภคอาหารแต่ว่าปัญจคทายกพราหมณ์เวลานั่งรับประทานอาหารนั้นก็นั่งอยู่ตรงประตูเรือนแต่พราหมณ์นั่งหันหน้าเข้าไปในเรือนหันหลังออกมาทางประตูจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นพระบรมศาสดาที่เสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของตนส่วนนางพราหมณีผู้เป็นภรรยาของพราหมณ์กำลังจัดเลี้ยงอาหารแก่ปัญจคะทายกะพราหมณ์สามีอยู่ได้แลเห็นพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงจึงคิดว่าพราหมณ์สามีของเราได้ให้ทานอันเลิศในที่ห้าสถานก่อนแล้วจึงรับประทานอาหารแต่บัดนี้พระสมณโคดมเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนถ้าพราหมณ์ได้เห็นพระสมณโคดมแล้วก็จะนำอาหารของตนไปถวายเราไม่อาจจะหุงต้มให้เขาใหม่ได้อีกพระนางพราหมณีก็คิดต่อไปอีกว่าพราหมณ์สามีของเราจะไม่เห็นพระสมณโคดมด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วนางก็จึงยืนหันหลังให้พระบรมศาสดาทำทีเหมือนแกล้งไม่เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นเองแล้วนางก็ไปยืนก้มลงเพื่อบังพระบรมศาสดาไว้ให้อยู่ข้างหลังคือไม่ให้สามีพอมองเห็นพระบรมศาสดาได้แกไปยืนบังไว้เพราะสามีของแกหันหน้าเข้าไปในเรือนหันหลังให้ประตูนางพราหมณียืนอยู่ก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างนั้นแกก็เลยยืนบังไว้ว่าเผื่อพราหมณ์เดี๋ยวกลับมาก็จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเพราะตัวของนางได้บังเอาไว้แต่การกระทำของนางที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านเปรียบว่าประดุจใช้ฝ่ามือบังพระจันทร์เพ่นเช่นนั้นคือดวงจันทร์ที่ส่องสว่างกระจ่างฟ้าอยู่มีแสงสว่างทั่วไปในจักรวาลแล้วเราจะเอามือนิดเดียวนี่ไปปิดไม่มิดหรอกครับฉะนั้นการที่นางพราหมณีกระทำไปนั้นก็กระทำไปด้วยความคิดที่เพื่อไม่อยากจะให้พราหมณ์นำอาหารที่ตนจะรับประทานนั้นมาถวายพระพุทธเจ้าก็จึงหาวิธีการที่จะบังเอาไว้ไม่ให้สามีได้เห็นพระพุทธเจ้าตอนนี้นางยังเป็นบุคคลที่เป็นปุถุชนอยู่คือยังมีกิเลสอยู่ความคิดต่างๆนานาที่เป็นไปในจิตใจของนางก็คงเหมือนกับเราท่านทั้งหลายนะครับเพราะยังอาจจะมีความเกียจคร้านถ้าว่าพราหมณ์เอาอาหารที่จะรับประทานนั้นมาถวายพระพุทธเจ้านางก็จะต้องไปทำอาหารให้แก่พราหมณ์ใหม่อีกนางก็คิดว่าทำอย่างไรที่ไม่ต้องไปทำอาหารนั้นมาให้สามีได้เห็นพระพุทธเจ้า
ก็จึงมายืนก้มตัวลงเพื่อบังพระบรมศาสดาไว้ไม่ให้สามีมองเห็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนอย่างนั้นเถิดและนางพรามณีเมื่อยืนบังอยู่นั้นนางก็ได้ใช้หางตาแอบรอบชำเลืองดูพระบรมศาสดาด้วยคิดว่าพระบรมศาสดาเสร็จไปแล้วหรือยังคือไม่กล้าจะดูเต็มตาใช้หางตาชะม้ายชายชำเลืองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่นางก็เห็นว่าพระบรมศาสดายังคงประทับยืนอยู่ในสถานที่เดิมนั่นเองยังไม่ไปไหนเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงรอที่จะรับอาหารแต่นางพรามณีไม่ยอมพูดดังๆว่าขอนิมนต์เสด็จไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดนางไม่ได้กล่าวดังๆกลัวนางกลัวว่าปัญจคทายกะพราหมณ์สามีจะได้ยินเสียงที่นางพูดกับพระพุทธเจ้านางกลัวว่าถ้ายืนห่างก็จะต้องพูดเสียงดังกับพระพุทธเจ้าและพราหมณ์สามีก็จะได้ยินเสียงที่นางพูดนางก็จึงค่อยๆถอยออกมาห่างจากสามีออกมาเพื่อให้มาใกล้พระบรมศาสดาแล้วจึงทูลค่อยๆว่าขอนิมนต์เสด็จไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะนี่นางค่อยๆพูดนะเพื่อที่จะไม่ให้พราหมณ์สามีได้ยินพระบรมศาสดาทรงสดับคำทูลนิมนต์ของนางพราหมณีแล้วทรงแสดงพระอาการสั่นประเสียนว่าเราจะไม่ไปคือพระองค์ก็สั่นประเสียนคือปฏิเสธคำนิมนต์ที่จะให้ไปข้างหน้าไม่ให้ยืนอยู่ตรงนี้ครั้นพระบรมศาสดาผู้ทรงเป็นที่เคารพของชาวโลกทรงแสดงพระอาการสั่นพระเศียรว่าเราจะไม่ไปนางพราหมณีไม่อาจจะอดกลั้นไว้ได้นางจึงหัวเราะเสียงดังลั่นขึ้นมาเลยคือเห็นพระอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่นพระเศียรกระสายหน้าว่าไม่ไปนะปฏิเสธนางก็เลยเกิดอารมณ์ขันขึ้นมาหัวเราะเสียงดังลั่นเลยในขณะนั้นพระบรมศาสดาทรงเปล่งพระสมีคือแสงสว่างเข้าไปในเรือนของพราหมณ์ส่วนปัญจคทายกะพราหมณ์แม้นั่งหันหลังให้พระบรมศาสดาอยู่ได้ยินเสียงหัวเราะของนางพราหมณีภรรยาและมองเห็นแสงสว่างแห่งรัศมีที่มีวรรณะ6ประการวรรณะ6ประการมีสีดังนี้นะครับ1นีละคือสีเขียวเหมือนดอกอัญชันก็คงจะเป็นเขียวอมไปทางน้ำเงินนิดๆ นะครับ2ปีตะคือสีเหลืองเหมือนหอระดานทอง3โลหิตะสีแดงเหมือนสีตะวันอ่อนก็คือเป็นสีแดงอ่อนๆสีโอทาตะคือสีขาวเหมือนแผ่นเงิน5มันเชษฐะคือสีหงสบัดสีหงสบัดนี่ท่านเปรียบเหมือนกับดอกเส้งหรือดอกหนอนไก่ดอกเส้งหรือดอกหนอนไก่นี่ก็เป็นสีแดงเข้มแดงแก่

ีนะครับและ6ประพัดสอนหรือภาษาบาลีก็จะอ่านว่าประพัดสระเมื่อนำเอามาใช้ในภาษาไทยก็เป็นประพัดสอนคือมีสีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึกแก้วผลึกก็เป็นแก้วมีสีใสขาวแล้วต่อจากนั้นนางพราหมณีได้แลเห็นพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของตนยังไม่เสด็จไปไหนความจริงมีว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้ทรงแสดงพระองค์ให้ปรากฏแก่บุคคลทั้งหลายผู้ถึงพร้อมด้วยเหตุคือวาสนาบารมีผู้อยู่ในบ้านหรือในป่าเสียก่อนแล้วจะไม่ยอมเสด็จหลีกไปอันนี้เป็นพระประสงค์ที่พระพุทธองค์เสด็จมานี่ความจริงไม่ได้หวังเพื่อจะมาบิณฑบาตหรอกแต่ที่มาตรงนี้เพื่อต้องการที่จะมาโปรดสองสามีภรรยานี่แหละเป็นจุดมุ่งหมายที่พระองค์เสด็จดำเนินมาเส้นระยะทางต้องไกลก็เพื่อต้องการอยากจะให้บุคคลทั้งสองที่เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดีมีบารมีครบแล้วที่จะได้สำเร็จมรรคผลอันเป็นเครื่องที่จะทำให้หลุดพ้นจากโลกนี้ไปเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกที่เป็นอยู่กับความทุกข์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์ดิเรกชันทุกท่านที่เกิดมาในโลกนี้เป็นอยู่กับทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่อยู่กับสุขนะครับพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรงนี้ไม่ได้หวังมาเพื่อต้องการอาหารเท่าไรหรอกแต่มาเพื่อประโยชน์ของบุคคลทั้งสองคือพราหมณ์และนางพราหมณีนั่นเองฉะนั้นเมื่อพราหมณ์ได้แลเห็นพระบรมศาสดาประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนของตนเมื่อมองเห็นแล้วก็จึงได้พูดกับนางพราหมณีภรรยาว่านางผู้เจริญหล่อนได้เห็นพระราชบุตรเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูเรือนแล้วไม่ยอมบอกแก่เราหล่อนทำเราให้พินาศเสียแล้วหล่อนได้ทำกรรมหนักว่าแล้วพราหมณ์จึงถือเอาภาชนะอาหารที่ตนรับประทานแล้วครึ่งหนึ่งตรงไปหาพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้ทรงพระเจริญข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในที่ห้าแห่งแล้วจึงรับประทานอาหารแต่ว่าอาหารมีส่วนเดียวเท่านั้นโดยข้าพระองค์ได้แบ่งครึ่งจากอาหารส่วนนี้รับประทานเสียก่อนแล้วส่วนอาหารที่ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนี้ขอพระองค์โปรดรับอาหารส่วนนี้ของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ท่านผู้ฟังก็จะได้ความรู้ตรงนี้อยู่อย่างหนึ่งเคยมีผู้ถามอยู่เสมอว่าข้าวพระที่เราบูชาพระพุทธเจ้าแล้วน่ะเราจะให้พระสงฆ์ฉันได้ไหมอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าฉันได้เมื่อตั้งใจบูชาเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็สามารถลาเอามาถวายพระสงฆ์ได้เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ชี้ให้ได้เห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ว่าอาหารที่ทายกทายิกาหรือผู้ที่จะทำบุญตักบาตรเนี่ยมีอะไรที่พอจะทำได้ก็ทำไปเถิดเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำไว้เป็นตัวอย่างดังที่พราหมณ์ได้บอกแก่พระพุทธเจ้าว่าส่วนอาหารที่ยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งที่ตนเองบริโภคไปแล้วเนี่ยก็บอกพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดรับอาหารส่วนนี้ของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาไม่ได้ตรัสปฏิเสธเลยว่าตถาคตไม่ต้องการอาหารที่เป็นเดนของท่านไม่ได้ตรัสปฏิเสธนะครับแต่พระองค์กลับตรัสว่า

ดูก่อนพราหมณ์อาหารอันเลิศก็ตามอาหารที่บุคคลแบ่งกินครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามเป็นอาหารที่สมควรแก่ตถาคตหรือถึงแม้อาหารที่เหลือเป็นเดนก็ตามก็เป็นอาหารที่สมควรแก่ตถาคตเหมือนกันเพราะว่าตถาคตเป็นผู้เลี้ยงชีพโดยอาศัยอาหารที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้โดยมีความเป็นอยู่คล้ายกับพวกเปรตนี่พระพุทธเจ้าตรัสชี้ให้ปัจจกทายกพราหมณ์ได้ฟังถึงเหตุผลว่าความเป็นอยู่ของพระองค์กับพระสาวกในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นอยู่ด้วยต้องอ

ที่ให้ปัจจกทายกพราหมณ์ได้ฟังถึงเหตุผลว่าความเป็นอยู่ของพระองค์กับประสาวกในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความเป็นอยู่ด้วยต้องอาศัยชาวบ้านเขาเป็นอยู่เขาจะให้อะไรท่านก็รับคือไม่จะมาเกี่ยงงอนแล้วก็ไม่มาคิดไม่ชอบอาหารสิ่งนั้นไม่ชอบอาหารสิ่งนี้หรือก็ทำอย่างนั้นไม่ดีก็ทำอย่างนี้ไม่ดีพระองค์จะไม่มีการคำติเตียนสำหรับอาหารที่ทายกจะพึงถวายเลยฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้พราหมณ์ได้ฟังถึงความเป็นอยู่ของพระองค์ว่าตถาคตเป็นอยู่ที่ต้องอาศัยชาวบ้านก็เป็นอยู่แล้วก็อุปมาอุปไมยเอาเหมือนกับว่าเป็นอยู่คล้ายกับพวกเปรตพวกเปรตก็คือพวกที่จะต้องขอส่วนบุญจากหมู่ญาติของตนที่กระทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับพวกเปรตนี้เขาก็ต้องการส่วนบุญจากหมู่ญาติดังมีตัวอย่างก็คือเปรตของหมู่ญาติพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยที่เป็นหมู่ญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่มารอเมื่อวันที่พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายอาหารเลี้ยงพระเนี่ยพวกเปรตก็มารอที่จะได้ส่วนบุญนั้นฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบตรงนี้ก็เพื่อที่จะทำให้พราหมณ์ได้เกิดความสบายใจว่าอาหารที่พราหมณ์จะถวายนั้นจะดีหรือไม่ดีแม้กระทั่งจะเป็นเดนแล้วก็ตามก็เป็นของที่สมควรกับตถาคตว่าอย่างนั้นและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาธรรมนี้ว่าภิกษุผู้เลี้ยงชีพด้วยอาหารที่ผู้อื่นให้ได้อาหารใดจากส่วนที่เลิศก็ดีจากส่วนปานกลางก็ดีหรือจากส่วนที่เหลือก็ดีภิกษุนั้นไม่ควรชมอาหารนั้นและไม่ควรติอาหารนั้นแล้วขบฉันอาหารนั้นธีรชนคำว่าธีรชนก็คือคนผู้มีปัญญาหรือนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้นว่าเป็นมุนีคำว่ามุนีก็แปลว่านักปราชญ์นั่นเองนะครับปัญจคทายกพราหมณ์พอได้ฟังพระคาถาธรรมนั้นแล้วก็เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสพลันคิดขึ้นว่าโอ้น่าอัศจรรย์จริงหนอพระราชบุตรผู้ทรงเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งดวงประทีปดวงประทีปก็หมายถึงไฟที่มีเปลวสว่างมิได้ตรัสปฏิเสธว่าตถาคตไม่ต้องการอาหารอันเป็นเด่นของท่านแต่กลับมาตรัสว่าตถาคตยินดีที่จะรับอาหารแม้จะเป็นอาหารที่แบ่งไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ตามก็เป็นอาหารที่สมควรกับตถาคตหรือถึงแม้อาหารที่เหลือเป็นเดนจากที่ท่านบริโภคแล้วก็เป็นอาหารที่สมควรแก่ตถาคตเหมือนกันนี่พราหมณ์ก็ติดใจในถ้อยคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสให้ฟังนั้นเพราะพราหมณ์ก็รู้จักดีว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระราชโอรสไม่ใช่บุคคลสามัญธรรมดาคือเป็นผู้ที่เคยมีความสุขความสบายมีพระกระยาหารที่จะเสวยนั้นล้วนแต่รสที่เลิศทั้งนั้นแต่พระองค์มาทรงบำเพ็ญสมณธรรมกลับวางสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เหลือติดอยู่เลยว่าเคยเป็นพระราชโอรสฉันทำให้พราหมณ์เนี่ยเกิดความเลื่อมใสมากขึ้นในพระพุทธเจ้านะนี่ก็แสดงว่าเบื้องแรกนี่พราหมณ์เขายังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

ต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของพราหมณ์และนางพราหมณีว่าเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับการโปรดจากพระองค์พระองค์จึงเสด็จมาที่บ้านของเขาและก็ได้ตรัสถ้อยคำอันเป็นพระวาจาที่ทำให้ปัญจคทายกพราหมณ์เนี่ยเกิดความเลื่อมใสทันทีครั้นเมื่อพราหมณ์ได้คิดถึงความเป็นไปของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เคยเป็นพระราชโอรสแล้วมาทรงบำเพ็ญสมณธรรมแล้วนี่พระองค์สามารถสลัดตัดทิ้งความเป็นพระราชโอรสนั้นได้ท่านผู้ฟังครับวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วก็ต้องขอลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่แล้วอย่าลืมค่อยพบกันอีกสวัสดีครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการบริษัท4ในสมัยพุทธกาลดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 น.มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางwww.wattsangkathan.comต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟัง

ธานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะฉะปัญญาสุตระปัญจตตาธิกานิทเวสังวัชรสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนกาลวเสนะโปฏฐะปัฏฐมาสัสสะปัญจวีตติมังทินังวาระวเสนะปณะพุทธวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาธนายุกาละคะณนาสันละเขตัพพาติสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่เป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2,556 พรรษาปัจจุบันสมัยกันยายนมาสสุรทินที่25พุทธวานพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแต่เป็นที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพ

ปัญญายะปัตติอัฏฐนิพพินทติทุกเขเอตมัคโควิสุทธิยาตีณโอกาสต่อไปนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาในติลักขณาคาถาว่าด้วยเรื่องของไตรลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญยราศีให้แก่ทางคณะเจ้าภาพและผู้มาร่วมในงานทุกท่านโดยการปรารภการทำบุญอุทิศบุญกุศลให้แก่หลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นที่เคารพรักของคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านซึ่งท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่อาตมาภาพก็ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็มาเป็นตัวแทนของวัดเวตวันธรรมวาสแล้วก็แทนของพระอาจารย์ท่านด้วยก็ให้ญาติโยมทำตัวตามสบายนะจะนั่งสมาธิก็ได้หรือจะมือลงก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งสำคัญก็คือให้ตั้งใจฟังธรรมถ้าเราตั้งใจฟังธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ในธรรมตวนสูตรในอังคุตนิกายปัญจกนิบาตภาษาไทยนี่เล่มของฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้าเล่มที่22ข้อ202หน้า344นะพระองค์ตรัสว่าผู้ที่ฟังธรรมอย่างตั้งใจจะได้นิสงส์5ประการคือ1ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง2สิ่งใดที่เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดยิ่งขึ้น3บรรเทาความสงสัยเสียได้4จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใสประการสุดท้ายประการที่5ก็คือทำความเห็นให้ถูกต้องได้อันนี้นี่ก็คืออานิสงส์เรียกอานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการถ้าเป็นสำนวนของพระนักเทศก็คือได้ฟังเรื่องใหม่ได้วิจัยเรื่องเก่าได้บรรเทากังขาได้พัฒนาความคิดจิตจำใสใจเบิกบานนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรม5ประการฉะนั้นในช่วงเวลาต่อไปนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังธรรมเพื่อจะได้บุญ

บุญเนี่ยเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะจับต้องได้คือมันไม่มีตัวให้เราจับเขาเรียกว่าเป็นนามธรรมถ้าเป็นรูปธรรมนี่เราก็สามารถจะจับต้องได้แต่รูปธรรมนามธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เคยไม่รู้นะว่าเป็นอย่างไรบางทีบอกได้บุญบางคนทำงานเนี่ยไม่เคยทำบุญพอไม่ทำงานก็ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวก็ไม่รู้ว่าบุญเนี่ยเป็นอย่างไรนะมีชายหญิงคนหนึ่งนะมีเรื่องเล่าว่าหญิงคนหนึ่งเนี่ยแกไม่เคยทำบุญนะมีอาชีพก็คือพายเรือส่งคนข้ามฟากก็ทำตั้งแต่อายุน้อยๆจากเป็นสาวจนอายุแก่นะบุญสักนิดก็ไม่ได้ทำนะคือแกก็รับก็คือรับบุญอย่างเดียวต่อมาวันหนึ่งเนี่ยนะมีหลวงพ่อหลวงพ่อท่านหนึ่งท่านก็จะไปทำธุระนะอีกฝากหนึ่งนะก็คือหญิงคนนี้แกพายเรือส่งคนข้ามฝากหลวงพ่อก็มีธุระจะไปอีกฝากหนึ่งนะก็เลยบอกโยมไปส่งอาตมาหน่อยอีกฝากหนึ่งนะเดี๋ยวจะให้บุญนะโยมก็วันนี้เราจะได้บุญนะเรารับได้เงินมาตั้งหลายต่อหลายครั้งจากสาวจนแก่เนี่ยแปลกแล้ววันนี้หลวงพ่อให้บุญนะบอกเดี๋ยวจะได้บุญก็เลยพายเรือไปส่งหลวงพ่อพอไปถึงอีกฟากหนึ่งหลวงพ่อก็จะขึ้นโยมขอให้ได้บุญเยอะๆนะได้บุญนะผู้หญิงโยมผู้หญิงแกก็บอกอ้าวไหนแล้วหลวงพ่อบุญนะก็ฝังทางมาให้หลวงพ่อขึ้นนะหลวงพ่อก็จะขึ้นฝั่งโยมก็ฝังไว้ตรงหัวเรือไม่ให้ขึ้นนะพอไม่ขึ้นทำยังไงบอกถ้าไม่ได้บุญเนี่ยหลวงพ่อก็ขึ้นไม่ได้นะโยคราวนี้หลวงพ่อทำยังไงก็หันหลังกลับนะนี่ก็จะเป็นนั่นนิดหนึ่งก็คือท่านก็มือไปแค่ในจมูกปันๆเป็นกลมๆหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็หันหน้ามาเอาโยมรับให้ดีนะบุญเนี่ยนะมันเล็กนะต้องรับให้ตั้งใจนะนายโยมแกก็หลวงพ่อออกมาเลยบุญแต่หลวงพ่อไม่ให้นะโยมก็ไม่ให้ขึ้นนะก็เลยให้บุญบอกพอให้ปุ๊บหลวงพ่อเห็นโยมรับปุ๊บช่วงจังหวะรับนั่นแหละนะหลวงพ่อก็ขึ้นบนฝั่งได้อ่ะโยมนั่นแหละเนี่ยบุญเนี่ยรักษาให้ดีนะนะโยมรับไปก็เรือมันก็โคลงเคงคงเคงกลัวตัวบุญจะหายนะกลัวจะหล่นน้ำก็เลยตัดสินใจโยนเข้าปากไปเลยกลืนเข้าไปบอกนี่เราบุญมันเค็มๆมันๆดีเหมือนกันนะแปลกดีเหมือนกันบุญนะนะเราก็ไม่เคยเจอว่าบุญมันเป็นอย่างนี้นะวันนี้บุญนะไม่ได้รับอย่างเดียวแต่กินเข้าไปเลยนะเนี่ยคนเราพอไม่รู้จักบุญก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรโยมนะฉะนั้นเนี่ยบุญมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกชุ่มชื่นใจอิ่มอกอิ่มใจมีความสบายใจนะแต่บุญก็เกิดอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยต้องรีบสร้างบุญเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของเรายังมีอยู่เนี่ยเราต้องสร้างบุญให้มากนะเขาบอกว่าชีวิตนี้น้อยนักอย่าชักช้าเร่งรีบหาทำความดีทวีกุศลมัวผัดวันประกันพุ่งยุ่งยากตนเกิดเป็นคนไร้ความดีนี้น่าอายนะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเขาบอกคนเราเกิดมาต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากเพราะชีวิตนี้น้อยนักน้อยอย่างไรนะนี้มีกล่าวนะพวกพุทธเจ้าตัดไว้ในอารักขสูตรนะสูตรที่ติดอารักขสูตรในอังคุตริกายตัตตกนิบาตภาษาไทยเล่มที่23ข้อ14หน้า167ถึง170นี่พุทธเจ้าท่านอุปมาชีวิตของมนุษย์ไว้เนี่ย7ประการน้อยอย่างไรโยมดูนะประการที่หนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตมนุษย์เดี่ยวประมาณเหมือนกับหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเนี่ยพอถูกแสงอาทิตย์นิดหนึ่งเนี่ยนะก็เหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วชีวิตของคนเราก็เช่นเดียวกันน้อยนิดหน่อยนะไม่นานประการที่สองชีวิตคนเนี่ยเหมือนกับต่อมน้ำธรรมดาต่อมน้ำเนี่ยเวลาฝนตกหนักๆในโยมพอตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกอย่างรวดเร็ว

ะถ้าเราไปดูฝนตกเนี่ยเราก็ดูสังเกตดูเป็นฟองแล้วก็แตกปุ๊บเป็นฟองก็แตกปุ๊บอย่างรวดเร็วเลยแต่ชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันสั้นนิดหน่อยอย่างนั้นเหมือนกันประการที่สามชีวิตอุปมาชีวิตเหมือนกับรอยไม้ขีดลงในน้ำเราจะเอาไม้เนี่ยขีดลงไปในน้ำสักเท่าไหร่เนี่ยน้ำก็บรรจบเหมือนเดิมนะเป็นอย่างนั้นนะบรรจบเหมือนเดิมอย่างรวดเร็วเหมือนกันชีวิตก็น้อยนิดหน่อยเช่นเดียวกันประการที่สี่ชีวิตเหมือนกับน้ำที่ไหลจากภูเขาธรรมดาน้ำที่ไหลจากภูเขาก็ไหลแล้วก็ไหลไปเลยนะไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้นะชีวิตเราเนี่ยผ่านความเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวจนบางทีมาถึงวัยแก่ชราแล้วเราจะไปกลับเป็นเด็กก็ไม่ได้แล้วชีวิตเนี่ยน้อยนิดหน่อยประการที่ห้าชีวิตเหมือนก้อนเขละก้อนเขละบางทีเราก็เรียกว่าก้อนน้ำลายบางทีก้อนน้ำลายเนี่ยบางทีอยู่ที่ปลายลิ้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องการก็ถมลงไปชีวิตเราก็น้อยนิดหน่อยเช่นเดียวกันประการที่หกชีวิตเหมือนกับชิ้นเนื้อในกระทะเหล็กร้อนแล้วก็ถูกเผาให้เผาไหม้อยู่นั่นน้อยนิดหน่อยเหมือนกันประการที่เจ็ดชีวิตเหมือนกับแม่โคที่จะถูกฆ่านะก็คือเมื่อแม่โคเดินไปเท่าไหร่เนี่ยชีวิตก็เหลือน้อยลงก็จะถูกฆ่าแล้วนะฉะนั้นเนี่ยอุปมาชีวิต7อย่างนะเป็นของน้อยนิดหน่อยนะไม่นานฉะนั้นเนี่ยในพระสูตรเนี่ยท่านยังกล่าวต่อว่าในสมัยนั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุถึง 60,000 ปีมีอาพาธเพียง6อย่างคือมีหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีความทุกข์แค่นี้การจะแสดงธรรมให้คนเนี่ยเห็นทุกข์จึงเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยากฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนมีอายุ100ปีชีวิตของมนุษย์ก็เล็กน้อยมีทุกข์มากฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ก็ควรที่จะประพฤติพรหมจรรย์บำเพ็ญบุญกุศลเนี่ยให้มากโดยเฉพาะการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรต้องเร่งรีบทำในยามที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้มากที่สุดฉะนั้นเนี่ยเรามาเปรียบเทียบดูนะอายุของมนุษย์กับสวรรค์เราจะเห็นชัดว่าอายุของมนุษย์กับสวรรค์เนี่ยน้อยกันห่างกันมากเหลือเกินนะอันนี้อาตมาก็ไปค้นหาดูก็บอกอายุของสวรรค์6ชั้นโยมอันนี้ปรากฏในอังคุตริกายติกานิบาตภาษาไทยเล่มที่20ข้อ71หน้า288ถึง289แล้วปรากฏในอังคุตนิกายอัตถกนิบาตภาษาไทยเล่มที่13ข้อ42หน้า307ถึง308แล้วปรากฏในอภิธรรมวิดกวิพังนะภาษาไทยนะเล่มที่35ข้อ1032หน้า670ถึง671นะท่านเปรียบเทียบชีวิตของมนุษย์กับชีวิตเปรียบเทียบอายุของมนุษย์กับอายุของสวรรค์นะ50ปีในโลกมนุษย์นะโยมเท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นที่1คือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยนะวันเดียวอย่างเรา50ปีเนี่ยเท่ากับสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเนี่ยวันเดียวนะฉะนั้นเนี่ยอายุของสวรรค์ชั้นเนี้ยเค้ามีถึง500ปีทิพย์นะแล้วก็สวรรค์ชั้นที่2 100ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นที่2ฉะนั้นเนี่ยในสวรรค์ชั้นเนี้ยเขามีอายุ 1,000 ปีทิพย์นะแล้วมีคนเนี่ยไปเกิดกันมากนะโดยเฉพาะใครที่เรียนเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะรู้ดีว่าชั้นดาวดึงเนี่ยไปเกิดกันเยอะมาม้ากันทกะอะไรต่างๆเนี่ยไปเกิดกันอยู่ในเนี้ยเจ้าจ๋อเจ้าลิงที่อุปถัมภ์พระเจ้าดังนั้นก็ถวายลุงพึ่งก็ไปเกิดชั้นดาวดึงเนี่ยเขามีอายุ 1,000 ปีทิพย์แต่100ปีในโลกมนุษย์เนี่ยเท่ากับ1วัน1คืนนะสวรรค์ชั้นที่3 200ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นที่3คือชั้นยามานะอันนี้เขามีอายุเนี่ย 2,000 ปีทิพย์นะแล้วก็สวรรค์ชั้นที่4นะชั้นดุสิตนะชั้นดุสิตเนี่ย400ปีในโลกมนุษย์เท่ากับสวรรค์เท่ากับ1วัน1คืนของสวรรค์ชั้นดุสิตถ้าเราลองคิดดูว่าสวรรค์ชั้นนี้เขามีอายุเนี่ย 4,000 ปีทิพย์โยมนะชั้นดุสิตเนี่ยเป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์พระพุทธบิดาพระพุทธมารดาเนี่ยคนที่มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เนี่ยจะไปเกิดกันในสวรรค์ชั้นนี้นะมากเหลือเกินอย่างพระติอริยเมตไตรเนี่ยท่านก็
บำเพ็ญบารมีเสร็จแล้วท่านก็ไปเกิดรอที่จะมาตรัสรู้ต่อจากพระธรรมนัสโคดมต่อจากพระโคดมพุทธเจ้าของเราก็อยู่ตำแหน่งชั้นเนี้ยแล้วก็800ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของตะวันชั้นที่5คือชั้นอิมมาดรดีนะในตะวันชั้นนี้เขามีอายุเนี่ย 8,000 ปีทิพย์เห็นไหมแล้วก็ตะวันชั้นที่6ชั้นสูงสุดเนี่ยตะวันมีแค่6ชั้นเนี่ยนะ 1,600 ปีในโลกมนุษย์เท่ากับ1วัน1คืนของตะวันชั้นปรินิมิตตวัดดีนะฉะนั้นเนี่ยอายุของตะวันชั้นนี้เขา 16,000 ปีทิพย์โยมนี่เขาเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นฉะนั้นเราลองคิดดูว่ามนุษย์เราเนี่ยอายุเนี่ยเท่าไหร่เองหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านก็อายุ68ปีกว่าท่านเกิดพ.ศ. 2507แล้วก็ละสังขารไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อ24สิงหาคม2555ท่านก็อยู่ประมาณ68ปีก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้เนี่ยอายุของสวรรค์นะก็เปรียบเทียบให้โยมได้เห็นว่าอายุของมนุษย์เนี่ยน้อยนักหรือเกินน้อยเหลือเกินนะมีเรื่องเล่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะเรื่องของนางปฏิปูชิกาเรื่องที่สี่ในปุพพวรรคคุตกานิกายธรรมบทอักขาอัตถกถาภาษาไทยนะเล่มที่สามหน้าตีติดถึงตีติดห้านางปฏิปูชิกาเนี่ยเป็นเทพธิดานะเป็นบาทปริจาริกาของมาราภารีเทพบุตรมาราภารีเทพบุตรนะเสร็จแล้วเนี่ยมาราภารีเทพบุตรเนี่ยมีนางอับสรเนี่ยเป็นบริวารเนี่ยเป็นบาทปริจาริกาเนี่ยถึง 1,000 นางนะก็เอาพวกนางบาทปริจาริกาเนี่ยไปในสวนเสร็จแล้วเนี่ยมี500นางเนี่ยขึ้นไปบนต้นไม้อีก500นางเนี่ยอยู่ข้างล่างที่อยู่ข้างบนก็คอยเด็ดดอกไม้ลงมาที่เหลือก็คอยเก็บเสร็จแล้วเนี่ยนางหมดบุญโยมหมดบุญของเทวดาเนี่ยโยมนะคือหมดแล้วก็หายไปเลยเพราะเทวดาเนี่ยเขาเป็นพวกโอปปาติกะโอปปาติกะคือไม่ต้องอาศัยพ่อแม่เกิดพอนั้นก็ปึ๊บเกิดขึ้นมาเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยหมดบุญก็หมดอายุหมดบุญแล้วก็บางคนหมดบุญนี่ก็ไปเลยโยมนะฉะนั้นเนี่ยพอหมดบุญแล้วก็หายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยนะก็มาเกิดในโลกมนุษย์ในกรุงสาวัตถีเสร็จแล้วนางก็มีครอบครัวได้แต่งงานตอนอายุ16ปีเสร็จแล้วนี่ก็มีลูกถึง4คนโยมคิดดูนะมีลูกเขาไม่ได้บอกเป็นลูกชายลูกหญิงก็มีลูกถึง4คนพอลูกถึง4คนปุ๊บเนี่ยนางก็จำอดีตชาติได้นะพอเกิดมาไม่นานก็จำอดีตชาติได้ว่าเราเนี่ยเคยเกิดเป็นบาทปริจาริกาของมาลาภารีเทพบุตรพอจำอดีตชาติได้เนี่ยก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเกิดอยู่ในอยู่กับสามีอีกอ่ะนางก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าทำบุญทุกอย่างเนี่ยขอให้ไปเกิดอยู่กับสามีอีกนางก็เลยชื่อว่าปฏิปูชิกาปฏิแปลว่าสามีหรือว่าผัวก็ได้โยมทั้งภาษาชาวบ้านนะปูชิกาคือการบูชานางผู้บูชาสามีนางก็อธิษฐานงั้นเสร็จแล้วเนี่ยนางก็ทำบุญทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่ทำช่วยในโรงครัวอะไรทุกอย่างจนในสุดนางก็หมดอายุแล้วก็ไปเกิดในที่เก่าละโยมแวบไปปุ๊บเขาจะกลับละโยมเขาจะกลับสู่วิมานละก็ตามหานางเอ๊ะนางหายไปไหนไปปุ๊บนางก็โผล่ปุ๊บพอโผล่มาเนี่ยมาลาภริเทพบุตรก็เลยถามว่าหายไปไหนมาเนี่ยก็ตามหาตัวอยู่บอกนางเนี่ยไปเกิดในโลกมนุษย์ไปเกิดแล้วก็ไปมีลูกถึง4คนเนี่ยแล้วก็มาเกิดเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเขายังไม่หมดวันละโยมนะแต่ที่นี่เนี่ยผ่านไปประมาณ 5-60 ปีแล้วตอนที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ยังไม่หมดวันเลยเขาจะกลับตอนเย็นเห็นไหมเสร็จแล้วเนี่ยมาลาภรีเทพบุตรก็เลยถามว่าเป็นยังไงบ้างพวกมนุษย์เนี่ยนะทำปฏิบัติธรรมเปล่านะอยู่อย่างไรบอกหูมนุษย์เนี่ยนะนางก็ไปเห็นมานะบอกหูมนุษย์นี่ประมาทมากเหลือเกินไม่ค่อยสนใจที่จะปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมเลย
นะประมาทมากเหลือเกินทำกันอย่างตัวเองมีอายุเป็นพันปีขนาดนั้นนะเนี่ยก็เลยเป็นหลักฐานยืนยันว่าสวรรค์กับมนุษย์เนี่ยนะมีความแตกต่างกันนะฉะนั้นเนี่ยเรามีอายุเนี่ยเกิน60ปีนี่ก็ถือว่าดีละโยมนะ60ปี70ปีถ้าเกิน80ปีนี่ก็ยิ่งดีใหญ่เลยนะฉะนั้นเนี่ยอายุเนี่ยนิดเดียวนะไม่มากเลยนะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรประมาทพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าชีวิตเนี่ยของคนเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เหมือนกันโยมที่อาตมาจะพูดเนี่ยกฎของไตรลักษณ์ก็คือกฎลักษณะ3อย่างที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวงทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองไตรลักษณ์คืออะไร1อนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยง2ทุกขตาความเป็นทุกข์3อนัตตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนนี้นี่มีปรากฏอยู่ไม่ว่าคนว่าสัตว์ว่าสิ่งของทุกอย่างอย่างอันหนึ่งอันนี้จตาเนี่ยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยโยมเป็นอย่างไรความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมีการสังเกตได้3อย่างนะโยมเนี่ยกำหนดรู้ได้3ทางคือ1มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความสิ้นไปในเบื้องปลาย2มีความแปรในระหว่างเกิดและดับช่วงระหว่างเกิดกับดับเนี่ยก็คือเกิดแล้วก็ตายมันจะมีความแปรปรวนของมันมีความแปรเปลี่ยนไม่ใช่แปรปรวนแปรเปลี่ยนไปตามเวลาอยู่ทุกขณะจิตเลยแต่ยิ่งใครเรียนพระพิธรรมบอกจิตเนี่ยโอ้ช่วงขณะแวบเดียวเนี่ยนะเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดดับเร็วเหลือเกินนะมันไม่ใช่ดวงเดียวนะมันหลายดวงมันเกิดดับเร็วมากนะมันนั่นก็เราดูภาพยนตร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหูเขาใช้ฟิล์มเนี่ยเยอะเหลือเกินนะหลายแผ่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วใครไปดูตรงข้างหลังเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยต่อเนื่องเหลือเกินจนเรารู้เนี่ยนึกว่าเป็นภาพเดียวกันจริงๆมันต่อเนื่องจนเราไม่สามารถจะรู้ได้นะสังเกตได้ยากเราบอกมีความแปรในระหว่างเกิดระดับประการที่3ความแปรแห่งสังขารเนี่ยในช่วงขณะหนึ่งๆคือไม่คงที่ไม่คงที่อยู่นานคือจะแปรเปลี่ยนไปนะอยู่ตลอดเวลาที่สังเกตง่ายๆเนี่ยเราเนี่ยเห็นไหมดำกับขาวบอกดำมากกับขาวคืออะไรโยมดำกับขาวเนี่ยคือเส้นผมของเราเห็นไหมในความอนิจจตาเกิดขึ้นแล้วเมื่อก่อนสีดำเป็นมันขับเลยปัจจุบันเนี่ยเริ่มออกสีขาวมาปะปนแล้วนี่คืออนิจจตาเกิดขึ้นแล้วความเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วความแก่เริ่มเข้ามาแล้วมาเยือนแล้วประการที่สองเนี่ยไอ้ยาวกับสั้นเมื่อก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมองอะไรได้ชัดเจนนะพอเราเริ่มแก่ชราเนี่ยที่จะตาเกิดขึ้นเนี่ยมองอะไรชักฟ้าฟางนะสายตาไงโยมยาวแล้วก็กับสั้นมองอะไรไม่ค่อยถนัดนะประการที่สามก็คือที่มั่นก็กับคลอนมั่นในกับคลอนนี่คืออะไรฟันของเราเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยเคี้ยวอะไรแข็งๆได้สบายๆนะพอเราเนี่ยอายุมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกินอะไรแข็งๆแล้วน้ำแข็งบางทีเสียวฟันอันนี้คือความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วอนิจจตาประการที่สี่ก็คือหย่อนกับตึงอะไรโยมหย่อนกับตึงก็คือหูของเรานะหูของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงฟังอะไรเนี่ยได้ถนัดถนีนะยิ่งใครมานินทาเราเนี่ยแหมฟังได้ถนัดดีนะไปไกลแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มจะตึงละคุณยายคุณย่าคุณตาคุณยายคุณย่าอะไรเนี่ยปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบางทีต้องไปตะโกนอยู่ใกล้ๆนะคุยกันน่ะเนี่ยก็คือหย่อนกับตึงซึ้งกับเซอะคืออะไรโยมซึ้งกับเซอะก็คือความจำหรือว่าสัญญาของเรานะจำเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยจำอะไรดีแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จำอะไรไม่ค่อยดีแล้วเหมือนเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือตอนเด็กๆเนี่ยก็คือเป็นอนิจจตานะบางทีก็ท่องเป็นกลอนว่าดวงตากลมเคยคมวาวก็กลับมาขุ่นขาวเป็นฟางฝ้าฟันเคยเรียบเปรียบประดุกมุกดาก็กลับมาเหลือแต่เหงือกแดงอีกเส้นผมนี่เคยดำเป็นมันกลับก็กลายกับขาวราวกับแป้ง
ผิวหนังที่เคยเต่งตึ

ตาลประหนึ่งผิวแตงก็กลับมายานต่องแต่งห้อยตรงเต่งนะนี่คือความไม่เที่ยงของสังขารนะโยมนะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าเราตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อันนี้คือข้อที่หนึ่งนะอันนี้จัตตาความเป็นของไม่เที่ยงประการที่สองก็คือทุกขตาความเป็นทุกข์อย่าเพิ่งก่อนอันนี้จัตตาก่อนโยมทำไมเราไม่เห็นอันนี้จัตตานะเราไม่เห็นอันนี้จัตตาเพราะอะไรเพราะว่าสันตติสันตติเนี่ยความต่อเนื่องสืบต่อเนี่ยมันทำให้เรามองไม่เห็นนะอย่างที่อาตมาบอกว่าภาพยนตร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันต่อเนื่องหรือว่าดวงไฟที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เรามองไม่เห็นนะเพราะอะไรมันต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันเร็วมากเลยถ้าภาพยนตร์จะเห็นชัดแต่ไปดูที่ฟิล์มดูข้างหลังเนี่ยเป็นหนังกลางแปลงเนี่ยไปดูได้เลยโยมบางทีเรื่องนึงโอ้โหไม่รู้หมดไปกี่ม้วนต่อกี่ม้วนเลยคนฉายหนังเนี่ยเห็นชัดเลยนั่นคือเนี่ยนะคือความไม่เนี่ยนะความสืบต่อมันทำให้เรามองไม่เห็นอันนี้จัตตาความไม่เที่ยงเนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่นะเนี่ยบอกเรียกคุณยายเหมือนเรียกคุณยายเรียกพี่ได้ไหมเนี่ยแต่บางทีไปอย่างนั้นยังไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคุณยายเนี่ยคุณลุงอะไรเนี่ยต้องเรียกพี่นะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือไม่ยอมรับความจริงนะเนี่ยนี่คือความไม่เที่ยงประการที่สองคือทุกขตาความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ก็คือสภาพที่มันคงอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันบีบคั้นเราให้เราจะต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งนะบางทีนะบางทีเราท่องเนี่ยเกตาผมออกบอกว่าตัวเท่าฟันฟางผมเผ่าแก่แล้วทุกประการตามืดหูหนักร้ายนักสาธารบ่มิเป็นแกนสารใช่ตัวตนของเราแต่ล้วนเปื่อยเน่าอันนี้จะไปไกลแล้วบอกจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยอันนี้เหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรนี่ก็คือความมันบีบคั้นเรานะความเป็นทุกข์เนี่ยมี10อย่างนะที่พอจะสรุปได้คือ1สภาวะทุกข์คือทุกข์ประจำสังขารของเราบางทีเราท่องในบททั้งวัดเช้าเนี่ยชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขามรณะปิดทุกขังชาติปิดทุกขาคืออะไรความเกิดเป็นทุกข์เกิดและเป็นทุกข์อย่างไรนิยมเด็กเกิดมานิยมพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเกิดมาเนี่ยร้องเลยโอ้โหร้องอูแวะเลยถ้าเด็กเกิดมาไม่ร้องเนี่ยผิดปกติละพยาบาลต้องพยายามให้เด็กร้องร้องอย่างเดียวยังไม่พอนิยมเขายังกำมือไว้อย่างแน่นเลยการกำมืออย่างแน่นเนี่ยเขาแสดงว่าเขาเกิดมาเพื่อจะยึดถือนวงเหนียวสิ่งต่างๆในโลกเป็นของเราทุกอย่างนั่นก็คือเป็นทุกข์ละที่เขากำลังจะเนี่ยมันยึดถือตั้งแต่ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวของตัวเองเนี่ยเป็นความยึดถือตั้งแต่ต้นเลยนะกำมือไว้แน่นแล้วก็ร้องนะชาติปีทุกขาชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์นะโยมอันนี้คนที่แก่รู้ดีนะจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยนะทำอะไรก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับคนหนุ่มคนสาวเขาเหมือนกับเด็กๆ เขาคล่องตัวนะเราก็จะช้ากว่าเขาเนี่ยความแก่เป็นทุกข์นะความจริงความแก่เนี่ยมันเป็นเพื่อนของความตายคนที่เข้าสู่วัยชราเนี่ยต้องทำใจไว้ว่าเรากำลังบ่ายหน้าไปสู่ความตายนะเขาบอกความเอ่ยความแก่เป็นเพื่อนแท้ของความตายไม่หน่ายหนีนะเมื่อความแก่ล่วงการมานานปีก็มอบเวรหน้าที่ให้ความตายไม่ยกเว้นใครๆให้ลำเอียงมิให้ใครหลีกเลี่ยงหรือเถียงได้เพราะฉะนั้นเราท่านหญิงและชายรีบทำดีก่อนตายให้มากเอ่ยนะมาบอกเป็นเพื่อนกันเพื่อนซีกันพอแก่แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความตายนะมรณะปีทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โยมนะไม่มีใครอยากตายละโยมนะก็เราก็ต้องยอมรับว่าความตายเป็นทุกข์นะชะลาปีทุกขามรณะปีทุกขังนี่คือเป็นทุกข์ประจำสังขารที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดแก่แล้วก็ตายไปนะอันนี้ก็มาทุกข์อย่างที่สองคือปกิณกะทุกข์ทุกข์จรว่าทุกข์ปกิณกะทุกข์ทั่วไปโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตอะไรพวกนี้ความโศกความร่ำไรลำพันความทุกข์ใจความทุกข์กายความ
ครับแค้นใจอุปายาตมันก็เป็นความทุกข์ทุกข์เนี่ยเหมือนอย่างกับเราถ้าเวลาพระท่านให้พรเนี่ยอัฏฐาติเมกาติเมยาติมิตตาตขาจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุพเพกตมนุตตรังเมื่อบุคคลมาระลึกถึงบุญคุณว่าคนนี้ได้เคยทำสิ่งนี้กับเราได้เคยให้สิ่งนี้กับเราคนนี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นทหารของเราเมื่อเราลึกถึงบุญคุณเหล่านั้นแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะทำบุญทักษิณาทานเนี่ยไปให้แก่ท่านเหล่านั้นเมื่อท่านเหล่านั้นเนี่ยล่วงลับไปนะบอกนะหิรุณนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีความเศร้าโศกก็ดีความคร่ำครวญปริเทวนาการต่างๆก็ดีไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายญาติทั้งหลายก็ตั้งอยู่อย่างนั้นนะส่วนทักษิณาทานที่ตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์เนี่ยย่อมสำเร็จแก่ประโยชน์ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ตายได้นะอันนี้ในความหมายของบทติโลกุทธสูตรเลยเนี่ยนะกิโลตุกุทธปิดอาตมาก็จำชื่อสูตรไม่ค่อยแม่นนะสูตรเนี้ยพระท่านจะให้พรโยมเป็นประจำในเวลางานศพนะเนี่ยก็เลยนี่ก็เป็นทุกจรนะทุกจรประการที่สามเนี่ยประการที่สามทุกนิพพัทธทุกทุกเนืองนิดทุกเนืองนิดความหิวความกระหายความอยากอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นปวดอุจจาระปวดปัสสาวะโอ้ตลอดเวลาทุกตลอดเวลานิพพัทธทุกประการที่ติพยาที่ทุกทุกขเวทนาเนี่ยทุกก็จะเกิดกับความป่วยไข้ได้รับความลำบากทางร่างกายก็ส่งไปถึงจิตใจอีกนะแล้วก็สามมันดีติวันไข้นะพยาที่ทุกประการที่ห้าสันตาปทุกความกระวนกระวายเพราะถูกไฟสามกองเผาคือราคะโทตะโมหะเนี่ยบางทีราคะก็เป็นตัวโลภะเนี่ยมันเผาใจของเราเล่าร้อนนะให้เราเล่าร้อนอยู่ตลอดมันก็เผาเราเรียกสันตาปทุกประการที่หกวิปากทุกทุกที่เป็นวิบากเช่นการถูกลงอาญาติดคุกติดตารางไปทำความไม่ดีต่างๆนั่นก็ทุกข์อีกประการที่เจ็ดสันทหคตทุกทุกไปด้วยกันมีลาภยศมีสรรเสริญสุขก็มีทุกข์อีกกลัวจะเสียลาภเสียยศกลัวเสียสรรเสริญกลัวเสียความสุขเนี่ยมันก็ทุกข์ไปด้วยกันนี่สหคตทุกประการที่8อาหารปริเยตถิทุกทุกจากการแสวงหาอาหารก็ทุกนะโยมบางทีไม่มีอาหารกินนี่ก็ลำบากแสวงหาอาหารพระเจ้าตรัสว่าชิคัจฉาปรมาโลคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งฮะแต่ตรัสไว้ในคุณการกายธรรมบทที่25นะชิคัจฉาปรมาโลคาฉะนั้นเนี่ยไม่ได้กินแล้วก็ทุกข์อีกทรมานฉะนั้นเนี่ยเวลาคุยกันเนี่ยพยายามอิ่มก่อนโยมพระแสดงธรรมเนี่ยอย่าไปแสดงธรรมตอนคนกำลังจะหิวถ้าหิวแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องน่ะคนก็จะกินข้าวพระก็จะเทศจะเป็นปัญหาฉะนั้นเนี่ยให้อิ่มก่อนอิ่มแล้วค่อยคุยกันในสมัยพุทธกาลก็มีคนคนหนึ่งหิวไปตามหาโคธรรมบทไปตามหาโคไปตามแต่เช้าจนเที่ยงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเป้าพระเจ้าพระเจ้าไม่แสดงธรรมบอกจะแสดงธรรมเป็นคนจะโปรดคนนี้แหละนะแต่แล้วคนนี้เนี่ยไปตามหาโคแต่เช้าเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวเสร็จแล้วก็พอเอาโคเข้าคอกเสร็จก็รีบไปหาพระเจ้าเลยหิวข้าวนะคนจำนวนมากมองเป็นตาเดียวเลยพระเจ้าไม่แสดงธรรมมามองคนนี้ปุ๊บพระเจ้ารออยู่คนเดียวไม่แสดงธรรมพอมาถึงปุ๊บพระเจ้าตัดกับคนที่ขวนขวายในทานอยู่ในโรงครัวมีอาหารอะไรหรือเปล่ามีก็จัดให้เขากินก่อนเลยนี่ก็กินใหญ่แต่คนก็มองกันเต็มเลยมองดูมองดูคนกินข้าวฮะพระเจ้าไม่แสดงธรรมมันจะโปรดคนนี้ไงเพราะถ้าเกิดเขาหิวเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องฟังธรรมจะไม่รู้เรื่องอะโยมท่านั้นหิวข้าวนี่อย่าไปมานั่งฟังธรรมเนี่ยงุดงิดนะโยมนะกินอะไรไปก่อนรองท้องนะเสร็จแล้วเนี่ยพอกินข้าวอิ่มพระเจ้าแสดงธรรมคนคนนี้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโยมดูนะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยความหิวเนี่ยเป็นทุกข์อย่างยิ่งนะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่หรือว่ามาฟังธรรมเนี่ยก็พยายามให้อิ่มก่อนนะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นทุกข์ในการแสวงหาอาหาร
วิวาทมูลกะทุกข์ทุกข์เพราะการวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันก็เป็นทุกข์อีกพอร้างข้างแตกอะไรต่างๆเสียอวัยวะไปอะไรต่างๆเนี่ยทุกข์ทรมานอีกประการที่ติดก็ทุกข์ขันธ์เสียไปทุกข์ก็คือขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันทำให้ทุกข์จะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยทำอะไรก็ลำบากต้องคอยบริหารขันธ์นี่ก็คือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นเนี่ยทำไมเราไม่เห็นทุกข์โยมคนมานั่งสมาธิเนี่ยดั้งไปยังไม่เท่าไหร่เกิดปวดแล้วปวดแล้วเปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วก็ไม่เห็นทุกข์อะเปลี่ยนอะอิริยาบถเนี่ยโยมอิริยาบถปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์โยมปิดบังเราถ้าเราอยากได้สมาธิเราต้องผ่านให้ได้ผ่านความปวดเนี่ยให้ได้โยมนั่งเลย1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ได้สมาธิอย่างที่พระเจ้าอ่ะตรัสว่าสันตินัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่ถ้าเรานั่งสมาธิปวดหน่อยเปลี่ยนนะเราไม่ได้สมาธิหรอกโยมไม่ได้ต้องผ่านให้ได้ผ่านเวทนาตรงนี้ให้ได้เราถึงจะมีโอกาสที่จะได้ลิ้มรสความสงบอย่างที่พระเจ้าตรัสไว้ผ่านความปวดถ้าเราผ่านความปวดจนถึงที่สุดของปวดนี่แหละมันก็จะหายปวดเราจะพยายามผ่านไปผ่านไปพอหายปวดมันก็จะมาปวดอีกเนี่ยเราก็ต้องพยายามไปนะต่อสู้ต่อสู้กับความปวดนะโยมแต่ก็น่าเห็นใจโยมนุ่งขาวห่มขาวส่วนใหญ่ก็อายุมากนะอายุก็บางทีก็60ขึ้น60อัพโยมนะอาตมาสอนโยมเนี่ยโหบางคนนี่ต้องหิ้วปีกโยมคิดดูจะให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงนี่ต้องหิ้วปีกละโยมทรมานทรกรรมคนแก่อีกก็เลยเอาโยมเอาตามสังขารนะโยมนะได้อะไรเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นน่ะนะอย่าไปทรมานสังขารให้มากเลยฮะเดี๋ยวจะไปซะก่อนนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์จากขันธ์5ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เข้าวัดหรอกโยมรออายุมากก็เข้าแล้วบอกทำไมไม่เข้าวัดล่ะโอ้ยเป็นเรื่องของคนแก่นะไปนั่นเท่าละให้คนแก่เข้าวัดแต่คนหนุ่มคนสาวก็ไปเที่ยวเที่ยวบาร์เที่ยวคลับเที่ยวเทคอะไรก็ไปว่ากันไปพอรอแรกก็บางทีอายุมากก็เข้าวัดบางทีต้องหามปีกกันนะอันนี้ก็เป็นความทุกข์นะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมันก็ไอ้นั่นของเราอยู่นะเป็นบีบคั้นเราบีบคั้นให้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถนะโยมฉะนั้นเนี่ยอนิจจตากับทุกขตาเนี่ยมันต่างกันนะโยมนะอาตมาจะอุปมาให้ฟังเหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นนะขึ้นตอนใหม่ๆขึ้นทางทิศตะวันออกขึ้นใหม่ๆก็แดดยังไม่กล้าเท่าไหร่แดดเนี่ยตากได้เลยเช้าๆเนี่ยตากแดดได้โยมไม่เป็นไรนะอุลตราไวโอเลตนะบำรุงผิวได้โยมแต่ถ้าตอนเที่ยงโยมอย่าไปตากนะอันตรายนะไม่รับประกันนะมะเร็งนะโยมนะถ้าเที่ยงไปแล้วนี่มะเร็งนะต้องระวังนั่นแดดกล้าเสร็จแล้วพอตกก็อ่อนก็อ่อนลงนั่นคือความเป็นอนิจจตาความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอย่างนั้นส่วนทุกขตาเป็นไงโยมตอนขึ้นมันขึ้นทางทิศตะวันออกตอนตกไปทิศตะวันตกโยมนั่นคือความเป็นทุกข์ของมันมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องไปทางนั้นนะโยมเนี่ยลองดูนะอุปมานะโยมนะเราไปคิดดูโยมไปคิดดูนะนี่ก็คือทุกข์แล้วก็ที่ตามคืออนัตตาความเป็นของไม่มีตัวตนอันนี้เนี่ยโยมเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องลดตัวนี้ใครอยากเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันสักกายทิฏฐิต้องเอาให้อยู่ต้องลดให้ได้เอาออกให้ได้ตัวอัตตาเนี่ยตัวสำคัญฉะนั้นเนี่ยเรามาเข้าใจเรื่องอนัตตาก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอนัตตาเราจะไม่เข้าใจคำว่าอัตตาอนัตตาจะมีลักษณะ5อย่างนะโยม1ด้วยไม่อยู่ในอำนาจของเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้2ด้วยแย้งต่ออัตตานะก็ชัดเจนอยู่แล้วต้องแย้งต่ออัตตาคือความเป็นตัวตน3ด้วยความเป็นตภาพหาเจ้าของมิได้4ด้วยความเป็นตภาพศูนย์เป็นภาพลวงตาเหมือนกับพยับแดดบางทีเราไปขับรถเนี่ยแดดจะจัดมองแหมยังก็มีรูปอะไรอยู่พอเข้าไปใกล้ไม่มีอะไรเลยภาพลวงตาเรียกพยับแดดประการที่5ด้วยความเป็นสภาวะธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้โดนบันดาลให้เกิดขึ้นเราเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย
นะถ้าใครรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเกิดสังขารสังขารเกิดวิญญาณวันยะวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปเกิดตรายตนะตรายตนะเกิดผัสสะอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมันเกินปัจจัยเกื้อกูลกันส่งกันเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาเนี่ยท้ายเกิดมาเป็นเนี่ยเราเนี่ยรูปนามเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะเคยมีในมิลินทปัญหาพระนาคเสนถามพระยามิลินถามพระนาคเสนก่อนพระยามิลินเนี่ยเป็นคนชนชาติกรีกนะนี้จะเก่งในทางศาสนานะคิดดูว่าโยมอยู่ในเมืองเนี่ยพระไม่อยากต่อกรด้วยหนีไปอยู่ที่อื่นเลย12ปีล้างพระคิดดูนะแกตะเวนไปโต้ตอบเขาหมดอ่ะนะพระก็อายนะสู้โยมไม่ได้นะหนีไปดีกว่าไม่อยู่ละล้างพระเลยคราวนี้เสร็จแล้วนี่มาเจอกับพระนาคเสนเจอกันโยมนะความจริงคู่นี้นะเจอกันตั้งแต่อดีตแล้วโยมนะตอนที่พระยามินินเป็นสามเณรพระนาคเสนก็เป็นพระภิกษุนะพระนาคเสนบอกตอนนั้นเป็นพระภิกษุบอกเนนเอาขยะไปทิ้งหน่อยนะเนนก็ไปเลยสามเณรปุบเอาขยะไปทิ้งที่น้ำโอ้โหทิ้งด้วยความไม่พอใจแล้วตัวพระใช้ฮะก็ไปทิ้งทิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเนนบอกขอให้เราเนี่ยมีปัญญาเหมือนกับคลื่นว่าทะเลจะมีคลื่นนะครับนะเขาบอกทะเลจะมีทะเลจะสวยเพราะมีคลื่นชีวิตคนจะราบรื่นต้องมีอุปสรรคนะโยมนะฉะนั้นเนี่ยเป็นคลื่นเลยบอกขอให้เราเนี่ยมีปัญญาเหมือนกับคลื่นนะเป็นละลอกละลอกเลยพระนาคเสนว่าโอ้โหเนนอธิษฐานอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปไม่มีคนปราบคนเนี่ยต้องมีการปราบกันเรียกคู่กันบางทีเรียกว่าคู่กัดกันนะก็เลยบอกขอให้เราเหมือนกับฝั่งคลื่นเนี่ยมาในขนาดไหนก็ต้องมาสงบอยู่ตรงฝั่งเนี่ยแหละเอาสิเสร็จแล้วก็อธิษฐานแล้วเสร็จแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเขามาเจอกันในชาตินี้อีกพญามิลินก็คือสัมมาเนนนั่นนะพระภิกษุนั่นก็คือพระนาคเสนมาเจอกันโต้ตอบกันอีกครับพระนาคเสนนี่เป็นพระอรหันต์นะโยมนะไม่ธรรมดานะเสร็จแล้วเนี่ยก็พระยาวดินถามพระนาคเสนบอกอะไรคือนาคเสนพระนาคเสนบอกแล้วบอกพิษอ่ะมาโดยสารมาด้วยพาหนะอะไรบอกมาด้วยรถมาคือนั่งรถมาพระนาคเสนย้อนถามว่าอะไรคือรถบอกพวงมาลัยหรือคือรถนั่นไม่ใช่ล้อหรือคือรถไม่ใช่อ่ะประตูก็คือรถไม่ใช่อ่ะหลังคาคือรถไม่ใช่อ่ะแล้วอะไรคือรถอ่ะรวมกันเนี่ยมันก็คือรถอ๋อเช่นเดียวกันเนี่ยนะมือก็ไม่ใช่นาคเสนแขนก็ไม่ใช่นาคเสนขาก็ไม่ใช่นาคเสนหัวก็ไม่ใช่นาคเสนแต่เมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็คือนาคเสนโยมเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อเราออกไปแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอกโยมนะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนให้เราจับต้องได้เลยนะแต่ว่าเราไปยึดเองนะมันไม่กวาดอะโยมเอาไอ้ที่เขามันจะมีไม่กวาดเนี่ยโอ้คนนี้ไม่กวาดบอกเดี๋ยวมาเอามาให้อาตมาหน่อยเนี่ยเปิดเดี๋ยวจะทำให้ไม่เป็นไม่กวาดเลยเอาที่ล็อกออกโยมกลายเป็นก้านมะพร้าวไม่กวาดหายไปแล้วก็ได้ไม่มีแล้วดิเห็นไหมคนก็ถือดิไม่กวาดนี่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งสมมุติไงโยมสมมุติว่าเป็นคนถ้าเรียกกันว่าคนหมดก็เหมือนกันหมดก็เลยต้องว่ามีคนนี่ชื่อแดงนะนี่ชื่อดำนะนี่ชื่อเขียวนี่ชื่อขาวนะอะไรต่างๆเพื่อให้เข้าใจในเรื่องสมมุติแต่คนไปติดสมมุตินะโยมเพราะติดสมมุติเนี่ยตัวตามันใหญ่นะคิดว่าตัวเองสำคัญโยมนะสำคัญพอสำคัญแล้วก็เลยคิดว่ายอมไม่ได้เนี่ยงานอะไรต่างๆอะไรที่เราทำกันแล้วมันค้างอิเล็กเคขะเนี่ยเพราะเรายอมกันไม่ได้เราคิดว่าเราใหญ่กว่าเราคิดว่าเราสำคัญกว่ามันมีอวัยวะสองอย่างในตัวเราเจ้าตากับเจ้าตีนนะตีนกับตามันอยู่กันมานานมันก็สามัคคีกันอยู่ละโยมนะต่อมาเจ้าตีนเนี่ยมันคิดว่ามันสำคัญกว่ามันก็บอกเออข้าสำคัญว่าเองนะข้าพาเองเนี่ยไปในที่ต่างๆเนี่ยดูนู่นดูนี่สบายเลยเองก็อยากดูเหลือเกินข้าก็พาไปจะตาบอกอ้าวเองก็ชอบเดินเหลือเกินเนี่ยข้าก็ดูทางให้นะเองไม่เหยียบแก้วเหยียบน้ำเหยียบอะไรก็บุญหัวแล้วช่วยดูให้ยังมาว่ามาบ่นอีก
ทะเลาะกัน

ยมคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าจะตีเริ่มก่อนนะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงโยมไอ้ความที่คิดว่าตัวเองสำคัญกว่ามีอัตตากว่าเนี่ยเล่าเป็นกลอนแล้วกันโยมบอกตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุก จะนั่งลุกยืนเดินเพลินนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่าตีนมีคุณแก่ตาเสียจริงๆตีนช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวินว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาแน่เจ้าตีนเริ่มก่อนตีนได้ฟังตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทฟตาว่าที่ตีนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมักคาไอ้มักคา

ได้ฟังเตียนคุยโมก็หมั่นไส้จึงร้องบอกออกไปด้วยโทฟตาว่าที่เตียนเดินไปได้ก็เพราะตาดูมัคคาไอ้มัคคาเนี่ยเป็นมาตาบรีแปลว่าหนทางดูมัคคาเศษแก้วหนามไม่ตำตีนเพราะฉะนั้นตาจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะมาคิดดูหมิ่นสรุปแล้วตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วแผ่นดินตีนไปได้ก็เพราะตาแน่ดูมันล้ำลึกบุญคุณกันว่าตัวเองสำคัญกว่านะตีนก็บอกข้าสำคัญมาเองนะไอ้เจ้าตาบอกข้าสำคัญมาเองเหมือนกันนะข้าเนี่ยพาเองก็พาข้าเดินไปนะแต่ข้าเนี่ยดูทางให้เองเองไม่เหยียบแก้วเหยียบหนามเพราะข้าเนี่ยสรุปแล้วเป็นไงตีนได้ฟังให้ข้างแค้นแสนจะโกรธก็กระโดดโลดไปใกล้หน้าผาเพราะเธอเรื่องอวดเบ่งเก่งกว่าตาดวงชีวาจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนเร่งกระโดดตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พิโรธแกล้งระงับหลับตาเฉยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงยตกแล้วเหวยที่หน้าผาทั้งตาตีนดูเจ้าตากับเจ้าตีนจะพาไปตายด้วยคู่เห็นไหมโยมดูเนี่ยมันคิดว่าตัวเองสำคัญกว่ามันก็พากันไปเนี่ยทะเลาะกันไม่ยอมกันเจ้าตีนก็เลยพาเจ้าตาลงไปที่หน้าผานะถึงกันไปทั้งคู่แล้วกันสรุปแล้วตายด้วยคู่เนี่ยเนี่ยอัตตาเนี่ยตัวสำคัญโยมทำให้งานไม่เจริญก้าวหน้าทะเลาะกันไม่หันหน้าเข้าหากันไม่พูดคุยกันการทะเลาะกันเนี่ยโยมมีแต่ที่สุดที่สุดยังไงโยมมาฟังดูนะคนที่มีอัตตาเยอะตัวตนเยอะเนี่ยที่สุดเนี่ยเขาบอกทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุดเห็นไหมโยมทะเลาะกับพ่อแม่แย่ที่สุดทะเลาะกับครูบาอาจารย์ร้าวฉานที่สุดนะทะเลาะกับผู้บังคับบัญชาความก้าวหน้าจะตะดุดนะโยมต้องระวังทะเลาะกับทะเลาะกับผัวปวดหัวที่สุดทะเลาะกับเมียเพลียใจที่สุดทะเลาะกับสตรีเสียศักดิ์ศรีที่สุดโยมทะเลาะกับแฟนแค้นใจที่สุดเห็นไหมทะเลาะกับกระเทยเชยที่สุดโยมทะเลาะกับญาติมิตรหงุดหงิดที่สุดโอ้ไม่ต่างอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกับญาติมิตรหงุดหงิดที่สุดทะเลาะกับพระเนรทะเลาะกับพระภิกษุสามเณรกรรมเวรสุดๆไปโยมอย่าไปทะเลาะกับท่านนะปล่อยท่านเลยนะแต่สบายเลยไปทะเลาะกับท่านแล้วเดี๋ยวกรรมเวรสุดๆเลยโยมทะเลาะกับคนเมางี่เง่าที่สุดโยมทะเลาะกับหมาเขาบอกทะเลาะกับหมาบ้าที่สุดอารมณ์ไม่ดีก็เตะหมาบอกทะเลาะกับหมาที่บ้าที่สุดทะเลาะกับคนบ้าน่าระอาที่สุดโยมดูเดี๋ยวนี้คนที่มีอัตตาเยอะจะเป็นอย่างนี้โยมไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ทะเลาะกันเห็นไหมมีแต่ที่สุดของที่สุดโยมนะพยายามเราต้องพยายามอย่าไปทะเลาะกันนะถ้าไม่ทะเลาะกันก็จะทำให้การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะก้าวหน้าไปฉะนั้นเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยเป็นกฎธรรมดาหรือเป็นกฎธรรมชาติที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเนี่ยต้องตกอยู่กฎนี้นั้นถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเป็นธรรมดาเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอย่างเรื่องนี้นะเรื่องเขยเล็กธรรมดาเป็นเรื่องเล่าให้ฟังแบบขำขันหน่อยว่าเขยเล็กธรรมดานี่เป็นยังไงเขามองธรรมดาคือในเรื่องนี้เนี่ยมีพ่อตาเขาเรียกไม่ใช่มีพ่อตาแต่มีเศรษฐีคนหนึ่งเศรษฐีคนนี้แกหัวล้านโยมก็เรียกว่าล้านหมดทั้งหัวเลยล่ะนะโยมนะไม่มีผมสักเส้นเลยเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มีลูกสาวสวยอยู่สองคนโอ้โหหนุ่มๆในตาหมายปองโยมหมายปองจากได้เป็นลูกเขยของเศรษฐีนะเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่สองคนโชคดีได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นภรรยาก็คือเขยใหญ่กับเขยเล็กเจ้าเขยใหญ่เนี่ยนะเขยใหญ่เนี่ยมีลักษณะชอบพูดเอาอกเอาใจพ่อตาอกเอาใจพ่อตาทุกอย่างสารพัดนะส่วนเขยเล็กเนี่ยแกวัดโยมรู้หมดแกวัดพูดอย่างว่าธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมันธรรมดานะแกวัดนะพวกแกวัดนี่รู้หมดโยมแต่ทำไม่ค่อยจะได้แล้วอย่าทำอย่างนี้นะท่านไม่ถูกต้องนะท่านทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะแต่ตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้ละแกวัดวันนี้ก็ต้องทำใจหน่อยนะเสร็จแล้วเป็นยังไงวันหนึ่งนะเศรษฐีมานั่งอยู่ที่ชานบ้านนอกชาน

0: บ้านเขยใหญ่เขยเล็กก็นั่งอยู่ด้วยก็เลยถามนะจะเลยก็เลยพ่อตาก็เลยถามเจ้าเขยใหญ่เป็นไงเจ้าเขยใหญ่เองเนี่ยทำไมถึงมาได้ลูกสาวข้าเนี่ยฮะเองถึงเป็นยังไงถึงได้มาได้แต่งงานกับลูกสาวข้าเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรโถพ่อนะมันเป็นบุพเพสันนิวาสนะคนเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคนตักบาตรร่วมขันปลูกต้นไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันมันเป็นบุญร่วมกันยังอ้างคัมภีร์บาลีในคุตกานิกายธรรมบทเล่มที่25นิยมบอกปัจจุปนะก็บอกปุเพวะตะนิวาเตนะปัจจุปนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกบอกเหตุทางเหตุแห่งรักท่านชี้ว่ามี2คือเคยครองปองรักสมัครสมานโดยบุพเพนิยมมนมนานขอให้ผ่านพบพักรักติดใจปัจจุบันมันเกื้อเอื้อเฟื้อร่วมรักก็ย่อมเกิดมาอย่าสงสัยเหมือนอุบลต้นกอละอใบเติบโตได้เพราะงอกงามได้เพราะตมเติบโตได้เพราะตมน้ำงอกงามเอ่ยนะก็หมายถึงว่าดอกบัวจะเติบโตได้ก็ใส่น้ำแล้วก็โคลนตมทำให้งอกงามก็บอกความรักเกิดจากเหตุ2 อย่างคือ1บุพเพสันนิวาสเคยเป็นคู่กันมาในอดีตชาติก็เรียกบุพเพสันนิวาสปัจจุปนะหิเตนวาคือเกื้อกูลกันในชาติปัจจุบันทำให้ได้มาแต่งงานกันก็บอกเป็นบุพเพสันนิวาสครับพ่อนะอีกอย่างพ่อตาก็เป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีโอ้โหยกยอปอปั้นคุณพ่อสารพัดเจ้ามาเลยก็เลยปึบคุณพ่อพอแล้วเองนะมาถามเจ้าเขยเล็กบ้างเป็นไงเรื่องเจ้าเขยเล็กนะเองได้ลูกสาวข้าไปเป็นพันยาเนี่ยเป็นยังไงนะเป็นความเป็นไงฮะได้เป็นได้ลูกสาวข้าเป็นพันยาแล้วเป็นยังไงก็เลยถามเจ้าเขยเล็กเขาเลยบอกธรรมดาก็พ่อธรรมดายังไงเราบอกคนก็เกิดมาทั้งคู่ดิดำยังคู่กับขาวยาวคู่กับสั้นเนี่ยผู้ชายคู่กับผู้หญิงเป็นเรื่องธรรมดาพ่อน่ะว่าไปอย่างนั้นยังว่าเป็นกลอนอีกแล้วโยมบอกในโลกนี้มีอะไรที่ไม่คู่เห็นกันอยู่ทั่วล้วงเป็น2แม้พระจันทร์ยังมีพระอาทิตย์ปองได้พบพ้องกันบ้างเป็นบางคราวร้อนคู่เย็นเห็นชัดถนัดแน่เกิดแล้วแก่ตายรุมหนุ่มคู่สาวหมาคู่แมวแจวคู่พายตั้นคู่ยาวดำคู่ขาวบ่าวคู่นายตายคู่เป็นจนคู่มีดีคู่ชั่วหัวคู่หางหนาคู่บางสางคู่ผีชีคู่เถนที่ไรคู่อยู่เกกะคือพระเนนกินข้าวเย็นเตี๋ยวโตพองนอนพุงโตนอันนี้ออกอากาศหรือเปล่าโยมอันนี้คือเป็นคู่โยมนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นคู่กันนะเจ้าเคยแล้วบอกธรรมดาพ่อเกิดมาต้องเป็นคู่กันนะเราไปหนีกฎอันนี้ไม่ได้หรอกผู้ชายคู่กับผู้หญิงนะปาเข้าไปนั่นนะเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งพ่อตาก็เลยพาเจ้าเคยใหญ่กับเคยเล็กวันนี้ก็คือลงเรือนะการนี้ก็คือว่างพาเจ้าเขยใหญ่เขยเล็กเนี่ยลงเรือเขยใหญ่นั่งอยู่หัวเรือนะเขยเล็กก็นั่งอยู่ท้ายเรือเสร็จแล้วก็พายเรือไปพายไปเนี่ยพ่อตาก็ไปเห็นหน่อไม้เนี่ยมันแทงดินขึ้นมาก็เลยถามเจ้าเขยใหญ่เนี่ยเจ้าเขยใหญ่ทำไมหน่อไม้มันแทงดินขึ้นมาได้ฮะนะเจ้าเขยใหญ่ก็ตอบมันแทงดินมาได้ก็คือมันแหลมแล้วมันแข็งนี่กับพ่อโอ้โหแม่คำตอบเองนี่ดีจริงๆเลยมันแข็งแล้วมันแหลมแล้วมันถึงแทงดินขึ้นมาได้ก็เลยแหมไม่ถามเจ้าเขยเล็กบอกแล้วเองว่าไงฮะทำไมหน่อไม้มันแทงดินขึ้นมาได้ธรรมดาก็พ่อมันธรรมดาอย่างไรหรอฮะก็ดูเห็ดดิเห็ดมันแหลมแล้วมันแข็งแล้วแหลมแล้วแข็งที่ไหนเห็ดอ่ะมันยังแทงดินขึ้นมาได้เลยธรรมดาพ่อนะบอกไปอย่างนั้นคำตอบก็เข้าท่าดีแต่ก็ไม่สบอารมณ์พ่อตาเท่าไหร่คราวนี้ก็ไปพายเรือไปก็ไปเจอเป็ดลอยน้ำเป็ดมันลอยน้ำนะพ่อตาเลยถามเจ้าเขยใหญ่เป็นไงเนี่ยเป็ดมันทำไมถึงลอยน้ำได้ถ้าก็อะไรเจ้าเขยใหญ่ก็มันมีขนนี่พ่อมันถึงได้ลอยน้ำได้จริงของเองว่าให้เป็ดมีขนน่ะลอยน้ำได้ก็เลยไปถามเจ้าเขยเล็กเขยเล็กเป็นยังไงทำไมเป็ดมันถึงได้ลอยน้ำได้โอ้ธรรมดาก็พ่อมีขนไม่มีขนมันก็ลอยได้ดูอย่างลูกมะพร้าวเนี่ยมีขนที่ไหนเล่ายังลอยตุ๊บป่องอยู่นึ่งน้ำดูเลย พาไปนั่นเนี่ยเจ้าเขยเล็กจริงของมันนะเสร็จแล้วก็ปุบพายเรือไปก็ไปเจอไปตรงหัวเรือไปโดนห่านพอไปเจอห่านเข้าเนี่ยห่างมันเห็นหัวเรือจะโดนปุบก็ร้องเป๊ปป๊าบเลยบอกภาษาบอกเป๊ปป๊าบร้องขึ้นมานะพ่อตาก็เลยถามเจ้าเขยใหญ่ว่าทำไมเนี่ยห่านถึงได้ร้องดังจังเจ้าเขยใหญ่บอกคอมันยาวกับพ่อคอมันยาวมันถึงได้ร้องเสียงดังเออจริงของเองวะเจ้าห่านนี่คอมันยาวนะร้องเสียงดังก็เลยไปถามเจ้าเขยเล็กอีกแล้วเองว่าไงฮะเจ้าเขยเล็กโถพ่อจะคอยาวคอสั้นมันก็ร้องดังได้ดูยังกบอึ่งอ่างนี่เนี่ยฝนตกเนี่ยหลังฝนตกใหม่ๆเนี่ยร้องก็เสียงดังนั่นทุ่งอยู่นั่นนะฮะไม่เห็นคอมจะยาวเลยป้าผมธรรมดาครับพ่อธรรมดาเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาถึงบ้านจะขึ้นเรือนจะขึ้นบันไดระยมนะพอขึ้นบันไดคราวนี้ก็ไปเจอหญ้าที่มันอยู่ตรงใต้มันจะมีน้ำเนี่ยโยมปกติตามชนบทเนี่ยมันจะมีน้ำที่สำหรับใส่ไว้คนล้างเท้ามีน้ำอยู่ก็เลยพอจะขึ้นเนี่ยก็เห็นหญ้ามันขึ้นอยู่ตรงนั้นพ่อตาก็เลยถามเจ้าเขยใหญ่ว่าเออทำไมหญ้ามันขึ้นตรงนี้นะเจ้าเขยใหญ่บอกว่าก็มันถูกน้ำรดเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาครับพ่อมันก็เลยขึ้นรกอยู่ตรงนี้แหละนะเออจริงของเองเว้ยเสร็จแล้วถามเจ้าเขยเล็กแล้วเจ้าเขยเล็กว่าไงล่ะฮะธรรมดาครับพ่อมันจะอยู่ในที่ที่มันน้ำชุ่มหรือจะไปอยู่บนภูเขาเนี่ยเป็นที่ดอนเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะมีน้ำขังหรือน้ำชุ่มอะไรเนี่ยหญ้ามันก็ยังเยอะแยะแต่ถ้ามันจะโดนน้ำทุกวันมันไม่ขึ้นไงก็ไม่ขึ้นอ่ะดูอย่างหัวพ่อด้วยนะขึ้นที่ไหนล่ะฮะโดนน้ำมาแล้ว 2-3 เวลาไม่เห็นจะขึ้นเลยดูเลยดูมันตอบจนพ่อตามนี่โกรธแต่เรียกทำยังไงรดน้ำสองสามเวลาเลยผมก็ไม่ขึ้นสักเส้นนะเป็นอย่างไรบอกธรรมดาดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมดานะโยมนะก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยยังมีความสุขได้นะเขาเหยียบเท้าธรรมดานะเขาผิดพลาดว่ากันไปอย่างนั้นไปเขาเหยียบเท้าหน่อยก็โกรธแล้วอัตตาขึ้นละไม่ได้ละฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำไม่ธรรมดาอย่างประวัติของหลวงพ่อสนองเนี่ยนะท่านเกิดเมื่อวันที่เท่าไรนะ5เมษายน2487นะบวชเมื่อปี2507แล้วกันโยมนะท่านบวชเนี่ยแล้วท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์โยมประพฤติพรหมจรรย์อย่างสุดความสามารถเลยนะอาตมาฟังเทศจากท่านแล้วเนี่ยเมื่อก่อนฟังเป็นเทศอยู่นะโยมฟังแล้วยังรู้สึกประทับใจพอท่านบวชเป็นพระใหม่เนี่ยท่านก็ปฏิบัติธรรมเลยโยมไปนั่งอยู่ในป่าช้าชีวิตท่านจะอยู่ในป่าช้าปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างที่อาจารย์ท่านสอนที่สุหลวงพ่อสังวาลนะท่านก็ปฏิบัติธรรมในป่าช้านะโยมเสร็จแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมในป่าช้าเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าเป็นนิรามิตสุขนะเป็นคล้ายๆเป็นเทพนิรามิตสุขนั่งอยู่ละโยมนะก็มีคล้ายๆเสียงเดินกึกกักเข้ามาท่านก็เล่าเป็นหูตุบตับตุบตับนะโยมอาตมาคิดอยู่ในใจว่าอาตมาเนี่ยเปิดกฎไปละโยมเลยไม่อยู่ละนี่เป็นหลวงพ่อนะท่านก็ต่อสู้กับความกลัวนะพอเรามาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยไม่เจอพยะเพรวสูตรโยมในมูลปริยายวรรคมูลมัชฌิมนิกายมูลปนาคเล่มที่12แต่ท่านกล่าวว่าเวลาเกิดความกลัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าเกิดความกลัวในอิริยาบถใดเนี่ยให้อยู่ในอิริยาบถนั้นอย่าเปลี่ยนอิริยาบถเช่นถ้าเราเดินแล้วเกิดความกลัวก็เดินอยู่งั้นน่ะจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้าเรานั่งเกิดความกลัวก็ต้องนั่งอยู่งั้นจนกว่าความกลัวจะหายไปถ้าเราเดินเกิดความกลัวอยู่นั้นก็อยู่ตรงอริยบทเดินอย่าเปลี่ยนอริยบทจนกว่าความกลัวจะหายไปเห็นไหมเนี่ยท่านต่อสู้แล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมเข้มข้นมากเลยหลวงพ่อสนองตั้งแต่บวชเป็นพระใหม่นะจนปัจจุบันท่านก็ปฏิบัติธรรมและที่อาตมาทราบคือท่านไม่จับเงินไม่จับเงินที่เราเรียกว่าชาตะรูปรัชตะไม่จับเงินจับทองแล้วก็เนตัชิกะทุดงไม่นอนโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะคนที่ไม่นอนตลอดเนี่ยหลายๆวันหลายๆคืนเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยไม่ธรรมดานะโยมปฏิบัติธรมเนี่ยหลวงพ่อเรียกว่าไม่ธรรมดาโยม เพราะอะไรเพราะท่านเสียสละความสุขทางโลกนะตั้งแต่ชีวิตวัยหนุ่มเลยจนปัจจุบันเนี่ย68ปีละสังขารในขณะที่ท่านเป็นพระเนี่ยถือท่านว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะญาติโยมก็เช่นเดียวกันเนี่ยเรามารักษาศีลประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยนะนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆเนี่ยจะเดินสมถะกรรมฐานปัตตนากรรมฐานเรียกว่าไม่ธรรมดาอยู่การทำเงี้ยเรียกว่าไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าสละสุขส่วนน้อยแล้วก็มุ่งหวังสุขอันไพบูลย์นะมีบาลีที่ปรากฏในกุฏิกานิกายอัตถกถาธรรมบทภาษาไทยเล่มที่7ข้อหน้า149ในเรื่องบุรพกรรมของพระองค์ในวรรคที่21ปกิณกวรรคพระเจ้าตรัสว่ามัตตาทุกขปริจาคาปัตเตเจวิปุลังทุกขังจะเชมัตตาทุกขังทีโรสัมปัตตังวิปุลังทุกขังเมื่อถ้าเห็นสุขอันไพบูลย์ถ้าบุคคลเห็นสุขอันไพบูลย์เพราะสลักสุขส่วนเฉพาะสลักสุขพอประมาณนะผู้มีปัญญาคือทีโรเนี่ยผู้มีปัญญาก็ควรที่จะผู้มีปัญญาเมื่อเห็นสุขอันไพบูลย์ก็ควรที่จะสละสุขพอประมาณนั้นเสียพอจะได้พบสุขอันไพบูลย์ก็คือพระนิพพานฉะนั้นในหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ติดญาณุสิทธิ์เพราะท่านสละสุขส่วนน้อยสุขที่เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้ง5ท่านสละแต่ท่านก็มาบำเพ็ญสมณธรรมตั้งแต่เป็นหนุ่มๆเลยนะจนอายุของท่านเนี่ย68ละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาคม2515อาตมาได้ฟังข่าวก็รู้สึกตกใจเพราะว่าตั้งแต่จากงานศพโยมแม่ไปวันที่23โยมแม่เผา23พอที่24เนี่ยได้ทราบข่าวหลวงพ่อสนองละสังขารก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระที่เป็นปูชนียบุคคลนะไม่ใช่เพราะแค่วันวัดสังฆทานถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศโยมเป็นแบบอย่างที่ดีให้ติดญาณุสิทธิ์ให้แก่เราท่านทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยการแสดงพระธรรมเทศนาเนี่ยนะอาตมาก็คิดว่าได้ใช้เวลามาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้แห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ตลอดจนกุศลคุณงามความดีที่ทางคณะเจ้าภาพโดยมีคุณวีรศักดิ์คงทิพย์โชเฟอร์เล็กและครอบครัวคุณสมบูรณ์สารมนคุณทองจันทร์มหายศคุณนิชารีศรีโศกและลูกหลานห้างรวมทวีผลการพิมพ์คุณทวีคุณธิดาภูณยาและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีนำโดยหลวงพ่อไพรินทร์ศิริวัฒโนและภิกษุธรรมเนนแม่ชีบาตกบาติกาและญาติโยมวัดสังฆทานทุกท่านและตลอดถึงผู้ที่มีส่วนในงานนี้ทุกท่านก็ขอให้บุญกุศลนั้นขอให้รวมกับเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวัตปัจจัยขอให้ท่านทั้งหลายอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้แก่หลวงพ่อสนองกตบุญโยแม้ท่านจะอยู่ณสถานที่แห่งใดภพภูมิแห่งใดก็ตามถ้าจะทราบยามวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วก็ขอให้มาร้อมรับเอาส่วนบุญส่วนกุศลของทางของคณะติญานุสิทธิ์ที่ได้อุทิศให้แล้วนี้และขอให้บุญกุศลนั้นจงสะท้อนย้อนกลับให้ทางคณะเจ้าภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานนี้ทุกท่านจงเป็นผู้ที่มีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตใจที่ดีเจริญไปด้วยลาภยศสรรเสริญสุขมีความสุขในชีวิตครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้าในการทำกิจการงานหน้าที่ต่างๆและมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปในพระธรรมเทศนากันนี้ในพระธรรมเทศนากันนี้ในติลัคนาธิกถาที่อาตมาแสดงมาก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมของพระมหาเดชธนบูรณ์ทิตะจิตโตวัดเวตวันธรรมาวาสหรือวัดเชียงหวายนะคะจากบางซื่อกรุงเทพมหานครค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ตกหนักประมาณละ3วันประมาณ3วัน3คืน
1: รู้สึกน้ำจะพังจะหน้าดินเป็นน้ำข้นน้ำขุ่นแล้วมันหนักเอาหนักๆนะครับน้ำรู้สึกมันจะมาวน
0: เม็ดเมืองนี่ถ้าเป็นรถ10ล้อนี่หลังคารถ10ล้อจะมองไม่เห็น
1: ทลายปาล์มต้นปาล์มที่เราอยู่นี่ผมเหลือแต่ยอดอะตรงนี้ก็เป็นทะเลเลย
0: ข้างล่างนี่ไม่ต้องอยู่เลยอยู่ตรงกลางหมดขั้นชั้น2
1: บ้านไม่มีจะอยู่ห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีกว่าเขาจะเข้ามาช่วยเราได้ทั้งหลายวันเพราะทางราชการก็ทำถึงรถถนนทุกสายไฟฟ้าทุกสายไม่มีรถวิ่งเลยก็ไม่เคยเจอในชีวิตอันนี้ถ้ามีอีกก็ไม่เอาแล้วกู
2: หลังจากพายุซีต้าสงบลงไม่มีใครคาดคิดว่าพายุลูกใหม่กำลังก่อตัวและจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าภาพความเสียหายคงไม่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยเผชิญทว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับชาวชุมพรสามารถรับมือกับพายุลูกใหม่นั้นได้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนหรือว่านี่คือปาฏิหาริย์

0: ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติสำหรับชาวชุมพรที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้โดยเฉพาะในฤดูฝนที่อาจมีพายุเข้าหลายระลอกแต่ทุกวันนี้ผู้คนที่นี่กลับไม่ได้หวาดผวาดังเช่นหลายสิบปีก่อนเพราะพวกเขามั่นใจว่าสามารถรับมือกับสายน้ำได้มากขึ้นครับปัญหาอุทกภัยเป็นปัญหาใหญ่ของเมืองชุมพรที่ทุกปีหน่วยงานต่างๆต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นคือโครงการชลประทานชุมพรหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดสรรน้ำโดยตรงครับ
1: ปัญหาอุทกภัยของเมืองเนี่ยครับว่าปัญหามันมากมายขนาดไหนเมื่อก่อนนี้ครับ
2: โอ้ผมอยู่ที่นี่เกือบ10ปีนะครับ
1: ครับ
2: น้ำท่วมทุกปีชุมพรแปลกมากนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรียกว่าร่องมรสุมพาดผ่านมันอยู่ระหว่างชุมพรกับระนอง
1: ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรขึ้นนี่นะครับช่วงฤดูฝนตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกานี่นะครับคลองท่าตะเภาเนี่ยมันจะรับน้ำไม่ได้ละมันจะล้นฝั่งนะครับพอน้ำมาจากทางท่าแซรับล่อเนี่ยก็จะพุ่งผ่านตัวเมืองแล้วก็ความเสียหายนะครับปีนึงประมาณ2หรือ3ครั้งโรงพยาบาลเนี่ยจำได้เลยว่าต้องอพยพคนป่วยนะครับ
1: มาถึงในตัวเมืองเลยนะ
2: ใช่ใช่โรงพยาบาลเมืองชุมพรนี่นะครับต้องหนีขึ้นชั้นบนนะครับคนไข้ก็ลำบากแล้วก็เครื่องมือเช่นเครื่องเอ็กซเรย
1: ์
2: เสียหายรถยนต์นะครับผมถ่ายภาพไว้เลยทำไมนั้นท่วมเกือบ2เมตรนะฮะ
1: แล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้น้ำท่วมคือฝนตกนิดเดียวก็ท่วมแล้วไม่ต้องถึงมรสุมนะฮะสาเหตุเพราะอะไรครับ
2: ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางข้างบนเนี่ยมันเป็นแหล่งของใกล้ๆภูเขาด้วยนะครับพอฝนมันตกหนักน้ำป่าเนี่ยฮะปริมาณเนี่ยมันอาจจะต้นไม้เราอาจจะน้อยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็จะไหลชะดินชะอะไรต่างๆมาค่อนข้างเร็ว
1: คือมาเร็ว
2: มาเร็วด้วยแล้วก็แต่พอมาถึงในเมืองมันเจอบ้านเรือนปลูกไว้บ้างสิ่งกีดขวางอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยยกระดับน้ำก็สูงขึ้นท่วมทุกปีครับง่ายๆอย่างนั้น
1: แล้วทางลงน้ำมันเยอะขนาดไหนครับ
2: โอ้ยมีช่องเดียวนี่แหละครับพูดตรงๆนะช่องอื่นเป็นสาขาเล็กๆคือต้องผ่านท่าตะเภาเป็นหลักอยู่แล้วครับถ้าเกิดมันล้นก็ต้องเข้า

0: บ้านคนนะครับพูดง่ายอย่างนั้นนะครับ
1: เส้นทางระบายน้ำที่จำกัดทำให้กรมชลประทานตั้งรับด้วยการขุดของเพิ่มเพื่อช่วยแบ่งน้ำจากคลองท่าตะเภาคลองสำคัญสายหนึ่งที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานในขณะนั้นคือคลองหัววังพนันตักซึ่งจะลัดออกสู่ทะเลด้วยระยะทาง8กิโลเมตรโดยยังเหลือระยะทางที่ขุดค้างอยู่อีก 1,460 เมตรตามกำหนดเดิมจะใช้เวลาขุดประมาณ1ปีทว่าหลังจากพายุซีต้าถล่มเมืองชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้กรมชลประทานเร่งขุดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนครับ
0: ต้องขุดเสร็จภายใน1เดือนเนี่ยนะครับตอนนั้นพระองค์ท่านได้เหตุผลไหมครับผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ไหมครับว่า1เดือนเพราะอะไร
2: ก็ตอนที่ท่านรองผู้ว่าท่านผู้ว่ามาบอกเนี่ยผมยังบอกอุ้ยมันไม่จำเป็นเพราะเราคิดโดยธรรมชาติว่าถ้าฝนมันตกหนักมันน่าจะผ่านไปแล้ว
0: ครับ
2: รอบหนึ่งชุดหนึ่งแล้ว
0: เพราะคือพายุมันลงมาแล้วน้ำท่วมมาแล้ว
2: จะหมดแล้วก็นึกว่าพระองค์ท่านคือเร่งเราตามปกติเราบอกว่า1เดือนทำไม่ได้แน่เพราะว่าตามหลักต้องทำ1ปีนี่พระองค์ท่านก็คงรับสั่งกลับมาว่าถ้าอย่างนั้นถ้า1เดือนขาดอะไรบ้างเราก็บอกว่าที่สำคัญคือเงินมันยังไม่มาพระองค์ท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาเงินของฉันไป18ล้าน
0: ครับ
2: นะเป็นเงินสดเลยนะโอนเข้าบัญชีเลยให้เอาไปซื้อน้ำมันค่าคนขับแบคโฮค่าอาหารตามระบบราชการนี่นะ
0: เพื่อให้เสร็จภายใน1เดือน
2: ให้เสร็จภายใน1เดือนให้ได้
1: ในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัดถึงเหตุผลของพระองค์ท่านแต่ทุกฝ่ายต่างก็ทำตามหน้าที่อย่างแข็งขันในท่ามกลางอุปสรรคต่างๆโดยเฉพาะการทำงานในช่วงฤดูฝนที่สภาพดินกลายเป็นเลนแม้จะเร่งขุดตั้งแต่เช้าจรดค่ำโดยไม่มีวันหยุดแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ทันการดีครับ
2: คือเราทำงานเช้าจนถึงเย็นใช่ไหมครับแล้วเราทำแค่ประมาณกะหรือสองกะแล้วผมก็กลับไปทานข้าวที่บ้านตอนเย็นก็เอ๊ะมีเบอร์ลงท้ายด้วย999ก็ปรากฏว่าทางวังโดยคุณจิตรธรโทรมาบอกว่าพระองค์ท่านรับสั่งให้คุณจิตรนี่เข้าเฝ้าโดยด่วน
0: ครับ
2: ตอนนั้นน่าจะประมาณสัก 3-4 ทุ่มละนะครับบอกว่าให้บอกชลประทานว่าให้ขุดให้เสร็จภายในคืนนั้นเลยนะครับที่มันยังค้างอยู่กิโลกว่านี้นะฮะ
0: คือคืนนั้นเลยเหรอ
2: เพราะว่าเราขุดแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่ทะลุ
0: ครับ
2: นะผมก็เลยบอกเอ๊ะถ้ารอหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนมันหลับหมดแล้วเลยนะครับก็เขาบอกไม่ได้คงท่านรับสั่งว่าต้องคืนนั้นเลย
0: คือเหมือนให้ทำเดี๋ยวนี้
2: ครับ
0: ทำเสร็จเร็วที่สุด
2: ใช่ก็สู้ก็ทั้งเจ้านายทั้งผมก็ยืนจนหลับนกตรงนั้นเลยล้มลงไปเพราะว่ารถแบคโฮนี่เขายังมีเป็นชุดเป็นกะใช่ไหมฮะแต่เราคุมงานเรามีกะเดียวคือตัวเราร่างกายก็สู้ไม่ไหวแต่ก็ทำจนถึงสว่าง
1: เพียง2วันหลังจะขุดคลองสายนี้เสร็จเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกครั้งครับ
3: วันที่4พฤศจิกายนเกิดมีพายุอลินดาเข้ามาถล่มชุมพรอีกพวกเราก็งงเอ๊ะเชื่ออยู่ว่าท่านทรงทราบได้ไงอ่ะคลองว่าพนันตักช่วยไว้ไม่ท่วมเลยเพราะนั้นระบายน้ำได้หมดก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์มากในพระอัจฉริยภาพด้านอุตุนิยมวิทยาไม่น่าเป็นไปได้เลยที่ว่าท่านจะทรงทราบล่วงหน้าว่าภายใน 30-40 วันเนี่ยจะมีพายุอีกลูกเข้าชุมพร
1: และนี่คือเหตุผลที่พระองค์ท่านรับสั่งให้เร่งขุดคลองนั่นเองครับเพราะทรงคาดการว่าคลองสายนี้จะช่วยให้ประชาชนของพระองค์ตั้งรับกับภัยธรรมชาติได้แนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยนอกจากหาทางลัดในการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลดังเช่นการขุดคลองหัววังพนังตักแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการเพิ่มพื้นที่รับน้ำหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันในชื่อของโครงการแก้มลิงนั่นเองครับ
4: แก้มลิงนี่พระราชทานพระราชดำริคราวแรกก็คือปีพ.ศ. 2538นะครับที่พวกเรารู้กันว่านำน้ำอุทกภัยจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจุอยู่ในคลองที่สำคัญที่ทำถวายพระองค์ท่านก็คืออยู่ทางด้านตะวันตกคลองมหาชัยคลองสนามชัยอันนี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยพัฒนาเป็นแก้มลิง
1: หลักการของแก้มลิงจำลองมาจากลักษณะเวลาที่ลิงกินอาหารคือรีบกินแล้วกักตุนไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนจะค่อยๆกลืนเช่นเดียวกับสายน้ำ ที่ไหลเข้าไปพักในบึงน้ำขนาดใหญ่ก่อนที่จะค่อยๆระบายออกสู่ทะเลนั่นเองครับแก้มลิงแห่งแรกตามแนวพระราชดำริคือโครงการสระเก็บน้ำพระราม9สำหรับกักเก็บน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เข้ามาทางคลองหลังสิทธิ์เพื่อใช้เจือจางน้ำเสียในกรุงเทพและช่วยการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแก้มลิงบางแห่งเช่นสระน้ำรอบพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พระราชทานพระราชดำริให้สร้างสระน้ำเป็นพื้นที่กว่า150ไร่เพื่อรองรับน้ำท่วมในอนาคตซึ่งก็เป็นจริงดังคาดเช่นเดียวกับแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพรด้วยครับ
4: แล้วก็พระองค์ท่านทอดพระเนตรว่าบริเวณข้างๆคลองหัววังพนังตักมีหนองอยู่หนองหนึ่งชื่อหนองใหญ่พื้นที่ประมาณ800ไร่ติดกันเลยนะครับหนองใหญ่นี่โดยธรรมชาติแล้วเขาจะรับน้ำมาจากทางตอนบนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำของเขาโดยตรงด้วยแล้วก็น้ำจากเชื่อมสามารถเชื่อมกับคลองท่าตะเภาได้ด้วยพระองค์ท่านก็รับสั่งให้พัฒนาหนองใหญ่นี่เป็นแก้มลิงขุดคลองพัฒนาส่วนหนึ่งในหนองใหญ่เนี่ยเสร็จแล้วก็มีทางเชื่อมลงกับคลองหัววังพนังตัก
1: พร้อมทั้งสร้างประตูระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยทำงานเชื่อมโยงกับคลองหัววังพนังตัก
0: คำว่าแก้มลิงที่พี่พูดถึงเนี่ยนะครับต้องเป็นบริหารจัดการให้มันเป็นระบบยังไงครับ
2: คำว่าแก้มลิงคือไม่ใช่เป็นหนองน้ำธรรมดาเล็กๆแล้วก็ขุดลอกให้มันลึก5เมตร10เมตรไม่ใช่ที่จะต้องมีประตูน้ำก็เพราะว่ามันต้องมีระบบการบริหารจัดการโดยคือเก็บน้ำไว้ก่อนแล้วคราวนี้พอถ้าน้ำมันมามากนะครับก็ทยอยเปิดโดยที่น้ำในคลองลดลงมาแล้วก็เปิดประตูน้ำราชอนุเคราะห
0: ์ครับ
2: เนี่ยให้ไหลลงสู่คลองแล้วก็สู่ออกทะเลนะครับหลักการคืออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่เรารู้ล่วงหน้าเช่นชุมพรเนี่ยเขาจะรู้แล้วถ้าเกิดฝนเกิน125มิลหรือ130มิลขึ้นอย่างเนี้ยมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมทางชลประทานเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูน้ำรอไว้เลยเพื่อให้น้ำเนี่ย
0: คือเหมือนพร่องน้ำ
2: ไ
0: ปก่อน
2: พร่องน้ำออกไปก่อนนะครับจาก200ไร่เนี่ยนะครับให้มันเหลือสักประมาณครึ่งนึงหรือต่ำกว่าครึ่งนึง
0: ครับ
2: เพื่อรอรับน้ำชุดใหม่ที่จะเข้ามา
1: การทำงานร่วมกันระหว่างลำคลองสาขาต่างๆและแก้มลิงเท่ากับเป็นการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างเป็นระบบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือคนชุมพรไม่ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมอีกเลยครับที่สำคัญนี่ยังเป็นต้นแบบการจัดสรรน้ำในอีกหลายแห่ง
0: พอครับปัจจุบันนี้โครงการของกรมชลประทานที่ทำต่อเนื่องจากหัววังพนังตักเนี่ยมีอะไรเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมครับ
5: คือตอนนี้นะฮะอยู่ในช่วงที่เราศึกษา
0: ครับ
5: หมายถึงว่าเราศึกษาเพื่อจะนำแนวพระดำรินี่แหละไปใช้งานก็จะมีคลองชุมพรนะ
0: ครับ
5: ลุ่มน้ำคลองชุมพรอยู่ลุ่มน้ำหนึ่งคลองสวีคลองตะโกคลองหลังสวนคลองละเม
0: ครับ
5: ในตอนล่างของลุ่มน้ำท่าตะเผาเนี่ยลุ่มน้ำของชุมพรเนี่ยม
0: ัน
5: เป็นลุ่มน้ำย่อยซึ่งเป็นสายสั้น
0: ๆครับ
5: ลุ่มน้ำย่อยมันก็จะไม่ต่อเนื่องกัน
0: ครับ
5: มัน
0: เราจะลัดไปเรื่อยๆเหมือนที่เราขุดอย่างเงี้ย
5: ใช่ฮะใช่แต่หมายถึงว่าทุกลุ่มน้ำนี่ก็มีปัญหาเรื่องอุทกภัย
0: ครับ
5: เราก็จะเอาแนวทางพระดำริไปใช้กับลุ่มน้ำอื่นๆของจังหวัดชุมพรกัน
0: แล้วปัจจุบันนี้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตัวเมืองชุมพรเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนครับเป็นยังไงบ้างครับ
5: ถ้าพูดถึงตัวเมืองชุมพรตอนนี้น้ำไม่ท่วม
0: ไม่ท่วมแล้ว
5: น้ำไม่ท่วมครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยคือปริมาณฝนเนี่ยมันไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะ
0: ครับ
5: มันก็จะมีช่วงเป็นช่วงๆก็คืออาจจะลักษณะว่าฝนมันตกแรงความเข้มของฝนมากอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเขตเทศบาลหรืออะไรเงี้ยอาจจะช่วงฝนตกนั่นนะก็อาจจะมีน้ำอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ก็คือระบบระบายน้ำของเทศบาลนี่เขาก็โอเคระบายน้ำได้ทันก
0: ็
5: ปัญหาน้ำท่วมก็ไม่มีไม่มากนะ
0: ครับ
5: พูดถึงผลกระทบก็น้อย
0: น้อยแล้ว
5: ครับ
1: แก้มลิงหนองใหญ่ไม่เพียงช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้คนในเมืองเท่านั้นนะครับ แต่ยังทำให้ชาวสวน

0: าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
1: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
2: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
3: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
4: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจึงได้รับการพัฒนา

เสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปิชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

จะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6

นก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกไม่มีสิ้นสุดทุกร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกสู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละ
ไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัว
อริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ไม่รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะปลดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะคนเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใ
เราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินมันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยมันแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆทุกจริตกับการยืนบางคนทุกจริตกับการเดินบางคนทุกจริตกับการนั่งบางคนทุกจริตกับการนอนบางคนทุกจริตกับการกินบางคนทุกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือ

ัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เลยนายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้ากับไปเดินนั่งคิดโน้นคิดนี่ทำไมนั่งอ่ะท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งเพราะนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่เท่านั้นเองพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืน
พิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองทำในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา 108,000 ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้น
แล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จ

ไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืน

หายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายตอนนี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตนอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียวสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

พึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้าง

เป็นที่รักความต้องประสบกับบุคคลหรือสิ่งของอันไม่เป็นที่พอใจปรารถนาอะไรไม่ได้ดังใจทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่บุคคล

ยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์

รนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวะตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่าวิภวะตัณหา

การสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์แปดท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้นส่วนความเพียรพยายามเพื่อเผาบาปอกุศลท่านทั้งหลายต้องทำเองทางมีอยู่เราชี้แล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: ไปพักอยู่บ้านเลยวังใสเป็นบ้านคนไม่กี่หลังคาเรือนอยู่ติดริมน้ำเลยพากันไปพักอยู่ศาลานอกหมู่บ้านเขาปลูกเอาไว้สำหรับให้ผู้คนจะไปมาจะได้พักอาศัยได้ในยามค่ำคืนก็พากันกางกรดนอนพักตื่นเช้าสว่างแล้วก็เข้าบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาใส่บาตรให้มีแต่ข้าวสุกปั้นกับกล้วยคนละลูกแต่ขากลับก็มีโยมตามเอาอาหารออกไปส่งสามคนเท่ากับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กอายุประมาณ8ปีของจังหันของเด็กน้อยคนนี้ได้ข้าวติ๊บหนึ่งแกงเห็ดปลวกน้อยถ้วยหนึ่งและสับปะรดสุกปอกเปลือกครึ่งลูกสับเป็นฝานทางขวางได้สี่ฝานพอดีเราก็สังเกตดูกิริยาท่าทางมือเท้าผิวพรรณของเด็กน้อยคนนั้นอย่างละเอียดการเตรียมอาหารจัดอาหารเราดูแล้วเด็กน้อยคนนั้นเป็นกว่าคนใหญ่คล่องแคล่วกุรีกุจอเรียบร้อยกว่าคนใหญ่สะอาดสะอ้านระเบียบเรียบร้อยเมื่อจัดเสร็จแล้วก็ยกเข้ามาประเคนให้พระศิลป์แล้วก็จัดแบ่งกันฉันประเคนเสร็จแล้วก็กราบไหว้คนผู้ใหญ่จึงกราบตามคนใหญ่เท่าสามคนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเกรงกลัวพระและไม่รู้จักธรรมเนียมการปฏิบัติต่อพระสงฆ์พระธุดงคกรรมฐานธรรมยุทธตลอดจนการเว้าการจาก็ฉะฉานถูกต้องเด็กน้อยผู้หญิงนั้นว่าขออภัยด้วยบ้านนี้เป็นบ้านดงบ้านป่าไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระสงฆ์ทำอะไรก็ไม่เป็นไม่ถูกเด็กน้อยพูดแต่ไม่ได้พูดขึ้นเฉยๆมือก็พนมอยู่ระวางอกพอดีจากนั้นก็ถามหมู่ท่านจะไปไหนครูบาอาจารย์เราบอกว่าจะไปบ้านหินกลิ้งเด็กน้อยก็บอกว่าให้ไปทางนี้อย่าตัดขึ้นเขาให้เลาะชายเขาไปเรื่อยๆไปจนสุดทุ่งนาแล้วก็ตัดขึ้นเขาอีกนิดเดียวก็จะเห็นทุ่งนาอยู่อีกฝ้าเขาตรงฝ้าเขาด้านนั้นให้ลงไปตามทางคนเที่ยวไปมาลงต่ำไปอีกนิดหน่อยมีป่าหมากเม่าอยู่ตรงนั้นมีบ่อน้ำไม่ต้องเตรียมน้ำจากนี่ไปก็ได้ไปกรองฉันตรงบ่อน้ำแล้วจึงเอาใส่กระติกน้ำไปด้วยแล้วเดินเลาะไปตามทุ่งนาไปเรื่อยๆก็จะถึงละบ้านหินกลิ้งถ้าไม่หลงทางก็ประมาณ4โมงกว่าๆก็ถึงแล้วลาโยมคนเฒ่าลาเด็กน้อยนั้นก็เดินไปตามทางที่เด็กน้อยผู้หญิงนั้นบอกก็ไปถึง4โมงกว่าจริงๆตามคำของเด็กน้อยตกเวลาเย็นเราก็พูดกับหมู่เพื่อนว่าผมรู้สึกแปลกใจกับเด็กน้อยคนเมื่อเช้านี้ไม่หายทำไมจึงต่างกับเด็กน้อยทั่วไปพระสิงห์ก็ว่าเหมือนกันพระพรหมก็ว่าเหมือนกันแต่มาคิดดูอีกทีมีอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้หมู่พระด้วยกันไม่ถามถึงอายุไม่ถามชื่อไม่สังเกตดูข้าวได้แต่ฟังอย่างเดียวเราก็ได้แต่ดูผิวพรรณก็สะอาดใสเกลี้ยงใสมือเท้าก็งามผมเผ่าก็ไม่ยุ่งยองเหยียดตรงไม่สั้นไม่ยาวเป็นเงางามหน้าตาก็พอดีสมกับวัยเด็กน้อยมาตอนนี้ก็ลงความเห็นได้ว่าน่าจะเป็นพระโสดาบันลงมาเกิดใช้ชาตินับเอาชาติวันนี้ถ้าเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็เป็นเทวดาไปพักอยู่สำนักสงฆ์บ้านหินกลิ้งอยู่ได้7วันก็เดินทางต่อไปอีกแต่วัดบ้านหินกลิ้งวัดนี้เป็นสำนักเก่าของเพิ่นครูอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลเพิ่นเคยมาอยู่แล้วแนะให้โยมเข้าสร้างได้กุฏิไม้พออาศัยอยู่ได้ห้องฐานหรือห้องส้วมมี3ห้องศาลาหลังหนึ่ง ตอนที่ไปพักอยู่นั้นมีแต่สามเณรใหญ่อายุ19ปีสามเณรเห็นพระมาอยู่ด้วยก็ดีอกดีใจกุลีกุจอต้อนรับขอนิมนต์ให้พระอยู่ด้วยสามเณรเป็นคนบ้านหินกลิ้งนั่นแหละพระที่อยู่มาก่อนก็ลาสิกขาออกไปมีเย่ามีเรือนสามเณรยังไม่อยากจะลาสิกขาก็ทนอยู่ได้สบายเราก็ถามเนนอยู่คนเดียวหรือพออยู่ได้อยู่หรือได้อยู่ครับครูบาอาจารย์ลาสิกขาไปหมดแล้วครับผมยังไม่อยากลาสิกขาครับอะไรทำให้เนนพอใจอยู่ผมไม่อยากให้วัดร้างครับเราก็คุยไปอีกหลายเรื่องจึงรู้ได้ในความตั้งใจอัธยาศัยของสามเณรว่าตั้งใจในอัธยาศัยใหญ่ต่อภูมิของพุทธภูมิเราก็อนุโมทนาสาธุการกับสามเณรปีหน้าผมก็จะได้บวชเป็นพระแล้วครับยังหวังอยู่ว่าจะมีครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ฉลาดมาอยู่ด้วยมาให้คำอบรมชี้แนะพักอยู่บ้านหินกลิ้ง7วันญาติโยมผู้คนก็ทำบุญกันดีมากยิ่งเราบอกเล่าให้เขาฟังว่าเคยบวชเป็นเนนอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมเพิ่นอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลมาก่อนชาวบ้านเขายิ่งอยากให้เราอยู่คำวัดให้เขาเราก็บอกเขาไปว่าขอไปที่อื่นก่อนอาจจะได้กลับมาอีกก็ได้วันจะไปก็ได้เอาผ้าอาบน้ำฝนถวายให้เนนผืนหนึ่งไม่มีอะไรจะให้แล้วเนนเอาผ้าอาบน้ำฝนนี่เถอะเนนรับเอาแล้วก็ร้องไห้เราก็ว่าไม่ต้องร้องไห้ดอกเนนเอ๋ยก็ครูบาสิงห์เพิ่นก็พักอยู่ด้วยกับเจ้าอยู่แล้วขอให้ตั้งใจของตนให้ดีปณิธานของตนตั้งไว้ให้ได้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกที่เขารอคอยอยู่เนนสะพายบาตรออกไปส่งได้ไกลเกือบ2กิโลขึ้นเอาหมากขามป้อมลงฤดูต้นหนึ่งลงมาถวายเราก็เอาผ้าเช็ดมือห่อเอาแล้วเนนก็กลับคืนกลับวัดที่นี้เหลือแต่เรากับท่านพรหมภูแล่นช้างเดินทุดงไปด้วยกันไปพักอยู่ภูหลวงออกจากภูหลวงก็เข้าดงเข้าป่าถามทางกับโยมจะไปด่านซ้ายโยมเขาก็บอกทางให้ต่อมาภายหลังอีกหลายปีเมื่ออยู่สันกำแพงมีพระขึ้นไปแต่เมืองเลยเขาไปเล่าให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งชื่อสิงห์เป็นคนสารคามอยู่วัดของท่านครูอาจารย์มหาปิ่นป่วยเป็นไข้ป่าได้7วันแล้วก็ตายก่อนตายบอกเนนไว้ว่าถ้าหากมีพระเนนรูปใดผ่านมาถ้าจะขึ้นเมืองเหนือให้ฝากคำขอโทษท่านจามด้วยอันนี้เขาเล่าให้ฟังแล้วก็ถามเราว่าให้โทษอะไรกันไว้เราก็บอกปัดไปว่าไม่มีอะไรมากหรอกอยู่ด้วยกันก็ธรรมดาจะป่วยเป็นไข้มาลาเรียจริงหรือว่าผิดกับคำที่เขาประมาทถ้ำผาบิ่งก็อาจเป็นไปเราก็ไม่ใส่ใจเขาหรอก

ช่วงที่อยู่สำนักสงฆ์ของเพิ่นครูอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพะโลนั่นแหละคืนที่แรกที่ไปถึงดึกเกือบเที่ยงคืนเราก็เดินจงกรมแต่หัวค่ำขึ้นกุฏิไหว้พระสวดมนต์จบพอดีเห็นเปรตหัวโล้นหัวมันใหญ่เท่ากับอุน้ำขนาดคนหนึ่งโอบรอบอยู่สักพักหนึ่งหัวมันก็แตกระเบิดแล้วก็กลับคืนเป็นหัวโล้นอย่างเก่าแล้วก็แตกอีกเป็นอยู่อย่างนั้นตื่นเช้าขณะกลับมาจากบิณฑบาตเราก็ถามเนรว่าเคยมีคนลักษณะนี้เคยได้บวชอยู่วัดนี้ไหมเนรก็บอกว่ามีครับเป็นลุงของผมอ้ายของแม่ครูอาจารย์เห็นหรือครับ

ผมไม่เคยเห็นกับตาแต่ฝันเห็นเสมอเห็นอย่างใดในฝันเปลือยกายหัวใหญ่เท่าอุน้ำมาขอให้ผมช่วยเหลืออันนี้ผมก็ไม่ทันหรอกในยุคสมัยที่ครูอาจารย์มหาปิ่นมาสร้างวัดนี้หลวงลุงของผมก็ไม่ทันได้บวชทันแต่อาจารย์ที่ลาสิกขาออกไปเพิ่นเล่าให้ฟังว่าลุงของผมนี้เป็นหัวหน้าผู้คนในการเบียดเบียนต่อต้านไม่ให้ครูอาจารย์มหาปิ่นมาสร้างวัดหรือเอาธรรมยุทธ์มาอยู่ในบ้านนี้พอชาวบ้านคนอื่นเขาเห็นพร้อมด้วยกับเพิ่นครูอาจารย์มหาปิ่นหลวงลุงผมก็ยังไม่ยอมเบียดเบียนหลายอย่างทุบทำลายอุแองโองน้ำและอีกหลายอย่างที่ทำการเบียดเบียนจนวันหนึ่งเพิ่นครูอาจารย์มหาปิ่น

ูอาจารย์มหาปิ่นหลวงลุงผมก็ยังไม่ยอมเบียดเบียนหลายอย่างทุบทำลายอุแองโอ่งน้ำและอีกหลายอย่างที่ทำการเบียดเบียนจนวันหนึ่งเพื่อนครูอาจารย์มหาปิ่นจับแขนดึงเข้าวัดและมาสอนเทศให้ฟังจึงยอมลงใจให้แล้วระลึกได้ในโทษของเจ้าของจึงได้ขอบวชอยู่ด้วยบวชได้12ปีก็มรณะผมก็บวชกับหลวงลุงคนนี้วันที่หลวงลุงมรณะโยมแม่ของผมก็ให้ผมบวชหน้าไฟลุงผมตายมานี่ก็ได้9ปีแล้วยังเสวยวิบากกรรมอยู่เหรอครับเนนถามเราก็ว่าจะชั่วอย่างใดกรรมยังไม่พ้นได้ง่ายๆหรอกเนนเอ้ยเราให้ได้แต่เมตตาแผ่เมตตาให้ปันบุญให้ก็ยังรับไม่ได้จนกว่าบุญบวชของคนเฒ่าจะมาหาวันใดก็คงจะพ้นวิบากกรรมได้คนเบียดเบียนวัดขัดขวางพระเนนหรือทำร้ายพระศาสนาเอารัดเอาเปรียบพระเนนโกงกินเงินวัดข้าวของของวัดหรือทำอะไรตามใจชอบของตนไม่ดูพระเนนย่อมได้รับผลทั้งนั้นกว่าที่จะพ้นวิบากกรรมนั้นมาโอ้ยนานแสนนานเพราะว่าวัดเป็นของศาสนาส่วนรวมญาติโยมเขาเอาข้าวของมาให้มาปันทำบุญให้ทานเขาก็ให้กับประธานของสงฆ์เป็นผู้รับผู้เป็นโยมเพิ่นให้ใช้ให้เอาอันใดแล้วจึงเอาไปใช้ได้หากอยากได้ก็ต้องขอพระเนนอนุญาตก็แล้วจึงเอาไม่ให้ก็ไม่เอาจะไปด่านซ้ายไหว้พระธาตุสีสองรักแล้วจึงจะลงไปลมเก่าลมสักตอนที่จะเดินทางข้ามดงนี่แหละมันลำบากเพราะเหตุการณ์เสือกัดกินพระธุดงค์เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆโยมเขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์บ่ย่านเสือคาบเอาไปกินบ่ข้าน้อยเป็นอย่างใดระโยมเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีพระธุดงค์สององค์จะข้ามดงหนานี้มาจากทางด่านซ้ายมาจากบ้านวังยาวมาถึงกลางดงมาถูกอากาศเย็นอากาศชื้นในดงไข้ป่าที่เป็นอยู่ก็กำเริบหนักหมดแรงอยู่กลางดงจะเดินทางต่อก็ต่อไปไม่ได้ไม่มีแรงเดินจึงเสาะหาที่พอจะนอนพักกลางกรดได้ก็ให้หมู่กลางกรดให้เพื่อจะได้พักอยู่ก่อนบอกเพื่อนว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกขอให้หมู่เพื่อนเดินทางออกให้พ้นดงหนาดงเสือป่าช้างนี้ก่อนจะมืดพระอาทิตย์ตกเพื่อนองค์ที่จากไปก็สัญญาบอกว่าให้ระวังอันตรายจากเสือหากเสือย่องเข้ามาหาขอให้ขึ้นต้นไม้สูงหนีภัยให้ได้แล้วก็ออกไปจนพ้นดงหนาป่ากว้างนั้นรุ่งเช้าก็ชวนชาวบ้านฝากนี้เข้าดงหมายจะไปเอาพระรูปนั้นมารักษาเยียวยาแต่พอไปถึงก็เหลือแต่ร่องรอยบริขารกระจัดกระจายในบริเวณใกล้ที่นอนกรดยังกางค้างอยู่พากันสันนิษฐานว่าเสืออาจตะครุบขณะหลับเผลอตัวไปหรือไม่ก็ขณะออกไปปัสสาวะนอกมุ้งกรดเสือคาบเอาไปกินเสาะหาศพหาคราบก็ไม่พบไม่เจอชาวบ้านว่าเสือป่านี้มันได้กินคนมาหลายคนแล้วมันจึงติดเลือดคนไม่กลัวคนขอให้ท่านพากันคิดอ่านให้ดีวันนี้ขอให้พักอยู่นี่ก่อนพรุ่งนี้ฉันจังหันแต่เช้ามืดเตรียมน้ำดื่มให้พร้อมฉันแล้วก็เดินทางทันทีห้ามนั่งพักนั่งแต่ยามฉันน้ำเดินอยู่ตลอดจนค่ำมืดจึงจะทะลุไปถึงฝั่งดงข้างโน้นจึงตกลงตามคำของโยมตื่นเช้าเขาเอาจังหันมาให้ฉันฉันแล้วก็ลาโยมออกเดินทางทั้งวันจนบ่ายแก่ก็ยังอยู่กลางดงอยู่ไปพบปะเอาพวกพ่อออกแม่ออกโยมจากฝั่งด่านซ้ายข้ามาฝั่งภูเรือฝั่งนี้เขาเห็นพระแล้วก็ดีใจเพราะได้ยินเสียงช้างป่า

หากินหักไม้เสียงดังโป๊ะปะโป๊ะปะอยู่โยมหมู่นี้เขาว่าให้ระวังเด้ออาจารย์หมู่ช้างแม่ลูกอ่อนให้ฟ้าวรีบเดินหนีไปไวๆกลัวมันได้กลิ่นมนุษย์ท่านพรหมกับเราพอได้ยินคำว่าช้างแม่ลูกอ่อนก็มองหน้ากันว่าจะเอายังไงจะเดินทางต่อหรือกลับคืนแต่ก็ทำใจแข็งเป็นอวดเก่งผมสละแล้วนะครับคุณพรหมว่าอย่างไรผมก็สละเหมือนกันโยมเขาก็ว่าโอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาขอจงคุ้มครองครูบาอาจารย์สององค์นี้ให้ปลอดภัยแน่ท่อนอย่าให้ช้างเหยียบเลยโยมเขาก็รีบด่วนออกจากป่าเหมือนต่างฝ่ายก็ลากันไปอย่างรีบด่วนข้อจริงอย่างเขาว่าทางที่เราผ่านไปก็เห็นร่องรอยของช้างป่าขี้ช้างยังกองใหม่ๆอยู่เยื่อมันยังอุ่นๆอยู่กับพระพรหมก็พากันทะลุออกพ้นป่าไปอย่างปลอดภัยถึงบ้านวังยาวก็พักอยู่นั่นหลายวันแล้วก็เดินทางต่อไปไหว้พระธาตุศรีสองรัก

ในปีพุทธศักราช2485เมื่ออายุได้32ปีอยู่จำพรรษาสำนักสงฆ์บ้านโนนผักเนาสองคอนอำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์พรรษาปีที่แล้วนั่งภาวนาในนาข้าวรู้สึกว่าดีปีนี้เดือน9เดือน10น้ำเต็มนาแล้วก็เป็นน้ำไหลไม่ใช่น้ำขังเพราะมันไหลลงมาแต่ภูเขาแล้วผ่านที่นาที่สูงไหลผ่านลงไปที่ต่ำน้ำก็ล้นคันนาขึ้นบันไดของชาวบ้านลงไปเป็นทอดก็ตกลงนั่งภาวนาในน้ำอีกเหมือนปีที่แล้วน้ำใสสะอาดเพราะเรามาคิดว่าความเย็นสบายของน้ำน่าจะดับความทุรนทุรายความง่วงเหงาหาวนอนได้แก้ไขความเมาหลับเมานอนของตนได้เหตุเพราะถือนอนน้อยทำให้มันง่วงมากทำอยู่อย่างนั้นเอาหนักกว่าเมื่อครั้งอยู่มหาสารคามแต่หัวค่ำสามทุ่มสี่ทุ่มบางวันก็เที่ยงคืนขึ้นมาเปลี่ยนผ้าพักหลับนอนตีสามตีสี่ลงไปอีกใกล้สว่างตีสี่กว่าก็ขึ้นมารักษาผ้าครองเราก็ทำของเราอยู่คนเดียวลับๆไม่ให้ใครรู้ได้ตลอดพรรษาการเอาจริงเอาจังเกินไปพอเอาเข้าแท้ๆก็ไม่เป็นผลปรับเปลี่ยนอุบายใหม่การนั่งภาวนาในน้ำนี้มันเจ็บตอนเวลากุ้งเอาหนามหัวมันแทงเราก็สะดุ้งเอาปลาตัวน้อยมันก็มาต่อตามเนื้อตามตัวน้ำมันมากเต็มนาเพียงคอเรานั่งตัวก็จะลอยขึ้นมาต้องเอามือสองข้างจับกอข้าวเอาไว้กำกอข้าวไว้หากมันง่วงสับปะงกหน้าก็จุ่มลงในน้ำก็รู้สึกดีขึ้นตื่นตัวขึ้นเราทรมานมันอยู่นี้การภาวนาก็ได้ผลดีขึ้นพอสมควรรู้ตัวเองขึ้นทีนี้ก็ปรับอุบายในการภาวนาเพราะองค์พระพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนว่าจิตเป็นของยากเป็นของหยาบต้องฝึกหัดทรมานให้เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนเหมือนกับการฝึกสัตว์ที่ฝึกยากต้องใช้อุบายในการฝึกอย่างหยาบแต่ต้องพอเหมาะพอควรเรามาพิจารณาว่าจิตมุ่งมั่นอยากเกินไปก็เป็นจิตของสมุทัยมิใช่จิตของมรรคปรับใหม่ให้อิริยาบถ ทั้งสี่ตั้งอยู่อย่างพอเหมาะยืนเดินนั่งมากหน่อยให้หลับนอนบ้างแต่จำกัดไม่ให้เกินสี่ชั่วโมงทีนี้กายก็เบาใจก็สบายกำหนดพิจารณาดูธาตุก็ชัดเจนดูอสุภะอสุพังของรูปของนามก็ชัดเจนหรือจะสงเคราะห์ลงในทุกขังอนิจจังอนัตตาก็พอเป็นไปได้ความหดหู่เสื่องซึมความง่วงเหงาหาวนอนก็น้อยลงเป็นลำดับเหลือแต่ปัญญาเราไม่พอจึงได้แค่อบรมสติให้มากมีสติอยู่เสมอตลอดเวลาก็ต่อสู้โดยลำพังของตัวเองโดยตลอดพรรษานั้น

ช่วงปีพุทธศักราช2484อยู่จำพรรษาที่บ้านสองคอนอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ปีนี้ทุกข์กับการออกไปบิณฑบาตเพราะต้องเดินผ่านทุ่งนาหน้าฝนหน้าน้ำหมอกน้ำเหมยเดินไปตามคันนายามตอนเช้าชายผ้าจีวรเปียกทุกวันเปียกตั้งแต่ครึ่งขาลงไปอาศัยบิณฑบาตอยู่บ้านโนนผักเนาอยู่คนละฝากทุ่งกับวัดพรรษานี้ถือเนสัตชิกอดนอนพรอาหารฉันน้อยภาวนาสะดวกกายเบาสบายแต่จิตใจไม่ค่อยลงหาความสงบเพราะหนักไปทางปัญญาพิจารณาเดินออกบิณฑบาตตอนเช้าเดินไปจะตกคันนาเซตกลงร่องนาก็หลายครั้งเพราะมันง่วงนอนเกินไปทีนี้กำหนดขอบเขตใหม่ให้ร่างกายมันนอนให้นอนแต่น้อยสุดรู้สึกตัวแล้วต้องลุกรวมแล้วทั้งวันรอบวันนอนประมาณ 2-3 ชั่วโมงนอนน้อยฉันน้อยลดกำลังกายให้นอนตื่นแล้วต้องลุกยกจิตพิจารณานอกในอยู่ตลอดแก้ไขอยู่ตลอดภาวนาจึงพอได้ความบ้างสะดวกสบายสงบง่ายจิตได้กำลังดีได้ปัญญาภายนอกดีอุบายเข็นขนาบกับตัวเจ้าของนี้มันต้องเหมาะเฉพาะของใครของมันให้คิดค้นทดลองไปเถอะหาอุบายอันพอดีกับตัวของเจ้าของก็กำราบมันอยู่หมัดได้เองหรอกอันคำว่าเนสัตชิกนั้นคือการสมาทานถืออิริยาบถนั่งอิริยาบถยืนอิริยาบถเดินเพียง3อิริยาบถไม่อยู่ในอิริยาบถนอน

ในช่วงปีพุทธศักราช2484จำพรรษาอยู่อำเภอหล่มเก่าเพชรบูรณ์โยมบ้านหินกลิ้งชื่อจานลีเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ชอบฐานสโมมาก่อนเป็นวัดที่ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมเคยอยู่จำพรรษาอาจารย์ลีคนนี้เคยบวชมหานิกายมาก่อนเมื่อมีพระธุดงค์มาอยู่ก็มาโต้ธรรมะกับพระป่าสู้พระป่าไม่ได้ยอมตนเป็นศิษย์หนีจากวัดบ้านมาเป็นโยมอุปถากพระวัดป่าอบรมธรรมเนียมของพระป่าตลอดมาทุกครั้งที่มีคนตายเป็นปกติประเพณีของชาวบ้านที่จะต้องส่งครัวคือจัดเครื่องครัวทุกอย่างเครื่องใช้ไม้สอยไปส่งป่าช้าให้แก่ผู้ตายแล้วก็ทิ้งกลืนตามป่าช้าพ่อออกจานลีก็จะไปเก็บมาล้างขัดสีทำความสะอาดเอาไปเก็บไว้วัดป่าการเก็บข้าวของคนตายนี่เองเป็นเหตุให้ชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ไม่พอใจอย่างมากไม่พอใจอาจารย์ลีคนวัดบ้านมาเป็นคนวัดป่าก็หนักอยู่แล้วมาทำเรื่องนี้เข้าอีกชาวบ้านเขาไม่ยอมในพรรษานั้นคนตายก็บ่อย 3-4 ศพเข็ดขวงเป็นลางไม่ดีเอาของผีมาใช้โยมจานลีนี้เป็นคนขวางบ้านขวางเมืองของผีตกประชาแล้วไม่ควรเอาคืนมาใช้เป็นเหตุให้คนต้องตายพระวัดบ้านว่าให้อ้าวแล้วครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของผีหรือตกป่าช้าเหมือนกันให้เขาหามมาเหมือนกันหามผีก็หนักอยู่แล้วต้องหามยาพ่ออีกคนผีตายก็หนักผีเป็นก็หนักตกป่าช้าเหมือนกันทำไมกลับคืนบ้านด้วยเล่าจานลีโต้เรื่องไม่จบลงแค่นั้นชาวบ้านเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายวัดบ้านกับวัดป่าอีกทั้งคนตายก็มีบ่อยหลายศพในเดือนต้นเข้าพรรษาปีนั้นเป็นเพราะโยมจานลีเก็บของผีใช้หรือเป็นเพราะอะไรในที่สุดก็นัดกันชำระคดีความอันเป็นปัญหาหนุงนางกันมาผู้ฆ่าก็บวชได้3ปีหมู่พระมอบหมายให้เป็นตัวแทนเพราะหมู่เพื่อนว่ามีอายุมากกว่าคนอื่นพระวัดป่าออกไปร่วมกับชาวบ้านศรัทธาวัดป่าจึงออกไปชี้แจงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายความเป็นธรรมดาเรื่องกรรมและชี้สาเหตุของการตายเพราะการนำมาของอาหารอันเป็นเหตุนำมาของเชื้ออหิวาจึงตายกันมากให้เขาสังเกตอาการของคนตายว่าทุกศพอาการคล้ายกันทุกคนก็ประจักษ์เหตุเป็นอันว่าเรื่องนี้จบลงได้ส่วนประเพณีการหามพระสององค์องหน้าองหลังนั่งสวดกุศลามาติกาจีคนหามนั้นให้เลิกเสียให้มาสวดก่อนเผาครั้งเดียวก็พอเป็นอันชาวบ้านพอใจเพราะหนักผีตายก็พอแล้วไม่ต้องหนักในผีเป็นอีกต่อไปในพรรษานั้นชาวบ้านหันมาศรัทธาวัดป่ากันมากปัจจัยสี่ก็มากตามมาพระป่าที่อยู่ด้วยกันก็ให้ชาวบ้านเอากลับคืนไปถวายวัดบ้านพระวัดบ้านก็มาหามาพูดคุยศึกษาธรรมะด้วยออกพรรษาจะหนีจากเขาก็ไม่อยากให้หนีนิมนต์ไว้อีกแต่ไม่อยู่ว่าแต่ว่าหากไม่ตายจะกลับมาเท่านั้นภายหลังมาพระลูกศิษย์ท่านอาจารย์ชอบฐานสโมไปตั้งเป็นวัดขึ้นมา

ีพุทธศักราช2484บวชได้2พรรษาไปอยู่ลมเก่าเป็นพรรษาที่3ไปป่าอาสาวน้อยอายุ15ปีย่าง16ปีชื่อนางสาวสุนทรีเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อตายหนีจากอยู่กับแม่มาบอกเราว่ามีนาอยู่80ไร่มีเงินอยู่ 40,000 บาทวัวควายอีกหลายสิบตัวขอเธอขอท่านออกไปอยู่ด้วยกันนาไม่ได้ทำเองให้คนอื่นเขาทำเราเก็บเอาข้าวขายข้าวปีหนึ่งก็ได้เป็นหลายบาทออกเธอนิมนต์จะเอาเสื้อผ้ามาให้พูดไม่ใช่พูดเล่นเฉยๆวันต่อมาก็เอาเสื้อผ้ามาไว้ให้มาชวนอยู่ทุกวันเช้ามาส่งจังหันเราก็บอกว่าไม่มีเงินไม่ต้องห่วงเรื่องเงินมีอยู่ 40,000 บาทถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้จะพาไปดูนิมนต์ไปดูอยู่บ้านออกไปแล้วก็ไล่วัวไล่ควายลงไปขายเมืองไทยซื้อมาขายไปก็ได้เงินกำไรหลายร้อยต่อปีพ่อก็เป็นนายห้อยไปค้าขายขอเถอะขอนิมนต์เถอะปีนี้ข้าก็อายุ15เต็มสาวแล้วเป็นแม่บ้านได้แล้วบ้านก็ไม่มีใครอยู่พ่อก็ตายอยู่กับแม่สองคนขอออกไปอยู่อุ่นเย้าอุ่นเรือนเถอะอายุยังน้อยแต่ความคิดความอ่านคำพูดจาเป็นผู้ใหญ่ฉลาดรู้จักสังเกตรู้จักเอาใจใส่ถ้ามาชวนคนอย่างใดอย่างหนึ่งก็คงได้แต่เราก็บอกเขาไปว่าขอบวชก่อนเถอะขึ้นเหนือไปแล้วบางทีอาจจะได้วกมาสู่มาหาก็อาจเป็นได้เราก็ได้ระวังอยู่ตลอดพรรษาออกไปบิณฑบาตยามเช้าก็เดินตามมาจนถึงวัดพอออกพรรษาแล้วก็ลาญาติโยมเดินทางลงมาทางหล่มสักกับท่านพรหมไปเพชรบูรณ์ชนแดนทับเคราะห์ตะพานหินไปถึงตะพานหินก็ลุถึงทางรถไฟแต่ยังไม่ได้เดินตามทางรถไฟเพราะมีโยมพ่อค้าข้าวสารเขามาถามว่าหลวงพี่จะไปไหนจะขึ้นเหนือพิจิตรพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงเชียงใหม่เขาว่าดีแล้วพวกผมก็จะเอาข้าวสารเข้าไปส่งอยู่ตัวเมืองพิจิตรขอนิมนต์หลวงพี่ไปด้วยกันเขาก็เอาบริขารของเราขึ้นรถไปด้วยจนถึงจุดหมายปลายทางเขาจึงบอกให้เราทราบว่าพวกเขากลัวย้านคนลักปล้นระหว่างทางทีนี้ก็เดินตามทางรถไฟขึ้นไปเรื่อยๆไปคนเดียวท่านพรหมแยกตัวไปจะไปหาพี่น้องญาติพี่น้องที่ย้ายขึ้นมาอยู่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอันว่าเราต้องไปคนเดียวเดินนับหมอนรถไฟขึ้นไปเรื่อยๆบางทีก็พักตอนกลางวันเดินไปตอนกลางคืนช่วงใดเดือนแจ้งจันทร์ข้างขึ้นก็มักจะเดินไปตอนกลางคืนเพราะมันไม่ร้อนกลางวันก็พักไปตามร่มไม้หรือเถียงนาของเขาหรือสาราว่างไกลจากคนเหนื่อยก็หยุดพักที่ไหนสะดวกก็พักอยู่หลายวันที่ใดไม่สะดวกก็ไม่อยู่ได้แต่เจ้าหน้าที่ทางรถไฟอ้าวหลวงพี่ไม่กลัวหรือไม่กลัวกลัวคนก็ไม่ได้กินข้าวก็ได้อาศัยบิณฑบาตกินกับพวกรถไฟนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆพิษณุโลกพรหมพิรามพิชัยตรอนอุตรดิตถ์แม่พวกเด่นชัยป่าม่านแก่งหลวงผาคันแม่จางแม่เมาะแม่ทะลำปางห้างฉัดลอดอุโมงขุนตาลท่าชมพูแม่ทาหนองลมลำพูนเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่วันที่10ธันวาคมเข้าพักอยู่วัดเจดีย์หลวงการเดินทางไกลอย่าไปรีบด่วนร้อนแรมไปเรื่อยเหนื่อยก็พักค่ำไหนใกล้บ้านคนก็พักทุ่งนาป่าหญ้าป่าเขาปลอดภัยก็พักไปเรื่อยๆเสาะหาที่ภาวนาดั้งบ้างเดินบ้างพักบ้างเพื่อรักษาใจรักษาสติของตนที่สำคัญก็คือพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของตนตื่นเช้าก็บิณฑบาตขออาหารฉัน
แล้วก็เดินทางต่อไปผู้ฆ่าเดินทางแต่บ้านจนลุถึงเมืองเชียงใหม่ใช้เวลา45วันนับเฉพาะวันเดินทางเท่านั้นวันพักจุดประจำที่ไม่นับอย่าไปถามเรื่องความลำบากลำเค็ญเดินเท้าเปล่าป่ารกป่าหนาป่าดงกว้างหมู่บ้านก็รวมกันอยู่ไกลๆจึงได้ปะหมู่บ้านขึ้นลงสูงต่ำวุบว่ำไปเรื่อยข้ามน้ำข้ามห้วยข้ามเขาไปเรื่อยตอนอายุยังหนุ่มก็คิดแต่อยากไปแต่ได้ภาวนาไปตลอดทางมันอยากไปใจมันบังคับไปก็ไปตามเรื่องมันไปด้วยสติจนมั่นเที่ยงได้จึงไม่กังวลกับการไปการมาในช่วงปีพุทธศักราช2484เดินทุดงไปพักอยู่ป่าช้าทางเข้าจังหวัดพิษณุโลกข้างทางรถไฟพักอยู่ที่นั่นหลายวันโยมอัยการคนหนึ่งมาหาสนทนาพูดคุยนั่นนี่หลายเรื่องก่อนไปเขาดูหมอให้ดูนรลักษ์ให้นิมนต์ให้ลุกยืนดูแข้งดูขาดูเท้าดูมือดูหลังดูด้านข้างถามวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดยามตกฟากจากนั้นก็ทำนายว่า 1. เป็นดาบเล่มใหญ่ 2. คมกล้าซ่อนอยู่ในฝัก 2. พรหมจรรย์ของท่านจักเจริญงอกงาม 3. ให้ระวังเรื่องผู้หญิง 4. ลาภสักการะพอกินพอใช้จะให้ได้มากก็มิได้จะน้อยขาดเขินก็มิได้ 5.ดวงดาวสุขใสในทิศเหนือแล้วเคลื่อนสู่ตะวันออกเฉียงเหนือสู่ที่ท่านมา 6. ช้างเผือกเกิดจากป่าแต่เป็นมหามงคลระหว่างนั้นเป็นช่วงต้นสงครามมหาเอเชียบูรพาไปถึงเชียงใหม่แล้วก็เข้าพักวัดเจดีย์หลวงเข้ากราบท่านพระครูมหาเจปิยาภิบาลต่อมาได้เป็นเจ้าคุณขันท่านพระครูตรวจหนังสือสุทธิถามความเป็นมาอยู่ที่ไหนอย่างไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรจากนั้นเพิ่นก็อนุเคราะห์ให้อยู่กุฏิทางด้านหลังขององค์เจดีย์เพิ่นว่าขอดูความตั้งใจก่อนวันที่10ธันวาคมปลายปี2480

24อยู่ไปได้5วันเพิ่นจึงให้อยู่ในสังกัดได้อยู่เกือบ2เดือนเราก็ขออนุญาตขึ้นไปนั่งภาวนาบนซุ้มเจดีย์และเข้าอยู่ฐานอุโมงค์เจดีย์เหตุที่เข้าสังกัดเพิ่นว่าย้ายเพื่อเจริญสมณธรรมท่านพระครูมหาเจติยาภิบาลให้สังกัดเจดีย์หลวงแล้วอยากให้เรียนนักธรรมเราก็บอกเพื่อนว่าผมอายุมากแล้วจะให้เรียนก็คงลำบากอยู่นะครับความจำไม่ค่อยดีเขียนไม่เป็นอ่านพอได้เราจะว่าอย่างใดเพื่อนก็รบเราอยากแต่จะให้เรียนเราก็เห็นว่าจะขัดผู้ใหญ่ไม่ได้จึงหาทางออกจากวัดพอดีกลับได้ข่าวว่าท่านอาจารย์สิมพุทธาจารูอยู่ทางสันกำแพงจึงขออนุญาตท่านพระครูมหาเจติยาภิบาลออกไปหาอ้างว่าเคยเป็นเนนของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตมาด้วยกันแต่ก่อนกราบท่านพระครูแล้วก็ไปสันกำแพงไปถึงสันกำแพงเข้าหาท่านอาจารย์สิมเอ้าเฮ้ยบวชแล้วบ่เฮ้ยโอ้คิดถึงมานานแล้วมาก็ดีแล้วมาอยู่ด้วยกันบวชนานแล้วหรือได้3ปีแล้วครับบวชที่ไหนบวชกับเจ้าคุณเมืองอุดรวัดโพคิดอ่านอย่างใดจะขึ้นมาเสาะหาที่เจริญภาวนาอยู่ทางนี้ครับเออก็ดีละแล้วค่อยเสาะหาหรอกอยู่ให้คุ้นกับผู้คนประเพณีอยู่กินของชาวเมืองเหนือซะก่อนปรับตัวให้เข้ากับดินฟ้าอากาศของเมืองนี้ก่อนแล้วจงค่อยไปหาที่ภาวนา

ในช่วงต้นสงครามโลกมหาเอเชียบูรพาคือในปีพุทธศักราช2485เข้าสังกัดวัดเจดีย์หลวงแต่ไปอยู่จำพรรษาอยู่เจริญธรรมสันป่าตองกับท่านอาจารย์หลอดปโมทิโตอาจารย์เฟื่องโชติโกอาจารย์แซวอาจารย์เฟื่องเป็นหัวหน้าพาอยู่จำพรรษาเริ่มแรกก่อสร้างเจดีย์หลวงในสมัยของเจ้าแสนเมืองมาได้ฝังเสาสี่เสาต่อนั่งร้านขึ้นไปให้สูงขึ้นเป็นลำดับเกณฑ์เอาคน 2,000 คนให้ยืนต่อกันไปห่างกันช่วงแขนแล้วให้คนสุดท้ายมองเห็นองค์พระเจดีย์เจ้าแสนเมืองมาเป็นเจ้าองค์ที่7เป็นเชื้อตนของพญามังรายเมืองเชียงแสนได้สร้างเจดีย์องค์นี้เพื่อบรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าและอุทิศบุญให้กับพระเจ้ากือนาแต่ตำราโบราณกล่าวไว้ว่าตรงฐานเจดีย์นั้นเคยเป็นที่ก่อเจดีย์มาแต่ก่อนแล้วแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแพร่ศาสนามายังสุวรรณภูมิไทยลาวเขมรแก้วพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียชวาสุมาตราเจ้าแสนเมืองมาได้ขุดรากฐานเจดีย์องค์เดิมนั้นขึ้นได้พระธาตุจำนวนมากเก็บไว้แล้วลงรากฐานขุดอุโมงค์บรรจุไว้ใหม่ก่อสร้างไว้ได้10ปียังไม่แล้วเสร็จก็ตายไปก่อนเจ้าสามฝั่งแกนลูกชายสร้างต่ออีก4ปีได้สมโภชน์แต่ในขณะนั้นการบ้านการเมืองการก่อสร้างก็อยู่ในบัญชาของเจ้าแม่เมืองอติโลกชุดาผู้เป็นชายาของเจ้าแสนเมืองมาเจ้าแม่คนนี้ได้สร้างวิหารสร้างพระอัฏฐารถหล่อพระอีกมากมายตามคำของเจ้าแสนเมืองมาต่อไปภายหน้าเจ้าแสนเมืองมาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่16เจ้าแม่อติโลกชุดาเป็นคู่บำเพ็ญของพุทธะองค์ที่16เจ้าสามฝั่งแกนเป็นแบบพระราหุลคือเป็นพระโอรสของพุทธะองค์ที่16ท่านอาจารย์ตื้ออจรธรรมโมเล่าให้ฟังว่าแต่เริ่มเจดีย์สมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นก่อไว้บนจอมปลวกใหญ่องค์เจดีย์สูง3วา3ศอกใส่พระธาตุพระพุทธเจ้าเอาไว้ต่อมาสร้างใหม่สมัยเจ้าแสนเมืองมาสูง24เมตรกว้าง14เมตรต่อมาเจ้าติโรกราชสร้างเพิ่มอีกสูง80เมตรกว้าง50เมตรมีซุ้มพระ4ซุ้ม4ทิศแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากวัดธาตุดอนเต้าลำปางมาบรรจุซุ้มทิศตะวันออกพระแก้วมรกตมาอยู่เชียงใหม่ได้80ปีในสมัยของแม่เจ้าจิรประภาเจ้าหลวงตนที่15เกิดพายุฟ้าฝนตกนานหลายวันแผ่นดินก็ไหวทำให้ส่วนยอดเจดีย์ได้พังทลายลงเหลือเท่าที่มีอยู่เจดีย์พังลงมาได้ไม่นานโจรไทยใหญ่ก็เข้าปล้นเวียงเผาบ้านเผาเมืองขอกำลังทางกรุงศรีก็ไม่ขึ้นมาช่วยทัพพม่าก็เข้ายึดที่สุดเชียงใหม่ตกไปเมืองขึ้นของพม่าจนมาสมัยเจ้ากาวิละกับพระเจ้าตากสินขับไล่พม่าออกไปจนหมดในเชียงใหม่กวาดต้อนผู้คนกลับมาเมืองเชียงใหม่เจ้าแก้วนวรัตน์ได้เงินจากเจ้าแม่ดารารัศมี 30,000 บาทมาสร้างกุฏิถวายท่านเจ้าคุณพระอุบาลีตั้งชื่อกุฏิว่ากุฏิแก้วนวรัตน์อยู่วัดเจดีย์หลวงส่วนกุฏิของเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตนั้นเป็นกุฏิยกพื้นสูงเมตรมีชานพักด้านหน้ากั้นสองห้องมาภายหลังนี้เขารื้อทิ้งไปท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอยู่ร่วมกันในพรรษานั้นเป็นผู้อุปถากเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโต

ผู้ฆ่าจำวัดอยู่ในวิหารอยู่ซอกหลังพระอัฏฐารถท่านเจ้าคุณขันจัดให้อยู่ที่นั่นมีอยู่พรรษาหนึ่งได้อยู่กุฏิแต่ภาวนาไม่ค่อยดีหากนั่งภาวนารอบเจดีย์ซุ้มพระวิหารของวัดเจดีย์หลวงภาวนาได้ดีแค่สามที่เสาอินทขินนั้นมียักษ์กับคนทันรักษาอยู่ต้นไม้ยางมีรุกเทวดาอารักษ์วัดอาศัยอยู่เขาจัดงานอินทขินพวกยักษ์คนทันจะต้องมารับสังเวยแต่ก่อนสังเวยได้เลือดเนื้อมาภายหลังเปลี่ยนมาสังเวยได้ผลไม้ของหวานดอกไม้หอมต่างๆท่านเจ้าคุณจันกุสโลได้นำเอาพระพุทธรูปไปไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้พระพุทธรูปแทนที่จะต้องไปไหว้ผีมีเทวดาพระโพธิสัตว์ตนหนึ่งอยู่ทิศตะวันออกของเจดีย์ตรงที่แทนท่านพระแก้วรูปงามมีรัศมีสีทองร่างใหญ่นั่งสมาธิอยู่ชอบมาหาผู้ฆ่าสนทนาเรื่องบารมีธรรมการบำเพ็ญพุทธธรรมเทวดาตนนี้เป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงตุงเคยได้ทำบุญให้ทานแก่ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีไปเป็นเทวดาติดตามมาอยู่วัดเจดีย์หลวงซึ่งจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่190นับแต่พระศรีอริยะไปอันนี้ตัวเขาคือเทวดาตนนั้นเป็นคนบอกไว้เองท่านเจ้าคุณพระอุบาลีอยู่วัดเจดีย์หลวงในตอนหลังนี้ได้5ปีเจ้านายคุณหญิงคุณนายในกรุงเทพอยากฟังเทศธรรมต้องการที่จะทำบุญให้ท่านด้วยขึ้นมานิมนต์ขอให้ท่านลงไปทุกปีสุดท้ายท่านก็ลงไปกรุงเทพลงไปแล้วมีโยมทางลพบุรีมานิมนต์ไปเทศธรรมท่านไปโปรดขณะขึ้นธรรมาสน์หัวเข่ากระแทกกับหัวเม็ดข้างธรรมาสน์กระดูกหัวเข่าแตกแข้งหักแต่ท่านก็เทศไปจนจบและให้โยมอุ้มลงเข้าไปรักษาตัวอยู่กรุงเทพเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ข่าวจึงมอบหมายท่านอาจารย์แหวนสุจินโนลงไปช่วยดูแลจนที่สุดไม่นานก็มรณภาพท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมว่าจามเอ๋ยเจ้าคุณปู่ใหญ่พระอุปัชฌาย์ของผมสมณศักดิ์ก็ได้หลายตำแหน่งคุณของธรรมะก็แจ้งอาจารย์ก็งามมีความรู้ความสามารถแจกอัดแปลแก้ธรรมก็ดีมากการปกครองการบริหารการวางแผนการศึกษาเข้าเจ้าเข้านายได้หมดทุกอย่างครูบาเจ้าศรีวิชัยก็เคารพกราบไหว้มีอยู่ครั้งหนึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยมาขอนิสัยท่านเจ้าคุณใหญ่พระอุปัชฌาย์ท่านก็เทศนิสัยพุทธะให้แก่ครูบาเจ้าศรีวิชัย

ท่านอาจารย์ตื้ออัจฉรธรรมโมเล่าให้ฟังว่าครูบาศรีวิชัยท่านเทศน้อยแต่รู้จักความนึกคิดของผู้คนรู้ได้ใกล้ไกลเจริญแต่คาถาอิติปิโสอยู่เป็นนิดทีแรกครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตจะสอนวิปัสสนากรรมฐานบอกอุบายทำให้แต่เมื่อท่านเจ้าคุณพระอุปัชฌาย์ท่านให้พิจารณาจึงรู้ได้ว่ายังไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่จักได้ด้วยตนของครูบาเจ้าเองเป็นอิติปิโสได้เองพวกยางปะเกอร์พวกมูเซอร์คนภูเขาแห่กันมาทำบุญกับครูบาศรีวิชัยมีเงินเหรียญใส่กระบอกไม้ไผ่ไม้เฮียเต็มกระบอกอัดปากกระบอกแล้วเอามาถวายครูบาศรีวิชัยพวกสูแบกอะไรมากระบอกเงินเอามาดูพวกเขาเปิดปากกระบอกออกแล้วก็เทเป็นกองกองเอามาถวายบูชาครูบาเจ้าตนบุญของหมู่ตูข้าสุดแท้แต่จะทำอันใดครูบาศรีวิชัยเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาอย่างรวยอุตตมะอุดมลาภชาติชีวิตนี้ไปไหนมาไหนก็มีผู้คนแห่แหนเอาเงินเอาปัจจัยทั้งสี่มาทำบุญให้ทานเพิ่นก็เอาไปสร้างวัดได้หลายร้อยวัดบูรณะปฏิสังขรณ์ทำขึ้นมาใหม่ก่อสร้างร่างแปลนแต่เช้าจนค่ำคืนนั่งปันพรให้แก่ผู้เอาเงินมาให้ถวายทานเทศธรรมก็บอกแต่ว่าให้สวดท่องอิติปิโสสอนผู้คนชาวบ้านให้ถือศาสนารักษาศีล5ศีล8สอนคนก็สอนจี้ลงไปที่ใจเพิ่นภาวนาเก่งรู้ใจผู้คนหลายอย่างตายแล้วยังลุกขึ้นมาสร้างสะพานข้ามปิงได้แล้วเสร็จพระภาคเหนือรังเกียจเพิ่นมากแต่พอเพิ่นจากไปตุคนไหนก็อ้างว่าข้าลูกศิษย์ครูบาเจ้าข้าก็ลูกศิษย์ครูบาเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นใช้ชาติเป็นช้างป่าเลไลปฏิบัติองค์พระพุทธเจ้าตลอดพรรษาออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าลาออกจากป่าก็หัวใจสลายวายตายเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นครูบาศรีวิชัยสิริวิชโยเมืองลำพูนท่านเจ้าคุณพระอุบาลีขึ้นอยู่เชียงใหม่รอบหลังนี้เป็นเพราะพระราชชายาเจ้าแม่ดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5อยากจะทำบุญให้ทานและจะสร้างวัดถวายแก่พระศาสนาเจ้าแม่ได้บัญชาให้เจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าตนเชียงใหม่สุดท้ายลงไปอาราธนาท่านเจ้าคุณขึ้นมาครองวัดเจดีย์หลวงเป็นปีที่ท่านอาจารย์ตื้ออัจฉรธรรมโมท่านอาจารย์แหวนสุจินโนท่านอาจารย์กงมากีรปุญโญท่านอาจารย์ลีธรรมทโรพากันยติเป็นธรรมยุทธเอาท่านเจ้าคุณพระอุบาลีเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตและท่านอาจารย์ลีมาตั้งหลักฟื้นฟูศรัทธาคนธรรมยุทธให้มั่นคงในภาคเหนือแต่ปีพุทธศักราช2471ถึง2474ท่านเจ้าคุณอุบาลีได้ขอตำแหน่งพระครูให้เพิ่นครูอาจารย์มั่นจากสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรได้เป็นพระครูวินัยทรตำแหน่งพระอุปัชฌายะและเจ้าอาวาสเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้บวชให้หลวงตาปรัตเกตวันนโกคนเดียวก่อนเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วก็หนีขึ้นเมืองพร้าวทิ้งให้ตำแหน่งพระครูครองวัดเจดีย์หลวงท่านเจ้าคุณอุบาลีต้องกลับขึ้นมาบริหารบูรณะฟื้นฟูท่านบูรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดเชียงใหม่เจดีย์หลวงวัดดาราพิลมอยู่แม่ริมวัดบ้านป่งแม่แตงเป็นที่วิเวกรุกขมูลเจ้าแม่ดารารัศมีได้ทำบุญบำรุงค้ำชูท่านเจ้าคุณอุบาลีและบำรุงครูบาเจ้าศรีวิชัยตนบุญเมืองเหนือหรือนักบุญเมืองเหนือเหตุเพราะพระเถระทั้งสององค์นี้มีคุณวิเศษคุณธรรมอยู่ในตนมากแต่มากเป็นคน

างท่านเจ้าคุณอุบาลีบรรลุธรรมานุสาสน์ท่านครูบาเจ้าบำเพ็ญพุทธภูมิโพธิสัตว์องค์ที่10ป่าเลไลโยสุมังคโลท่านอาจารย์แหวนไปเฝ้าไข้ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านขึ้นธรรมาสน์หัวเข่ากระแทกกับหัวบันไดธรรมาสน์กระดูกหัวเข่าแตกกระดูกขาหักท่านอาจารย์แหวนสุจินโนเล่าว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์เป็นผู้มีขันติอดทนอย่างยิ่งเทศจนจบกันมานอนป่วยอยู่วัดก็ไม่แสดงอาการว่าเจ็บป่วยอย่างใดแม้แต่เวลาเปลี่ยนอิริยาบถญาติโยมก็แห่แหนกันมาแต่แจ้งเป็นวันใหม่จนถึง3 ทุ่มเป็นอย่างนั้นทุกวันกลุ่มนั้นไปกลุ่มนั้นมาคุณเท้าคุณนายท่านขุนคุณหลวงคุณพระพระยาเจ้าพระยาเจ้านายผู้ใหญ่ในวังหลวงข้าราชการข้าบดีผู้คนชาวศรัทธาชาวบ้านทางอีสานทางเมืองเหนือทางลพบุรีพ่อค้าวานิชภิกษุสามเณรก็แห่กันมาทยอยกันมาเยี่ยมอาพาธมากันทุกวันทุกคืนบางคนมารอบเช้ารอบบ่ายเป็นห่วงเป็นใยเสาะหาหมอหายาหมอไทยหมอจีนหมอโรงพยาบาลท่านเจ้าคุณอาจารย์ไม่เดือดร้อนไม่รำคาญแต่รู้สึกว่าท่านพอใจมากเพราะจะได้เทศให้โอวาทอบรมแสดงธรรมชี้แจงพวกแรกไปพวกใหม่มาใหม่ก็เทศใหม่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ยังว่าเราป่วยคราวนี้ดีมากหลายเพราะได้ฝากธรรมแก่ผู้คนโดยมากและทั่วถึงนับว่าเราประสบพยาธิทุกข์ที่ให้สุขแก่ท่านผู้อื่นท่านอาจารย์แหวนว่าผู้คนต่างชั้นต่างวรรณะก็อิ่มเอิบชื่นชมยินดีได้รับความสุขสบายใจไปเสมอทั่วกันสุดท้ายท่านอาจารย์เจ้าคุณบอกว่าชื่อว่าสังขารไม่ยั่งยืนอะไรเลยนะคุณแหวนนะมีแต่เรื่องของทุกข์ท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมว่าท่านเจ้าคุณนั่งสมาธินิพพานอยู่วัดบรมนิวาสกรุงเทพอายุได้77 ปีท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านอาจารย์แหวนทุจินโนท่านอาจารย์ตื้ออาจารธรรมโมศึกษาเถอะใครจะศึกษาชีวิตและธรรมะคำสอนของท่านจะได้คุณได้ประโยชน์ยิ่งทีเดียวเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตรับรองอยู่ว่าเป็นการศึกษาไม่สูญเปล่าประโยชน์ดอกใครมีปัญญาเดินตามไปได้ใครบารมียังอ่อนก็ได้ความรู้ความเข้าใจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา
3: สำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญซื้อที่ดินจำนวน6ไร่ราคาไร่ละ 260,000 บาทเพื่อใช้ในการขออนุญาตจัดตั้งวัดณที่พักสงฆ์บุญสำริดตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถโอนเงินร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี7182148514ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสวรรณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0868993125
4: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสัจจังมรณังสิเวใครเราจะรู้ว่าความตายจักมีแก่เราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ญาติโยมที่ได้มาฟังการสวดอภิธรรมเจ็ดคำพีเนื่องในวันผู้ตายจาโทธีระเดชคงแหลมซึ่งโยมบรรดาชื่อทิวาพรคงแหลมบิดาชื่อโยมเดชคงแหลมในวันนี้พร้อมด้วยเจ้าภาพพลเรือตีธนงศรีรังสีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือสงครามกองทัพเรือซึ่งมาเป็นเจ้าภาพแล้วก็เจ้าวาดวัดพระงามเป็นประธานในการฟังสวดก็มีโอกาสที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมเพื่อฉลองสนับสติปัญญาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าที่เคารพคำที่ว่าโกสัพชังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งก็บ่งชัดแล้วว่าไม่รู้จริงๆ

ไม่รู้จริงๆว่าความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวตายจะไม่ได้เตรียมตัวตายไว้ก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ที่โบราณเขาบอกว่าตายแล้ววิญญาณยังล่องลอยอยู่ยังวนเวียนอยู่ในที่ตายนั่นเลยยังไม่ไปไหนยังหาร่างเกิดไม่ได้โบราณว่าตายแล้วไม่เตรียมตัวตายการที่ความตายนี่เป็นของลึกลับที่ทุกคนเราสำหรับธรรมดาจะบ่งบอกได้ว่าตายแล้วไปไหน

ความตายนี่เป็นของลึกลับที่ทุกคนเราสำหรับธรรมดาจะบ่งบอกได้ว่าตายแล้วไปไหนผู้ตายแล้วไปไหนเป็นยังไงจึงต้องตายทำไมจึงตายไม่เหมือนกันพี่น้องกันพ่อแม่กันทำบุญมาแบบเดียวกันทำไมตายไม่เหมือนกันแล้วทำไมจะไม่ตายพร้อมกันความรักของพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยตายที่หลังความรักของภรรยาก็อยากให้สามีเนี่ยตายที่หลังความรักของสามีก็อยากให้ภรรยาเนี่ยตายที่หลังเพราะความรักเนี่ยมันเป็นตัวที่ทวงดุลกันที่ไม่อยากให้อะไรสูญเสียไปแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วก็จะเกิดความวิตกตั้งสติไม่ได้ด้วยการควบคุมใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้ยอมเศร้าโศกยอมเสียใจเพราะสิ่งนั้นได้สูญหายไปเพราะไม่มีใครอยากจะจากกันทุกคนเราเกิดมาแล้วก็มายึดขันธ์ห้าเป็นของเราทุกคนยึดมั่นเป็นอมตะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอมตะแม้แต่ความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายของเราก็ไม่เป็นอมตะได้ฉะนั้นถ้าใครไปยึดสิ่งที่มันไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่สัจธรรมแล้วคนนั้นจะต้องมีความผิดหวังมีความทุกข์เป็นแดนเกิดมีความทุกข์เป็นแดนไปจะไม่สมหวังในความที่ตัวเองปรารถนาไว้พอเรายึดผิดไวมากคนไหนยึดผิดมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนไหนเข้าใจถูกมากคนนั้นก็ทุกข์น้อยเช่นเราคิดว่าเราจะต้องตายจากกันสักวันใดวันหนึ่งหรือเราคิดว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันสักวันใดวันหนึ่งนึกบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราไม่เคยคิดเลยเนี่ยบางคนสลบเลยบางคนสลบไม่รู้ตัวเลยเพราะไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักนั้นจะต้องไปจากเราโดยที่เราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตัวเจ้าของที่เป็นผู้จะจากเราไปก็ตกใจมากเพราะไม่เคยว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดนี่เราพูดทางด้านธรรมะนะพูดถึงตามหน้าที่แล้วทหารเรือคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเป็นผู้ที่เป็นวีรบุรุษซึ่งไม่กลัวตายก็สมกับที่เป็นชายชาติทหารพ่อแม่ก็คงจะไม่เสียใจอะไรมากเพราะเขาตายโดยหน้าที่ก็คงจะภูมิใจที่ดีกว่าไปตายอย่างอื่นดีก็ไปกินเหล้าตายดีก็ไปติดคุกตายดีก็ไปทะเลาะฆ่าฟันกันตายหรือดีกว่าตายอย่างอื่นเรียกว่าตายในหน้าที่ตายสมกับชายชาติทหารแต่ความตายนี้ทุกคนเราไม่ได้เคยในหัวใจเราเรียนแต่ไม่ตายเรียนแต่ไม่เจ็บคือเรียกว่าแม้แต่หมอเองก็ไม่เคยเรียนว่าตัวเองจะไม่ตายทุกคนก็เรียนแต่เรื่องเกิดจะทำยังไงให้มีความสุขอยากจะได้มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินทองนับไม่ถ้วนอยากจะได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ให้นั่งนับทั้งคืนก็เอาถ้าได้เงินจะยศเราจะได้ให้มากเท่าไรก็ยังดีให้เป็นใหญ่ที่สุดเราก็เอาทุกคนเรียนแต่ความอยากได้คือเรียนแต่ความอยากไม่มีใครเรียนความดับความอยากกับตรงที่ดับทุกข์การที่เราไม่เรียนตรงที่ความอยากนั่นเลยเราไม่รู้จักการดับความอยากไอ้ตัวความอยากได้มากเนี่ยคือตัวผิดหวังเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราจึงไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะสิ่งที่เราได้มาเกาะเอาไว้ของเรามันเนี่ยมันก็หมดไปในไม่ช้าเมื่อเราเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเหมือนคนเราแต่งงานกัน

ก็คิดจะมีความสุขแต่พอตายจากกันแล้วก็ทุกข์เท่ากันเราได้ลูกมาเราก็มีความสุขแต่ถ้าลูกตายจากเราเราก็ทุกข์เท่ากันดีใจมากก็เสียใจมากแต่ถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจธรรมะขั้นไว้กลางกลางใจถือว่าเป็นเรื่องจะต้องเป็นไปได้ทางได้มาและเสียไปคิดว่าทางได้มาและเสียไปมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะไม่เสียใจเลยฉะนั้นคนเราจะไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อเราเมาก็เรียกว่าคนเราไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อจะมาถึงเราเมื่อไหร่เพราะเราเมาเมื่อเราเดินเรากินเหล้าเมาเราเดินไปชนโน้นชนนี้เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสติเราพูดจาหยาบคายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเมาเราทำอะไรผิดพลาดไปเพราะเราเมาแต่เมาในชีวิตนี้ไม่รู้ความตายในการเมาในชีวิตนี้คือเมาในร่างกายของเราเมาเมื่อเราหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยจะไม่รู้ความตายว่าจะมาถึงเราวันนี้หรือพรุ่งนี้คนหนุ่มคนสาวจะไม่คิดถึงเรื่องความตายเพราะกำลังขนองกำลังมีความสุขในชีวิตก็จะเมาในคุยหนุ่มวัยสาวจะไม่รู้ความตายจะมาถึงเราแน่นอนนี่คนที่ไม่รู้จักความตายก็คือคนเมาในวัยหนุ่มสาวเมาในรูปร่างกายตัวเองเมาในความสวยเมาในความงามเมาในความหนุ่มความสาวแล้วก็คนเมาในลาภคนกำลังมีเงินทองกำลังทำมาค้าขายร่ำรวยกำลังมีลาภมากก็จะเมาลืมความตายบางคนไม่เคยทำบุญเลยก็มีเพราะคิดว่ารวยแล้วก็เป็นเทวดาใครๆก็ต้องงอเมื่อตัวเองรวยแล้วก็เลยลืมความตายไม่คิดทำบุญไม่คิดเข้าวัดไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่ได้จำศีลภาวนาไม่คิดปรงอนิจจังตัวเองว่าจะมาถูกเขาฆ่าตายวันนี้พรุ่งนี้หรือจะเป็นลมตายไปหรือจะมาเป็นอะไรที่ตายโดยทุกอย่างที่จะตายได้เพราะเมาหลงในลาภแล้วเมาหลงในยศคนที่มียศมากก็หลงเพราะหลงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเพราะกำลังสนุกกำลังเป็นสุขกับที่ตัวเองมียศเพราะว่ายศนี้มันทำให้เราปลื้มใจทำให้เราไม่ได้นึกถึงความตายความแก่ความเจ็บเลยเพราะเราโม่แต่หมกมุ่นที่จะแสวงหามากๆเกินไปจนมัวเมาลุ่มหลงบางคนถึงก็เอาอำนาจของยศเนี่ยไปเข่นฆ่าทุบตีเบียดเบียนคนอื่นทำบาปได้มากมายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยพวกคนขนาดอายุ80ปีแล้วติงเซียวผิงเลย80ปีแล้วยังเมาเลยเมานั่นเมายศพวกเมามันยศแล้วก็ฆ่าคนเป็นพันๆมันหมื่นเพราะลืมความตายว่าตัวเองก็แก่แล้วจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคนเราไม่เมาก็สงสารกันต้องใช้สันติวิธีด้วยการเข้าหาความดีกันรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เข็นฆ่ากันคนเกิดเนี่ยมีชีวิตเพียงครั้งเดียวโยมต้องรักษาไว้ให้ดีชีวิตคนเรามีเพียงครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องรักษาไว้ให้ดีตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีกายก็ดีถ้าสูญเสียไปเป็นของมีค่ามากเราได้มายากพอพ่อแม่เนี่ยต้องเลี้ยงดูเรามาถึง9เดือนกว่าจะปั้นกว่าจะสร้างให้สะสมให้สมบูรณ์มีอวัยวะครบอาการ32เนี่ยต้องสะสร้างสะสมมาต้อง9เดือนแล้วอวัยวะอาการ32ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองเรามามีกินมีใช้มีลาภมียศมีชื่อเสียงทุกวันนี้เพราะได้ของพ่อแม่ให้มาได้อาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจึงมีค่ามากจึงต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันบุบสลายไปง่ายอย่าได้อยู่ในความประมาทถ้าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้เราก็ต้องเป็นคนต้องไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วสมบัติอันนี้ก็จะได้ไม่บุบสลายจะมีค่ามากที่พ่อแม่ให้เรามาฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยมีอาการเมาแล้วก็ลืมความแก่ความเจ็บความตายหนุ่มสาวคนมีลาภมากมียศ
มีสรรเสริญก็จะลืมหลงไม่ได้คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันก็ถึงทุกคนเราก็ต้องถึงความตายในอนาคตจะตายในวาระใดก็เป็นตามที่บุพกรรมทำไว้บางคนตายดีจะทำไงก็ไม่ตายชั่วบางคนมีบุญตายดีบางคนมีบุญตายไม่ดีบางคนมีบาปตายดีบางคนมีบาปตายไม่ดีไม่ใช่ว่าคนมีบาปแล้วจะตายไม่ดีหรือว่าตายดีหรือว่าจะว่าคนมีบุญเนี่ยจะต้องตายดีทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่โมคคลาเนี่ยมีบุญมากเป็นอนกสาวกเบื้องซ้ายพุทธเจ้าเนี่ยถูกทุบตายตายไม่ดีถูกโจร500ทุบตายกระดูกละเอียดหมดเลยย้อนหลังลึกอุปกรรมเก่าพระโมคคัลลาเคยตีมารดาเป็นคนอกตัญญูตีมารดากรรมนั้นจึงต้องถูกโจร500ทุบตายถึง500ชาติพอมาเป็นพระโมคคัลลาก็ชาติ500พอดีหมดกรรมกว่าจะหมด500ก็หมดพอดีนั่นก็เรียกว่าคนดีตายไม่ดีพระอรหันต์ก็ตายคนที่จะพ้นจากวิบากกรรมได้ตายดีได้ไม่ถูกใครทุบตายฆ่าตายคือบุคคลที่ไม่เคยสร้างกรรมแต่ชาติก่อนแล้วก็ไม่สร้างกรรมชาตินี้เบียดเบียนใครไม่เคยทุบตีไม่เคยฆ่าไม่เคยอกตัญญูคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่สมณะชีพรามเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุจริตธรรมไว้กายวาจาใจอยู่ในหลักธรรมคนที่ไม่ถูกฆ่าตายมีคนเดียวในโลกที่ทำให้ตายไม่ได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีใครฆ่าไม่ตายพุทธเจ้าจะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุทั้งหมดคมหอกคมดาบจะเป็นยาพิษทั้งหลายพระพุทธเจ้าจะไม่มีการตายไม่ดีจะต้องตายตามวาระอายุที่พระองค์ทรงทำมาครบ80ปีแล้วจึงจะตายเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมาทุกชาติเกิดมาชาติใดพระองค์ไม่เคยประมาทคิดว่าจะต้องรีบทำบุญคิดจะต้องรีบสร้างบารมีคิดบวชคิดเรียนคิดประพฤติธรรมเพื่อนำวิญญาณความสงบสุขเนี่ยไปในปรภพเบื้องหน้าจะได้ไม่ลำบากพระองค์มองเห็นชาติเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานเพราะนิสัยปัจจัยพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยเป็นผู้ไม่ประมาทก็ตายดีฉะนั้นจึงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่จะงดเว้นจากการที่ตายแบบอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายนอกนั้นตามแต่วาระกรรมแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่มนุษย์จะเป็นพระราชาเจ้าบดินที่ยศใหญ่ไงก็ตายต่างๆที่จะได้รับผลที่ตัวเองทำไว้แต่สรุปแล้วก็ถือว่าเราจะเป็นยังไงก็สุดแต่ขอให้ทำดีไว้ขอให้ทำเรามีศีลไว้ว่าเช่นเรามีสติในการปฏิบัติธรรมตอนเจ็บตอนไข้ตอนจะตายเราก็มีพุทโธของเราไว้มีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจของเราเนี่ยไม่ลืมไม่หลงเมื่อเรามีสติไม่ลืมไม่หลงแล้วเราก็เป็นผู้มีสงบในกิริยาอันนั้นก็เรียกว่าตายไปดีแต่ถ้าเราทำบาปล่ะเราฆ่าตัดนักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาเราทำบาปทุกวันทุกวันเนี่ยถึงเราจะตายใจเราก็ไม่สงบเลยเพราะเราภาวนาไม่อยู่พอเราคิดถึงเรื่องที่มันเป็นบาปอยู่ในหัวใจเราตลอดใจเรารุ่มร้อนมันก็จะมีนิมิตลายๆให้เราเห็นเล่าร้อนไม่สงบอย่างที่เขาบอกว่าคนอะไรตีไก่กันปลาตายเขาบอกว่าเอามือไปชนกันเอามือไปตีต้องจับมัดนั่นนิมิตไม่ดีบางคนเนี่ยทำบาปทำกรรมไปมันเห็นผลชาตินี้ผลชาติเนี้ยเห็นกันมากทุกวันนี้เพราะทำแล้วมันทุกข์ทันทีทำแล้วกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ทำใครไม่ทุกข์มันทุกข์กับตัวเองกรรมที่มันตามสนองในหัวใจคนเรา
แก้ยากถ้าทำไปแล้วสิ่งที่แก้ได้คือเข้าหาศีลธรรมเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าตกอยู่ในความไม่ประมาทจะเดินสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มาแล้วไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าจะต้องตายไปดีตายไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุคติเป็นที่ไปไม่ไปทุคติพอจิตใจนั้นผ่องใสฉะนั้นการที่เรามาวัดเราก็มาแสวงธรรมะให้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างร่างกายสังขารคนเราเนี่ยเขาบอกเหมือนมีของที่ห่อไว้ปิดให้เราลุ่มหลงไว้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในจนที่เราไม่คิดถึงว่าความเจ็บความตายเป็นยังไงขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนของห้าห่อที่ห่อมิดชิดจนคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นคนจะเป็นใครชั้นไหนเป็นคนรวยเศรษฐีเรียนถึงจบชั้นด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นของภายในห้าห่อที่ห่อไว้เปิดไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสจะเปิดดูมันห่อไว้สนิทมากรูปถูกหนังหุ้มห่อไว้เวทนาความเสวยอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจถูกโมหะหุ้มห่อไว้ถูกสังขารปิดบังไว้ถูกอิริยาบถทั้งหลายปิดบังไว้สังขารเป็นห่อหนึ่งที่ถูกอวิชชาปิดบังไว้สังขารก็ถูกอวิชชาปิดบังไว้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวบุญตัวบาปมีตัวบุญตัวบาปมีสุขมีทุกข์ปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบาปแต่ไม่มีผู้รู้เพราะอวิชชาปิดบังไว้ห่อมิดไว้สัญญาก็เป็นห่อหนึ่งซึ่งเป็นความจำอดีตชื่อคนนั้นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องดีก็จำไว้เรื่องไม่ดีก็จำไว้แต่เราไม่รู้ทันโมหะปิดบังไว้ด้วยการเมื่อเราไม่รู้ทันเราก็ไม่สามารถจะยังสติได้ในเมื่อสัญญานั้นตรงแต่งขึ้นมาก็ถูกโมหะห่อหุ้มไว้วิญญาณนี้ทุกคนมีวิญญาณเรามีวิญญาณ6อายตนะ6วิญญาณ6ก็ถูกอวิชชาหุ้มห่อปิดบังไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะแก้รู้เลยว่าวิญญาณนี้รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตัวบุญเป็นอย่างไรตัวบาปเป็นอย่างไรตัวสวรรค์ตัวนิพพานในเมื่อถูกห่อมิดไว้เนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมาแก้ห่อได้เมื่อไหร่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ญาณอันเนี้ยเข้าไปปฏิบัติเข้าก็ค่อยแก้ห่อทีละนิดละนิดใช้การพิจารณาเริ่มต้นด้วยห่อเบื้องต้นคือเช่นแก้ห่อเบื้องต้นคือใช้สติปัฏฐาน4เดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกทําลมหายใจแล้วก็พยายามสงบพอสงบแล้วเราก็แยกเกสาไว้ส่วนหนึ่งผมเราเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่เราขนเล็บควันหนังถ้าแยกออกไปหนังหลุดไปก็ไม่ใช่เราเหี่ยวก็ไม่ใช่ของเราควันหลุดไปก็ไม่ใช่ของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเมื่อตอนเป็นเด็กๆก็เป็นอย่างหนึ่งพอเป็นหนุ่มสาวก็เป็นอย่างหนึ่งพอแก่ก็เป็นอย่างพอตายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ค่อยแก้พิจารณาไปผมก็เล็บผนังภายในหนังมีอะไรลอกหนังออกเป็นเนื้อภายในเนื้อมีเส้นเอ็นโครงกระดูกภายในโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองเราก็ค่อยแก้ทีละชิ้นละชิ้นจะเห็นว่าทีนี้เมื่อเราแก้ขันห้านี้ออกได้เนี่ยแก้ขันรูปเนี่ยแก้ขันรูปออกก่อนตามีอะไรถ้ามองดีๆมองเพลิดเพลินก็ว่าสวยถ้ามองเข้าไปก็มีขี้ตาหูมองเพลิดเพลินก็สวยถ้ามองเข้าไปก็เป็นขี้หูจมูกมองดีๆก็สวยแต่มองลึกๆเข้าไปก็มีขี้มูกเนี่ยปากก็มองดูก็สวยมองไปลึกก็มีขี้น้ำลายมีขี้ปากเนี่ยปากควันขนมองไปลึกๆ

มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนผมมองลึกไปก็มีขี้เหงื่อไข่ถ้าไม่ซักไม่ล้างก็สกตกผมร่างกายหนังเราถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานก็เหม็นสาบก็เราก็ค่อยแก้ห่อเนี่ยค่อยๆขัดเกลาออกไปแต่ก็ลอกไปทีละชิ้นๆเช่นเหลือแต่กระดูกกระดูกเราก็ไปพิจารณาว่าถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้สังขารนี้ปล่อยทิ้งไว้3วันก็เน่า7วันก็เน่าร่างกายนี้ทิ้งหมดเปล่าเปื่อยหมดบูดเน่าหมดพอสร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยขนมข้าวสุกขนมสดเราแก้ห่อต้นเนี่ยห่อเนี่ยทำให้คนหลงจึงต้องร้องไห้คำควรอะไรวอนถึงก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเพราะมันแก้ไม่ออกแล้วมันหลงยอมตายถวายชีวิตด้วยความหลงสังขารนี่ก็มากเมื่อเป็นงี้แล้วเราก็ไม่มัวเมาในสังขารว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่แล้วใครเป็นตัวอาศัยใครเป็นผู้อาศัยตัวนี้ทำไมมันจึงมองไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่คนเรามองไม่ออกหรอกเพราะมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะมองเห็นอย่างไรเหมือนเราทานอาหารเนี่ยเรานึกว่าอร่อยโอ้ยอาหารเนี่ยอร่อยจังไก่หมูเนี่ยอร่อยจังแต่ถ้าทานจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในท้องก็ไม่อร่อยถ้าออกก็ไปเป็นธาตุสี่ก็ไม่อร่อยมันอร่อยตรงที่ว่ามันคิดว่าอร่อยมันอร่อยตรงลิ้นอะไรแต่ว่าที่จริงไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรอร่อยเลยเมื่อเราพิจารณานี้เราก็รู้ความจริงว่านี่เนี่ยเราแก้ห่อเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่หลงละอคนเกิดเป็นอย่างไรคนแก่เป็นอย่างไรคนตายเป็นไรเมื่อแตกดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราทำไงเราจะทำเข้าใจในธรรมข้อนี้แล้วธรรมข้อนี้คือเป็นธรรมสังขารธรรมของลูกแต่ธรรมของน้ำเนี่ยธรรมฝ่ายน้ำเนี่ยฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าไม่รู้ของจริงวันนี้อากุศลจะครอบงำบาปจะครอบงำเช่นสมมติว่าเราไม่ได้คิดผิดปรงจราสังขารเนี่ยเราจะหลงว่าเป็นของเราแล้วเราจะทำได้ทุกอย่างเราจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมากมายเลยตอนนี้เมื่อพิจารณาแยกออกไปก็แยกคุณธรรมออกไปก็แยกขันธ์ห้าออกไปก็แล้วเข้าใจแล้วกองแห่งรูปเป็นแยกห่อนี้ได้รู้เรื่องแล้วอ๋อเป็นธาตุที่สุดแล้วก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำหลวงเป็นธาตุดินน้ำไปลมปล่อยทิ้งไว้เมื่อเผาไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติคุณคนจาโทธีระเดชเนี่ยพอพวกนี้แล้วเผาเนี่ยก็เป็นขี้เถ้าไปเมื่อก่อนก็เหมือนอย่างเราเนี่ยพอแก้ห่อนี้ออกแล้วพอสิ้นห่อนี้แล้วพวกนี้ก็เป็นขี้เถ้าเป็นธาตุดินลมเป็นธาตุลมที่หายใจกลายเป็นธาตุลมที่อบอุ่นกลายเป็นธาตุไฟที่เป็นน้ำกลายเป็นธาตุน้ำที่เป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกกลายเป็นธาตุดินนี่เรียกว่าแก้ไปหนึ่งห่อจะร้องไห้จะค่ำควรจะเสียดายอะไรวอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่แค่นี้กองแห่งรูปเป็นอย่างนี้กองแห่งน้ำเป็นอะไรกองแห่งน้ำก็มีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นตัวบุญและตัวบาปเช่นใครพูดดีเราชอบใครพูดไม่ดีเราโกรธเราเห็นคนนี้หน้าตาดีเราชอบหน้าตาไม่ดีเราไม่ชอบแล้วเราจำเลยคนนี้พูดดีเราชอบคนนี้พูดไม่ดีเราไม่ชอบคนนี้หน้าตาดีเราชอบคนนี้หน้าตาไม่ดีไม่เข้าสเปคเราไม่ชอบก็เรียกว่าสัญญาความจำไว้แล้วก็เอามาปรุงใหม่ปรุงใหม่ก็เป็นสังขารชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเมื่อสังขารเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาคือความจำชอบไม่ชอบมาตั้งอดีตเช่นคำพูดหยาบๆเนี่ยจำมาแต่อดีตพ่อแม่ทะเลาะกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาด่ากันหยาบๆเราก็จำมาตั้งแต่หยาบๆหรือเราไปวัดไปวาเขาพูดธรรมะธรรมโมเป็นบุญกุศลเราก็จำสัญญานั้นมาละเอียดใจมันก็พอมานึกไอ้สิ่งที่ดีๆก็ละเอียดใจก็ละเอียดเป็นสุขแต่พอนึกถึงคำพูดที่หยาบๆที่เขาให้เรามาสัญญานั้นก็วิปริตคิดหยาบๆเวลาใครว่าเราชอบใจเราก็พูดดีถ้าไม่ชอบใจก็พูดหยาบๆอันนี้มันสืบมาจากสัญญาเดิมต้นที่อยู่ในขันธ์5

สังขารเป็นตัวปรุงสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญให้เป็นบาปจากการที่จำได้ไม่รู้จากการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็จะพอใจไม่พอใจเป็นบุญกุศลนี่ย่อๆให้ฟังนะโยมอาจจะงงๆนะอายว่านี่เนี่ยรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็คือจิตนี่เองคือวิญญาณนี่เองรูปธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเราแก้ออกแล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ตัวจิตนี่ไม่มีอะไรหรอกมันตัวอาศัยไปเชื่อรู้เชื่อเห็นแล้วเอามาคิดนึกพอใจไม่พอใจเองมันเอาไปจำกับสิ่งที่แวดล้อมเกิดขึ้นถ้าคนไหนพูดดีเราก็จำดีคนไหนพูดไม่ดีเราก็จำไม่ดีดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้สร้างอารมณ์ที่เป็นเครื่องจำที่ดีเช่นการภาวนาการรักษาศีลการทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้ไม่เกลียดทำใจให้ไม่ชังทำใจไม่อิจฉาริษยาปองลายกันทำใจนี่ให้มันเยือกเย็นให้มันสงบอยู่เสมอนั่นก็เรียกว่าสร้างอารมณ์สัญญาที่ดีปรุงแต่งแต่กุศลที่ดีเรียกว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณสุคติถ้าแตกดับตายไปเรียกว่าพร้อมไปด้วยการขันธ์5ให้ดีพิจารณาขันธ์5แล้วก็ละขันธ์5แล้วก็สร้างแต่งขันธ์5ให้เป็นขันธ์5ที่ดีเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของเราเนี่ยสะสมอารมณ์เป็นบุญไว้มากให้ทานรักษาศีลจิตใจของเราได้เย็นดีแล้วนั่นแหละจะไปสุคติได้ก็ต้องสร้างบารมีสะสมบารมีทำจนเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีแต่สัญญาที่ดีอย่างสมมติเด็กบางคนเนี่ยจำเรื่องไม่ดีเช่นพ่อแม่หย่าร้างกันมีปัญหาครอบครัวเด็กจะมีปัญหาในเมื่อเห็นพ่อแม่มีปัญหากันเด็กก็จำแต่สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมคำพูดคำจาของพ่อแม่ไม่ยุติธรรมใช้คำหยาบหรือพ่อเหมาทุกวันแม่เล่นไพ่ทุกวันอะไรเงี้ยจะมีการแตกแยกกันเด็กก็จะจำแล้วผลที่สุดออกมาเมื่อโตแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเองด้วยการทางออกที่ผิดเพราะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มาเป็นปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเด็กมีสัญญาไม่ดีจากพื้นฐานของพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้สำรวมเข้าหาธรรมะเรียกว่าไม่ได้สำรวมวาจากายใจคิดว่ากูมีสิทธิ์ที่จะพูดเกิดมาอยู่ในครอบครัวแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเถียงมีสิทธิ์จะพูดผู้ชายก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์จะทำจะกินเหล้าใครจะว่าอะไรจะทำเจ้าชู้จะว่าอะไรจะทำอะไรจะว่าผู้หญิงก็ฉันจะด่าจะว่าจะว่าไงคือเมื่อเป็นตัวเองมีสิทธิอย่างนี้มากขึ้นก็เรียกว่าคนลืมตัวไม่ได้คิดว่าผลที่จะออกมาสู่ภายนอกคือกระทบกระเทือนถึงลูกเราเสียอนาคตบรรดาแล้วเด็กก็ไม่เอาไม่อยู่กับพ่อแม่คบเพื่อนแล้วมีความสุขมากใกล้ชิดกับเพื่อนแล้วมีความสุขกว่าการเข้าบ้านเข้าบ้านเราเล่าร้อนเหลือเกินแต่คบเพื่อนได้มีความสุขนั่นแหละคือทางออกของเพื่อนปัญหาไม่ได้มาจากใครมาจากพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมไม่สงบกายวาจาใจเด็กก็จำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาใช้นี่เราก็จะแก้ปัญหาหัวใจเราคือว่าเราก็ต้องพยายามสร้างสัญญาเป็นธรรมที่พยายามเห็นสมณะผู้สงบเห็นความดีของลูกเห็นความดีของหลานเห็นความดีของพ่อแม่เห็นความดีของคนที่เข้าหาศีลธรรมพยายามเห็นคนดีอย่าไปนั่งใกล้คนไม่ดีถ้าไปเห็นคนเขานินทาให้ร้ายกันคนกินเหล้าเมายาคนนี่เราจะสะสมอารมณ์สัญญาพวกนี้ไม่ดีเลยแล้วเราจะเสียเปรียบในเมื่อเวลาเราอยู่ว่างๆในจิตเราก็จะผุดเกิดเป็นบาปขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เรามาแก้ห่อที่เรามองไม่เห็นไอ้หลักธรรมที่อาตมาได้กล่าวไว้เรื่องของวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโยมจะรู้ได้เมื่อโยมไม่มีความหลงมีสติสัมปชัญญะก็ไปพิจารณาในหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะเห็นขันธ์4แต่ให้รู้ขันธ์1ไว้ก่อนขันธ์กองแห่งรูปเนี่ยรู้ไว้ก่อนเถอะเราจะได้ไม่หลงในวัยหนุ่มวัยสาว
ไม่หลงในลาภในยศในสรรเสริญแล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวเตรียมใจปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทุกข์ในเมื่อเราจากกันตอนนี้แม่ของเด็กเนี่ยไปที่วัดสังฆทานอยากจะร้องไห้บอกร้องไม่ออกอาตมาก็คิดว่าเขามีธรรมะอยากร้องไห้จริงแต่มันร้องไม่ออกเพราะอะไรเพราะคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาถึงวาระเขาแล้วเขาจะต้องไปอย่างนั้นเราร้องไงเขาก็ไม่คืนมาแน่นอนถ้าร้องคืนช่วยกันร้องร้องคนเดียวไม่คืนร้องหลายๆคนจะได้คืนแต่ยิ่งร้องก็คือยิ่งทุกข์กับคนร้องแต่คนที่ตายไปนั้นก็ไปแล้วคนที่ตายแล้วต้องเกิดทันทีคนที่ตายเนี่ยต้องเกิดทันทีโยมจะเกิดเป็นอะไรต้องเกิดทันทีเพราะวิญญาณนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ 5จะเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นสัมภเวสีเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องอาศัยขันธ์ 5หมดมันจริงๆมันเกิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันเตรียมตายตั้งแต่ยังไม่ตายบางคนเนี่ยมันมีญาณสังขารที่จะตายก่อนเป็นปีก็มีหลายๆปีก็มีว่าถึงเวลานั้นจะต้องตายบางคนก็7วันได้รู้ตัวจะต้องตายบางทีมันมีญาณสังขารไม่ใช่คนเราปุ๊บปั๊บตายนะมันมีเหตุจะต้องตายถ้าเราสามารถจะระลึกรู้ญาณพวกนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าจะทำนายใครเนี่ยคนนี้อีก7วันเขาจะหมดอายุแล้วมันปรากฏให้พระเจ้ารู้เลยว่าอีก7วันเขาหมดอายุเขามันรู้ก่อนนะบางคนเนี่ยต้องบางคนเนี่ยรู้ตัวเองตายเนี่ยต้องหลายปีรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดละกำหนดอายุเนี่ยหมดแหละก็เป็นจริงๆพอถึงเวลาเป็นจริงๆอย่างคนที่สุพรรณบุรีเขาบอกมีหมอคนหนึ่งเขาดูแม่นอยากจะดูไปขอให้ดูทีฉันจะตายเมื่อไหร่บอกอย่าดูเลยดูไม่ได้หรอกเขาห้ามดูเรื่องความตายดูแล้วมันทำใจไม่ได้เอาเถอะน่าจะรู้แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่คนใจอ่อนไปดูเขาบอกอีก5ปีตายโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงพอถึง5ปีตายจริงๆถ้าจะคนโง่ถ้ารู้ตัวเองตายก็ทำบุญดิบวชที่ปฏิบัติอีก5ปีตายทำให้ใจนี้อิ่มเลยพระเพลินทีอาจจะต่ออายุไปได้ด้วยแต่ถ้าตายก็ตายยังมีความสุขนี่พอรู้ตัวเองจะ5ปีตายตั้งแต่ดูวันนั้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีโยมคนหนึ่งที่วัดชื่อเป็นทายิกาคือถ้าเป็นทำงานในธนาคารเป็นผู้หญิงสามีก็เป็นทหารเรือเนี่ยถ้าโยมบอกทหารเรือโยมคงรู้สามีเขาชื่อพันลักแก้วอ่ะพอดีจะมาไปอยู่อังกฤษสัก7-8เดือนเขาเขียนจดหมายไปบอกเขาเนี่ยหมอดูเนี่ยบอกว่าเขาไม่รอดหรอกเขาโยนดวงทิ้งหมดไปหาหมอพระไหนแม่นๆโยนดวงทิ้งบอกคุณไม่รอดหรอกตายก็พยายามบอกทำไมไปดูมันบอกว่าลุงอาไม่อยู่หนูไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ไปหาเขาโยนดวงมาตายหมดเลยก็เสียใจผอมลงเขียนจดหมายไปหาตมาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแต่ได้พอตมากลับมานะเขาอยากคบอาตมาคนเดียวคือว่าจะว่าเขายังไงว่าเขาจะตายไหมหมอทุกคนไปดูดวงโยนดวงทิ้งเหมือนกันหมดแล้วดวงถึงตายปีนี้หมดอะไรวันที่เท่าไรมีนาเนี่ยที่แล้วมาน่ะต้องตายเหมือนกันต้องตายอาตมาบอกไม่ตายหรอกโยมไม่ตายหรอกทำใจไม่ตายหรอกทำบุญนะบอกไม่ตายว่าหมอก็ดูว่าตายบอกไม่ตายหรอกถ้าหมอว่าไม่ตายเราไม่ตายกันแล้วกันพอเจอเรากินได้นอนหลับหายโยมไม่ตายทุกวันจะไม่ตายแต่เพราะอะไรเพราะหมอดูทำให้ไม่ตายโยมไอ้หมอดูช่วยให้ไม่ตายเพราะมันถ่ายว่าตายก็เลยทำบุญใหญ่ไม่เสียดายใหญ่เลยเอาใครจะเอาอะไรก็เอาถือว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้เพราะ
พอรู้ว่าตัวเองจะตายเลยทำบุญไอ้ทำบุญกลายเป็นสนองเพราะดอยชะตาตัวเองแต่ที่เราไม่รู้ตัวเองตายนี่ทีมันตายไม่รู้ตัวอย่างสมัยก่อนสมณเณรน้อยอาจารย์บอกสมณเณรอายุหมดแล้วนะอีก7วันก็หมดอายุแล้วสมณเณรเอออายุเราน้อยจริงเกิดมา8ขวบก็หมดอายุก็เวลามารดาตอนยังไม่ไปถึงมารดาเราไปเจอหนองน้ำมันแห้งกระลุกน้ำปลามันเยอะเลยติดแห้งก็เห็นว่าปลาจะตายภายในวันต้องวันเราต้อง7วันก็จับปลาเนี่ยไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยเอาจีวรแล้วสบงคอพอเป็นเพื่อนจับปลาไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยแล้วก็ดีใจว่าเออปลาตายพ้นตายก็ยังดีใจมากไปพอกลับมาไม่ตาย7วันแล้วก็ไม่ตายไปถามอุปัชฌาย์บอกท่านอาจารย์อุปัชฌาย์เนี่ยดูแม่นดูดวงคนดูชะตาคนเนี่ยไม่มีผิดเลยพระผมทำไมไม่ตายท่านอาจารย์อุปัชฌาย์บอกก็เอ็งไปทำอะไรไปนะเอ็งไปหาแม่ไปทำอะไรบอกไปเจอปลาแล้วก็ปล่อยปลาบอกสงสารมันนึกว่ามันจะตายก่อนเราบอกนั่นแหละทำให้ต่ออายุสมณเณรไปถึง80ปีอายุสมณเณรจะยืนไปถึง80ปีบวช ด้วยนะบวช ด้วยแต่ก็สงเคราะห์สัตว์ไอ้เคราะห์กรรมคนเราจริงมันมีอยู่แต่ว่าพอพ้นภาวะนั้นมันก็พ้นไปได้แต่บางคนไม่พ้นนะทำไงก็ไม่พ้นแต่บางคนถ้ามันไม่เป็นกรรมหนักมันพ้นแต่ถ้าเป็นกรรมหนักไม่พ้นทำไงก็ต้องตายอย่างที่สมัยพระพุทธเจ้าก็มีเรื่องเกิดขึ้นนี่หลายๆอย่างที่พ้นไปได้มีที่พ้นไม่ได้ก็มีฉะนั้นจึงว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ความตายว่าจะมีเรามาในวันนี้พรุ่งนี้ก็อย่าได้ประมาทรีบทำความดีคนกินเหล้าเมายาก็เลิกกินทำเมาตาเมาแล้วมันไม่ดีอายุมันสั้นคนด่ากันทะเลาะกันก็ทำให้ใจดีเสียอย่าไปมีศัตรูกับใครหาวัดหาวาเข้าปฏิบัติเสียหาหลักที่พึ่งทางใจที่จะได้มีความสุขในเมื่อเราเกิดมาแล้วได้เอาขันห้ามาทำดีเราแก้ห่อแล้วไม่มีอะไรกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราที่คิดเนี่ยเพราะเราไม่รู้เองถ้าเรารู้แล้วมันก็ดับไปได้ไอ้ที่มันเป็นทุกข์ใจเราที่เป็นทุกข์ๆเนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วมันดับได้หมดแต่ถ้าเราไม่รู้มันทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันขาดสติขาดสมาธิปัญญาเหมือนเราเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรารู้จริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เราหลงทุกข์ไปเองสมมติว่าผู้ชายผิดหวังกับผู้หญิงทำว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราผู้หญิงผู้ชายว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราเราคิดว่าเขาหลอกเราแต่ถ้าเราพิจารณาแยกกันหน้าออกไปแล้วไม่ใช่หลอกเราหรอกเราหลอกเขาเองตัวเราหลอกเราเองจึงไม่ต้องไปเสียใจเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตัวเราหลอกเราเองเราจึงต้องเสียใจแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่เสียใจเลยไอ้ที่ความผิดหวังนี่เพราะเราหลอกตัวเราเองพอเข้าใจไหมโยมถ้าเราพิจารณาแยกขันธ์ห้าแล้วเราเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เสียใจเลยเหมือนคนหนึ่งแต่งงานปุ๊บคิดว่าสามีเนี่ยจะต้องนอกใจตัวเองตลอดเวลาผู้ชายไม่ไว้ใจเสริมอะไรก็เป็นสามีคนอื่นอยู่กับเราก็สามีเราคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผลสุดพอสามีไปมีเมียน้อยเขาไม่เสียใจเลยเขาบอกว่าไม่เสียใจคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งโอ้โหจะตายให้ได้เลยเพราะไม่คิดเลยเพราะว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆในการซื่อสัตย์แต่พอไปอยู่ต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศมันเหงามันเปลี่ยนใจไปคบผู้หญิงหนึ่งกลับมาก็นึกว่าภรรยาไม่ถือสาเล่าให้ภรรยาฟังเท่านั้นโอ้โหเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ
พายผอมเลยคิดว่าสามีไม่ซื่อกับตัวเอง

ือคนไม่เคยเกียมใจคิดว่าสามีจะต้องซื่อตัวเองตลอดชีวิตแต่พอผิดหวังท่านก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวนึกไว้ก่อนสู้คนที่นึกอะไรๆไว้ที่ตรงความจริงทุกอย่างไว้ดีกว่านึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของรักจะมีกับเราทุกเวลานึกเรื่อยๆไว้ดีกว่าใจมันจะได้ไม่ทุกโศกเหมือนยังโยมเป็นราชการเนี่ยโยมต้องนึกไว้ว่า60โยมก็เลิกเป็นแหละให้โยมใหญ่ถึงเป็นจอมพลเป็นนายกก็ต้องเลิกเป็นพอถึงเวลานั้นโยมทำใจได้ไหมแต่ถ้าวาระนี้โยมไม่นึกนะพอถึงวันนั้นโยมก็เขียวเหมือนกันเสียใจเหมือนกันว่าเคยทำงานมากลับมาหมดแล้วไปไหนใครก็ห้อมล้อมเราก็ลบเราแต่พอถึง60ไม่มีใครทักทายเราเลยแล้วก็ใจเหี่ยวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ไม่สบายพ้นท่าที่เราแล้วเราจะได้เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติอิสระตัวเองหมดภาระกังวลแล้วใจสบายมันเป็นบุญไปหมดกันเพราะมันเห็นความจริงมานานบางคนนี่ลาออกก่อน40 55ออกแล้วขอไปบวชขอไปปฏิบัติพักผ่อนทีเคร่งเครียดมากแล้วเอาของไปได้ดีกว่าลาภยศสรรเสริญของนอกกายเอาไปไม่ได้เอาบุญกุศลไปชาติหน้ามันจะดีกว่านี้อีกคิดอย่างนั้นตรงตกสบายคนหนึ่งเป็นพานโลงนะโยมเขาปวดกระเสียนไม่ยังไปอยู่เลยพานโลงธรรมศาสตร์ไปทุกวันนะโยมเขาปวดแล้วยังไปมันติดเคยทำงานเหงาก็อยู่บ้านไม่ได้ติดไม่ยอมไปเป็นเดือนทำใจไม่ได้คนได้ตำแหน่งเลยทำใจไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นพันโลงอะไรใจไม่เคยอยู่ฉะนั้นเรียกว่าเราฝึกทุกอย่างที่ตามหลักธรรมพระเจ้าไว้นี่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ประมาทเลยแต่คนที่ตายนี่ก็โชคดีนะก็เคยไปบวชที่วัดเคยไปถือผ้าขาวมารดาพาไปบวชไปปฏิบัติแต่ก็ใช้ระยะสั้นๆก็ยังโชคดียังได้ไปสัมผัสกับธรรมะยังได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจมากๆก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้สร้างสมเกิดมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถือจะอายุไม่มากแต่ก็ยังได้สร้างความดีมารดาก็ชมเชยว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ได้บรรยายมาพอสมควรก็ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลจงตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่ให้สงบให้ไม่คิดอะไรให้ปราศจากความปรุงแต่งคิดนึกจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีเป็นเรื่องใหม่ก็ดีให้จิตเราเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อจิตใจเราสงบมีพุทลมเข้าโธลมออกแล้วสัก5นาที10นาทีแล้วก็แผ่กุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพลังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะส่งผลให้ถึงกับผู้รับได้อย่าได้ทำใจทุกโศกหรือเศร้าหมองใจให้ปราศจากความปรุงแต่งให้มีสมาธิเป็นพลังบุญสิ่งนี้แหละที่จะนำถึงกันได้ก็ให้ตั้งใจสงบใจให้กำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดที่ลมหายใจสัก5นาทีเพื่อจะการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจที่จมูกของเราที่ใบหน้าของเราที่ความรู้สึกตัวของเราให้กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำความรู้พร้อมที่ตัวเราที่ลมหายใจของเราไม่ให้จิตไปคิดนอกกายนอกใจน้อมเห็นจมูกของเราลมหายใจของเราท
ำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพุทธลมเข้าโทลมออกให้ปราศจากความปรุงแต่งต่างๆเอาละตั้งใจแผ่เมตตาส่งพลังจิตให้สู่แก่ผู้ชื่อที่ได้ตายไปจิตใจเราจะได้เป็นส่วนกุศลนำให้ถึงแก่ผู้ที่ร่วงลับไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ออกพรรษาร่วมกันก็ถือว่าภาระหน้าที่ที่เราทำกันมาตลอด3เดือนก็สำเร็จแล้วอยู่กันสามัคคีเป็นหมู่เป็นคณะเรื่องการอยู่ด้วยกันก็จะรู้ใจกันจะรู้จักกันด้วยกันอยู่ด้วยกันคนเราถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้กันว่าความเป็นชีวิตอยู่ร่วมเป็นอย่างไรเราก็อาจจะมองคนละแง่คนละมุมต่างคนต่างจิตต่างใจแต่พอมาอยู่กันแล้วก็เราก็จะมีอย่างเดียวก็คือการทุกข์ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสุขก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกับเราหรือว่าเขาได้รับความสุขคนอยู่ร่วมกันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละทุกข์กับสุขฉะนั้นการที่เราเป็นผู้แบ่งเบาภาระความทุกข์ซึ่งกันและกันได้ก็ถือว่าเป็นหลักของการเมตตาหลักของการเกื้อกูลหรือว่าสามัคคีกันฉะนั้นคนอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันมากๆก็ให้ระวังวาจาที่เป็นพุทธภาษิตอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดคนถ้าไปอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยจะรู้ว่าความคิดเราเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยคิดตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่มีหลักสติเข้ามารู้สึกตัวเองมากก็ความคิดมันก็จะเถลิดไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยทั้งที่ทำไม่ได้มันก็คิดไปจนเป็นวันๆคืนๆนี่คือการอยู่คนเดียวก็จะมีความคิดมากตอนนั้นอยู่คนเดียวถึงต้องระวังความคิดก็คือการภาวนา สวดมนต์ภาวนาทำสติปัฏฐาน4หรือดูลมหายใจหรือว่าใช้หลักภาวนาไว้เพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกไปคิดเรื่องอะไรมากมายจะเป็นเรื่องอดีตที่แล้วมาก็ดีอนาคตก็ดีคนเราก็มี2อย่างเท่านั้นแหละมีอดีตกับเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆพออยู่คนเดียวก็คิดเรื่องอดีตเมื่อคิดอดีตหมดแล้วก็กลับไปสู่อนาคตก็ไปคิดก้าวหน้าจะทำโน่นเป็นนี่จะไปโน่นเป็นนี่จบแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ความคิดมากเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นแกนสารอยู่คนเดียวก็จะเจอความคิดพวกนี้ฉะนั้นเมื่ออยู่คนเดียวจะเจอความคิดก็ต้องทันต่อความคิดรู้จักตั้งสติระงับใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเกินไปเกินความจริงเกินขอบเขตเกินฐานะเกินความเป็นอยู่ตัวเองเขาเรียกคิดแบบพระคิดแบบทำใจให้มีสติอยู่ตลอดตอนนี้อยู่ร่วมกันด้วยมิตรอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยอยู่ร่วมมิตรก็เรียกว่าทุกคนเป็นมิตรกันหมดไม่อยู่ร่วมกันก็ไม่มีใครโกรธกันก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังดีแต่วาจาเนี่ยมันเป็นศัตรูกันถ้าเราพูดดีก็ถือว่าระวังวาจาไว้ดีแล้วพูดไม่เสียดสีพูดไม่เบียดเบียนพูดไม่ให้ร้ายพูดให้ทุกคนสบายหูสบายใจตัวคนพูดก็ไม่มีความอคติอะไรพูดก็ต้องระวังพูดหนักเกินไปก็ไม่ได้เบาเกินไปก็ไม่ได้พูดก็ต้องระวังกับพูดบางทีบางคนเนี่ยคิดพูดแล้วไม่ได้คิดคือไม่ได้คิดก่อนพูดก็พูดไปแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองพูดดีไม่ดีบางคนเขาฟังแล้วเขาไม่ชอบก็เอาเก็บไปไม่ชอบใจอีกก็ไปตีความเป็นอย่างอื่นไปนี่คือการพูดหลายคนก็หลายความคิดหลายคนก็หลายเรื่องฉะนั้นปัญหาทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันนั่นเนี่ย คำพูดเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันคำพูดเนี่ยเป็นสื่อที่ดีทั้งไม่ดีพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนฆ่ากันก็ได้พูดให้คนดีกันก็ได้พูดให้คนแตกกันก็ได้ฉะนั้นคำพูดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงให้เป็นศีลข้อที่สำคัญคือปิยวาจาก็สองอย่างเท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวก็ไประวังใจตัวเองอยู่ร่วมหมู่คณะก็ระวังวาจาคนเราจะสร้างปัญหาก็คือคำพูดนี่แหละคนเราเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็เพราะคำพูดที่บ้านเมืองทั้งหลายที่อยู่อาศัยติดต่อทำมาค้าขายเป็นไปโน่นไปนี่กันเนี่ยก็อาศัยเป็นคำพูดเนี่ยเป็นทูตมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนฉะนั้นเราถึงว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็มาฝึกกายวาจามาหัดคำพูดใหม่มาหัดคำพูดที่พูดให้ทุกคนเนี่ยไม่เกิดปัญหาพูดให้ทุกคนดีกันรักใคร่กันสามัคคีกันแล้วก็ไม่เอาคำพูดของเรานี้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ถือว่าเรารู้จักใช้วาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ระวังตรงนี้แล้วก็เป็นอันตรายคำพูดของคนเราฉะนั้นจึงว่าคำพูดนี่มันก็เป็นหน้าต่างของใจเหมือนกันที่คนเราจะดีจะชั่วก็ออกมาจากวาจาจะโง่จะฉลาดก็ออกมาจากวาจาฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันนี้เราก็พยายามเลือกเป็นคำพูดที่เรามันอยู่วงจำกัดได้ก็ดีคือไม่พูดให้มันเกินขอบเขตไม่พูดให้มันมากเรื่องพูดแต่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของที่เราควรจะพูดไม่ให้ไปให้เดือดร้อนกระทบกระเทือนคนอื่นนี่ถือว่าเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขจะบอกว่าคนเขาบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยสามารถพูดให้คนฆ่ากันได้พูดให้คนทะเลาะกันได้แล้วก็พูดให้คนรักกันได้คนเดียวเขาบอกว่านี่นะเขาไปกินอาหารเลยแล้วก็พูดกับเพื่อนบอกว่าฉันจะถ่ายไอ้สองคนนี้เขารักกันมากไปไหนก็เลยคู่แฝดกันรักกันมากทุกคนก็ชมเชยว่าสองคนนี้รักกันนิมนต์เอามือวางลงนั่งทำสบายทุกคนก็รักคิดว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนตายกันไอ้คนนั้นมันก็บอกว่าพอกินข้าวแล้วบอกไอ้คนนี้เป็นเพื่อนตายจริงๆไปไหนก็เจอกันกินด้วยกันนอนกันรักกันจริงบอกไม่มีหรอกไม่มีเพื่อนตายหรอกฉันจะทำให้มันฆ่ากันก็ได้เป็นไปไม่ได้จะทำให้ฆ่ากันไม่ได้หรอกผมมารักกันมากก็บอกพนันก็เอาภายในไม่กี่วันเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นจะได้คิดอ่านเปิดทางให้ปัญญาได้วิเคราะห์ใคร่ควรปรากฏการณ์ที่เราต้องพบต้องเจอในแต่ละวันพวกเรามีครอบครัวหลายท่านหลายคนมาฟังธรรมะก็ยังเป็นคฤหัสถ์ชนคนคลองเรือนเราอยู่กับโลกอยู่กับสังคมต้องมีการสื่อสารตาต้องดูหูต้องฟังทำยังไงให้เกิดธรรมะเกิดมรรคเกิดผลไม่ลงไหลไหลต่ำลงไปทางอบายจะไม่ให้มันชักจูงชักนำเราไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งเนี่ยมันยั่วยุมันมีปรากฏการณ์โลกสื่อสารกันมีเทคโนโลยีเข้ามายันวัดวาอารามคอยมาชักจูงอย่าพระสงฆ์องค์เนรเหลวไหลปล่อยวักเวลาให้ว่างให้ประมาทไปนั่นเอง แล้วในภาษาอะไรกับญาติโยมเนี่ยมีสิ่งยั่วยุมีสิ่งทำให้หลงไหลเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาภาษาพระก็เรียกว่าจันทิราคะเนี่ยความติดความเพลินเนี่ยในอารมณ์นั้นๆมันก็ทำให้เวลาที่จะได้ประโยชน์มันก็เพลินไปกับอารมณ์นั้นสะสมอาสวะกิเลสความติดใจในกามเราสะสมอะไรไว้ฮะทำอะไรซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็กลายเป็นพระเจ้าอาจินกรรมมันก็ส่งผลทำให้จิตเนี่ยมันมีแนวโน้มมีอุปนิสัยใจคอไปในด้านนั้นๆถ้าเรามามองเวลาเราประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานเนี่ยท่านให้ละนิวรณ์ห้าใช่ไหมฮะนิวรณ์ห้าจริงๆไม่ใช่เกิดเฉพาะเวลาเราทำกรรมฐานไม่จะเกิดตอนเวลาที่เรามานั่งสมาธินะมันเกิดกับเรามาตั้งแต่เล็กเลยเกิดกับเราอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำเกิดตั้งแต่เราเป็นเด็กออกอ้อนแต่ออกจากครรภ์แม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ดีใจติดใจขัดใจอย่างเงี้ยมันเป็นสัญชาตญาณชอบใจไม่ชอบใจเห็นอะไรสบายก็เป็นสุขก็ชอบไม่เป็นทุกข์ก็ไม่ชอบไอ้นี่เวลาทำมันเป็นสิ่งที่ท่านเรียกว่ากดกดทับจิตมันปิดกั้นปัญญามันคอยขวางนั่นเองขวางที่พระองค์ตรัสว่านิวรณ์ห้านี่เป็นอาหารของอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยถ้าเราพูดถึงเด็กที่เกิดขึ้นมาคนไทยเราชอบบอกเหมือนเป็นผ้าขาวเด็กเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ถ้าเราพูดในหลักของธรรมะเนี่ยจริงมันมีศักยภาพคนมีอวิชชามันไม่รู้อยู่เต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดในแง่นี่คือมีศักยภาพที่จะทำสิ่งอะไรก็ได้เนี่ยก็มีอวิชชาเนี่ยเป็นพื้นคอยหนุนเพราะความไม่รู้ถ้าพูดโดยธรรมะแล้วก็ถือว่ายังไม่ใช่บริสุทธิ์แท้จริงแต่เป็นสำนวนเนี่ยว่าเด็กเนี่ยมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเราใส่อะไรให้เหมือนผ้าขาวเราจะใส่ระบายสียังไงให้เขาศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็เป็นลักษณะของสำนวนเป็นอย่างที่เรา

ใช้กันว่าเด็กเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์แต่ในด้านของหลักธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเขาวิชาอยู่เต็มเป็นพื้นคอยหนุนอยู่แล้วเมื่อเกิดปฏิกิริยาไอ้พวกเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นติดใจขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจหดหู่ท้อถอยสงเลสงสัยพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราทั้งวันเนี่ยแล้วมันก็เป็นอาหารเนี่ยพระองค์ตัดเองว่าอวิชามีอาหารคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ว่าเป็นอาหารของอวิชามันก็พอนิวรณ์นี้เกิดขึ้นมันก็อวิชามันก็คอยจ้องอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นมันเป็นตัวคอยหนุนเพราะเราไม่รู้อวิชชาก็คือไม่รู้แจ้ง

ิชามันก็พอนิวรณ์นี้เกิดขึ้นมันก็อวิชามันก็คอยจ้องอยู่แล้วเพราะมันเป็นพื้นมันเป็นตัวคอยหนุนเพราะเราไม่รู้อวิชาก็คือไม่รู้ไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องวกวนวนเวียนเกิดมีขันห้าเกิดอุบัติเป็นเนี่ยมนุษย์สัตว์เดรัจฉานก็อยู่โดยสัญชาตญาณว่าอะไรชอบใจก็เอาอะไรไม่ชอบใจก็หลีกหนีหรือไม่ก็โกรธทุกข์ทำลายพอเพิ่มฟุ้งซ่านทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองคิดเราสังเกตในชีวิตประจำวันเนี่ยไอ้ตัวนี้มันมีอยู่เป็นตัวพอมันเกิดขึ้นมาให้เราทั้งหลายเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะว่านี่ไอ้ตัวนี้แหละที่มันคอยมากั้นมาขวางมากดทับจิตปิดกั้นปัญญาพอตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ตามพอมันไปติดใจหรือมันก็ขัดใจไม่ชอบติดใจก็ชอบใจพอขัดใจก็ไม่ชอบภาษาโบราณยินดียินร้ายนั่นแหละก็เรียกว่าอาการมาฉันทะกับพยาบาทนิวรณ์นะปรากฏขึ้นแล้วสังเกตดูแต่ละวันเราตาต้องดูหูต้องฟังเราต้องพบปะพูดคุยอะไรสิ่งต่างแม้แต่เป็นบรรพชิตนักบวชอยู่วัดก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ถ้าเข้ามาพบมาเจอต้องสื่อสารกับภายนอกไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะมาก่อกวนจิตใจบางทีเห็นอะไรก็ฟุ้งซ่านคิดไปจนวกวนจนให้จิตใจบีบคั้นเศร้าหมองขุ่นมัวบางทีพบปะพูดคุยหรือพบเจออะไรก็สงสัยลังเลจริงไหมไม่จริงหรือถูกทำนี้ถูกไหมไม่ถูกท่านเปรียบไอ้ตัวเรื่องกุฏิไอ้วิจิกิจฉานิวรณ์เนี่ยเหมือนกับเดินไปแล้วมีทางแยกทางสามแพ่งก็ไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวามันก็หยุดนิ่งเนี่ยไม่แน่ใจก็หยุดอยู่เฉยนิวรณ์มันกั้นเนี่ยลักษณะกั้นทั้งกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ก็ดีความฟุ้งซ่านคิดจับจดวุ่นวายสับสนคิดไม่มีเป้าหมายไม่มีสาระแล้วในชีวิตประจำวันเราสังเกตนะฮะบางทีมันไม่ค่อยมีแรงมันเบื่อๆเนี่ยเซ็งๆไอ้นี่ก็ตัวจีนักวิทยานิวรณ์เนี่ยทำให้หดหู่ท้อถอยเบื่อๆนายขี้เกียจขี้ค้านรู้สึกมันไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระตือรือร้นตรงข้ามบางวันเรามีกิจกรรมทำเนี่ยมีอะไรทำแล้วมันเพลินมันได้ประโยชน์มีสาระเนี่ยก็เหมือนกับกระปี้กระเป๋าไอ้ตัวนี้ก็ไม่เกิดเราก็พิษมันทำมันกระตรงกันข้ามได้พอไอ้การมาฉันทะนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นอ๋อนี่จะติดใจในรูปแล้วติดเสียงไปติดมีความกำหนัดพอใจในสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้ละเราสติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาผลได้ผลเสียผลดีผลร้ายก่อนที่เราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปไม่ว่าจะพูดหรือจะทำใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรเป็นคุณและเป็นโทษเป็นบุญและเป็นบาปบางอย่างเนี่ยไอสิ่งที่เราชอบใจเนี่ยเราว่ามันดีในความรู้สึกอย่างอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ชอบตาดูหูฟังเพลงเราเพลิดเพลินสนุกเราชอบแต่สิ่งที่เราชอบเนี่ยอาจจะเป็นโทษก็ได้กับไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นคุณก็ได้อาหารที่เราทานพอเอาแค่อร่อยอร่อยความรู้สึกอร่อยอร่อยมันไม่แน่เสมอไปว่าสิ่งที่มันอร่อยอร่อยที่เราทานที่เราชอบเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายหรือเปล่าถ้าเอาแค่ขั้นความรู้สึกสัญชาตญาณแต่ไอ้สิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเหมือนกันมันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายก็ได้ไม่ได้ตัดสินเอาแค่ขั้นความรู้สึกเพราะเราสังเกตนิวรณ์เราต่อสู้มันเราไม่ให้อาหารกับอวิชชาพอเรามีวิชาแล้วเนี่ยมันจะไม่ไปติดใจขัดใจฟุ้งซ่านลำคาญใจเพราะความรู้ ความรู้ว่าจะทำยังไงให้เป็นประโยชน์ปัญญาอาจจะมาช้านอกจากการศึกษาเรียนรู้เข้าใกล้นักปราชญ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ศึกษาเล่าเรียนอาหารที่เราทานแล้วก็ต้องรู้อะไรที่เป็นคุณมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเอาละเรายังติดความ

0: เผ็ดอร่อยความอะไรก็ให้ความอร่อยนั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะเราทานเพื่อยังเวทนาเก่าความหิวให้หมดไปและเราไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นก็คือเวทนาใหม่ทานจนอึดอัดทานมากเกินไปอย่างเงี้ยเวทนาใหม่เกิดเป็นทุกขเวทนาใหม่หรือทานด้วยความอร่อยจนสุขภาพร่างกายเสียอย่างเงี้ยแสลงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เรามีกลายเป็นทานอาหารทุกวันกลายเป็นยาพิษสะสมอยู่ในร่างกายแต่ถ้าทานด้วยวิชาด้วยความรู้อาหารที่เราทานก็อาจจะเป็นยารักษาโรคอย่างน้อยๆก็โรคหิวหมดไปแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็น้อยลงเพราะทานด้วยความรู้ไม่ใช่ทานเพราะความรู้สึกความอยากไอ้ตัณหากับฉันทะเนี่ยความอยากความปรารถนาเหมือนกันเนี่ยลักษณะมันอยากคนละแบบอยากเอามาบริโภคบำรุงบำเรออัตตาตัวตนเรียกว่าตัณหาแต่ถ้าอยากให้สิ่งนั้นๆสมบูรณ์อยู่ในสภาวะที่ดีก็เรียกว่ากุศลฉันทะอยากทำให้สิ่งนั้นดีเหมือนร่างกายเราก็อยากให้แข็งแรงอยากให้สุขภาพดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเราก็อยากเราก็ทานอาหารที่เรามีเป้าหมายอยู่แล้วอยากให้สุขภาพดีอย่างนี้เป็นฉันทะอยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในสภาวะแบบที่ดีสมบูรณ์ในตัวมันแต่ถ้าเป็นตัณหาเนี่ยมันสนองอัตตาตัวตนฉันชอบอย่างเงี้ยฉันอยากอย่างนี้เนี่ยตัวฉันของฉันเอามาสนองอัตตาตัวตนเพราะนั้นในโลกความเป็นจริงในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยในนอกรูปแบบเนี่ยถ้าเราตั้งนิวรณ์พวกนี้ที่มันจะมาก่อกวนจิตใจเรามันจะมีนันทิราคะมีความติดความเพลินชักจูงจิตใจเราไปอยู่ตลอดพอไอ้ตัวนี้เข้ามามันก็ปิดกั้นปัญญาปัญญาไม่ทำงานมันก็ไปตามความรู้สึกเอ็นเอียงไปในทางที่เป็นบาปเป็นกิเลสนั่นแหละครับวันนี้เรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตได้ปฏิบัติทำได้ในชีวิตประจำวันไอ้นิวรณ์5นี้มาแล้วเรารู้แล้วตัวนี้เห็นหน้าเห็นตามันพี่พงศ์ตรัสว่าถ้าปัจจัยเนี่ยลูกที่เห็นสักแต่ว่าเห็นคำว่าสักแต่ว่าคือแค่นั้นไม่ใช่ปล่อยปละละเลยแต่เห็นอยู่รู้อยู่แต่แค่นั้นไม่ไปเพลินเนี่ยไม่นันทิราคะไม่ไปเพลินไปติดความกำหนัดยินดีในชอบใจในสิ่งเหล่านั้นแค่นั้นสติเป็นตัวจับมันตึงดึงเอาไว้อารมณ์ตรงนั้นแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไข้ควรว่าสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไปในการกระทำคำพูดก็ดีกิริยาท่าทางพฤติกรรมทางกายก็ดีให้เป็นไปเพื่อคุณเพื่อประโยชน์ไม่ให้เป็นไอ้ฝ่ายนิวรณ์เพราะฉะนั้นมีคำถามนะไม่ได้ตอบคุณฮายิชื่อภาษาอังกฤษนะฮายิวิกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาก็ถามกันเรื่องนี่แหละฮะการมรรคก็ขอโอกาสถามท่านพระอาจารย์เลยฮะมีคำถามติดมาจากของทางเพจวัดถ้ำเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขาถามมาว่าอย่างนี้ครับท่านอาจารย์วิธีการที่จะให้เรามีกามราคะน้อยลงหรือผูกบางขึ้นเจ้าค่ะวิธีการจะทำยังไงลักษณะคำถามก็คือทำยังไงให้กามราคะมันน้อยลงหมดไปครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับก็จริงๆก็มีเรื่องของกรรมฐานที่ต้องนำมาใช้เรื่องกามราคะนี่ก็จะละได้ด้วยกรรมฐานข้อที่เป็นเรื่องของอสุภะ10ครับอสุภะ10เรื่องของการดูของที่ไม่สวยงามก็คือให้พิจารณาซากศพพิจารณาศพตั้งแต่มันก็มีต้อง10อย่างใช่ไหมครับอาจารย์มีตั้งแต่ศพเริ่มตายไปจนถึงศพที่เหลือแต่กระดูกแล้วก็มี10อย่างของการไปพิจารณาแบบนี้เห็นของไม่สวยไม่งามแบบนี้ถ้าเป็นการมราคะในเรื่องของการเมสุมิสาจารย์ก็จะสามารถทำให้เราไม่ไปลุ่มหลงในร่างกายที่มันจะต้องเป็นซากศพแบบนั้น แล้วก็จริงๆก็ในเรื่องของกามราคะมันก็เป็นในเรื่องของทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของก็คือกามคุณ5เพราะฉะนั้นจริงๆกามราคะก็เป็นในเรื่องของกามคุณ5ได้เลยมันกาถ้าเกิดว่าเราพิจารณาซากศพนั้นเราก็จะเห็นในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นในเรื่องของถ้าสรุปง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของคนสัตว์สิ่งของในรูปนี้รวมทั้งนามธรรมด้วยเพราะเราก็ทำไม่ลงตรงนี้ได้จากนั้นนอกนั้นก็น่าจะมีธรรมอย่างอื่นอีกครับอาจารย์แต่ว่าผมก็ส่วนใหญ่จะพิจารณาใน2ประการนี้ครับครับอาจารย์
0: ครับสาธุครับขอแปะเพิ่มเติมนิดนึงคำว่ากามกามราคะเนี่ยความใคร่ความพอใจในวัตถุกามทั้งหลายไม่จะเป็นคนสัตว์สิ่งของเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์พวกนี้มีความติดราคะในความติดความใคร่ความยินดีชอบใจในกามคุณทั้งหลายไม่ใช่เพราะจะเป็นแค่กามในภาษาไทยเรื่องของเพศตรงข้ามอย่างเดียวมันรวมไปถึงทั้งคนสัตว์สิ่งของหรือสภาวะธรรมอารมณ์ที่มันเพลิดเพลินมีเรียกว่าเพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นนะคือติดนะติดความใคร่ความติดทำให้มันน้อยลงหมดไปนะถ้าพิจารณาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกก็จะว่ากามราคะเนี่ยก็แล้วจะมันติดใจในกามเหมือนกับสุภาติดใจในความสวยความงามมันก็ตรงกันข้ามอยู่แล้วก็ต้องอสุภาติก็พิจารณาความไม่สวยไม่งามก็เป็นอารมณ์ของสมถะเรียกว่าที่มาในอสุภาษิตก็เห็นตรงกันข้ามเพื่อทำให้กิเลสในกามราคะความยินดีชอบใจในรูปรสเสียงในเพศตรงกันข้ามให้มันน้อยลงหมดไปพิจารณาซากศพต่างในอาการต่างๆแต่ถ้ามาในสติปัฏฐาน4ในหมวดของการยานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยนอกจากเรื่องอานาปานสติดูลมพิจารณากายแล้วอริยพิจารณาอริยบทน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งหลายพิจารณานี่เหมือนกันอาการสร้างศพเนี่ยอาการลักษณะแต่การพิจารณาของหมวดของกายานุปัสสนาเนี่ยท่านให้พิจารณาว่าเป็นความจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นโดยไม่ได้คิดว่ารังเกียจแต่ในอสุภะสิบเนี่ยก็คือตรงข้ามอยู่แล้วสุภะกับอสุภะก็เห็นว่าเป็นเรื่องของน่าเกลียดน่ากลัวแต่ในหมวดของสติปัฏฐานนี่คือเห็นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอาจจะพูดให้เข้าใจก็คือพิจารณาความไม่สวยไม่งามเนี่ยซากศพทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นในขั้นก็คือเห็นว่ามันในลักษณะคือเราไม่ยินดีชอบใจพิจารณาว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเองน้อมจิตเข้ามาอ้อนี่มันเป็นอันนี้จะลักษณะและความไม่เที่ยงของกายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะครับมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามที่มันเป็นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอันเนี้ยในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยตาต้องดูหูต้องฟังอย่างที่บอกแล้วมันก็คือเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่มันติดใจขัดใจไอ้กามราคะตัวเนี้ยทุกคนก็ชอบอยู่แล้วอะไรสบายสบายมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเวทนาทุกเวทนาเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาอุปทานความอยากความปรารถนาอยากจะยึดเอามาครองมาสนองอัตตาตัวตนแต่ถ้าเราเห็นตามที่มันเป็นโดยไม่ใช้ตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวมันก็จะเห็นเป็นความมันก็จะมีความเห็นเป็นไปตามนั้นมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปหนึ่งเลยคือความได้ความไม่ประมาทพอเราเห็นความจริงก็น้อมเข้ามาดูตัวเองเราก็ต้องเป็นเช่นนั้นก็ต้องเป็นไปตามปรากฏการณ์จริงๆมันต้องเป็นไปตามปัจจัย เนี่ยทำไงให้มันน้อยลงเบาเบาลงก็สำรวมอินทรีย์หนึ่งเลยก็คือการเอาละเรายังมีราคะมีกามราคะอยู่เต็มอกหัวใจอยู่แล้วก็รู้จักมันสำรวมสำรวมอินทรีย์ใช้ตาดูหูฟังเนี่ยให้เป็นเข้าไปรูปที่เห็นสักแต่ว่ารูปเสียงที่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ปรุงไม่เพลินไปกับมันเรียกว่าละนันทิราคะที่เคยพูดอยู่บ่อยๆที่พระองค์ตรัสนันทิพยาราคะคโยเนี่ยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะคือเราไม่เพลินไปกับมันเห็นก็แค่นั้นแต่พอนันทิแปลว่าความเพลินมันจะเพลินเนี่ยเพลินเนี่ยก็คือตัวปรุงนั่นเองคิดปรุงแต่งอนุพันธ์ยนะเห็นรูปได้ไม่พอยังลงรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยพอเพลินไปกับมันปุ๊บมันก็เกิดความกำหนัดเนี่ยไอ้ราคะมันก็เกิดโอ้ดวงนันทิพยาราคะคโยเพราะความเนี่ยเกิดขึ้นของนันทิจึงมีความเกิดขึ้นแห่งราคะพระองค์จึงให้ละความเพลินเนี่ยถ้าเราหยุดเพลินนะมันก็แค่นั้นมันไม่เกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นนะในท้ายพระสูตรในพวันนันทิราคะคยาจิตดังสุขวิมุตติวุจติเพราะความชื่นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นได้ด้วยดีก็คือแค่นั้นเห็นตามมันเป็นอย่างในอารมณ์ของสติปัฏฐานเนี่ยพิจารณาอาการ9เนี่ยมี9อาการของเนี่ยร่างกายที่มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ย9ลักษณะก็เห็นไม่ได้มีความน่าเกลียดน่ากลัวหรือเห็นความไม่ชอบใจนะเห็นธรรมชาติอย่างนั้นตามที่มันเป็นรู้วางจิตเนี่ยจิตถ้าอย่างเราไปพิจารณาในอารมณ์สมถะกรรมฐานเนี่ยมันจะน่าเกลียดน่ากลัวมันจะเห็นกังวลข้ามไม่ติดไม่ชอบรูปนี้มันจะลดละไอ้ความติดในรูปเนี่ยรูปสวยๆงามๆพอเห็นความไม่สวยมันก็เป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมันก็แก้ปรับความรู้สึกว่าฉันไม่ชอบน่าเกลียดน่าขยักขยแยงน่าเกลียดน่ากลัวแต่ในสติปัฏฐานนี่คือเห็นเป็นอย่างนั้นคือจิตใจเนี่ยเป็นตัวธรรมะที่เห็นตามที่มันเป็นเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปของร่างกายนั้นประโยชน์ในการได้ก็คือได้ความไม่ประมาทเห็นอนิจจลักษณะชัดขึ้นที่เราฝึกกันนี้แล้วก็เห็นธรรมชาติเห็นความเป็นจริงเราก็เห็นหลักการแบบนี้แล้วเราก็ลองเอามาใช้ในชีวิตจริงๆว่าไอ้กามราคะมันเกิดจากอะไรก็เกิดจากผัสสะเกิดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงและการเห็นของเราเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อตัณหาอุปทานกามราคะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเราจะตัดตอนมันยังไงเอาละรู้ว่าอาจจะบางทีอาจจะสติมีไม่มากพออาจจะหลงเพลินไปนิดนึงเอาสติมาขนปัญญามาทันก็ละมันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาทำให้จิตใจหรือทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมต่อไปครับอาจารย์ครับผมว่าเพิ่มเติมประมาณนี้ครับตอนนี้มีคำถามอะไรมาไหมครับ
1: ครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมศิรินันการนั่งสมาธิโดยกำหนดพุทโธกับการดูลมหายใจที่ปลายจมูกมีความแตกต่างกันไหมครับ
0: สาธุนะกับคำถามคำว่าทำกำหนดพุทโธเนี่ยก็เป็นเทคนิคเป็นเขาเรียกว่าเป็นบริกรรมบริกรรมคือบทเริ่มเป็นตัวช่วยเหมือนกับให้เรามีความสงบขึ้นครูบาอาจารย์ท่านสอนหายใจเข้าหูหายใจออกโทเนี่ยก็ดูทั้งลมหายใจและประกอบไปด้วยคำบริกรรมแต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนดูลมเลยให้สังเกตลมเข้าลมออกเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นทำความศึกษาว่าเราจะรู้พร้อมทั่วกายหายใจเข้าความรู้สึกว่าเราทำความศึกษาว่าเราจะรู้ตัวทั่วพร้อมหายใจออกก็คือก็อยู่ในกายเองลมก็เป็นกายหนึ่งในกายทั้งปวงก็เป็นตัวปรุงแต่งกาย พราะนั่นก็เป็นอันเดียวกันจะโยว่าแตกต่างกันยังไงก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่คำว่าพุทโธเนี่ยเป็นตัวให้เราเหมือนกับมาช่วยมากับมาเป็นบทเริ่มนะบางทีมันคนเราเนี่ยพอดูลมแล้วอาจจะไม่มีตัวอะไรกำหนดขึ้นมาเนี่ยเขาจึงมีคำบริกรรมทางบางทีก็เห็นลมพองหนอยุบหนอเอาหนอมาเป็นไอ้ตัวหนอนี่ไม่ใช่ตัววิปัสสนาหรือกรรมฐานเป็นตัวบริกรรมเป็นตัวช่วยตัวพยุงนั่นเองเหมือนท่านที่เข้าฌานเนี่ยมันจะมีตัวพยุงทำให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เรียกว่าปฐมฌานจะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกภัตตาจะมีตัวพยุงก็มีวิตกวิจารเนี่ยคอยพยุงแต่พอละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยเป็นทุติยฌานฌานที่สองเนี่ยตัววิตกวิจารก็ดับไปเหลือปิติสุขเอกภัตตาก็เอาตัวพยุงอันที่มันหยาบหยาบเนี่ยเอาลงไปแต่ต้องไอ้ตัวร้ายหมดไปก่อนนะไอ้ตัวร้ายคือไอ้นิโรธ5เนี่ยมันดับไปตัวดี5ตัวคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันพอจิตสงบละเอียดขึ้นเนี่ยคำบริกรรมก็จะหายไปไม่ต้องพยุงแล้วไม่ต้องมีตัวช่วยจิตนิ่งตั้งมั่นสงบสว่างชัดเจนก็ไปด้วยกันใช้ด้วยกันพร้อมกับหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทแต่ทั้งที่ทำเป็นแล้วเนี่ยจิตสงบเป็นทั้งรู้จักดูลงเท้าจับลงอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องใช้กรรมบริกรรมตามที่พระองค์สอนเรื่องอานาปานสติอันนั้นเป็นเทคนิคเพราะฉะนั้นไม่แตกต่างครับเป็นคำเนี่ยบริกรรมเป็นตัวช่วยถ้าอาจารย์มีแง่มุมอื่นนะครับเรื่องนี้
1: ครับครับก็เห็นตามที่ท่านอาจารย์กล่าวครับเพราะว่าจริงๆคำบริกรรมพุทโธเป็นการประกอบกับส่วนใหญ่จะประกอบกับการดูลมหายใจของอนาปานสติอยู่แล้วเพราะตามที่ท่านอาจารย์กล่าวมันเป็นการปฏิบัติในแบบเดียวกันอันเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าบางท่านที่สามารถดูลมหายใจได้อย่างเดียวก็อันนี้ก็ตามที่ท่านอาจารย์กล่าวก็คือดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวบางคนก็สงบได้แต่ถ้าบางคนมันสงบไม่ได้ก็เอาพุทโธเข้ามาใส่เพื่อที่จะไม่ไปทำให้ก็ผมใช้คำว่าใช้มีภารกิจของจิตให้มากขึ้นมีพละมากขึ้นก็จะทำให้สงบได้แต่ถ้ามีพละน้อยบางทีก็ถูกนิวรณ์ห้าเขาแทรกก็ต้องดูบางท่านที่ปฏิบัติแล้วถ้าดูลมหายใจแล้วไม่พอต้องตามที่กล่าวฮะต้องใช้คำบริกรรมหรือบางทีถ้ายังไม่พออีกบางทีก็ใส่การนับเข้าไปด้วยอีกเลยนี่เป็นเรื่องที่หลวงพ่อสนองท่านกล่าวไว้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตเป็นสมาธินั่นเองครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละโยมก็ถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมดังที่ท่านอาจารย์ตอบไปแล้วมันใช้ไปด้วยกันใช้ไปด้วยกันแต่ว่ามันอยู่ในแต่ละขั้นตามที่กล่าวงั้นถ้าดูเรื่องของอนาปานสติเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้เพราะโยมถามมาการดูลมหายใจมันอยู่ในอนาปานสติครับท่านอาจารย์ครับในคำถามต่อมาครับมาจากโยมโอมูโรเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างใดได้ผลดีกว่าครับท่านอาจารย์ครับ
0: คำว่าสมาธิต้องรู้ก่อนจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวถ้าโยมถามเรื่องสมาธิเนี่ยเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างไรได้ผลดีกว่าผลของโยมคืออะไรจิตสงบตั้งมั่นหรือว่าจิตเข้าไปเรียนรู้ในเป้าหมายผลของเราก็คือทั้งสมถะวิปัสสนาทั้งจิตที่ตั้งมั่นได้แล้วก็มีผลก็คือมีปัญญาทำให้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นหรือตามความเป็นจริงเพราะนั้นการปฏิบัติไม่ว่าท่าไหนก็ตามยืนเดินนั่งนอนขยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกฝนแล้วทำให้มันปรากฏเนี่ยก็อยู่ที่เราสะสมความเพียรที่เราประพฤติปฏิบัติบางครั้งที่มันจะเข้าถึงผลดี

0: มันอาจจะไม่ได้ในอยู่ในอริยที่นั่งหรือเดินก็ได้อย่างท่านพระอนุนเนี่ยท่านได้บรรลุเป้าหมายคือผลถ้าคำว่าผลนี่คือมรรคผลเลยนะฮะคือผลก็คือท่านขณะจะเอนเนี่ยนั่งขึ้นนั่งขึ้นนอนอิริยาบถนี้ท่านก็ได้แต่มรรคได้ผลบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้บางคนที่กำลังไม่ได้นั่งด้วยกำลังคิดพิจารณาเรื่องราวอะไรอยู่เนี่ยมันเกิดนั่งขึ้นมาก็หลุดพ้นบางท่านบางคนฟังธรรมของพระศาสดาก็นั่งฟังอยู่ก็อารมณ์อย่างนั้นก็บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นทั้งนั่งทั้งเดินต้องอาศัยด้วยกันพิจูทำพัฒกิจฉันพัฒหารแล้วเนี่ยเข้าทางจงกรมก็เป็นประโยชน์ให้อาหารย่อยเดินจงกรมสลับนั่งทั้งวันก็สลับกันแล้วมรรคสมังคีหรือมรรคผลที่มันจะเกิดขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่ที่เราสะสมเราประพฤติปฏิบัติทำความเพียรของเราไปเรื่อยผลจะปรากฏขึ้นยังไงก็แล้วแต่การนั่งเนี่ยก็เหมือนเราต้องนั่งแต่ทั้งสมาธิคือความสงบเข้าฌานแต่การเดินเนี่ยมันจับอิริยาบถเคลื่อนไหวมันต้องรู้สภาวะตรงนั้นตามปัจจุบันนั้นเลยเป็นการเป็นตามความเป็นจริงเหยียดรู้ผู้รู้ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเห็นตามมีสติตามรู้รู้เท่าทางเห็นหมดเหยียดรู้ผู้รู้เหลียวหลังแลกลับเดินอยู่กับอิริยาบถเพื่อความแต่ถ้าเราจะมุ่งลงมาให้จิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็ลักษณะการนั่งเนี่ยคือเหมือนเราเข้าฌานทำความสงบแต่การเดินจงกรมก็คือการเห็นสภาวะธรรมกำหนดอิริยาบถในปัจจุบันเรียกปัจจุบันธรรมปัจจุบันนั้นก็เห็นความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปเห็นอาการที่มันอารมณ์นี้เกิดขึ้นอารมณ์นี้ดับไปเท้าซ้ายสัมผัสพื้นเกิดพอยกเท้าภาวะนั้นดับขณะนั้นมันเกิดดับเราเห็นรูปสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ตามกันดูอยู่นี้ตลอดมันก็จะเห็นสภาวะจิตที่ชัดขึ้นเป็นตัวนิวรณ์หรือตัวอะไรปรากฏขึ้นแค่รู้เห็นชัดเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเลยเวลาเรากำหนดอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ชัดอะไรเป็นนิวรณ์อะไรที่มันจะแทรกเข้ามามันจะเห็นชัดแล้วมันก็ไม่มีความหมายไม่มีผลต่อจิตใจเลยจะเห็นมันผ่านไปเพราะมันอยู่กับเรากำหนดอยู่กับปริยาบทปัจจุบันเดินนี่เนี่ยโยมถามแบบนี้อะไรได้ผลดีกว่าก็คงตอบได้ประมาณนี้อยู่ที่เราต้องเปลี่ยนกันนั่งทั้งวันก็ไม่นานนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเดินเราไปดูวัดกรรมฐานจะมีทางเดินจงกรมเป็นทางเดินเปลี่ยนปริยาบทก็ได้ทั้งออกกำลังได้สุขภาพกายด้วยได้เจริญสติด้วยนั่งเหมือนกันเดินเหนื่อยแล้วนั่งพักท่านอาจารย์มีอะไรให้โยมครับคำถาม
1: ครับก็ทั้งเดินจงกรมทั้งนั่งสมาธิจริงๆมันก็เป็นคือกรรมฐานเหมือนกันแต่คนละอิริยาบถสี่เดินนั่งนอนพุทธเจ้าให้ทำหมดทำทุกอิริยาบถเพื่อจิตได้พิสูจน์นั่นเองพิสูจน์ว่าอริยสัจสี่มันอยู่ในเนี้ยทั้งสี่อิริยาบถเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาแยกธรรมเราก็ไม่เห็นอริยสัจสี่นั่นเองก็ไม่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธนิโรธมรรคเพราะฉะนั้นถ้าปัจจุบันขณะก็อยู่ในทุกข์อิริยาบถเดินนั่งนอนสลับสับเปลี่ยนก็จะไม่เห็นทุกข์นั่นเองเพราะนี่เป็นการปฏิบัตินะแต่ว่าในเรื่องของที่โยมถามมันถามว่าอะไรดีกว่ากันก็การที่กล่าวมันทำแล้วมันก็เห็นไปตามสิ่งที่จะให้ทำก็คือต้องทำในทำไปแล้วเป็นกรรมฐานทั้งสองขั้นนั่นเป็นสมาธิกับปัญญานั่นหรือว่าเป็นสมถะหรือกับวิปัสสนาไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนเหมือนกันจะเหมือนกันหมดเลยทำไปแล้วจะเห็นอารมณ์ได้เหมือนกันเห็นจิตเป็นสมาธิได้เหมือนกันเห็นไปนามองค์ฌานได้เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะยกขึ้นเจริญปัญญาได้ด้วยเหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องโยมต้องพิสูจน์เองลองทำไปถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวมันจะเห็นเองเ มันกรรมฐานไม่แตกต่างแล้วก็ดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวก็บางทีเราก็ใช้ในการสลับสับเปลี่ยนจากกรรมฐานที่บางทีเราทำไปนั่งมากๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้มันไม่สงบก็ได้เพราะว่าบางทีบางคนนั่งแล้วนิวรณ์เข้ามามีเวทนาเข้ามาก็ทำให้มันมีความมีนิวรณ์ห้าเขาแทรกเข้ามีทีน่ามิถะเข้ามาวันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็อันนี้ก็ถ้าเรามุ่งที่จะเปลี่ยนก็เป็นลักษณะนี้วันกรรมฐานทุกท่าก็เอาไว้ผ่อนคลายก็ได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายก็ดังที่กล่าววันจะเอามาผ่อนคลายหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะสามารถเห็นได้ในกรรมฐานทั้งสองขั้นครับต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามมาจากโยนพรพิมลสร้อยประเสริฐกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะการที่คนเราเข้าถึงพระธรรมและการปฏิบัติธรรมช้าไปทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมเจ้าคะ
0: จะเจริญพรนะโยมพรพิมลนะใช่ฮะก็ใช่จุดหมายปลายทางก็คือของเราในพุทธศาสนาคือพระนิพพานเนี่ยไม่ต้องกลับมามีทุกข์อีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกถ้าเราลงฐานมาเนี่ยเราเข้าถึงพระธรรมและการปฏิบัติช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่เข้าเลยไม่รู้เลยไม่เห็นเลยเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติมันจะช้าหน่อยอายุเราอาจจะมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นมัดผลถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนมีเรียกว่ามีแรงจูงใจแล้วเราอยากจะไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเพราะเกิดเราจำได้เนี่ยพระองค์บอกว่าชาติเป็นทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามเราก็มีเป้าหมายเราก็ไม่อยากมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะเริ่มมัดจะเริ่มทำปฏิบัติธรรมจะได้ย่นเรายังต้องเวียนว่ายอาจจะช้าอาจจะเวียนว่ายแต่เกิดอย่างน้อยก็เข้ามรรคเข้าทางอย่างน้อยมันก็ยังมีสเปียร์เป็นภาวะเนี่ยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยถ้าเรายังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่มันก็เป็นกำลังให้เราประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็ขอให้มั่นคงในเนี่ยหลักธรรมคำสอนแล้วไม่ทิ้งความเพียรดูจิตดูใจตัวเองตลอดบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าวัดไม่ได้ประพฤติปฏิบัติแต่ปณิสัยเขาสร้างสมมาดีก่อนจะชีวิตนี้จะจากไปเหมือนเวลาใกล้จะตายครับได้พบกัลยาณมิตรได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชี้นำชี้ทางบอกกล่าวหลักธรรมคำสอนอาจจะเข้าใจนะก็ได้มากได้ผลเหมือนกันอย่างหลวงปู่พระท่านบอกตกกันใจคอกระโจนไหนๆก็จะตายแล้วปล่อยวางทุกอย่างออกไปทำจิตว่างๆเห็นกายนี้ใจนี้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทิ้งมันไม่เอาแล้วอาจจะได้มากได้ผลได้ประโยชน์แม้แต่เวลาเราจะตายเนี่ยมันก็ยังไม่ปิดกั้นนะไม่ปิดกั้นไม่ช้าไม่ช้าเกินไปถ้าจิตใจคนนั้นมั่นคงจริงๆก็อาจจะได้ประโยชน์อย่างน้อยถ้าจิตมันปล่อยวางมันสงบก็มีโอกาสได้เป็นเทวสมบัติเป็นพรหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเจตนาให้ดีมั่นคงมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในอกไว้ในใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเป็นพื้นเป็นพื้นจิตพื้นใจของเราเกิดในอัตภาพใดก็ตามมันก็ยังมีเขาเรียกว่าวาสนาบารมีที่เราสะสมเก็บเอาไว้ในฝ่ายบุญฝ่ายดีเพื่อจะต่อยอดต่อดำเนินต่อไปบางท่านบางคนท่านได้ในคัมภีร์ก็เขียนพูดได้อยู่ในเทวโลกในเป็นเทวดาในชั้นต่างๆก็ยังมีโอกาสของมั่นคงนี่มั่นคงยังมีจิตที่ใฝ่มีโน้มเอียงไปทางหลักธรรมคำสอนอยู่เสมอยังพอมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย

0: ก็อยากมาฟังเทศฟังธรรมมาสร้างบารมีก็อาจจะได้มุ่งสุดแห่งทุกข์ได้บรรลุเป้าหมายในเทวโลกนั้นก็ได้เราไม่ต้องไปดูในพุทธประวัติในคัมภีร์ในภพชาตินี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เก่าๆนั่นก็เล่าต่อๆกันมาท่านอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในเขาเทพเทวดาก็คอยมาชื่นชมบารมีมาคอยฟังคอยจะดัดดับฟังก็มีอยู่เพราะนั้นเอาแหละโยมไม่ช้าหรอกโยมเข้ามาเข้าทางเข้าหลักมั่นคงในพระรัตนตรัยเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยพอคนเราเชื่อเรื่องกรรมนะกรรมคือการกระทำก็ต้องเกิดวิริยะเกิดความเพียรละไอ้บาปกรรมที่มันเป็นกรรมฝ่ายไม่ดีทำกรรมดีที่เป็นกุศลนะส่วนนั้นทำเนี่ยทานศีลภาวนาและทำสะสมทำให้มากขึ้นดังนั้นไม่ช้าก็ปล่อยมาแล้วก็ขอให้มาปฏิบัติก็ศึกษาพระธรรมก็เรียกว่าเอาละเดินเวียนว่ายตายเกิดก็ยังย่นพบย่นชาตินะมันก็ช้ามันก็สั้นลงแหละแล้วระหว่างทางที่เราเดินเนี่ยถ้าเราทำเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือทำมักให้เกิดขึ้นเองศีลสมาธิปัญญาหรือว่าให้ทานลดละเป็นความโลภความตณีรักษาศีลเพื่อปิดกั้นในโทสะไม่ให้ออกมาทางพฤติกรรมเบียดเบียนเขาทางกายวาจาฝึกฝนทางด้านจิตใจปล่อยวางได้สงบได้แล้วก็เจริญปัญญาเห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นเขากดใจรักสิ่งใดสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปของมันพิจารณามันบ่อยๆอยู่มันอาจจะไม่เข้าไม่เข้าถึงจิตใจแต่เราก็มีมรรคมีทางมีช่องให้เดินจะเดินไม่ถึงอาจจะไม่เข้าไปในจิตในใจอย่างแท้จริงจะเกิดความเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงแต่เราก็ยังสร้างอุปนิสัยมันก็เหมือนเราสร้างเสบียงเราจะเดินทางไกลเราไม่รู้ว่าถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่เราเก็บเสบียงไว้ให้เยอะทั้งทางศีลภาวนาและทางข้างหน้ามันจะยาวไกลแค่ไหนมันจะทุรกันดารลำบากไหมเราไม่กลัวแล้วเพราะเรามีเสบียงข้าวนะมาไว้เดินทางทำให้มั่นอกมั่นใจทำให้มันเต็มอกหัวใจสะสมเอาไว้พอมรณะไปจิตสุดท้ายมาเยือนไม่เสียลูกไม่หวาดกลัวเพราะฉันมีแล้วมีของไว้เต็มอกหัวใจให้ได้อย่างนั้นนะโยมผู้ถามไม่ช้าหรือถ้าอาจารย์มีแง่ผมอะไรไหมครับตัวนี
1: ้ครับก็ตามที่ท่านอาจารย์จอนตอบไปแล้วก็คือจริงๆมันไม่ช้าอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเลยไม่ช้าเพราะว่าในช้าในที่นี้โยมอาจจะถามมาในช่วงชีวิตของโยมในชาตินี้ว่าอาจจะทำตอนที่อายุมากแล้วก็ได้ก็ถ้าทำก็ในยุคโยมทำเนี่ยนะมันมีของเก่าก็เรียกว่าต้องมีของเก่ามีภพที่โยมเคยทำมาแล้วนั่นแหละเพราะเหตุใดทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้ก็ไม่ได้บังเอิญมันถ้าเป็นในเรื่องของเหตุปัจจัยหรือว่าในเรื่องของภพที่เคยทำแล้วมาปรากฏในวิบากในชาตินี่แหละตอนที่โยมเป็นไปเนี่ยเพราะโยมมีภพมาเพราะตอนจะทำที่อายุมากอายุน้อยก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยของโยมเองเพราะโยมมันมีเหตุปัจจัยให้โยมต้องไปไม่ปฏิบัติหรือว่าไม่เข้าถึงธรรมในช่วงที่อายุยังน้อยๆก็มาปฏิบัติในช่วงอายุมากแต่เหตุปัจจัยที่มีอยู่แล้วบางทีโยมเคยทำมาในภพชาติในอดีตแล้วมันก็เรียกว่าถ้าพูดไปถึงบารมีก็อาจจะมีบารมีพอสมควรแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่มาทำในชาตินี้ถึงแม้ว่าจะทำตอนอายุมากก็แล้วแต่บางทีเวลาเหตุปัจจัยมันมาแล้วเนี่ยบารมีมันมาแล้วถ้าเป็นบารมีแก่กล้านี่บางทีโยมสามารถทำให้พอเริ่มทำตั้งแต่อายุมากนี่แหละบางทีอาจจะเข้าถึงธรรมอย่าง

0: าอาจารย์กล่าวอาจจะถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้อาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้เพราะมันประมาทก็ไม่ได้อย่าประมาทตัวเองมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของแต่ละคนเป็นปัจจตังเพราะฉะนั้นบารมีทั้งหลายแหล่นี่นะที่เราสร้างสมมาไว้เนี่ยบางทีเรานึกไม่ได้เราทุกคนออกแต่ว่าพอเวลามันมีมาเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยเลยมันไม่ช้าหรอกโยมมีโอกาสแล้วได้ทำนี้ถือว่าดีแล้วถ้าหมายว่ามันจะช้าในชาตินี้มันก็ยังเป็นเหตุปัจจัยในชาติหน้าต่อไปนั่นแหละที่ท่านอาจารย์กล่าวแล้วก็อนุโมทนากับโยมที่ถามก็ทำต่อไปโยมอย่าละความเพียรครับท่านอาจารย์ครับก็ช่วงในชั่วโมงแรกนี่ก็น่าจะหมดเวลาแล้วขอพักสักครู่ในช่วงที่สองเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: Thank you.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยภูริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทําวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่าน ร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240

0: นี่ข้าพเจ้าเคยเล่าว่ารัฐบาลจีนได้มีไมตรีจิตให้หมูพันจินหัวและเป็ดพันอี้เหลียงมาสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างเมื่อปีก่อนๆ นั้นทางเราก็รับมาเลี้ยงอย่างดีหมูและเป็ดขยายพันธุ์ได้มากทำรายได้ให้แก่สมาชิกในโครงการฟาร์มตัวอย่างเป็นที่น่าพอใจปีนี้หมูจินหัวได้กลายเป็นหมูแดดเดียวหมูตุ๋นไส้กรอกแฮมและข้าวขาหมูส่วนเป็ดอี้เหลียงก็กลายเป็นลาบเป็ดพะโล้เป็ดย่างและเป็ดรมควันเป็นต้น
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2548ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานกระแสพระราชดำรัสที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือแก้ปัญหาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่พระองค์ก็ทรงเน้นเรื่องการจ้างแรงงานให้ราษฎรที่ยากจนได้เข้ามาทำงานมากๆไม่ได้ทรงคำนึงถึงเรื่องกำไรขาดทุนทรงให้คำนึงถึงประโยชน์หรือกำไรทางสังคมที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องในอนาคตยิ่งกว่านั้นในช่วงที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเริ่มเปิดดำเนินการแม่ของแผ่นดินยังมีรับสั่งถามคณะทำงานฟาร์มตัวอย่างว่าที่ฟาร์มนี้จ้างคนไว้กี่คนและด้วยความที่เกรงว่าพระองค์ท่านจะขาดทุนคณะทำงานก็กราบบังคมทูลไปว่าทั้งหมด30คนพระองค์ท่านตอบว่าเป็นไปได้อย่างไรฟาร์มของพระราชินีมีคนมาขอทำงานเป็นร้อยเราช่วยได้แค่30คนพนักงานฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริยังได้กราบบังคมทูลตอบอีกว่าถ้าต้องจ้างคนเป็นร้อยก็จะขาดทุนเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับทราบดังนั้นแล้วพระองค์ได้มีรับสั่งทันทีว่าอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนมีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถมีรายได้เป็นเลี้ยงครอบครัวเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดินในขณะที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการเสด็จลงเป็นองค์นำในการดูแลรักษาป่าสภาพป่ารอบโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติงก็ได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดียึดบ้านแห่งศรัทธาบารมีด้วยธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากพระหัตถ์แม่ของแผ่นดินจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระราชดำรัสแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายที่กินใจยิ่งนักเพราะนั่นคือ น้ำพระราชฤทัยที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ในอันที่จะช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนและผลกำไรแห่งแผ่นดินที่จะตามมาคือมีคนเข้าไปเที่ยวต่อไปจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งในปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในทุกภูมิภาคของประเทศได้กลายมาเป็นต้นแบบคลังอาหารที่ยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสมบูรณ์เป็นดั่งพระราชประสงค์ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหาร

0: านที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทอง

0: ช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
2: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วรุ่งชั่วลาสืบไป
3: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวง

0: ทลายสื่อไป
1: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
2: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ตีเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
3: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทำให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทำตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
4: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอดไป
5: การขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะการที่คนเราเข้าถึงพระธรรมและการปฏิบัติทำช้าไปทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกใช่ไหมครับก็ใช่ฮะถ้าเราไม่แต่คำถามเนี่ยที่ตอบไปแล้วแต่มาทบทวนคำถามที่ถามโยมใช้คำว่าการที่คนเราเข้าถึงพระธรรมและการปฏิบัติทำช้าเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ถ้าแยกกันการปฏิบัติธรรมกับการเข้าถึงธรรมเนี่ยเราการปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เข้าถึงธรรมนั่นเองเราเข้าถึงธรรมก็พบความสุขที่แท้จริงสุขที่แท้จริงเมื่อเราเข้าถึงธรรมและพระธรรมคือสัจจความจริงเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเหมือนที่พระองค์ตรัสว่าธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติสิ่งทั้งหลายประดามีแล้วเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยต้องเป็นไปตามธรรมดาไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขารถลากอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นธรรมดามีแหละมันจะต้องเป็นไปตามธรรมดาคือกฎธรรมดาก็คือมันไม่เที่ยงมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปก็คือเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนั่นคือการเข้าถึงธรรมเป็นอิสระจิตมันเป็นอิสระไม่มีเครื่องเพราะมันไม่มีเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจให้เรารู้ว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเหล่านี้เมื่อเข้าถึงธรรมก็ละได้หมดพอมีวิชาแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยที่เป็นปัจจัยทำให้การละการสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ล้มไปหมดเพราะวิชาก็คือพระธรรมแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นนะก็คือมีวิชาแล้วเพราะฉะนั้นการเข้าถึงธรรมที่โยมถามพอเข้าถึงธรรมก็จบแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อให้เราเข้าถึงพระธรรมนั่นเองก็มาแยกความหมายของศัพท์ที่โยมเขียนมาสองคำนะครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามจากทางนี้นะฮะทางเพจของวัดถ้ำนะครับถามท่านอาจารย์ว่าจากโยมสิชาโฮมเบเกอรี่สิลันชา

0: ขออนุญาตถามค่ะโยมเข้าสมาธิในระหว่างวันตอนทำงานไม่กี่วินาทีก็เกิดสมาธิแล้วค่ะสมาธิที่เกิดแบบอัตโนมัติเขาเรียกว่าสัมโพชฌงค์ใช่ไหมคะและเราสามารถพ้นทุกข์ได้ด้วยสัมโพชฌงค์7อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องสัมโพชฌงค์หน่อยค่ะท่านอาจารย์พอเข้าใจไหมครับ
1: ครับก็ตามที่โยมถามโยมบอกว่าปฏิบัติไม่กี่นาทีก็เข้าถึงอารมณ์สมาธินั่นเองโยมเข้าสมาธิได้ท่านถามว่าเป็นเรื่องของโพชฌงค์7หรือเปล่าก็ในโพชฌงค์7ก็มาในเรื่องของสติสัมโพชฌงค์ดังที่โยมถามเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมของเจ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันก็จะเห็นได้ทั้งหมดเลยถ้าโยมถามในเรื่องของโพชฌงค์ก็ถ้าปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นตามนั้นที่มันเป็นเห็นในเรื่องของธรรมนั่นซึ่งการปฏิบัติก็ในสมาสติก็จะเห็นในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมวันเธอโยมเห็นจิตของโยมแล้วว่ามันไปปฏิบัติแล้วเป็นสมาธิได้โยมเข้าใจโยมถามมาโยมรู้ตอนนั้นแล้วก็บอกว่ามันเป็นไปไหมตามโพชฌงค์นะก็ดังนั้นก็ในเรื่องของสตินั่นเนี่ยก็ดังที่กล่าวมันจะเดินไปในสมาสติอยู่แล้วยังไงก็เป็นสติสัมโพชฌงค์อยู่แล้วมันจะเข้าถึงธรรมตามนั้นอยู่แล้วแล้วในเรื่องของธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็มันเป็นเรื่องของการเว้นหาธรรมก็มันถ้าโยมปฏิบัติไปในธรรมก็การที่โยมเห็นธรรมนั่นแหละมันก็เรียกว่าถ้ายังไม่เดินไปในธรรมเนี่ยมันก็จะต้องพิจารณาไปในธรรมหรือไม่พอพบเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันอยู่ในการปฏิบัติมันจะก็จะเห็นก็จะเข้าถึงธรรมนั่นแหละเข้าไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนก็นี่ก็ใช้ในเรื่องโพชฌงค์ที่กล่าวเมื่อกี้นี้ธรรมวิจยะนี่แหละก็เรียกว่ามีการค้นหาก็นี่เป็นไปตามธรรมนะแล้วก็จะมีสมาธิยะมีวิริยะมีความเพียรมีสตินะมีสมาธิก็ทั้งหลายนี่แหละที่อยู่ในโพชฌงค์เนี่ยโยมก็จะเห็นหมดนั่นแหละแล้วก็มีปัญญามีอุเบกขาในที่สุดนั่นเองเพราะอันนี้โยมทำแล้วถามว่าอยู่ในโพชฌงค์ไหมก็นั่นแหละก็อยู่หมดโยมถ้าทำได้ทำได้แล้วจะเห็นตามนั้นเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก็เห็นได้ตามธรรมแบบนี้เพราะยกธรรมอะไรขึ้นมาในเกี่ยวกับการปฏิบัติก็เห็นหมดดังที่กล่าวเพราะไม่ว่าจะเป็นธรรมบทไหนก็แล้วแต่จริงๆก็อยู่ในอริยมรรคบ้างก็มีอยู่แล้วอย่างเช่นสัมมาปัฏฐาน4ที่เดินโดมที่เดินไปในเรื่องของการปฏิบัติในองค์ฌานก็เป็นไปตามสัมมาวายามโมสัมมาสติอยู่แล้วเพราะถ้าพิจารณาก็เห็นอยู่ดีถ้าเห็นสัมมาวายามโมก็เห็นสัมมาประธาน4ในโพธิปักขิยธรรมอีกก็เห็นแบบนี้แต่โยมเห็นนะเพราะที่โยมถามเนี่ยมันตามที่กล่าวมันเป็นในเรื่องของโพธิปักขิยธรรมเนี่ยเห็นได้โยมเห็นได้เพราะสัมพุทธเพราะโพชฌงค์เนี่ยอยู่ในโพชฌงค์เกียรติอยู่ในโพธิปักขิยธรรมมันเห็นได้หมดเลยโยมไม่ว่าจะเป็นธรรมหมดไหนก็ตั้งแต่สมาสติไปจนถึงอริยมรรคเนี่ยมี7หมวดในโพชฌงค์เห็นได้หมดเลยในโทษในโพธิปักขิยธรรมอันนี้ก็คงตอบคร่าวๆประมาณนี้โยมเพราะฉะนั้นโยมถามว่ามันอยู่ในโพชฌงค์นั้นมั้ยอยู่ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสาธุครับขอโอกาสเพิ่มเติมพี่โยมบอกว่าเข้าสมาธิได้ไม่กี่วินาทีเป็นสมาธิโยมก็ต้องรู้ละสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นนะโยมทีดันชาโฮมเบเกอรี่นะคือการทำสมาธิก็เป็นส่วนเป็นทวนจิตให้ตั้งมั่นแต่ถ้าว่าจะเป็นโพชฌงค์หรือไม่นั้นต้องดูกันอีกทีนึง เพราะว่า โพชฌงค์เนี่ยคือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แต่ตามศัพท์นะครับองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เขาเรียกว่าเป็นต้องครบกระบวนการเป็นมรรคสมังคีสิ่งที่พระอาจารย์ท่านบอกเนี่ยก็มาในโพธิปักขิยธรรม37โพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมก็คือธรรมที่เป็นฝักฝ่ายการตรัสรู้ก็เป็นคนเราที่เป็นฝ่ายเดียวกันนะเป็นฝ่าย ฝ่ายเดียวกันเป็นฝักฝ่ายเพื่อให้เขาเข้าถึงโพธิก็คือการตัดสรู้ตั้งแต่สติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4ชุด4มี3 4 3 3หมวดนะฮะแล้วก็มีพละ5อินทรีย์5ชุด5มี2แล้วก็นี่แหละโพธิปักโพชงเจ็ดอคมัตมีองค์แปดก็เป็นฝ่ายเดียวกันแห่งการตัดสรู้แต่ลักษณะที่โยมถามเนี่ยว่าเป็นสัมโพชงหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูว่าถ้าทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็ยังโพชงเจ็ดให้เกิดขึ้นมีขึ้นถ้าเราเจริญเรื่องตั้งแต่อนาปานสติมาที่โยมกับสติปัฏฐานเนี่ยเห็นกายในกายเห็นเวทนาเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมอยู่ธรรมสติปัฏฐาน4สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วย่อมยับพุทโธเกิดให้ปรากฏขึ้นพุทโธก็คือสติสัมปชัญญะสติตัวนี้เนี่ยก็คือมันมีพื้นฐานเอามาจากการที่เราทำความเพียรดูลมเข้าลมออกจนชำนิชำนาญเหมือนในตำราเขาบอกว่าที่สูบไปแล้วสูบป่าเรียนว่าคดีคนไม้คดีตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกถึงธรรมที่ได้เรียนมาเนี่ยสติระลึกสติก็บอกว่าเป็นเครื่องระลึกนึกถึงธรรมที่ได้เรียนมาลักษณะสติสัมโพชฌงค์ในพื้นสติเนี่ยแน่วแน่และเฉียบคมเป็นสติที่สมบูรณ์แล้วก็นึกถึงธรรมที่ได้เรียนมาก็คือธรรมที่อาจจะอยู่ในสัญญาความจำที่เราฝึกฝนที่ได้ยินได้ฟังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาธรรมเหล่านั้นขึ้นมาเคว้นหรือวิเคราะห์ใคร่ควรเขาเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มาเคว้นธรรมสติที่เป็นสติสัมโพชฌงค์เนี่ยพอระลึกไปถึงธรรมแล้วก็เอาธรรมนั้นมาเคว้นมาเห็นช่องเห็นทางทำเต็มรอบสมบูรณ์ปุ๊บมันวิทยะสัมโพชฌงค์ก็มายิ่งเห็นธรรมยิ่งมันเกิดยิ่งความเพียรนะพอมันได้ช่องได้ยิ่งทำแล้วเกิดผลประโยชน์วิเคราะห์พิจารณาแล้วเกิดเห็นช่องเห็นทางได้ประโยชน์มันก็ยิ่งทำเหมือนเราทำงานเนี่ยโอ้ยิ่งทำยิ่งเพลิดเพลินเนี่ยเพราะว่ามันทำแล้วได้ผลได้เห็นผลก็เกิดกำลังเนี่ยเกิดความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ยิ่งเพียรยิ่งทำพอทำไปได้ประโยชน์ได้เป็นรอบของมันก็เกิดปีติสัมโพชฌงค์เป็นขั้นตอนของเขามีความอิ่มเอิบใจปีติเอาพอปีติเต็มรอบเนี่ยมันก็ผ่อนคลายเรียกว่าปัจสันทิสัมโพชฌงค์เข้ามาปัจสันทินี่มันคือมันทั้งเบากายเบาใจมันเป็นแต่ว่าเป็นความสุขเพราะมันไม่มีอะไรควรไม่มีอะไรมาบีบคั้นไม่มีอะไรมาก่อควรมันผ่อนคลายฮะปัจสันทิเนี่ยคือผ่อนคลายตรงข้ามกับเครียดหรือมีอะไรที่มาก่อควรมันก็ไม่มีอะไรมาควรมันก็มีความสุขสุขอยู่ในนั้นอยู่แล้วปัจสันทิเต็มรอบมีความสุขเต็มรอบโดยไม่อิงอามิตรเป็นนิรามิตรเป็นสุขที่เกิดขึ้นตามสภาวะธรรมที่ปรากฏสมาธิจิตมันก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นก็เป็นสัมมาเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์สมาธิเต็มรอบผ่อนคลายปุ๊บมันก็วางเฉยแล้วนี่อุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์ที่7ก็มาหลักการเป็นอย่างนี้แต่คำถามของโยมเนี่ยจะเป็นสัมโพชฌงค์หรือไม่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่กล่าวมาแล้วเพราะการทำเราทำสมาธิได้ไม่กี่วิเนี่ยคือความชำนิชำนาญระดับหนึ่งที่เราสามารถที่จะทำสมาธิจิตให้ตั้งมั่นได้และการสมาธิของโยมต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่ามันตั้งมั่นแบบไหนมันโปร่งมันโล่งมันเบาสบายเลยมันเป็นยังไงตั้งมั่นยังไงเพื่อจะไปต่อที่มีสติระลึกได้ระลึกอยู่ที่จะไปต่อเรื่องของสัมโพชฌงค์ที่โยมเขียนมาถามนั้นตัวสุดท้ายที่เรียกอุเบกขาสัมโพชฌงค์หรือว่าเราทำมาหมดแล้วตั้งแต่ตัวสติสัมโพชฌงค์ไล่ลงไปจนถึงองค์สุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับในคำพีที่เปลี่ยนเหมือนสารถีผู้เจนจบผู้ขับรถได้ชำนิชำนาญจะมีเป็นรถเทียมม้าเนี่ยม้าหลายๆตัววิ่งตัวหนึ่งวิ่งเร็ววิ่งช้าบางตัวจะวิ่งออกนอกลู่นอกทางก็บังคับจนมัน วิ่งสม่ำเสมอเข้าร่องเข้าทางเรียบไม่มีอะไรแล้วเนี่ยก็วางมองมาเฉยๆเป็นตัวเป็นจิตที่ว่าวางเฉยแต่ไม่ได้เฉยเมยเฉยไม่ได้ก็รู้อยู่มีสติอยู่เรียกว่าสติอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีสติคอยดูคอยเห็นอยู่คือลงล่องลงตัวแล้วองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ตัวจิตของพระอรหันต์เนี่ยที่อยู่ด้วยอุเบกขาไม่ไปยินดียินร้ายไม่เอ็นเอียงไม่ฉันทากติไม่อคติจิตวางนิ่งเรียบสงบและไม่มีอะไรมาบอกวันนี้ท่านเอ็นเอียงถึงแม้ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนเอาพูดมูดเอาเครื่องหอมดอกไม้เนี่ยมาวางไว้ด้านละซีกซีกหนึ่งดอกไม้หอมหอมซีกหนึ่งพูดมูดสิ่งที่สกปรกเหม็นอย่างเงี้ยจิตท่านก็วางเป็นกลางไม่ไปยินดีตรงนี้ไม่ไปยานคืนละตรงนั้นทำด้วยทำลงล่องลงตัวเรียบสนิทอยู่เนี่ยอารมณ์เนี่ยความยินดียินร้ายความชอบใจไม่ชอบใจไม่มีแล้วยากอยู่แต่เราโยมทำโมทนาด้วยนะโยมที่ถามมาเราทำแบบก็เหมือนเป็นที่พักใจนะเนี่ยที่ยมเก่งแล้วทำไม่กี่วิแล้วจิตเป็นสมาธิเนี่ยแสดงว่าคล่องแคล่วชำนิชำนาญก็อย่าปล่อยให้ติดตั้งมั่นอยู่แค่สมาธิจะเดินต่อสมาธิเรียกว่าจิตที่เป็นตั้งมั่นยังเป็นกรรมฐานฝ่ายสมถะฝ่ายที่จิตตั้งมั่นสงบจิตจับภาวนาสมถะภาวนาสมาธิภาวนาชื่อเดียวกันถ้าเราตามศัพท์ตามชื่อแต่สภาวะจริงๆอยู่จิตมันสงบมันไม่มีอะไรกวนเพราะนั้นสัพพะจะส่งต่อเจริญวิปัสสนามันต้องไปด้วยกันสมถะนำหน้าก็ได้วิปัสสนาตามหลักเราไปด้วยกันเนี่ยที่เราเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยคือทั้งสมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปพอเราทำสติปัฏฐานสมบูรณ์บริบูรณ์ครบรอบเต็มรอบของมันเนี่ยโพชฌงค์ตัวโพชฌงค์กับปรากฏขึ้นตามพระบาลีตามในพระสูตรที่พระองค์ทรงแสดงเรื่องอานาปานสติที่โยงกับสติปัฏฐาน4ครับอาจารย์ครับก็ขอเพิ่มเติมแค่นี้ครับตอนนั้นมีคำถามไหมครับ
1: ครับคำถามต่อมาครับมาจากยมวันพระโสดาบันจะมีศีลอัตโนมัติหมายถึงอย่างไรครับ
0: ก็พระโสดาบันเนี่ยถ้ากองในสังโยชน์สิบเนี่ยละสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพระตัปปรมาสในด้านนั้นแต่ในญาณคุณธรรมของพระโสดาบันเนี่ยมั่นคงในพระรัตนตรัยศีลเนี่ยบริสุทธิ์ภาษาพระเขาเรียกว่าอริยะกันตศีลศีลที่พระอริยะชื่นชมยินดีก็เป็นปกติศีลเนี่ยในระยะหนึ่งนะว่าปกติคนที่ผิดปกตินี่ก็คือจะละเมิดศีลเนี่ยจิตไม่ปกติเพราะนั้นพระโสดาบันเนี่ยจิตที่มีแต่ความเมตตาไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนเขามันก็กลายเป็นว่าพอคนเราไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนเอาลักขโมยอะไรของเขาเนี่ยคือท่านไม่มีอัตตาตัวตนท่านน้อยแล้วเพราะละสักยะที่ติดความผิดผิดในกายได้มันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ท่านเกิดยินดีชอบใจในเรื่องราวเหล่านั้นมันก็ยังมีอยู่ตัวได้บัตรที่มีราคาปฏิฆาอยู่ความดีในการความอะไรอยู่แต่ไม่ผิดไม่ร่วงละเมิดผู้อื่นเพราะเห็นโทษเชื่อหลักกรรมเนี่ยรู้แล้วเชื่อหลักกรรมนี้มั่นคงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งมั่นคงพอมาเราเชื่อกรรมเชื่อหลักกรรมมันก็ไม่คิดจะทำกรรมที่ไม่ดีมันก็กลายเป็นปกติเป็นอัตโนมัติตอนปกติปุ๊บเนี่ยจากศีลที่ต้องพวกเราเนี่ยเหมือนเรารับเอาสมาทานสิกขาบทรับศีลรับสิกขาบทมาเพื่อจะทำให้เป็นศีลแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเหมือนเราไปวัดเนี่ยเราไปขอศีลพระไม่ได้ให้ศีลเนี่ยพระให้สิกขาบทเอาโยมไป5ข้อโยมรักษาสิกขาบท5นี้ได้เนี่ยนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นศีลในนะสุปฏิญญาติศีลเนี่ยทำให้เกิดความสุข จนไปถึงสีเลนนิพพติงติสินเนี่ยทำให้เกิดถึงพระนิพพานถ้าใช้คำว่าสินนิยมเป็นสินอัตโนมัติก็คือมันเป็นปกติในพื้นจิตพื้นใจเป็นปกติเลยไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนทุจริตเขาและจิตดวงนั้นมันก็ฝักกันตรงกันข้ามเนี่ยมีแต่ความรักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์สิ่งทั้งหลายมันก็กลายเป็นปกติอยู่ในพื้นจิตพื้นใจพระโสดาบันมีเรือนชุ่มด้วยจาระมีด้วยการให้การเฉยสละมีเรือนชุ่มด้วยทานไม่จะหนีและแต่เลือดเนื้อตัวเองยังเฉือนให้ได้แล้วมันจะไปคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเขาทำไมสินเนี่ยก็คือมันไปเปลี่ยนเปลี่ยนเขาอย่างสินห้าเราก็รู้และไปฆ่าเขารักของเขาผิดของรักของห่วงเขาโกหกหลอกลวงเพื่อเอาลาภเอาทรัพย์เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละที่เราเป็นอัตโนมัติเขาเรียกอัตโนมัติเนี่ยก็คือปกตินั่นเองเป็นปกติอยู่ใจที่เป็นปกติมีเมตตากรุณาอาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับตรงนี
1: ้ครับโสดาบันมีศีลอัตโนมัติหมายถึงอย่างไรก็ท่านอาจารย์กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆตอนที่โยมจะเป็นเราจะเป็นโสดาบันได้เราก็ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์มาตั้งเป็นพื้นอยู่แล้วเพราะถ้าจะเป็นโสดาบันได้เนี่ยก็ต้องเดินในองค์มรรคมรรคที่เป็นศีลนั่นแหละเพราะมรรคเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวูมันมรรคทั้ง3นี่คือศีลมันโยมเดินมาในมรรคต้องบอกว่าผู้ที่เป็นโสดาบันแล้วท่านถ้าผู้ที่เป็นโสดาบันท่านก็เดินมาแบบนั้นอยู่แล้วก็ศีลเนี่ยจะต้องให้บริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยโยมก็ทําสมาธิไม่ได้เพราะศีลก็เป็นพื้นฐานของสมาธิวันศีลนี่เองถ้าทุศีลเมื่อไหร่ก็ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วก็ในเรื่องของการพูดเท็จทั้งหลายฮะพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบหรือไม่ก็ข้อสุดท้ายในเรื่องของศีล5ก็ในเรื่องของความประมาทในการของชีวิตเนี่ยทั้งหลายเนี่ยถ้าโยมทําไม่บริสุทธิ์หรือว่าทุศีลหรือทําผิดศีลเนี่ยยังไงก็ไปในสมาธิไม่ได้ทําในองค์ฌานในปฐมฌานในวิตกวิจารในองค์ฌานที่1ที่2ยังไงก็ต้องเจอเพราะว่ามันอยู่ในสัญญาโยมทำผิดศีลไว้ขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์5เลยไงก็ต้องเจอนิวรณ์5แล้วมันก็เป็นตัวกั้นเลยทีนี้โยมก็จะไปยากเพราะศีลเนี่ยพระโสดาบันท่านปฏิบัติเป็นพื้นมาแล้วจนในโสดาบันปุราปฏิมาเนี่ยท่านรักษาศีลมาจนบริสุทธิ์แล้วนี่ถึงได้ทำสมาธิได้ทำสมาธิได้ท่านก็ยกขึ้นเจริญปัญญาได้และสังโยชน์สักกายทิฏฐิได้นะศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็ศรัทธาอยู่แล้วถ้าไม่ศรัทธาเนี่ยจริงๆมันศรัทธาเนี่ยมันเกิดจากตอนที่โยทำสมาธิอยู่แล้วในช่วงที่ทำสมถะเนี่ยพอเห็นปิติเกิดขึ้นมายังไงก็ต้องศรัทธาในพระธรรมพระสงฆ์มันจะมีอารมณ์นี้แหละจะเห็นในอารมณ์นี้แหละเพราะฉะนั้นพอเห็นปิติขึ้นมาได้ก็ทีนี้ก็ศรัทธาด้วยใจเลยศรัทธาด้วยความศรัทธาศรัทธาที่ได้เห็นนะที่ได้เห็นธรรมแล้วก็นั่นแหละจะศรัทธาพระเจ้าที่พระองค์ได้เพียรภาวนาจนมาให้เราปฏิบัติในมรรคนั่นมันเราก็จะศรัทธาในพระองค์แล้วก็ศรัทธาธรรมของพระองค์แล้วก็ศรัทธาพระสงฆ์ที่ได้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราประพฤติปฏิบัตินี่แหละยิ่งสมัยนี้โยมจะศรัทธาเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปแล้วถ้าไม่มีพระสงฆ์มาเผยแผ่โยมจะไม่อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้เพราะทำแบบนี้ไปแล้วถึงจะเห็นพอเห็นแล้วแบบนี้ก็ศรัทธาหมดเลยถ้าผ่านการปฏิบัติแบบนี้จะเห็นก็จะละสังโยชน์ในข้อ2ได้อยู่แล้วนะนี่คือเดือนในสมาธิโสดาปัตติมรรคแล้วศีลเนี่ยศีลพระจักรปรมัตถ์ที่ท่านประจานกล่าวมันศีลเป็นพื้นอยู่แล้วถ้าโยมบอกแล้วว่าถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สักแต่ว่าในศีลพระจักรปรมัตถ์เนี่ยสักแต่ว่าก็คือทําไปอย่างงมงายทําบ้างไม่ทําบ้างสรุปก็คืออย่างนั้นเลยจริงๆโสดาบันไม่ใช่อย่างนั้นท่านเป็นโสดาปัตติมรรคมาท่านทําบริสุทธิ์มาแล้วนะเพราะอันนี้แหละโยมก็ที่โยมบอกว่าเป็นอัตโนมัติใช่ไหมใช่เพราะท่านเป็นโสดาบันแล้วท่านไม่ยอมผิดศีลหรอกแล้วก็ไม่มีลงต่ำแล้วด้วยเป็นโสดาบันยังไงท่านก็ไม่ผิดศีลนั่นคืออัตโนมัติท่านจะกล้าต่อไปในสกทาคานาคาพระอรหันต์ที่สุดนี่แหละก็ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามที่5ครับมาจากโยมพันนิดาน้อยเราควรตั้งใจทำเหตุให้ดีที่สุดไม่คาดหวังหรือควรตั้งเป้าหมาย

0: และคาดหวังในการปฏิบัติครับ
1: ถูกนะทำเหตุปัจจุบันผลทำเหตุดีผลก็ดีแต่ครั้งนี้เหตุที่เราทำพอเราจะสร้างเหตุเพื่อได้ให้ดีที่สุดมันก็ต้องเหมือนเราจะทำอะไรมันต้องมีเหมือนเป้าหมายนะเหมือนเป้าหมายเราจะทำหน้าที่การงานเนี่ยเราก็ต้องอยากให้งานมันสะอาดเรียบร้อยเสร็จมันก็ต้องมีทุกคนก็ต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วการที่เราทำเหตุลักษณะของคนทำความดีการประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติทำอะไรก็ตามเราคนอย่างน้อยเราก็ต้องรู้นะจุดหมายปลายทางของเราคืออะไรไม่ได้เป็นสัตว์ว่ามันบางครั้งเหมือนเลื่อนลอยสัตว์ว่าทำไปไงเราก็รู้ว่ามันก็ต้องรู้ว่าดีทำดีเหตุดีเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีอานิสงส์มีผลยังไงอย่างน้อยโยมก็ต้องรู้แหละทำเหตุดีของโยมเนี่ยเป็นยังไงเพราะนั้นไม่ควรคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายแล้วความคาดหวังในผลในการปฏิบัติอย่างน้อยมันก็เป็นแรงจูงใจก็เรียกว่ามีฉันทะมีอยากมีความใฝ่มีอยากมีแรงจูงใจมีตัวเล้าให้เราประพฤติปฏิบัติแต่ลักษณะในการปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่เราทำตามมรรควิธีที่พระองค์ทรงแสดงให้เราทำแล้วถ้าเราไปคาดหวังเลยต้องให้ได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกดการบีบคั้นลักษณะที่ยกอย่างการทำนี่แหละปัจจุบันเนี่ยตามมรรควิธีที่พระองค์ทรงแสดงเราทำไปทำเหตุดีแบบนี้รู้แล้วผลถ้าจะเป็นยังไงมันมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าที่พระองค์ทรงให้เราประพฤติปฏิบัติเพื่อวัดผลมันก็เหมือนมีเป้าหมายไกลๆเพื่อวัดผลเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อความไม่มีกิเลสมากดดันบีบคั้นจิตใจแล้วก็แล้วแต่เรามองแบบไหนแต่ในการปฏิบัติชิ้นอย่างง่ายสมาธิเหมือนเราคาดหวังว่าเป้าหมายเราต้องนั่งต้องสงบมันก็เหมือนกดการบีบคั้นเราเราก็ทำไปดูลงไปห้องลงก่อนเดี๋ยวมันสงบเมื่อไรตามเหตุปัจจัยตามระยะความเพียรที่เราสะสมเอาไว้เดี๋ยวมันก็สงบอย่างนั้นแหละง่ายๆแบบนี้เหมือนไม่กดการบีบคั้นแต่ทุกคนมีเป้าหมายมีความหวังอยู่แล้วทำนาเราก็อยากได้ข้าวได้อะไรดีๆเราก็ทำความเพียรของเราไปแต่ทีเนี้ยผลมันออกมายังไงในตรงนี้แหละมันไม่ได้ดังหวังที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราวางใจได้แล้วที่ข้อพิจารณาเหตุที่เราทำอาจจะไม่เต็มรอบไม่สมบูรณ์ผลจึงได้แค่นี้ได้เป็นอย่างนี้ไอ้ตรงเนี้ยที่เราวางผลตรงนี้แหละที่มันปรากฏขึ้นอ๋อบางคนอาจว่าหวังไฟว่าจะต้องได้ประมาณนี้ได้เท่านี้แต่มันไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้ครับตีอกทุกลมเสียอกเสียใจเกิดอุจิตเกิดจิตที่เศร้าหมองเนี่ยหนีไม่ได้กลับมาย้อนอ้อเราอาจทำเหตุปัจจัยไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ผลก็ได้ประมาณนี้มีแง่มุมในการมองหลายแบบมันอยู่ที่เราคำถามต้องกว้างหรือถ้าอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างครับคำถาม
0: ครับเราควรตั้งใจทำเหตุให้ดีที่สุดไม่คาดหวังหรือว่าจะต้องเป้าหมายแล้วคาดหวังถ้าท่านอาจารย์ก็ตอบแล้วก็จริงๆเรารู้เป้าหมายเรามีเป้าหมายตามที่ท่านอาจารย์กล่าวเรามีเป้าหมายอย่างเช่นเราจะเดินไปในอริยมรรคเนี่ยเราต้องการพ้นทุกข์นั่นแหละเพราะฉะนั้นเรารู้คำพุทธเจ้าแล้วรู้อริยสัจสี่แล้วว่ามันต้องเดินเป็นองค์มรรควันที่เราทำเนี่ยเรามีเป้าหมายที่จะให้พ้นทุกข์แต่การปฏิบัตินั่นแหละต้องเดินไปในธรรมของพระองค์ก็คือต้องมีองค์มรรคต้องใช้สัมมาสติมันมีสัมมาสติเราต้องระลึกรู้ว่าปฏิบัติแล้วอย่าไปคาดหวังว่ามันจะทำให้ สำเร็จสำเร็จวันนี้ชาตินี้มันหวังไม่ได้แต่ทำให้ดีที่สุดมันจะถูกเลยทำให้ดีที่สุดก็คือทำไปตามองค์ธรรมของพระองค์พระองค์ให้ทำแบบนั้นก็ทำแบบนั้นทำไปตามองค์ธรรมองค์มรรคตามองค์ฌานทั้งหลายก็เดินไปตามนั้นแหละทำตามขั้นตอนไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆถ้าทำแล้วก็จะรู้ตามนั้นก็ให้รู้ปัจจุบันนั่นแหละรู้แบบมีสติเพราะฉะนั้นรู้แบบปัจจุบันก็ถ้ารู้ปัจจุบันมันก็ไม่ไปคิดถึงเป้าหมายนี่ไม่คิดถึงแต่คิดถึงองค์ธรรมที่ปฏิบัติไปนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้องค์ธรรมไหนไปองค์ธรรมไหนก็รู้ตามนั้นรู้ปัจจุบันนี่แหละนะเพราะรู้เป้าหมายก็จริงแต่ไม่คาดหวังตามที่กล่าวเพราะฉะนั้นถ้าคาดหวังแล้วบางทีก็ลงไปในนิวรณ์5เลยมันกลายเป็นความอยากไปในตัณหานี่แหละโยมเพราะฉะนั้นเราก็ที่โยมถามมาก็ทั้ง2ข้อมันก็จริงๆเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าคาดหวังใช่ไม่ได้เราก็นะนี่คือเป็นสิ่งที่โยมตั้งคำถามขึ้นมาก็มาประกอบการพิจารณาก็อย่าไปคาดหวังก็ละข้อคาดหวังนี้ไปจะเป้าหมายคุณมีแล้วก็พอไม่คาดหวังก็ไม่คาดหวังก็คือไม่หวังผลการปฏิบัติในแต่ละขั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เป็นไปตามองค์ฌานถ้ามันเป็นไปได้นะตามเหตุตามปัจจัยต่างๆตามธรรมนั่นแหละมันก็จะสามารถเดินไปในธรรมนั้นๆได้ไปในองค์ฌานองค์มรรคทั้งหลายแหล่ได้อันนี้สุดมันก็จะถึงที่หมายของมันเองนะเมื่อมันบารมีแก่กล้านั่นแหละเพราะฉะนั้นบารมีแก่กล้าก็จะทำให้มากทำให้เจริญเพราะฉะนั้นทำให้มากเนี่ยทำเข้าไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันรู้แค่นั้นแหละปฏิบัติในแต่ละครั้งเนี่ยมันเห็นอะไรไม่เห็นอะไรตามที่เราจะคาดหวังเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดมันเพราะฉะนั้นถ้าไปคาดแล้วเดี๋ยวมันไม่เห็นมันก็เป็นนิวรณ์ห้าขึ้นมาอีกก็ตามนั้นเพราะฉะนั้นโยมก็ทำไปอะไรรู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ในการปฏิบัติแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลเองในเรื่องของการปฏิบัติครับท่านอาจารย์ครับมีคำถามต่อมาครับจากโยมสมพรนุชผลครับบอกว่าวันนี้ดูกิเลสดิ้นพรวดดูกิเลสดิ้นพรวดโยมอยากได้ปากกาหมึกเจลของญี่ปุ่นแต่ตัดสินใจไม่ซื้อแต่มีความอยากอยู่จิตดิ้นทั้งบ่ายนึกถึงปากกาหมึกเจลของญี่ปุ่นมือสองที่ไม่ได้ซื้อโยมเห็นกิเลสแล้วก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ยังคิดถึงปากกาหมึกเกลียวดังกล่าวเพราะเม็ดอินจาแปนมีหลายด้ามอยู่ใน2แพ็ค2โยมต้องฝึกจิตกันอย่างไรดีครับ
1: นิมนต์พระอาจารย์การตอบโยมเลยครับผมไม่รู้จักเลยประการ
0: แ
1: ก้ไปเลยเน
0: ี่
1: ย
0: ครับอาจารย์ครับก็คือที่โยมถามมันเป็นเรื่องของตัณหานั่นแหละแล้วโยมยังมีความอยากได้อยากได้ในสิ่งของในรูปในกามคุณนั่นเองกามคุณ5มันยังอยากได้ในสิ่งของที่โยมกล่าวก็คืออยากได้ประการมือเจลรถยนต์จ่าแปนซะด้วยก็เป็นประการมือ2ที่เขาเอามาขายในบ้านเราอันโยมเป็นนักสะสมแบบนั้นก็ชอบแบบนั้นก็คือนั่นคือเวทนาที่เป็นสุขของโยมมันมันก็ไปในตัณหาแหละพอชอบแล้วก็อยากได้แหละที่โยมบอกว่าจิตมันอยากได้อยู่เพราะฉะนั้นแต่ว่าโยมยังมีการที่จะละมันอยู่นะละตัณหาละความอยากก็เลยไม่ซื้อซะอันนั้นก็ถูกแล้วนะเพราะโยมก็นี่เรียกว่าที่สำรวมวิสีนั่นแหละสำรวมระวังในตาหูจมูกลิ้นกายวันตาที่ไปเห็นปากกาเจลแล้วมันอยากได้ในเวทนามันอยากได้ในตัณหาโทษมันไอความอยากเนี่ยก็เป็นตัณหาไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนที่มันเห็นนั่นแหละมันเกิดมีเวทนาที่เห็นว่าของมันดีนั่นเองอยากแล้วก็ไปอยากได้ในตัณหาเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้แล้วโยมไม่ซื้อถูกแล้วโยมละเพราะโยมถามว่าจะต้องฝึกจิตยังไงนี่แหละก็ถูกแล้วโยมก็พยายามฝึกร้ายให้มากนั่นแหละแล้วก็เอาธรรมมาพิจารณาอีกในเรื่องของปัญญาเนี่ยเอามาใช้ว่ามันมีอยู่แล้วของที่มีอยู่แล้วยังใช้ไม่หมดเลยไปเอามาอีกเพราะฉะนั้นก็ตัดใจให้มันได้แบบนี้แหละคือการละสำรวมจิตสีของโยมทำแบบนี้ถูกแล้วละไปเรื่อยๆโยมพอในที่สุดก็จะเห็นตามนั้นแหละเห็นตามธรรมว่าของก็มีอยู่แล้วแบบนี้ของก็มีอยู่แล้วใช้ได้แล้วหรือว่ามีแล้วไม่ใช่อยากจะไปสะสมอีกก็น่าเห็นไปตามทาง

0: ีกว่ามันควรละเพราะว่าเอามาสะสมมากไม่ได้ใช้ก็ถ้าคิดต่อไปก็เก็บไว้มากๆเก็บไว้นานๆมันก็ลกมันก็เกินอีกนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็นี่แหละก็เรื่องเป็นของเรื่องปัญญาหมดเลยเพราะโยมฝึกจิตแบบนี้แหละพิจารณาตามความจริงแบบนี้ให้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะละไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันคิดได้อย่างนี้มันก็เห็นต่อไปมันก็คงไม่อยากได้อีกนะก็เอาเท่าที่มีก่อนแล้วใช้ให้มันหมดไปก่อนแล้วค่อยไปซื้อมาใหม่ก็ฝึกอย่างนี้แหละโยมนี่แหละจะทำให้โยมก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการละตัณหานั่นเองละตัณหาได้ก็ทำเรื่อยๆโยมทำอย่างนี้ทำเรื่อยไปครับท่านอาจารย์ครับผมแนะนำโยมประมาณนี้ครับ
1: ทั้งช่วงบ่ายเลยใช่ไหมเมื่อดูมันเนี่ยมันก็จะไม่ดิ้นอย่างนี้ตลอดมาดูอาการที่มันจับดีแล้วดูยอมใช้คำว่าดูกิเลสดิ้นพลาดเนี่ยดีแล้วโยมเห็นกิเลสตัวเองความอยากสนองอาการตัวตนไม่ใช่เฉพาะปากกาหรอกทุกเรื่องไม่ว่าสิ่งของอะไรก็ตามพอเราเห็นมันตัวอยากนะมันอยากตัวนี้ก็คือตัณหาความอยากมาสนองอาการตัวตนแล้วยอมสอนว่าฝึกจิตกันยังไงเอาละฝึกจิตก็คือมีสตินั่นเองสติเห็นจิตกิเลสมันดิ้นนะจิตมันเล่าร้อนมันกวนกวายมันอยากจะได้มาสนองอาการตัวตนเนี่ยก็เห็นมันดูมันเฉยๆดิ้นก็ดิ้นเดี๋ยวมันก็ดับแล้วจำอารมณ์ที่มันดับไว้ให้ชำนิชำนาญก็เจริญสติเห็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาจริงๆเนี่ยเอาสติเป็นตัวจับเราเห็นตาเห็นรูปหรือเราอยากได้ของสิ่งนี้เราอยากได้นะเราเอาสติจับเอาไว้แล้วก็ใช้ตามองให้ชัดๆใช้ตาก็คือปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนสาระสำคัญเป็นยังไงจริงๆมันเป็นศีลหมดหนึ่งเลยนะชุดหนึ่งของพระเขาเรียกปริยัติวิสิตศีลเนี่ยปัจจัยนี่แหละเครื่องอยู่เครื่องใช้สอยต่างๆเนี่ยอุปยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องเนี่ยเครื่องนุ่งห่มเราก็ต้องรู้สาระประโยชน์แท้ๆจริงๆเนี่ยที่เราทานเพื่ออะไรนุ่งห่มเสื้อผ้าเพื่ออะไรอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเครื่องใช้ไม้สอยอะไรก็ตามสาระประโยชน์คืออะไรถ้าไปอวดโก้อวดหรูยี่ห้อต้องใช้ยี่ห้อนั้นแบรนด์นี้เนี่ยก็มันไอ้นั่นเป็นจุดประสงค์ลองๆเป้าหมายจุดประสงค์หลักก็คือต้องสำเร็จประโยชน์นะเสื้อผ้าที่เราใส่ก็คือปิดบังความอุจจาระให้ถูกกาลเทศะการร้อนการหนาวเหงื่อดูดิ้นลายไก่ตอมเนี่ยจุดประสงค์หลักอาหารเพื่ออะไรอาหารที่เราทานก็เพื่อยังให้อัตภาพนี้ลงอยู่ได้ให้ร่างกายแล้วก็ดีด้วยให้มันสมบูรณ์ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษอาหารที่เราทานไม่ใช่ความอร่อยแต่เอาความประโยชน์เนี่ยสาระประโยชน์จริงๆเหมือนสิ่งของที่โยมต้องการเนี่ยเรามองดูว่าประโยชน์สาระจริงๆเพื่อสนองถ้าสนองอัตตากิเลสตัวเองที่ดิ้นนี่แหละมันดิ้นมันอยากนั่นแหละเขาเรียกว่ามันสนองกิเลสสนองอัตตาตัวตนอยากได้อยากเอามาเอาละเราอยู่ในโลกเราก็อยากได้ของพูดผิดแต่เราก็ต้องมาใช้สติจับเอาไว้ปัญญาวิเคราะห์มีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแต่เพื่อไปโชว์ไปขวดโค้งขวดหรูเนี่ยเราก็มองกันในกระเป๋าเราพอที่จะสนองกิเลสของเราได้ไหมแล้วเนี่ยใช้สติจับเอาไว้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ครัวเนี่ยกิเลสมันจะดิ้นมันว่าจนด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็จนด้วยเหตุด้วยผลของมันไปเองแต่อารมณ์อะไรก็ขี้คายไปปากกาโยมก็ได้ปากกาเราก็ไม่รู้นะหมึกอะไรของเขาไปทำเขียนเพื่ออะไรแต่ได้ประโยชน์แล้วเอาปากกาไปเขียนอะไรทำอะไรมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนแล้วของนั้นพอกับเศรษฐกิจในกระเป๋าเราไหมเนี่ยใช้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรถ้าเราพอไม่เดือดร้อนและเป็นประโย

0: การการทำงานซื้อได้นี่เป็นประโยชน์สาระประโยชน์จริงๆแต่ไม่ใช่ว่านาฬิกาอย่างนี้นาฬิกาเนี่ยเราดูเพื่ออะไรบอกเวลาทำอะไรเนี่ยแต่ต้องเอายี่ห้อนั้นเรือนละหลายๆล้านหลายๆแสนอย่างเงี้ยเอามาประดับมาที่มันก็เนี่ยปัญหามันสนองอัตตากิเลสตัวเองนั่นเองยกตัวอย่างนะโยมก็ดีแล้วเห็นมันดิ้นนั่นแหละดีแล้วเห็นกิเลสเนี่ยถือว่าใช้ได้รู้จิตเห็นจิตตัวเองแล้วอย่างเงี้ยอยู่ที่เราปล่อยได้วางเป็นมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่โยมแล้วตอนนี้ครับได้อาจารย์ครับวันนี้น่าจะหมดเวลา
1: สองครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสัตตานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีราชประสนี11000หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram ไลน์ @วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาท่านพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
0: ทุกคนที่รับชมรับฟังนะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเจอ
1: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
0: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 น.มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งสงบใจสักพักนั่งเท้าขวาวางเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายผมไม่ป้องมือชนกันหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจสงบสักพักหนึ่งเพื่อรวมใจของเราให้เย็นลงให้สงบลงให้รู้สึกตัวเรารู้จักใจจิตคิดนึกของเราเรียกว่ารวมใจมาไว้ที่กายกับจิตให้มีสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใดแล้วก็น้อมนึกมาถึงตัวเราเป็นองค์พระสมาธิการนิกายของเราสงบเราก็ทำใจให้สงบกายของเราเป็นสมาธิก็ทำใจให้เป็นสมาธิกายของเราเป็นบุญก็ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้ปฏิบัติใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำใจเป็นบุญก็พยายามระลึกรู้กายของเรากายเป็นพระก็ทำใจให้เป็นพระพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่เราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉย รู้สึกตัวเรานั่งอยู่พิจารณากายของเราตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าไปถึงเบื้องบนคือปลายผมแล้วลึกรู้รูปนั่งของเราเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าของเราจำจมูกของเราเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นพิจารณาลมหายใจเข้าออกเรียกว่าสติระลึกรู้หรือวิตกยกขึ้นสู่ลมหายใจวิจารณ์พิจารณาลมหายใจของเราหยาบบ้างละเอียดบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างคิดเรื่องเก่าบ้างคิดเรื่องใหม่บ้างแวบออกไปข้างนอกบ้างกลับมารู้สึกตัวเองบ้างก็พุทลมเข้าโทลมออกเลยไปจะคิดอะไรเราไม่สนใจถือว่าเป็นความคิดใหม่และเก่าแล้วก็ปล่อยวางให้รู้จักตัวเองไว้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทลมเข้าโทลมออกแล้วก็เดินตามพระพุทธเจ้าทุกก้าวเลยพุทโทนี่เดินตามพระพุทธเจ้าทุกก้าวพุทโทหนึ่งก้าวพุทลมเข้าโทลมออกหนึ่งสองก้าวพุทลมเข้าโทลมออกสามก้าวพุทลมเข้าโทรออก4ก้าวพุทลมเข้าโทรออกเรื่อยไปจนถึง10ก้าว30ก้าว100ก้าว1000ก้าวไปใกล้ไปเรื่อยๆไปถึงพุทธเจ้าใจก็ว่างใจก็สว่างใจก็สงบใจก็เฉยเป็นพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ใจของเราที่จิตของเราคนมีบุญเท่านั้นที่จะเห็นจิตตัวเองสงบก็จะรู้ว่าจิตตัวเองสงบเพราะจิตเป็นบุญบุญแปลว่าจิต เย็นบาปแปลว่าจิตร้อนคนที่ใจร้อนนั่นคือคนมีบาปคนที่ใจเย็นนั่นคนมีบุญเห็นบุญที่ใจบาปที่ใจถ้ามีบุญก็มีความสุขถ้ามีบาปก็มีความทุกข์บาปทำให้ใจเป็นทุกข์บุญทำให้ใจสงบสุขเช่นคนมีศีลนี่คือคนสงบสุขคนมีทานก็เรียกว่าคนมีปีติมีกำลังใจเพราะเราพยายามพิจารณาตัวเราให้มากขึ้นเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นธรรมะของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ลมหายใจเบื้องต้นนี่เองพระองค์รู้เรื่องลมหายใจจนสงบจนอัปปนาสมาธิเป็นจตุตถฌานจนจิตนั้นดับความคิดนึกเรื่องราวต่างๆได้คือเรียกว่าดูลมจนจิตนั้นสงบดูลมจนจิตนั้นผ่องใสจนเบิกบาน นี่เป็นหลักของพุทธเจ้าสอนเป็นหลักของพระอรหันต์เดินตามพุทธเจ้าและสาวกทุกคนถ้าเราไม่ทำเราก็มาไม่ถึงวัดมาไม่ถึงพระมาไม่ถึงทางสวรรค์นิพพานเพราะจิตเราไม่เป็นสมาธิก็ไม่รู้จักพระไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักคำสอน

้องพยายามระลึกรู้ถ้าเราสงบไม่ได้เราก็ใช้วิธีนับลมให้ใจเข้าพุทธให้ใจโทนับหนึ่งให้ใจเข้าพุทธให้ใจโทนับสองพุทธลมเข้าโทออกนับสามพุทธลมเข้าโทออกนับสี่พุทธลมเข้าโทออกนับห้าพุทธลมเข้าโทออกนับหกพุทโธ7พุทโธ8พุทโธ9พุทโธ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าทนออก9พุทลมเข้าทนออก8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็คืนไปถึง20แล้วก็ลงมา19 18 17 16เลยมาถึง1ใหม่นับไปด้วยถึง30ก็ลงมา1ใหม่จนถึง100ถึง1000นี่คือลักษณะที่คนสงบก็จะรู้จักลมหายใจรู้จักทำใจเราก็มาหาบุญตรงนี้เองมาพบบุญตรงใจสงบนี่เองมาตรงภาวนาพุทโธนี่มาเจอบุญตรงนี้เองมาเจอสวรรค์ตรงนี้เองมาเจอนิพพานตรงนี้เองมาผ่านพบบุญกุศลตรงใจสงบอยู่ตรงพุทโธพุทธะธรรมะสังฆะนี่เองแต่ถ้าใจเราคิดเรื่องนี้ไม่ได้เราไปคิดเรื่องอื่นก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเอาบุญไปไว้ตรงไหนหรือไม่รู้จักจะเก็บบุญไว้ตรงไหนฉะนั้นที่ว่าให้ทานก็คือการให้จิตเรานั้นผ่องใสเบิกบานการรักษาศีลก็ให้จิตของเรามั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นอุเบกขาการทำสมาธิก็ให้เกิดปัญญาเห็นว่าคนเราเกิดมาแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มีแต่ตายกับแก่กับเจ็บไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดมาแล้วไม่มีสมบัติภายนอกเป็นอาศัยทั้งหมดสมบัติภายในคือบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดใจไปได้ความดีใจความสงบใจปัญญาเห็นอย่างนั้นปัญญาที่รอบรู้ในกองสังขารก็รู้ทันความปรุงแต่งว่าจิตคิดบาปจิตคิดอกุศลหรือจิตคิดเป็นบุญหรือละบาปบำเพ็ญบุญเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่ถือว่าเป็นยอดบุญก็เรื่องมารู้จิตตัวเองมาละความคิดที่ไม่ดีเกิดปัญญาดับทุกข์ได้ทุกข์ของความคิดมากนะคนถ้าไม่คิดมากไม่ทุกข์ในโลกนี้ถ้าไม่มีปัญหาไม่ทุกข์ถ้าปัญหาแก้ได้ก็ดับทุกข์ได้ถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ก็ทุกข์มากฉะนั้นคนเราทุกข์เพราะมีปัญหาที่ใจเมื่อแก้ใจไม่ได้จึงมีทุกข์ต้องเศร้าโศกเสียใจผิดหวังมีความทุกข์ทรมานเพราะคิดไม่หยุดกินไม่ได้นอนไม่หลับภายผอมนี่เพราะทุกข์ที่จิตดับจิตไม่ได้คิดมากเกินกว่าความเป็นจริงความเป็นจริงคนไม่มีอะไรคนเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเหมือนกันทุกคนถือหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ความทุกข์สุขก็ไม่ต่างกันหน้าตาไม่เหมือนกันสติปัญญาไม่เหมือนกันก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันร่างกายคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเหมือนกันมีเจ็บมีไข้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครพ้นได้ความเจ็บความไข้ความแก่ความตายผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวชราสุดโทรมเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนจะต้องให้ผลพอ20ปีไปแล้วก็หมดละวัยสาววัยหนุ่ม20ปีก็ไขขึ้นคนนี้ก็แก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันทุกวันไปถึง30 40ก็มองชัดขึ้นไปเรื่อย50 60 70ชัดหมดเลยคนนี้พอ60ไปแล้วนี่ชัดมากเลยผมไม่เคยงอกฟันไม่เคยหักร่างกายไม่เคยอ่อนเพลียไม่เคยเจ็บเคยก็เจ็บพอ70นี่เด่นชัดชราเต็มตัวเลย80นี่ไม่มีเหลือเลยที่ไหนจะไม่ชราก็มาจากคนหนุ่มๆสาวๆนี่เองมาจากคนหลงนี่เองก็เป็นจริงตามที่พุทธเจ้าสอนว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีวิชาดับทุกข์ก็ทุกข์อยู่ที่ใจเท่านั้นเองคนแก่ไม่ทุกข์ก็มีคือคนแก่แบบศีลธรรมโสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์นี้แก่ไม่ทุกข์แก่ตะกายใจไม่เป็นทุกข์แก่ศีลแก่ธรรม

เจ็บก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเจ็บแบบโสดาบันเจ็บแบบใช้ปัญญารู้ว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์มันจะต้องเป็นอยู่แน่นอนก็เจ็บไม่เป็นทุกข์โสดาบันตะกี้ทาคานาคาพระอรหันต์หรือผู้ปฏิบัติเข้าใจธรรมะย่อมเจ็บไม่เป็นทุกข์แก่ไม่เป็นทุกข์ตายนะตายก็ไม่เป็นทุกข์จะตายดีตายชั่วตกอุบัติเหตุยังไงน้ำท่วมไฟไหม้อุบัติเหตุรถชนตายไงก็ไม่เป็นทุกข์เพราะถือว่าต้องตายทุกคนยอมรับความจริงจะตายดีตายไม่ดีก็ไม่เป็นทุกข์เพราะจิตนั้นถึงสวรรค์ถึงนิพพานนี่เรียกว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทุกข์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

สวรรค์ถึงนิพพานนี่เรียกว่าจะทำยังไงก็ไม่มีทุกข์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกข์ก็เพียงมาฉาบทาพอรู้จริงแล้วทุกข์นั้นก็แพ้พ่ายไปแต่ที่ทุกข์มากเลยคือคนหลงหลงว่าฉันยังหนุ่มยังสาวยังไม่เฒ่าไม่แก่ยังหลงความรวยความสวยหลงความฉลาดหลงชีวิตอยู่พวกนี้สิทุกข์มากเพราะอะไรเกิดขึ้นมาผิดหวังขึ้นมาทำใจไม่ได้สงสารตกอยู่ในห้วงสงสารเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรทุกข์พอยึดมั่นถือมั่นตัวเราตัวเขาทุกข์พอไม่ปรงสังขารทุกข์พอไม่ยอมรับความทุกข์ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกวันนี้ถ้ายอมรับมันก็เป็นเรื่องกรรมฐานทั้งหมดเรื่องสมาธิทั้งหมดเรื่องปัญญาทั้งหมดเพราะยอมรับทุกคนมีพ่อมีแม่ต้องตายจากกันทุกคนมีพี่มีน้องต้องเจ็บต้องตายจากกันแต่คนมีธรรมะเท่านั้นแหละที่ไม่จากกันไม่จากกันแบบเป็นทุกข์จากกันอย่างสงบสุขเหมือนพระอรหันต์ท่านสิ้นไปเนี่ยท่านทิ้งไว้แต่ความสงบสุขให้เราได้เป็นเครื่องดูพระพุทธเจ้าท่านสิ้นไปก็ทิ้งความสงบสุขนิ่มทิ้งนิพพานไว้ให้เราเป็นเครื่องดูเครื่องพิจารณาว่านี่ดับเป็นสุขวัวปัสโมสโคดับเสียได้เป็นสุขหนอคนตายมีสุขไหมไม่มีแต่พระอรหันต์พุทธเจ้าตายเป็นสุขไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียดายอะไรอวรถือว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของสมมุติของอาศัยอยู่ใครเอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายก็ยังเอาไปไม่ได้นอกจากศีลสมาธิเท่านั้นเองจะเอาไปได้เราจึงต้องเข้าวัดมาบำเพ็ญธรรมเพื่อให้เห็นแก่ตัวเองว่าทำอะไรอยู่สงบอยู่หรือไม่ถ้าเราวุ่นวายไปที่ไหนก็วุ่นวายถ้าเราสงบไปที่ไหนก็สงบถ้าเราใจเย็นไปที่ไหนก็ใจเย็นเราใจร้อนไปที่ไหนก็ใจร้อนเราคิดมากไปที่ไหนก็คิดมากเราเป็นคนปล่อยวางเป็นอุเบกขาเป็นไปที่ไหนก็วางเฉยสุขทุกข์ต่างกันตรงที่ทำใจได้ไม่ได้นี่ขอให้พุทโธไว้มากๆพุทโธไว้นานๆเราก็จะได้เห็นจิตในจิตกายในกายเวทนาในเวทนาธรรมในธรรมรู้จิตเห็นจิตของเราแล้วเราก็จะเป็นคนผู้รู้ผู้ตื่นเข้าใจดับทุกข์ที่ใจต้องหัดหาความสงบให้ได้ในจิตของเราจึงต้องมานั่งกันนะต้องมาเดินต้องมาภาวนากันทุกวันเนี่ยเพื่อจะกำจัดความคิดมากความเร่าร้อนความกังวลทั้งหลายเนี่ยมันเกิดมามากๆแล้วมันไม่มีความสุขเลยเนี่ยคนด่ากันทะเลาะกันโกรธเกลียดกันเนี่ยเพราะคิดมากคิดไม่หยุดแต่เลิกคิดมากก็ไม่ต้องด่ากันไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโกรธกันเพราะโกรธแล้วหยุดคิดคิดถึงแล้วก็หยุดคิดรักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็ทุกข์มากก็หยุดคิดซะรู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็หายทำเมตตาให้เกิดขึ้นทำไม่มุทิตาทำกรุณาทำอุเบกขาให้เกิดสิ้นเสียอุเบกขาขึ้นไปเนี้ยใครจะทำอะไรเราก็เฉยเป็นอุเบกขาต่อครอบครัวใครพูดจาไม่ดีเราก็เฉยใครทำกิริยาไม่ดีเราก็เฉยอยู่อย่างสบายเพราะอุเบกขาสัมมาสติมีอยู่ที่เรามานั่งสมาธิเนี่ยเรามาทำหัดเป็นคนเข้มแข็งคนอดทนคนเฉยทำอุเบกขาให้เกิดเพื่อให้เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาไม่งั้นแล้วเราก็อ่อนแอทุกวันโกรธกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันมองกันแง่ร้ายทุกวันแข่งชักหักกระดูกกันทุกวันคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีอยู่ความคิดเราเท่านั้นเองคิดเราว่าดีหมดเลยคิดอะไรว่าดีหมดไอ้ความคิดที่เราไปว่าเขานั้นมันไม่ดีแต่เราไม่ยอมรับไอ้ความคิดที่ไปว่าเขาไม่ดีที่ไปโกรธเขาแล้วนั้นมันไม่ยอมรับแต่จริงๆนั่นแหละไม่ดีไม่ดีต้องไปมองคนอื่นไม่ดีนะไอ้จิตดวงนั้นก็ไม่ดีเราจะไปหาความไม่ดีที่คนอื่นต้องมองหาในตัวเราไอ้ที่ว่าเขาไม่ดีเนี่ยจิตเราไม่ดีแล้วไอ้ที่ชมเขาว่าดีเนี่ยจิตเราดีแล้วคนโน้นก็ดีคนนี้นั่นแหละจิตของเราดีแล้วคนนั้นน่ะดีคนไหนที่ว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้นั่นแหละคนนั้นน่ะไม่ดีจิตมันไม่ดีจึงได้ว่าไม่ดีจึงว่ามาปฏิบัติ

ดูจิตเราเป็นเทวดาหรือยังจิตเราปีติปราบปื้นไม่บุญกุศลหรือยังนั่นแหละจิตเราดีพุทโธนะจิตเราดีจิตเราก็ประคองไว้ให้สงบอย่างนี้เรื่อยๆไปตายแล้วก็เห็นบุญตัวเองเป็นอยู่ก็เห็นบุญตัวเองเห็นว่าตัวเองทำบุญไม่พอแล้วคือทำบุญไปมากแล้วก็พยายามสะสมบารมีอันนี้ให้ถึงให้สำเร็จให้ได้ที่เรามาปฏิบัติมาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้เลยว่ากรรมฐานนี่ยอดบุญใครมาถึงตรงนี้จะเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพุทธเจ้าได้เป็นสาวกที่ดีแล้วก็จะพยายามศึกษาเรื่องนี้ให้มากรู้แล้วว่าความสงบนี่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความสุขในชีวิตของเราแสวงหาได้มากเท่าไรก็สุขมากนั้นถ้าไม่แสวงหาความสงบเนี่ยก็จะวุ่นวายตลอดชีวิตเมื่อใดบารมีเราเกิดปัญญาเราเกิดเมื่อนั้นเราก็จะได้ทำคำสั่งสอนพุทธเจ้าได้สมบูรณ์ถ้าปัญญาบารมีเราไม่เกิดเราก็มองข้ามหมดจะไปนั่งทำไมจะไปหลับตาเอาบุญอะไรจะสงบทำไมใจเราไม่สงบกลัวความคิดตัวเองนั่งไปก็คิดไม่หยุดไม่นั่งดีกว่าเลยแพ้ใจตัวเองก็เลยไม่ได้ทำบุญที่ใจกันเอาไม่สงบเนี่ยดีละนั่งไปเถอะนะเข้ามาสงบเราจะได้รู้ด้วยว่าโอ้จริงนะเมื่อก่อนเราไม่สงบจริงๆนั่งเราคิดมากพอนั่งไปนั่งไปอย่างนี้ไม่คิดอะไรแล้วเนี่ยโอ้สบายใจแม้ถ้าเราปล่อยใจดวงนั้นให้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมนั่งสมาธิเราก็คงไปขนแพ้ใจอยู่ที่ไหนก็คงไม่สงบสุขแต่ตอนนี้เรานั่งได้เนี่ยเราสงบสุขแล้วชนะใจตัวเองเพราะนั่งได้เพราะฝืนใจทำใจได้ดีก็ปล่อยใจให้คิดมากถึงว่าไม่ลองไม่รู้ไม่ทำไม่รู้บางคนแพ้ใจตัวเองยอมไม่เอาไม่นั่งดีกว่าพอนั่งแล้วคิดถึงมันไม่ยอมหยุดคิดเลยไม่นั่งก็เลยกลายเป็นคนคิดมากอยู่ตลอดไปเลยสู้คนที่คิดก็พยายามทำให้มากขึ้นพอหยุดคิดได้ก็โอ้ความเปลี่ยนอันนี้สำเร็จแล้วทำให้สบายจิตสบายใจตัวเองก็กลายเป็นคนละวางเป็นอยู่ที่ไหนก็สบายใจแต่คนนี้เพราะความคิดนี่ร้ายนะคนนี่ร้ายใครไม่ร้ายเท่ากับความคิดหรอกคิดเขาเวลาคิดไม่ดีนะร้ายมากคิดฆ่าเขาคิดทำลายเขาคิดเผาบ้านเผาเมืองคิดกันแกล้งเขาให้พินาศล่มจมเนี่ยความคิดนี่เป็นได้ตัวทำไม่ได้แต่คิดได้ความคิดนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์มีอิทธิพลมากคนเราถ้าห้ามความคิดไม่ได้นะผมคิดมากมายสร้างสรรค์ไปหมดเหมือนคนคิดร่ำรวยอ่ะคิดร่ำรวยนะคิดรวยหมดเลยเพ้อฝันหมดเลยอะไรแล้วก็สำเร็จหมดเนี่ยความคิดมันเป็นได้แต่ใจมันไม่แต่ทำจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเรียกว่าความคิดนี่มันมีอิทธิพลนั่นแหละคิดดีแล้วถ้าคิดไม่ดีทำไมคิดไม่ดีคิดทำลายคนอื่นเนี่ยโอ้โหคิดลายมากเลยทำลายชื่อเสียงทำลายวงตระกูลทำลายเกียรติยศทำลายชีวิตเขาความคิดนี่ลายมากประโกรธขึ้นมาพยาบาทขึ้นมาทำลายเขาหมดเลยความคิดนี่ลายแรงใครทำใจไม่ได้น่ากลัวคนอยู่กันด้วยความคิดนะอยู่ก็ไม่ได้เพราะความคิดเนี่ยผัวเมียตีกันเพราะความคิดผัวเมียทะเลาะกันเพราะความคิดไม่ตรงกันผัวเมียยาล้างเพราะความคิดไม่ตรงกันลูกดื้อลูกทำให้ลูกเป็นโน่นเป็นนี่ไปเพราะความคิดแม่กับพ่อเพราะลูกคิดไม่ตรงกันคนเข้าใจกันได้เพราะความคิดดังนั้นสร้างความคิดที่ดีเนี่ยมีอย่างเดียวคือทางธรรมะเท่านั้นเองทางศีลทางภาวนาเท่านั้นที่จะสร้างความคิดคนให้คิดดีไม่แตกแยกไม่ทะเลาะไม่ทำลายกันต้องคิดในศีล5ศีล8ศีล10คิดในการเจริญศีลสมาธิกันนี้คิดในทางสงบใจจึงจะเป็นทางที่ถูกต้องเป็นทางไม่ทำลายตัวเองและคนอื่นเนี่ย
คิดเป็นเรื่องบุญจึงต้องมาลงมือปฏิบัตินี่ก็ต้องอดทนเอาหน่อยอดทนปวดอดทนเมื่อยอดทนลำคาญอดทนฟุ้งซ่านอดทนสงสัยอดทนหดหูเพราะถอยอดทนง่วงเหงาหอนอนอดทนปวดเมื่อยอดทนพยาบาทวิตกกังวลอดทนยินดีรักใคร่สิ่งที่ชอบอยากจะได้ต้องหักห้ามใจมากๆขึ้นจึงจะสงบไม่อดทนไม่ได้ไปหมดความคิดนี้ชนะใจตัวเองหมดก็ไม่นั่งแล้วไม่ภาวนาเลิกทำความดีดีกว่าความคิดอันนั้นก็เลยครอบงำก็ดีก็ทำอะไรไม่สงบแพ้ความคิดตัวเองพวกทำกรรมฐานนี่ชนะความคิดตัวเองนะถ้าไม่ชนะความคิดตัวเองนั่งอยู่ไม่ได้หรอก5นาที10นาทีก็เพลินแล้วที่นั่งได้เนี่ยเพราะชนะความคิดตัวเองอดทนได้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนั่งได้บางคนนั่งเป็นคืนๆเนี่ยพอชนะความคิดเองก็สงบสิก็สบายคนที่ชนะความคิดเองไม่ได้เนี่ยทุกทรมานอยู่ที่ไหนก็ไม่อยู่ไม่ได้นานเพราะตามใจตัวเองคิดจนเคยคิดจนแก่คิดจนเจ็บคิดจนตายคิดจนเดือดร้อนใจตัวเองการปฏิบัติในต้องการละความคิดตัวเองเป็นอุเบกขาญาณให้เป็นปัญญาญาณต้องทำคำสอนพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติไปเถอะเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อใครปฏิบัติเพื่อให้ใจเราสงบตรงก็ไม่ได้สอนยากอะไรท่านสอนเพียงให้ดูลมหายใจเท่านั้นเองก็ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้ไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยสอนเรื่องกายเรื่องจิตนี่เองสอนให้รู้จักสงบนี่เองทำได้เท่านี้เราก็พอแล้วนะรู้จักคำสงบก็พอแล้วอย่างน้อยก็ลึกซึ้งไปถึงใจตัวเองว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรก็ได้มั่นใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยทางความคิดเราให้สงบได้ให้เย็นลงได้เปลี่ยนแปลงความเห็นเราที่ผิดๆได้หมดเลยเมื่อก่อนเราไม่เชื่อว่าสมาธิจะนั่งสงบได้เราก็สงบได้เมื่อก่อนไม่เชื่อว่าตัวเองจะปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็รู้ได้ไม่สามารถจะเห็นได้ก็เห็นได้ไม่เชื่อว่าบุญมีจริงก็รู้ว่าบุญมีจริงขึ้นมาแล้วไม่เชื่อว่าบาปมีจริงก็เห็นบาปขึ้นที่ใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่านรกมีจริงก็เห็นนรกในใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงก็เห็นสวรรค์ในใจตัวเองอยู่แล้วไม่เชื่อว่านิพพานในจริงก็เชื่อแล้วว่าความดับทุกข์ได้สงบได้ปล่อยวางได้เขาเชื่อว่านิพพานมีจริงในใจจากคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยไม่ศรัทธาอะไรเลยกลับเชื่อได้เพราะทำใจให้สงบเป็นมีพิสูจน์ได้ที่ใจตัวเองนี่เท่านั้นเองแต่ต้องมาปฏิบัติธรรมมาอบรมธรรมจะมานั่งคิดอย่างเดียวไม่ได้เลยหรอกนั่งคิดนั่งนึกเดินคิดเดินนึกเอสวรรค์มันอยู่ที่ไหนว่านรกมันอยู่ที่ไหนว่าอยากจะรู้สักทีเอนิพพานอยู่ที่ไหนเนาะพระอรหันต์อยู่ที่ไหนเอบุญมันอยู่ที่ไหนนะไม่เห็นสักทีบาปมันอยู่ที่ไหนไม่ปรากฏสักทีนรกก็ยังไม่เห็นตัวสักทีสวรรค์ไม่ดูนั่งคิดเดินคิดนอนคิดกินคิดชาตินี้ก็ไม่พบไม่รู้ได้ไม่เข้าใจได้ก็หลงคิดอยู่นั่นเองเพราะไม่ได้ใช้สมาธิปัญญาให้ถูกต้องก็เลยไม่รู้ความจริงเป็นนั้นว่าพิสูจน์พุทธศาสนาไม่ได้ก็เลยไม่เชื่ออะไรไม่เข้าวัดดีกว่าไม่ทำดีดีกว่าทำบาปไปซะเลยเพราะไม่คิดมากแล้วก็เลยคิดต่อไปแต่ถ้าเรามาปฏิบัติมันก็เห็นโอ้หามาตั้งนานความคิดตัวเองอยู่ตรงจิตนี้เองหามาตั้งนานบุญอยู่ตรงใจตรงจิตนี้เองหาว่าต้องดันบาปอยู่ตรงจิตนี่เองสวรรค์นรกอยู่ตรงจิตนี่เองนิพพานอยู่ตรงจิตนี่เองโอ้หาพระอรหันต์มาตั้งนานก็ที่จิตเรานี่เองคนพบสัจธรรมความจริงที่พุทธเจ้าสอนเหมือนอยู่กับลมหายใจเรานี่เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยพอปฏิบัติแล้วจึงจะรู้จริงก็สบายใจคนนี้ใครมาพูดใครก็ไม่มั่นคงใครจะว่าพระพุทธไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงสวรรค์นรกไม่มีจริงปฏิบัติแล้วไม่เห็นผลจริงไม่เชื่อใครแล้วเชื่อจิตตัวเองว่าทำได้เพราะพิสูจน์ได้แล้วก็มีพยานขึ้นมาในใจคนหนึ่งเรียกว่าเป็นพยานของพุทธศาสนา
ใครจะไปจ้างถือศาสนาอื่นร้อยล้านพันล้านก็ไม่ถือบอกนี่ฉันจะให้แกพันล้านนะให้ประกาศตัวออกจากศาสนาพุทธเลยให้ว่าพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระอรหันต์ไม่มีจริงบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานไม่มีจริงฉันให้แกร้อยล้านพันล้านเลยคนที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมนี่ไม่เอาเงินไม่มีค่าศาสนามีค่ากว่าเงินซื้อเขาไม่ได้เลยซื้อใจเขาไม่ได้เขายอมอดตายเขายอมจนเขายอมอดเขายอมตายเพราะยังไงเขาก็บอกพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงบุญบาปไม่จริงทำไมเขาจึงเชื่อเราเพราะเขาปฏิบัติได้เขาทำใจสงบได้เขามีปัญญาเขานับถือพุทธเจ้าแบบมีปัญญาไม่ใช่แบบคนโง่คนหลงเพราะเขาพิสูจน์ด้วยใจเขาเองเขาทำความเพียรจนเขารู้แน่ว่าพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ใจของเขาเป็นอันว่าเงินนี่ซื้อเปลี่ยนแปลงความคิดของคนที่เข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆไม่ได้เข้าถึงบุญจริงๆบาปจริงๆสวรรค์นรกนิพพานจริงเกิดขึ้นที่เขาที่ใจเขาแล้วจ้างให้เปลี่ยนศาสนาก็เปลี่ยนไม่ได้ซะแล้วดังนั้นคนที่นับถือมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือคนมีปัญญาแต่คนโง่เปลี่ยนได้เอาเลยรีบเอาเลยไม่ต้องถึงร้อยล้านหรอกแค่ไม่กี่ล้านก็เอาขอให้ฉันได้มีเงินใช้พอกินพออยู่มีลูกหลานได้ร่ำเรียนไปเมืองนอกเมืองนาได้มีบ้านหลังหนึ่งมีรถขี่มีทรัพย์สมบัติเอาแหละบอกพุทธเจ้าไม่มีจริงก็เอาพระเจ้ามีจริงฉันเอาเลยละซื้อด้วยเงินได้คนมันโง่คนพวกนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ต้องกล้าเอาชีวิตตัวเองไปแลกกับเงินกับทองแล้วก็ทิ้งคำสอนที่เป็นสัจธรรมออกไปซื้อได้แต่คือคนฉลาดไม่ได้เงินซื้อปัญญาคนไม่ได้แต่เงินซื้อคนโง่ได้คนที่ไม่ฉลาดได้คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมซื้อได้ทุกคนคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะซื้อได้ซื้อด้วยเงินได้แต่คนที่เข้าถึงธรรมะซื้อด้วยเงินไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อไม่ได้เขาพอใจในความรู้ของเขาใครจะมาทำลายความรู้ความเห็นที่เขามีอยู่นั้นไม่ได้รบล้างอุดมการณ์ของเขาไม่ได้ลบล้างความคิดของเขาไม่ได้เขาเปลี่ยนใจไม่ได้เพราะเขาเชื่อมั่นแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบาปสวรรค์นรกมีจริงเพราะเขาเห็นแล้วเขาเชื่อแล้วพยานพุทธศาสนานี่มีมา 2,000 กว่าปีนะพระเจ้าโศกตะก่อนก็ไม่เชื่อพอมาเข้าถึงพระอรหันต์ปุ๊บพระอโศกคบกับพระอรหันต์เขาปฏิบัติปุ๊บพระเจ้าโศกก็เลยเชื่อเลยว่ามีจริงคนยังไม่ปฏิบัติไม่เชื่อไม่ถือว่าเป็นคนโง่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่เชื่อไม่ถือว่าเป็นคนโง่แต่คนที่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่ยอมเชื่อไม่ยอมเข้าใจในธรรมะเนี่ยไม่ยอมปฏิบัติตามถือว่าเป็นคนโง่นะแต่คนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาถือไม่เชื่อก็ถือไม่ใช่คนโง่ยังมีเหตุผลของตัวเองอยู่แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วนั่นเนี่ยกลายเป็นไม่เชื่อไม่เข้าถึงไม่เชื่อเป็นทิฏฐิวิปริตนั้นนั่นแหละคนหลงคนโง่แต่โดยมากคนที่ไม่ปฏิบัติและไม่เชื่อเนี่ยพอปฏิบัติเขาแล้วเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อมั่นว่ามีจริงเพราะเขากล้าพิสูจน์ได้เขาจะเชื่อมั่นว่ามีจริงเพราะเขากล้าพิสูจน์ได้พุทธเจ้าท่านไม่ว่าอะไรคนที่ไม่เชื่อก่อนไม่เป็นไรแต่เมื่อไม่เชื่อแล้วปฏิบัติตามนั่นเนี่ยเขาเรียกว่าคนฉลาดลองศึกษาลองค้นคว้าลองทดสอบดูว่ามีจริงแค่ไหนพอเชื่อมั่นแล้วคนนี้เขาไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใครจะมาจ้างมาขัดงางแม้แต่ชีวิตเขาก็ยอมตายเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพุทธศาสนาในใจเขาเขามั่นคงตลอดชีวิตใครจะว่าพระองค์โน้นไม่ดีพระองค์นี้ไม่ดีศาสนาเสื่อมแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเสื่อมใจเขายังมีสมาธิอยู่ใจเขายังมีศีลมีสมาธิเขาก็ไม่เสื่อมเพราะเขาเข้าถึงพุทธเจ้าแล้ว
มันเสื่อมอยู่บุคคลนั้นเองเสื่อมอยู่คนทำคำสอนก็ยังสมบูรณ์มรรคองค์แปดก็ยังไม่เสื่อมศีลสมาธิก็ยังไม่เสื่อมพระพุทธธรรมประสงค์ก็ยังไม่เสื่อมยังมั่นคงอยู่เสื่อมที่คนทำเหมือนกับคนเนี้ยไปถือศีล5เกิดออกไปจากวัดไปเจอเพื่อนกินเหล้าก็เกิดกินกับเขาโอ้ยเสื่อมแล้วศาสนาเสื่อมแล้วไอ้คนเข้าวัดสังฆทานเนี่ยมันกินเหล้าแล้วเสื่อมแล้วศาสนาทายกคนเนี้ยรัตนาศีลทุกวันเลยถืออุโบสถทุกวันทีนี้มันมากินเหล้าแล้วสังฆทานเสื่อมแล้วพระองค์นี้บวชอยู่วัดสังฆทานซึกไปกินเหล้าเสื่อมแล้วไม่เสื่อมสังฆทานไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมเพราะว่าทายกคนที่อยู่ต่อไปเขาก็ไม่กินเหล้าไอ้คนนั้นไปกินก็ตกนรกคนเดียวคนนี้ไม่กินคนนี้ก็ไปสวรรค์มันตกนรกคนที่กินคนที่เสื่อมโยมอยู่กับอีกตั้งหลายคนไม่กินเหล้ามันก็ไม่เสื่อมพระดูอีกตั้งหลายองค์ก็ไม่เสื่อมเพราะยังนั่งสมาธิกันอยู่ยังรักษาศีลท่านนั้นเสื่อมต้องพิจารณาดีว่าใครเป็นคนทำให้เสื่อมตัวเองทำให้เสื่อมเองศาสนาไม่ทำให้ใครเสื่อมและก็ไม่มีใครทำให้ศาสนาเสื่อมคนทำบาปก็เป็นบาปเฉพาะตัวเองเราต้องแยกแยะแบบคนฉลาดอย่าเป็นคนหลงคนไม่เข้าใจศาสนาพระเทวทัตทรประทุษร้ายพุทธเจ้าคนนึกว่าพุทธเจ้าไม่มีแล้วก็ตามพระเทวทัตไปต้องเป็นพันๆคนพระภิกษุตามไปพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่โน่นปล่อยจนกรรมโน่นพระเทวทัตแก่แล้วจึงได้ตายถูกธรณีสูบตายจึงได้รู้ว่าพุทธศาสนาก็ไม่เสื่อมเทวทัตเสื่อมคนเดียวคนไหนคบพระเทวทัตก็เสื่อมไปคนที่คบพุทธเจ้าก็ไม่เสื่อมต้องเข้าใจอย่างนั้นศาสนาไม่มีวันเสื่อมศีลธรรมไม่มีวันเสื่อมถ้าคนยังปฏิบัติอยู่ต้องเข้าใจสมาธิในธรรมไปแล้วใครจะว่าไม่ดีเราก็ว่าดีเราใครคิดมากเขาก็คิดไปฝ่ายเขาคิดไปแต่เราพุทโธเราไว้ความคิดเราจะสงบคนคิดก็ไม่พุทโธเราพุทโธเราก็ไม่คิดพอพุทโธเราไม่คิดเราก็สบายเราก็สงบไอ้คนนั้นบอกโอ้เสื่อมมาแล้วฉันไม่พุทโธคิดยังไงก็ไม่สงบศีลธรรมปฏิบัติไม่ได้แล้วฉันนั่งไม่มีสมาธิไม่สงบเลยแสดงว่ามันเสื่อมไปแล้วแต่อีกคนหนึ่งก็บอกไม่เสื่อมเขายังนั่งสมาธิได้อยู่ทุกวันเสื่อมได้ยังไงเขายังตักบาตรทำบุญสวดมนต์ไหว้พระเขายังสบายใจอยู่เขาก็ไม่เสื่อมสิคนโง่ก็เสื่อมสิคนฉลาดก็ไม่เสื่อมทายกกินเหล้าเมาคนเดียวเลิกกินไปกินตามหมดทุกคนก็คนนั้นก็โง่สิโง่ตามทายกทายกกินเหล้าคนเดียวไอ้คนอื่นไม่ยอมกินคนนั้นก็ฉลาดปล่อยนรกตกให้ทายกตกนรกคนเดียวนั่นคือยากแยะเป็นทายกคนนี้ไม่ยอมใส่บาตรเลิกเข้าวัดเราไปเลิกตามเราก็หมดทานบารมีหมดศีลบารมีเราก็ไปนรกตามทายกคนนี้สิไอ้นายกคนนี้กินเหล้าเมายาไม่เข้าวัดไม่ตักบาตรทำบุญเราไม่ตามเราเข้าวัดตักบาตรทำบุญมีศีลแล้วก็ไปสวรรค์ของพวกเราเราก็ไม่เดินตามทายกซะเราก็เดินแยกกับทายกซะทายกที่ดีมีนี่เราก็เดินตามทายกที่ดีพระที่ดีมีเราก็เดินตามพระที่ดีพระที่ไม่ดีเราก็ไม่เดินตามก็นั่นแหละศาสนานี่ฉลาดพระพุทธเจ้าฉลาดนะละเอียดอ่อนมีเหตุผลเยอะอย่าไปคิดแบบกำปั้นทุบดินจะตอบแบบกำปั้นทุบดินศาสนาเป็นดัชปรัชญาชั้นสูงเป็นจิตวิทยาชั้นสูงเป็นวิชาชั้นเหนือโรคเหนือเหตุเหนือผลเหนือกรรมเหนือเวรเป็นเรื่องอัศจรรย์เป็นเรื่องบริสุทธิ์เป็นลึกซึ้งนะฉะนั้นขอให้มั่นใจแต่ว่าเราปฏิบัติได้หรือยังถ้าเราปฏิบัติได้มันจะไม่หวั่นไหวเค
ครจะบวชใครจะศึกใครจะดีจะช่วยใครจะติดคุกติดตารางใครจะเป็นยังไงจะไปกอบโกยยังไงเสียหายยังไงก็

ศาสนาก็ยังดีอยู่ที่ใจเราปัญญาเราเนี่ยสมมติคนอื่นโง่เนี่ยไปเรียนหนังสือคนอื่นเขาโง่เราจะโง่ตามเขาเหรอมันก็ต้องมีคนโง่มีคนฉลาดไอ้คนไหนฉลาดก็สอบผ่านคะแนนดีเปอร์เซ็นต์ดีไอ้คนไหนโง่ขี้เกียจก็คะแนนต่ำเปอร์เซ็นต์ต่ำก็ตกไปไม่ใช่ว่าโรงเรียนนี้มีคนโง่คนเลยจะโง่ตามกันหมดฉลาดคนฉลาดตามหมดเราก็ต้องเลือกเป็นตัวเราว่าเราจะอยู่อย่างไรในศาสนาก็เหมือนกันเนี่ยเราก็เลือกเป็นที่ใจเราว่าเราเนี่ยมีศีล5บริสุทธิ์แล้วก็ถือนั่นแหละศาสนาอยู่ที่ใจเราตายก็ไม่ไปไม่ต้องไปนรกคนที่ไปนรกมาคิดทำบาปนะคิดเป็นอกุศลคิดผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขากินเหล้าเมายาเมาไม้งมงายเลิกเอามีแต่ความโลภคนหลงทะเยอทะยานไปคว้าหาแต่ชีวิตที่มันคงพวกนี้หลักหลงพวกนี้พวกทำบาปพวกไปนรกพวกนี้พวกพยายามปลงพยายามปล่อยวางว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงล้วนแต่เสื่อมไปทุกวันทุกวันไม่มีใครมั่นคงเห็นแต่ความตายความแก่เข้ามาในพวกเราทุกวันทุกวันเห็นอย่างนี้แล้วใครตายใครก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ลมหายใจก็ยังเอาไปไม่ได้พอเห็นงี้ก็นี่แหละเป็นบุญที่เอาไปได้นี่เป็นความฉลาดของคนที่จะเป็นที่พึ่งเราต้องมองอย่างนี้นานมันจึงจะเป็นบุญจึงจะเป็นสมาธิจึงจะไม่หลงจึงจะไปทางสวรรค์ได้ต้องมองไปทางนี้ยังไงศาสนาพุทธก็ยังอยู่อีก 2,500 ปีนะยังอยู่อีก 2,500 ปีอยู่อีกนานพวกเรานี่กระดูกผุไปหมดแล้วศาสนายังไม่หมดเลยไม่ต้องกลัวหมดนะโยมยังอยู่อีกต้อง 2,000 กว่าปียังมีคนดีมานับถือศาสนาพุทธอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะคนไทยโยมทั่วโลกเลยศาสนาพุทธนี่แต่สำหรับคนมีปัญญาคนซื้อด้วยเงินไม่ได้จะเอาพุทธศาสนาไปได้แต่ถ้าคนไหนซื้อด้วยเงินได้ขายด้วยเงินได้พวกนั้นเอาศาสนาไว้ไม่ได้ศาสนาจะไม่อยู่คนพวกนั้นจะอยู่คนฉลาดคนที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้ร้อยล้านพันล้านก็ซื้อไม่ได้นั่นแหละศาสนาจะอยู่กับประเทศนั้นพวกคนนั้นคนฉลาดเท่านั้นแหละที่เอาศาสนาไว้ไม่ใช่เรื่องเงินทองเอาศาสนาไว้ได้อยู่เหนือเงินเหนือทองความรู้ความคิดต้องเข้าใจอย่างนั้นนะเอาละธรรมะเป็นความสงบของใจเราก็รักษาไว้อยู่ไว้กับใจเราพุทโธอยู่กับใจเราธัมโมอยู่กับใจเราสังโฆอยู่กับคิดนึกอย่างนี้สิจะได้สบายใจจะได้สงบใจเมื่อเราปฏิบัติไปได้เราก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองพิสูจน์เอาเองเข้าถึงเอาเองสวรรค์ไม่มีใครพาเราไปนรกไม่มีใครพาเราไปเราเป็นคนไปเองบุญไม่มีใครให้เราเราต้องทำเอาเองบาปไม่มีใครใส่ร้ายให้เราเอาเองนะกรรมเวรไม่มีใครใส่ร้ายใครยกให้เราทำเอาเองฉะนั้นทำเอาเองก็คือทำทานศีลภาวนาให้เกิดขึ้นในตัวเราธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้โยมวันไหวกันใช่ไหมโยมวันไหวกันยิ่งคนไม่นั่งสมาธิยิ่งวันไหวใหญ่ทุกวันนี้วันไหวกลัวศาสนาจะหมดกลัวศาสนาจะเสื่อมก็นั่งสมาธิกันสิมันจะได้เลิกวันไหวปฏิบัติอย่างพุทธเจ้าเนี่ยพญามารมาทำอะไรก็ไม่วันไหวนะพุทธเจ้าเจออุปสรรคมากกว่าเราเห็นไหมเจออุปสรรคมากเราพุทธเจ้าวันไหวศาสนาพุทธก็ไม่เกิดขึ้นติภาษาวกก็โดนมากี่รุ่นนะ200ปีก็เกิดเรื่องเอาพระเจ้าโศกมาช่วยเขามาเรื่อยมาถึงยุทธยาสุโขทัยกรุงเรื่องศาสนานี่เกิดวันไหวกันมาตลอดแต่ก็อยู่ได้ทุกวันเนี่ยคนที่แบบไม่รู้พอพาไปอ่ะเขาเรียกว่าคนไม่รู้พาไปก็พาให้วันไหวเหมือนกับไอ้คนที่ลงเรือแล้วไอ้คนพายเรือไม่เป็น
ไปก็ฉันจะพายเรือไปพายเรือไม่เป็นไอ้คนในเรือเกิดทะเลาะกันเจาะเรือกันเองรั่วจมตายมาเลยเสียดายไปพวกนั้นจะได้เนี่ยถ้าไปกับไอ้พวกเจาะเรือนี่ก็ตายสิพายไม่เป็นแถมทะเลาะกันอีกแล้วไม่รู้ทิศทางไปทะเลาะไปทะเลาะมาตีกันตายในเรือเจาะเรือรั่วล่มจมตายนั่นเหมือนพวกที่หาทางไม่ถูกพวกที่ไม่ปฏิบัติธรรมพวกที่เข้าใจศีลธรรมไม่ถึงก็พวกเจาะเรือกันเองไอ้เราก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้มาเจาะเรือกันเองแล้วล่ะจะไม่ไปไหนจะเจาะเรือก็ให้ล่มให้หมดแหละวันวาไม่ต้องเข้ากันแล้วบาปบุญไม่ต้องมีกันนะมันจะได้ไม่มีนรกคิดจะล้มศาสนาจะได้ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์คิดจะค้นต้นยิวกันนะจะได้ไม่ต้องขึ้นต้นยิวนะพวกนี้นะไอ้พวกนี้คิดผิดโยมคิดจะทุบกระทะทองแดงคิดจะค้นต้นยิวคิดจะล้างนรกสวรรค์ไม่ให้มีเพราะบาปมันจะได้ไม่มีเลยจะได้ไม่ไปตกนรกซะดีกว่าเพราะมันทำบาปมากจนเห็นผิดเลยบอกไม่อยากให้มีนรกสวรรค์ดีกว่าก็เลยทำไงดีเหมือนว่ากูจะข้ามฝั่งกูไม่ข้ามมาเจาะเรือมันรั่วเลยตายกันหมดทีเดียวจะได้เลิกทะเลาะกันก็เหมือนกับไอ้คนขี้เมานะก็ชวนคนอื่นขี้เมาบอกไม่เป็นไรหรอกโยมบัณฑะทองแดงแตกแล้วไอ้คนผิดลูกเขาเมียเขาบอกต้องยิ้วมันหักแล้วต้องยิ้วไม่มีแล้วบอกไม่ไม่มีแล้วก็เพื่อนครูละสิไปเล่นทัศทะแตกมาแล้วบอกไม่ก็ตอนจะตายมันบอกให้เอาเหล้าใส่โลงไปด้วยเอาขวานใส่โลงไปด้วยเอาขวานใส่โลงไปด้วยบอกไปทำไมแบบคนต้องยิ้วเพราะไอ้นี่มันเอาเมียเขาเรื่อยเนี่ยเอาลูกเขาไม่เขาเลยมันก็กลัวต้นยิวสิบอกเอาขวานไปใส่โลงเอาเหล้าไปด้วยบอกทำไมจะไปชวนพยมพยาบาลกินเหล้ามันจะได้ตกนรกด้วยกันนี่เขาเรียกนี่นิทานขี้เมานะโยมนะก็จะไปล้างนรกไม่มีเพราะตัวเองก็กินเหล้าจนตายผิดลูกเขาเมียเขาไอ้นรกไม่กลัวมากไอ้พวกผู้ชายทำบาปมันกลัวนรกแต่ว่ามันไงดีล้างนรกดีกว่าไม่มันหนีให้เจ้ากันไปพอไปถึงนรกก็ซ่อนขวานไว้ชวนไอ้ยมพยาบาลบอกว่ามึงทำไมทำบาปงั้นบอกไม่ได้ทำบาปบอกก็มึงกินเหล้ามันบาปนี่วะโอ้ยเหล้ามันดีนะท่านยมทูตแต่ไม่รู้เลยเหล้านี่อร่อยนะอร่อยไงข้ายมทูตไม่เคยกินจะรู้ไงว่าอร่อยลองกินดูดิมึงเอามาด้วยบอกเอามาด้วยเนี่ยเอามาพิสูจน์จบบานก็ลองกินมาอึกหนึ่งโอ้โหมันเข้าท่าเอ้ยเดี๋ยวลองอีกแก้วสิจบบานกินไปกินเมาเมาแล้วพอหมดก็บอกเฮ้ยทำไงได้เนี่ยมันอร่อยนี่วะก็บอกงั้นต้องต้มกันสิชวนจบบานต้มเหล้ากันเลยพอต้มเสร็จจบบานก็กินดิกินเมาเข้าไปกันนี้ทำไงไม่มีฟืนทำไงฟืนหมดบอกไปตัดต้นยิ้วมาเอามาใส่กระทะทำฟืนต้นยิ้วตัดเรียบหมดเลยไม่มีแล้วกันนี้เราก็หมดต้นยิ้วก็หมดกับแก้มทำไงนะไม่มีบอกเอาอีแรงมาเอาอีแรงมาแก้มเราอีกเอาหมามาแก้มเราหมดเลยหมาก็หมดอีแรงก็หมดโอ้ยมาบานชินหมดเลยนี่จะแล้วทำไงโยมบาลก็เมาอารวาสดิไม่มีอะไรจะกินนรกทุบกระทะแตกมาเลยคันนี้ไปในนรกเลยหมดเลยคันนี้มาขึ้นมาบอกไม่มีแล้วเพื่อนกูไปทุบนรกหมดแล้วพวกขี้เมานิทานขี้เมาก็เลยกินกันต่อไปไม่ต้องกลัวนรกผิดลูกเขาเมียเขาต่อไปเพราะไม่ต้องยิ้วไม่มีแล้วนะโยมนิทานขี้เมาโยมเชื่อก็เชื่อสิแต่มันมีจริงน่ะมันทำไม่ได้หรอกนรกมันไม่ใช่ใครสร้างตัวเองสร้างขึ้นมาเองต้นยิ้วไม่ใช่ใครขึ้นปลูกตัวเองปลูกขึ้นมาเองนะกระทะทองแองไม่มีใครหล่อตัวเองหล่อขึ้นมาเองทุกไม่มีใครสร้างตัวเองสร้างเองจะไปล้างที่ไหนนรก
ถ้าจะทุบกระทะทองแดงข้นทองยิวต้องมีศีล5

ในศีล5เนี่ยเลิกผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาถ้าเลิกกินเหล้าซะเลิกเล่นการพนันเนี่ยกระทบกระทะทองแดงแตกโค่นต้องอยู่ลมได้จึงจะลมนะจึงจะปิดนรกจึงทำลายนรกในตัวเองได้ไม่งั้นไม่พ้นหรอกพระพุทธเจ้าท่านไปเที่ยวมาแล้วพระโมคคัลลาท่านไปเที่ยวพระอรหันต์ครูบาอาจารย์บางองค์สมัยนี้ท่านไปนั่งดูกันมาแล้วท่านเชื่อแต่ท่านพูดไม่ได้และคนที่ตายก็ไปมาแล้วไม่กลับมาบอกด้วยสิเพราะเขาไม่ให้กลับมาบอกโยมต้องตายตามไปดูจึงจะรู้โหถ้าบอกได้ก็โยมเลิกทำบาปมันมีบางคนมาบอกนะมาเข้าฝันมาอะไรมีมันก็เลิกทำบาปกันไปพักๆแต่ไม่สามารถจะมาบอกได้ทุกคนสวรรค์นรกแต่มันมีจริงไม่หมดหรอกโยมล้างไม่ได้นรกต้องล้างที่ใจนะขี้เมาล้างไม่ได้หรอกโยมยิ่งเมายิ่งนรกมากขึ้นละยิ่งไปผิดลูกเขาแม่เขาต้นงิ้วขึ้นเกินเลยคนนี้มีจริงสมัยใหม่ก็ยังถึงจะเป็นโลกาภิวัตน์ถ้าเราทำบาปก็เป็นโลกาวินาศเหมือนกันนะ ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำบุญก็เป็นโลกาภิวัตน์แต่ถ้าทำบาปเป็นโลกาวินาศหรือโลกาวิบัติใช่ไหมผิดลูกเขาเมียเขาเนี่ยโลกาวิบัตินะกินเหล้านี่โลกาวิบัติบ้านช่องวิบัติมันนะเล่นการพนันนี่โลกาวิบัติหมดไร่หมดนาหมดทุกสิ่งทุกอย่างจำนำจำจองนี่โลกาวินาศโลกาวิบัติใครบอกไม่โลกนี้โลกโลกาสมัยใหม่โลกาพิวัตรจะมาเถียงในใจโลกาพินาศหรือเปล่าวะโลกาวินาศโลกาวิบัติหรือเปล่าก็ไม่ยังกินเหล้ากันเนี่ยตั้งโรงเหล้าก็ยังใหญ่โตใช่ไหมตั้งโรงเหล้าตั้งบ่อนคาสิโนเงี้ยตั้งอะไรล่ะที่เอาผู้หญิงไปขายกันนั่นแหละโลกาวินาศนั่นแหละนะแล้วก็มาเป็นเอ็ดเนี่ยตายหมดแหละโลกาวิบัติโลกาพิวัตรต้องคนมีศีลห้าโลกาภิวัตก็คือคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดเฉเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเข้าวัดเลิกทำบาปในโลกาภิวัตไอ้คนโกงกินคอร์รัปชันในโลกาวินาศนั่นแหละนะโลกาวินาศโลกาภิวัตทั้งนั้นแหละเดี๋ยวว่าไงโยมคนที่จะใช้คำว่าโลกาภิวัตได้อยู่คำเดียวคือคนที่เป็นผู้ให้นะผู้มีเมตตาเป็นผู้ให้โลกนี้จะเจริญจากผู้ให้แต่ถ้าไม่มีผู้ให้นะมีแต่ผู้กอบโกยมีแต่คนโลภโกรธหลงโลกาไม่ภิวัตโลกาวินาศโลกาวิบัติอย่างไอ้บอสเนียเนี่ยมันถล่มกันทุกวันนะโลกาวิบัติใช่มั้ยโลกาวินาศมันฆ่ากันทุกวันนะอย่างประเทศไทยเราก็ยังเรียกโลกาภิวัตได้บ้างเนาะถ้าคนไหนไม่ไปเสียม้าเสียหมวยก็คันชั่วหน่อยถ้าอีวันไหนไปเสียม้าเสียหมวยก็โลกาวินาศนะกูกลับบ้านไม่ได้แล้วโลกาวิบัติแล้วเงินทองหมดตัวแล้วนี่เราต้องใช้ศัพท์ให้ถูกและเข้าใจให้เป็นจริงให้เป็นสัจธรรมไม่ใช่เป็นหลงโลกกับเขาใช้คำสละสลวยไปพูดกับเขาส่งเสริมผิดๆไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกับเด็กสมัยนี้เอาไว้ผมยาวบอกเนี่ยเด็กสมัยใหม่พ่อคุณรามนึงเอาไว้ผมยาวรุ่น700ปีนะโยมเด็กสมัยใหม่บอกไว้ผมยาวเด็กสมัยนั่นเด็กสมัยโบราณนะเด็กที่ตัดผมนี่เด็กสมัยใหม่นะโยมเพราะสมัยมีปัตตะเลี่ยนมีอะไรสมัยก่อนก็ตัดไม่ได้ก็ต้องไว้ยาวๆก็หมวดผมอะสมัยขอมโยม นะให้เรามายกย่องบอกนี่เด็กสมัยใหม่ไว้ผมไม่ยาวนั้นเด็กโบราณมาเกิดและนุ่งกางเกงหลุงบอกนั้นเด็กสมัยใหม่นั่นหลุงตั้งสมัย30-40ปีนะฮะคันยังตัดไม่เป็นนั่นทำเป็นข้อสอบนุ่งกันนะฮะแสดงว่าเรายกย่องโลกผิดนะโยมนะไอ้กางเกงหลุงบอกนี่เด็กสมัยใหม่เมื่อนู้นสมัยก่อนเขานุ่งทำหนากันนะโยมอะเป็นข้อสอบขาบานๆน่ะพอมีจักมีอะไรก็ตัดให้เรียวขึ้นเนี่ยสมัยใหม่หน่อยตัดขาได้แต่สมัยก่อนเย็บไม่เป็นก็เย็บเป็นกระบอกเขาเรียกกางเกงหลุง

ก่อนอาตมาเองสามสี่สิบปีเกงหลุงเด็กสมัยนี้มันบอกเนี่ยเด็กสมัยใหม่นุ่งเกงแบบเนี้ยขำไม่ยอมมันเกงหลุงนั่นน่ะแสดงว่าเราถูกไอ้พวกแฟชั่นต่างๆเนี่ยเขาหล่อหลอมหลอกเราหลอกเด็กๆเราเด็กเราไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนผู้ใหญ่เนี่ยทำมาขายขายเด็กขายเด็กเด็กก็หลงมายาโลกก็เลยทำอะไรไม่ถูกเป็นเครื่องมือเขาหมดเลยนะเหมือนอย่างไอ้ดิสโกเทคเนี่ยเด็กๆมันสร้างเป็นไม่ยอมคนพวกรุ่นโยมไปสร้างคนโตๆแก่ๆสร้างไอ้เด็กๆก็ไปเต้นไปลำไปถูกคนโตหลอกแล้วก็บอกเนี่ยไฮเทคสมัยใหม่แต่ที่ไหนแล้วไอ้คนแก่มันมาทำให้เด็กๆเสียเงินทำให้เด็กเสียคนเออลำบากแหละฉะนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยเจริญตลอดอยู่ไม่มีเสื่อมนะทันคนด้วยทันโลกด้วยทันสมัยด้วยใครทำอะไรรู้ว่าเขาผิดเขาถูกเขาเจริญไม่เจริญรู้จะพูดหรือไม่พูดแต่นั้นรู้ทัน

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมา

0: ขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทำทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปะวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
4: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
5: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
6: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามา

0: ดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับตอนนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูอุปกรณ์ผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญเรียนทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
1: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
2: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับที่ในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะให้เห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
1: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยง

0: ชุมชนโอท็อปนวัดวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำสติระลึกรู้กายใจของเราว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในลักษณะของความสงบสงบกายเป็นอย่างไรสงบจิตสงบใจเป็นอย่างไรให้รู้จักว่ากายใจของเราเป็นอย่างไรให้ทำความรู้สึกน้อมนึกมาที่กายที่ใจของเราว่าขณะนี้เรากำลังนั่งทำใจสงบอยู่พยายามทำความรู้จักตัวเองนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายพิจารณานึกรู้มือขวาวางบนมือซ้ายหัวแม่ป้องมือชนกันตั้งกายตรงๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับหลับเปลือกตานอกลืมตาในทำใจให้สงบมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองลักษณะองค์พระขัตสมาธิขณะนี้กายของเราเป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิกายของเราสงบทำจิตใจของเราให้สงบกายเป็นบุญทำจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลพยายามระลึกถึงแต่บุญไว้ในจิตในใจของเราไม่ลืมเลือนพยายามนึกน้อมมาเราทำบุญมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีโอกาสจะได้ทำความดีทำจิตทำใจของเราให้เป็นพระเป็นบุญพยายามน้อมไว้ที่กายใจของเรากายของเราเป็นพระทำจิตทำใจให้เป็นพระพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐในการไม่นึกถึงบาปการที่เรามีสติมีศีลมีสมาธินั่นคือว่าใจประเสริฐกายเป็นพระใจเป็นพระพยายามละพยายามวางทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าๆก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ทำอารมณ์ปัจจุบันคือเห็นตัวเองรู้ตัวเองว่าหลับตาลืมตานั่งอย่างใดให้ใจแรงให้ใจเบาอยู่ลักษณะอย่างใดเราก็รู้ตัวเองเห็นตัวเองนั่งอยู่เห็นตัวเองนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่กินอยู่พูดอยู่คิดอยู่ทำการงานอะไรเราก็รู้ตัวเองพยายามลืมตาหลับตาเห็นตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามมีสติน้อมเข้ามาที่ตัวเองการรู้จักตัวเองการเห็นตัวเองการมองตัวเองเนี่ยเหมือนมีกระจกเงาส่องดูตัวเองทำให้เราเกิดสติทำให้เราเกิดสมาธิทำให้เกิดปัญญารู้แจ้งความจริงในกายใจเราได้การทำสมาธิต้องพยายามน้อมมาดูตัวเองอยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณากายของเรามีอาการ32ตั้งแต่ผมขนเล็บควันหนังพิจารณากายของเรามีหนังหุ้มรอบตัวเองพิจารณาหนังหุ้มรอบตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าพิจารณาจากหนังปลายเท้าขึ้นมาระวังเบื้องบนคือศีรษะเห็นใบหน้ารูปร่างหน้าตาของเราอย่างไรให้มีสติน้อมมาเห็นชัดเมื่อเราส่องดูตัวเองในเงากระจกพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากจิตใจเราเรื่องเก่าเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องเก่าล่วงเลยมาแล้วเหมือนกับผ้าคีริ้วที่เราใช้ขาดไปแล้วเมื่อก่อนมันใหม่ก็จริงแต่ตอนนี้มันเก่าเอามาใช้ไม่ได้แล้วเราก็ไม่เอาเก็บมาใช้จะมาเช็ดหน้าเช็ดตัวมานุ่งห่มก็ไม่ได้แล้วอารมณ์ก็เก่าเราจะมานึกให้เป็นใหม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอารมณ์เก่ามันเป็นความคิดที่เป็นอดีตไปแล้วเราไม่ควรจะคิดมาใหม่ถ้าเอาความคิดเก่าๆมาคิดนั้นจึงทำให้กลายเป็นโรคประสาททำให้เป็นโรคตึงเครียดทำให้เลือดเศร้าหมองจิตใจทำให้ใจของเราเศร้าหมองไม่สงบสุขสมาธิจะเกิดไม่ได้ในเมื่อเรายินดีกับอดีตที่แล้วมาเราก็พยายามไม่นึกถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงคือวันพรุ่งต่อไปหรือว่าชั่วโมงต่อไปเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องไปวาดไม่ต้องไปวางแผนทำแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่พยายามน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกกายเป็นอย่างไรจิตใจของเราเป็นอย่างไรสุขทุกข์สงบหรือไม่สงบร้อนเย็นอย่างใดพยายามเห็นตัวเองชัดแจ้งในกายใจของเราพยายามระลึกรู้อยู่พิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณากายมีอาการ32
มีผมขนเล็บควันหนังเป็นต้นผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเส้นผมดำยาวหยาบละเอียดขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาให้เห็นลักษณะนะให้ดูลักษณะให้จำลักษณะเมื่อเราดูลืมตาดูผมขนเล็บควันหนังนึกเห็นผมมีลักษณะสั้นยาวดำอย่างไรแล้วก็ขนมีลักษณะอย่างไรขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวเราเคยส่องดูกระจกเราก็สามารถจะพยายามนึกให้เห็นตามที่เราเคยเห็นในกระจกแต่ว่าเพ่งเรียกพยายามดูในลักษณะจะว่าเพ่งก็เกินไปคือเพียงพยายามพิจารณาลักษณะผมมีลักษณะอย่างไรขนมีลักษณะอย่างไรมีสั้นยาวหยาบละเอียดดำยาวอย่างไรก็ขนพิจารณาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาเล็บมือเล็บเท้าของเรามีสีสันอย่างใดงอกออกมาสั้นยาวอย่างใดแล้วก็พิจารณาเล็บของเราตะโจทันตาฟันพิจารณาฟันในปากเราฟันเราซี่ใหญ่ซี่เล็กซี่ดำซี่ขาวฟันจริงหรือฟันปลอมประกอบพิจารณาฟันในปากเราเห็นฟันเราในปากเราพิจารณาลักษณะฟันจริงฟันปลอมฟันเล็กฟันซี่ใหญ่ฟันห่างฟันพิจารณาจนเห็นความจริงว่าลักษณะควันของเราจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรตะโจหนังพิจารณาหนังหุ้มรอบกายตัวเองตั้งแต่หนังศีรษะยันปลายเท้าจากปลายเท้าขึ้นมาศีรษะเราก็มีหนังหุ้มรอบตัวเองพื้นเดียวคนเราไม่ได้มีหนังมากมายแบบกับตัวเองมีหนังพื้นเดียวหุ้มรอบที่ปิดบังก้อนเนื้ออยู่ที่ปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ก็อาศัยหนังนั่นแหละเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังทำให้ดูไม่น่าเกลียดถ้าเราไม่มีหนังแล้วก็เอาหนังออกแล้วก็ดูน่าเกลียดมันจะไม่มีอะไรหุ้มห่อหนังเป็นเครื่องกันเวทนาไม่ให้เจ็บไม่ให้ปวดได้เพียงหนังบางๆนี่ก็เป็นเครื่องป้องกันแล้วก็พิจารณาลักษณะหนังมีลักษณะอย่างไรเหี่ยวย่นอย่างไรตึงอย่างไรหรือว่าสีดำสีขาวลักษณะเป็นฝอยเป็นขว้าเราก็พิจารณาหนังของเราอย่างไรพิจารณาย้อนไปย้อนมาจนกว่าจิตของเราจะสงบพิจารณาเรื่อยๆเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็พิจารณาว่าตามถ้าว่ายังไงเราก็พิจารณาตามเกสาผมแล้วก็พิจารณาที่เส้นผมดำยาวหยาบละเอียดโลมาขนก็พิจารณาที่ขนในตัวเรานะขาเล็บก็พิจารณาเล็บที่มือเท้าของเรามีลักษณะอย่างไรตาโจหนังตาโจหนังเราก็พิจารณาหนังหุ้มรอบกายของเราหนังเราหุ้มห่อร่างกายเรามีลักษณะอย่างไรพยายามพิจารณาจนกว่าใจจะสงบใจสงบเรียกว่าสมถะยังจิตให้สงบเป็นการปูพื้นฐานดับนิวรณ์ไม่ให้เราฟุ้งซ่านคิดอะไรมากเพียงแต่พิจารณาว่าเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมเมื่อจิตใจของเรามีพื้นฐานสงบเย็นลงเย็นลงก็จะเกิดปัญญาเกิดนิพพิทาเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นสภาวะร่างกายตามความเป็นจริงอันนี้เราไม่ต้องบอกกันเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ถึงขั้นสามารถที่จะรู้ได้เองพยายามพิจารณาผมขนเล็บควันหนังควันเล็บขนผมที่ตัวเราเมื่อพิจารณาแล้วก็พยายามพิจารณาว่าเกสาผมเราในดำยาวหยาบละเอียดถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมดาตามธรรมชาติหลายๆวันโดยที่ไม่ซักศีรษะเลยไม่อาบน้ำเลยปล่อยทิ้งไว้สัก10วัน20วันหรือเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมของเราก็จะมีกลิ่นเป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็น
ทั่วทั้งที่ศีรษะเราจะมีเหงื่อใครมีขี้รังแคบนศีรษะเราอันนี้เราก็พยายามพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนั้นแค่เราไม่ฟอกหัวสักวันสองวันนี่เราจะมีขี้รังแคเขาเรียกว่าขี้อยู่บนหัวได้จัดว่าขี้รังแคอยู่บนหัวแล้วก็เห็นว่ามันไม่สะอาดมันสกปรกจริงๆถ้าเราปล่อยทิ้งที่เห็นว่ามันเป็นของสะอาดน่ารักน่าใคร่เพราะเราต้องชำระล้างน้ำทุกวันแต่ถ้าเราไม่ล้างแล้วมันก็จะเปรอะเปื้อนมากขึ้นมากขึ้นไม่มีที่สะอาดได้เลยในบนศีรษะของเราเราพิจารณาเรื่อยไปเห็นใจของเราจำได้โอ้จริงๆแล้วผมของเรามีลักษณะอย่างนี้สีอย่างนี้สั้นยาวอย่างนี้แล้วก็มีเหงื่อคลายอย่างนี้เราก็พิจารณาทำใจเรื่อยไปทีนี้ก็ลงมาโลมาขนโลมาขนขนคิ้วขนตาขนทั่วตัวของเรามีลักษณะอย่างใดเราก็พิจารณาขนทุกเส้นขนของเราแต่เราไม่ถูไม่ล้างปล่อยไว้หลายๆวันเหงื่อใครก็ออกทุกเส้นขนแล้วก็พิจารณาขนก็เป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเป็นของสกปรกพิจารณาเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บเล็บมือก็ดีเล็บเท้าก็ดีงอกออกมาจากมือเท้าแล้วก็พิจารณาเราถ้าเราไม่แคะไม่ตัดไม่ล้างเล็บก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นขบเล็บเนี่ยพอแคะออกมาแล้วเหม็นเน่าเลยเล็บเหม็นเน่าเลยเราก็พิจารณาตามความจริงตอนนี้ก็พิจารณาเรื่อยไปทันตาฟันฟันในปากเราฟันของเรามีสี่บนสี่ล่างสี่กรามสี่เล็กสี่ใหญ่ดำขาวฟันจริงฟันปลอมก็เป็นควันพิจารณาตรงไปพิจารณาในปากเราเป็นซี่ซี่เป็นยังกว่าเราจะนึกเหมือนเราอ้าปากดูในเงากระจกนึกติดตาติดใจได้ว่าลักษณะฟันเรามีลักษณะอย่างใดบางคนก็ฟันถี่บางคนก็ควันห่างฟันถ้าเราปล่อยทิ้งหลายวันเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แคะเลยกินอาหารก็ปล่อยทิ้งเศษไว้ในปากก็ทำให้เกิดมีกลิ่นเน่าบูดในปากเรามันก็พิจารณาตามความจริงควันบางคนก็สะอาดบางคนก็ไม่สะอาดแล้วพิจารณาถ้าปล่อยทิ้งแล้วมันไม่สะอาดทุกวันเนี่ยพอพิจารณางี้เราก็จะได้เห็นความจริงแม้แต่ในปากที่เรากืนกินอาหารเข้าไปทุกวันเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษนั้นก็มีกลิ่นมีของสกปรกไม่สะอาดอยู่ตลอดเวลาเมื่อพิจารณาอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำให้เกิด

ความเชื่อความเคารพความศรัทธาความเลื่อมใสในการพิจารณาจิตของเราก็จะเป็นจิตที่เป็นปราโมทย์ปราณีตมีปีติพิจารณาเราก็เลื่อยไปถึงตะโจหนังตะโจหนังตะโจหนังหนังในหุ้มรอบกายตัวเองมีหนังผืนเดียวหนังถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหนังก็เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดคนเราลองไม่อาบน้ำชำระร่างกายจะเห็นความสกปรกในตัวเราทันทีเหนียวเหนอะไปหมดตามในที่ช่องส่วนอวัยวะในร่างกายเราก็จะเป็นของเห็นได้ว่าเหงื่อใครจะออกทุกเส้นขนออกทั่วตัวเปื้อนเป็นที่แหล่งเกาะของไม่สะอาดได้แต่ก็พิจารณาตะโจหนังหนังถ้าปล่อยทิ้งรายวันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างมันก็จะสกปรกเป็นของไม่สะอาดพยายามพิจารณาอนุโลมปฏิโลมถอยกลับไปอีกตะโจหนังตันดาควันนาคาเล็บโลมาขนเกศาผมแล้วก็อนุโลมปฏิโลมย้อนขึ้นอีกเกศาผมโลมาขนนาคาเล็บทันตาฟันตะโจหนังการพิจารณาอยู่เรื่อยก็ทำให้จิตของเรานี่สงบปราณีตขึ้นมีความเห็นว่ากายของเรานี่สักแต่ว่ากายมันไม่ใช่ของเราจริงจังเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของผุพังเป็นของที่เศร้าหมองเราไปดูซากศพที่เขาตายแล้วมาดูเราก็เหมือนกันแต่เรายังหายใจได้ท่านนั่นเองเดี๋ยวลามันขึ้นแล้วคนรอลาวันนั้นไปดูศพโยมเก็บศพไว้แล้วลามันขึ้นหมดทั้งตัวพอลาขึ้นมันก็แห้งเหี่ยวสลายไปเป็นดินเป็นเท่าฐานไปเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปร่างกายคนเราก็มีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณามันก็เป็นของมันอยู่แล้วเฉพาะร่างกายของคนเราที่เกิดมาหนีความแก่ความเจ็บความตายหนีความน่าเกลียดน่าชังไม่พ้นสักคนเดียวเราก็พยายามพิจารณาเรื่อยอนุโลมปฏิโลมจนเกิดจิตของเราเห็นความจริงว่ากายของเรามันนี่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกเป็นของเน่าเป็นของมีกลิ่นก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปแล้วก็พยายามนึกจนหนังนั้นหลุดออกไปหนังศีรษะหลุดลอกออกไปเรื่อยๆหนังลอกไปยันหูหูหลุดไปตาหลุดไปปากหลุดไปคอหลุดหนังหลุดเรื่อยๆไปตามหัวไหล่ลำตัวหน้าอกสะโพกขาหนังก็หลุดลุ่ยออกไปหมดแล้วไปกองอยู่กับดินก็เห็นตัวแดงๆเลยเราเคยลอกหนังสัตว์อย่างไรก็เห็นตัวเองอย่างนั้นเคยเห็นเนื้อสัตว์อย่างไรเนื้อสัตว์แดงๆเนื้อเราก็แดงๆเหมือนกันมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอย่างนั้นเหมือนกันเราก็พิจารณาหนังเป็นของหลุดไปแล้วก็เนื้อเป็นของไม่สะอาดอาศัยหนังหุ้มห่อฉะนั้นเองพอเนื้อออกแล้วก็เป็นของน่ารังเกียจคนจะไม่รักไม่ใคร่กันก็อีตรงที่เห็นหนังออกไปนี่เองไอ้คนที่จะรักจะใคร่จะหลงจะกันอยู่ก็อาศัยหนังเนี่ยหุ้มห่อปิดบังไว้ปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดกายไว้เพราะมีหนังหุ้มมันก็ดูสดใสแต่ว่าถ้าลอกหนังไปแล้วมันไม่สดใสมันไม่สวยไม่งามก็พิจารณาหนังลอกออกไปแล้วก็มีแต่เนื้อแดงๆอยู่ทั่วตัวเราลึกไปตรงไหนก็มีเนื้อแดงๆพิจารณาเนื้อหลุดออกไปอีกเอาเนื้อศีรษะหลุดไปเรื่อยหลุดไปตามลำตัวก็หมดเหลือแต่ซี่โครงเหลือแต่โครงร่างโครงกระดูกมีแต่เส้นเอ็นร้อยรัดอยู่ทั่วหมดมีเส้นเอ็นตะปุ่มตะปมไปทั่วร่างกายหมดเลยไม่มีอะไรเหมือนยิ่งกว่าเถาวัลย์พันมาอีกร่างกายเรามีแต่เส้นเอ็นแล้วก็พิจารณาเส้นเอ็นหลุดออกไปเอาเส้นเอ็นหลุดออกไปก็มีแต่โครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลากระดูกแขนกระดูกสันหลังกระดูกซี่โครงซี่โครงแก่ซี่โครงอ่อนกระดูกสันหลังพิจารณาสะโพกซ้ายสะโพกขวาก้นกบพิจารณาขาพิจารณาแขนพิจารณามือพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายตัวเองเห็นตามความจริงแล้วเห็นกายตัวเองก็เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่น่าจะอยู่ได้เห็นโครงร่างโครงกระดูกของเราจิตของเราจะได้สงบเมื่อเห็นโครงร่างโครงกระดูกแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆเข้าไปในหัวใจโอ้หัวใจมีปอดมีตับมีดีมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีกระเพาะอุจจาระกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะเข้าไปภายในลำไส้มีลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีอาหารเก่าอาหารใหม่พิจารณาภายในเป็นของมีกลิ่นเป็นของไม่สะอาด

เห็นกายภายในมีน้ำมันสมองมีหัวใจปอดตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายพิจารณาน้อมเข้าไปเห็นอยู่ในกายตัวเองเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดเราจะกินอะไรไปมันก็เป็นเสลต์เป็นน้ำลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองออกไปแล้วกินถั่วกินงากินปูกินปลากินเป็ดไก่กินเนื้อกินสัตว์อะไรก็ไปกลายเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นเสลต์เป็นน้ำลายแล้วก็แยกออกไปเป็นถั่วเป็นงาเป็นข้าวสุกขนมสดอะไรก็แล้วแต่เลยจะเคี้ยวกินอะไรเข้าไปมันก็เป็นกายตัวเองเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดิน

ไปเป็นเลือดน้ำเหลืองเป็นร่างกายถ้าแยกไปแล้วแยกเอากลับมาแล้วมันก็ไม่มีอะไรพิจารณาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของแตกดับสลายไปในที่สุดให้พิจารณาเป็นธาตุดินธาตุดินอันไหนแข็งก็เป็นธาตุดินอันไหนเหลวก็กลายเป็นธาตุน้ำอันไหนวันไหวอบอุ่นก็กลายเป็นธาตุไฟอันที่พัดผ่านไปในร่างกายก็เป็นธาตุลมเมื่อธาตุทั้งสี่มันแตกแยกออกไปแล้วมันก็หมดไปไม่มีร่างกายเราธาตุที่ห้าก็คือมโนธาตุวิญญาณธาตุคือความรู้ธาตุรู้คือรู้ว่าสุขว่าทุกข์รู้ว่าดีว่าชั่วรู้ว่าบุญว่าบาปอันนี้ธาตุที่ห้าก็คือการเป็นธาตุรู้อันนี้ไม่มีตัวไม่มีตนอยู่แล้วไม่ประกอบกับอะไรดังนั้นถ้าพิจารณาร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นแยกออกไปแล้วก็มีถั่วมีขนมมีเนื้อมีปูมีปลาแยกกายออกไปแล้วไม่มีอะไรเกิดจะเข้าสุกขนมสดพอเราปล่อยทิ้งไม่ให้ลมมันหายใจเข้าออกกายนี่ก็บูดกายนี่ก็เน่าทุกคนเราก็เมื่อเวลาหมดลมแล้วกายก็บูดก็เน่าทุกคนเราก็พยายามให้นึกตามความจริงเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมตัวเองจะได้มีสติจะได้มีสัมปชัญญะคุ้มครองอารมณ์ตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้เกิดความวุ่นวายพิจารณาแยกสัตว์แยกส่วนในกายตัวเองให้บ่อยๆเราจะได้ฉลาดเราจะได้ชำนิชำนาญเลือดมาจากอะไรน้ำเหลืองมาจากอะไรขนมาจากอะไรควันมาจากอะไรกระดูกมาจากอะไรมาจากข้าวสุกมาจากขนมสดมาจากถั่วมาจากมันมาจากผักมาจากหญ้ามาจากปูจากปลามาจากอาหารพวกนี้เนี่ยก็มากลายเป็นเลือดเนื้อกายใจของเราพอแยกออกไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรฉะนั้นก็พยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้รู้เข้าใจเข้าถึงอันนี้เราก็จะได้มีความรู้ได้ถูกต้องพิจารณาเรื่อยๆไปเห็นแล้วก็แยกกายกับจิตของเรามีอะไรกายส่วนหนึ่งมีธาตุดินน้ำไฟลมจิตคือธาตุรู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วการคิดนึกของเราเนี่ยเราก็รู้เลยว่ากายมีหน้าที่เย็นร้อนอ่อนแข็งแต่จิตเรามีหน้าที่รับรู้เรื่องอะไรได้ทั้งใกล้และไกลก็พยายามพิจารณาอย่างนี้นะเข้าจิตเราก็จะสงบแล้วก็พยายามพิจารณาทั้งเข้าทั้งออกจะทำให้จิตของเราสงบยิ่งขึ้นไปทำหลักเดิมทำอย่างไรแล้วก็พยายามยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานกายของเราเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นที่ตั้งเป็นที่อยู่ของจิตใจแล้วก็พยายามยึดหลักกายเห็นกายก็เห็นจิตเห็นจิตก็เห็นกายเห็นจิตเห็นกายก็เห็นอยู่เรื่อยกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรแล้วก็พิจารณากายเมื่อเห็นกายก็เห็นจิตการที่มีสติรู้จักกายนั่นแหละจิตมันก็คิดนึกทั้งใกล้ทั้งไกลฉะนั้นเราต้องพยายามนะพยายามมองสอดส่องตั้งแต่กลางใจของเราพิจารณาเห็นชัดก็ผ่าตัวเองเลยผ่าตัดเหมือนหมอผ่าตัดนั่นแหละเอาสติเอาปัญญาเหมือนมีดมาผ่าตัดตัวเองผ่าเลยผ่าออกไปเลยผ่าออกไปคนละซี่เลยก็ได้นึกเห็นว่ากระดูกศีรษะเราเนี่ยเอาเหมือนเอามีดเนี่ยมาตัดผ่าออกไปแหวะออกไปกลางตัวเมื่อเราผ่าเนื้อปลาเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ผ่าออกไปแยกออกไปเห็นข้างในตัดปึ๊บจากศีรษะทะลุไปเลยก้นกบมันเลยขาดแยกออกไปเลยไม่มีอะไรเลยขาไปทางแขนไปทางกายของเราแยกเป็นสองส่วนเนี่ยเหมือนกับไอ้คนที่ทำงัวทำควายทำหมูทำไก่ทำเป็ดทำปลาเนี่ยพวกช่างพวกนี้ชำนาญช่างทำงัวทำควายทำหมูทำเป็ดทำไก่ถลกเลยลอกหนังปุ๊บออกไปควันคอลอกหนังดึงหนังออกจากตัวเหมือนพวกช่างงัวทำงัวน่ะทำงัวทำควายก็ลอกหนังออกไปแล้วก็เหลือแต่เนื้อแดงแดงเอาหนังออกไปหมดเหลือแต่เนื้อแดงแดงเป็นยังไงเนื้อแดงแดงแต่ก็ชำแหละเอาเนื้อออกไปอีกเหลือแต่ซี่โครงนี่พวกช่างทำงัวนี่เขาเก่งเขาชำแหละพักเดียวเอาหนังไปทาง

หนึ่งแล้วเอาเขาไปทางหนึ่งเอาเนื้อไปกองไว้อีกทางหนึ่งเอาแขนเอาขาเอาตีนไปกองไว้อีกทางหนึ่งนี่ก็ควักลำไส้ควักตับควักหัวใจออกดึงออกมาเลยพวกนี้ลองพิจารณาตัวเองแบบนั้นเลยแบบเหมือนช่างงัวที่เอางัวออกทั้งตัวก็ดึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่มีอุจจาระปัสสาวะมีกลิ่นเลือดคาวคลุ้งในตัวเรานั่นเลยในตัวนั้นก็ออกมาแยกออกสัดส่วนไปแต่ภายในนั้นมีอีกมีหัวใจมีปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่แล้วมีเสลดมีน้ำลายมีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองอีกมีน้ำมันสมองอีกก็แยกออกเป็นสัดส่วนแล้วก็พิจารณาปล่อยทิ้งไว้สองวันสามวันเน่าเละท่านบอกว่ามีสุนัขมันดึงเอาไส้ไปกินเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มากินไปกินมีแรงกามาจิกกินมีหนอนชัยพอสองวันสามวันก็เละเน่าเหม็นไปคลุ้งไปหมดทั้งกายแต่ถ้าเราไม่ตายนะถ้าเรามาดูตอนนั้นเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยถ้าเจ้าของมาดูไอ้ศพอย่างนั้นก็คงเหม็นเหมือนกันแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็เลยไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ในสภาพอย่างนั้นตัวเองไม่รู้จักว่าเหม็นอย่างไรเพราะเราไม่ได้พิจารณาก่อนตายแต่ตายแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองพิจารณาเมื่อกายเป็นอย่างนั้นแล้วก็น่าเกลียดน่าชังไม่น่ารักไม่น่าห่วงไม่น่าหวงไม่น่าเสียดายไม่น่าจะมายึดมาติดกันจนเกินไปก็นึกว่าเออมันเป็นทุกรูปทุกนามนี่นะอย่างนี้เราก็สบายใจได้พิจารณาเห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยหมดไปเนื้อหายไปเป็นดินไปแล้วกระดูกก็ผุไปเป็นเท่าฐานไปแล้วน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับผมขนเล็บควันหนังก็ละลายหายไปเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีอะไรจิตก็เป็นสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเองกายก็เป็นสักแต่ว่ากายรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสักว่าธาตุสักว่าธาตุคืออะไรมันก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมดิกายเราก็กินข้าวกินน้ำมันก็กลายเป็นก็ข้าวน้ำนั่นก็เกิดจากดินจากน้ำแล้วมันก็กลับไปเป็นสภาพเดิมเป็นไงเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปโดยสมบูรณ์แบบนี่แหละผู้ไม่หลงศีลสมาธิปัญญาเห็นอย่างนี้เห็นกายตามความเป็นจริงทั้งกายภายนอกบ้างกายภายในบ้างพิจารณาเห็นอย่างนี้จิตภายนอกมั่งจิตภายในมั่งเห็นจิตอย่างนี้คิดนึกไปข้างนอกมั่งอยู่ข้างในบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็รู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมเกิดขึ้นในใจของเราต้องพยายามพิจารณาอย่างนี้พิจารณาเจนใจเรานี้เข้าใจแจ้งชัดไม่เห็นว่ากายของเราจะวิเศษไปกว่าอะไรกายคนเรานี้ต้องแตกกายทำลายขันเน่าเปื่อยไปในที่สุดมันแน่นอนนักหนาพยายามนึกไปแล้วราคะก็จะดับความกำหนัดในรูปตรงกันข้ามกำหนัดในรูปชายกำหนัดในรูปหญิงก็จะเบาลงเพราะเห็นสภาพรูปของเรานั้นไม่สวยไม่งามถ้าได้พิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็จะเบาราคะราคะก็จะไม่ค่อยรบกวนใจความกำหนัดที่อยากจะสัมผัสถูกต้องเพศตรงกันข้ามก็เบาลงหายไปเพราะเห็นว่าคนเรามันมีน้ำเหงื่อน้ำไข่มีน้ำเลือดมีน้ำเหลืองมีอุจจาระปัสสาวะมีขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปากก็เห็นว่าไม่ใช่ของวิเศษอะไรที่เราจะต้องไปบูชาและแสวงหานอกจากตัวเราตัวเราก็มีอยู่แล้วจับต้องตรงไหนมันก็เป็นอสุภะจับต้องตรงไหนมันก็เปื่อยเน่าก็พยายามดับเข้ามาที่ตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วราคะสังโยชน์ก็จะดับความกำหนัดย้อมใจเพศตรงกันข้ามก็จะน้อยลงศีลสมาธิปัญญาก็จะตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของเราเราก็จะรู้ว่าเราหลุดพ้นไปได้ใบอะไรบ้างหลุดพ้นไปชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีดีก็มันมีอยู่ตลอดวันอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะแนวทางให้ทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่ากิเลสหมดแล้วจะเป็นไม่ดีนะกิเลสหมดสิใจมันจะมีกำลังกิเลสทำให้ใจเศร้าหมองทำให้เราโกรธทำให้เราโลภทำให้เราหลงทำให้เรากังวลทำให้เป็นโรคกินไม่ได้นอนไม่หลับทำให้เป็นเรื่องทำให้ใจนั้นไม่มีความสุขสงบ
เมื่อเราละอันนี้ไปได้แล้วเราเห็นตามธรรมชาติมันแล้วไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ดับไปเป็นอย่างนี้ก็สบายใจได้ปฏิบัติกรรมฐานเห็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มั่นใจแล้วคนเรามีเท่านี้เองนะถ้าบอกว่าหนังเราเนี่ยถ้าเรามาขูดเราออกไปแล้วมันไม่มีเท่าไหร่เลยเท่านั้นลอกหนังไปแล้วข้างในมันก็ไม่สวยข้างในมันก็ไม่งามมันก็พิจารณาไปดูในกายเราแล้วมันก็ยอมรับจริงๆมีอะไรที่จะน่าเกลียดน่าชังยิ่งกว่ากายไม่มีเหม็นอะไรไม่เหม็นเท่ากับเหม็นกายตัวเองกายตัวเองนี่มันเหม็นแต่ว่าคนที่เหม็นไม่ได้รับรู้เสียแล้วคนอื่นเขามารับรู้ก็เลยเห็นว่าเหม็นมากวัวควายตายตวงมีคนแย่งกันมากินเนื้อมีหอมมีอร่อยแต่คนตายแล้วไม่มีอร่อยเลยไม่มีรสชาติเลยมีแต่ความน่าเกลียดทิ้งความน่าเกลียดไว้ในกายทิ้งความน่ากลัวไว้ในกายทิ้งความน่าชังไว้ไม่น่ารักเหมือนสัตว์สัตว์นั้นตอนเป็นมีค่าน้อยพอตายก็มีค่ามากทุกคนขาดไม่ได้ยิ่งคนกินเนื้อสัตว์แล้วติดเนื้อก็ขาดไม่ได้ต้องกินทุกวันแต่ว่าเป็นไงคนตายแล้วไม่มีใครติดไม่มีใครอยากจับสัปเหร่อเท่านั้นเองสัปเหร่อนี่มีวันดีอยู่ทุกวันวันพุธก็อยู่วันอาทิตย์ก็อยู่กับผีสว่างก็อยู่กับผีกลางวันก็อยู่กับผีเย็นก็อยู่กับผีกลางคืนก็อยู่กับผีอยู่กับซากศพสัปเหร่อมีวันนั่นแหละปีใหม่ก็อยู่กับผีปีเก่าก็อยู่กับผีวันอะไรเป็นมงคลก็อยู่กับผีเป็นอวมงคลก็อยู่กับผีใครจะเลิกงามยามดีสัปเหร่อก็อยู่กับผีตลอดปีตลอดชาติจนตายถ้าเป็นไงมีเงินมีทองใช้เพราะฐานะเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสัปเหร่ออยู่กับผีก็เหมือนตัวเราเนี่ยอยู่กับผีแต่เราไม่เคยพิจารณาตัวเองเลยสัปเหร่ออยู่กับผีกินเหล้าเมายาทุกวันบางคนมีเมียต้องสองสามเมียมีเงินมีภรรยาต้องหลายคนเช่าชู้อีกด้วยแต่ว่าก็จับซากศพที่เป็นของว่าตายแล้วก็มาอย่างนี้ทั้งหมดแต่ก็ไม่เคยพิจารณาปัญญามันไม่เกิดมันมิดหมดมันมืดบอดหมดแล้วเพราะความเคยชินเหมือนงูที่มันอยู่กับงูมันไม่กลัวงูหรอกหรือว่าเหมือนหมองูอยู่กับงูก็ไม่กลัวงูเสืออยู่กับเสือมันก็ไม่กลัวเสือไม่กลัวเสือกัดแต่คนไปอยู่ใกล้เสือกลัวเสือกัดไอเสือก็เสือเองมันก็ไม่กลัวกันตัวเราก็อยู่กับเราก็ไม่เคยพิจารณาเลยเหมือนสับเปลือยนั่นเองจิตนี่เหมือนสับเปลือยจิตนี่มันตัวสับเปลือยมันไม่เคยกลัวเลยไม่เคยพิจารณาเลยว่ากายของเรานี่มีความตายความเจ็บความแก่มีความเปื่อยเน่าอยู่ในตัวมันก็หลงไปติดอยู่ข้างนอกแต่ถ้าสับเปลือยคนใดเอาธรรมะนะจะเห็นทันทีเลยโอ้กายของเราพุทธเจ้าสอนให้เป็นสัปเหร่อสอนให้รูปคำสอนให้ไปแวะให้ไปคำศพซากศพนั้นสอนให้ไปดมกลิ่นนั้นสอนให้พิจารณาอันนั้นว่ามันเหม็นอย่างไรมันหอมอย่างไรมันน่าเกลียดอย่างไรให้ทำความรู้ให้เกิดขึ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เห็นความจริงเห็นความน่าเกลียดน่าชังในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดทั้งตัวทั้งเรานี่สัปเหร่อคนนี้ก็จะฉลาดจะหลุดพ้นขึ้นได้เพราะมันน้อมตัวเองดูตัวเองเห็นซากศพข้างนอกแล้วมันก็ตายมีเน่าเหม็นแล้วก็มาดูตัวเองเน่าเหม็นเหมือนกันเนี่ยจิตก็จะสงบมากขึ้นอันนี้เป็นอุบายกำจัดความกำหนัดย้อมใจได้ดีมากเราต้องอาศัยพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆพิจารณาอยู่เนืองๆท่านพุทธเจ้าบอกภิกษุเขาถามว่าภิกษุหนุ่มทำไมจึงอยู่ได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุหนุ่มปกครองพระภิกษุหนุ่มอยู่ได้ธรรมดาคนวัยหนุ่มไม่ต้องเที่ยวเตะฮาต้องมีครอบครัวจะมาโกนหัวนุ่งเหลืองมาอดอะไรอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าแปลกใจเนี่ยศาสนาอื่นแปลกใจว่าพุทธเจ้าสอนคนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยหนุ่มๆสาวๆให้บวชให้เรียนได้ท่านบอกว่าที่ท่านให้พระภิกษุหนุ่มที่อยู่ได้นั้นก็อาศัยอย่างนี้เองอาศัยการพิจารณาอสุภกรรมฐานภิกษุพิจารณาร่างกายของเรามีการเปื่อยเน่ามีการ
ชำแหละอยู่เรื่อยๆเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามภายในมีโครงร่างโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีน้ำเลือดน้ำเหลืองภิกษุก็เลยโปร่งใจไม่อยากจะสึกไปพอเห็นว่าสังขารร่างกายมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่ใช่มีแก้ววิเศษอยู่ในท้องในพุงของคนไม่มีความหอมความหวนอบอวลอะไรที่มันน่าดมน่าไปจับอยู่ในไส้ในพุงคนภิกษุหนุ่มจึงโปร่งใจตกไม่อยากสึกไปแล้วก็มองเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนแม่ตัวเองมองผู้หญิงเหมือนแม่ตัวเองรักเหมือนแม่ตัวเองสงสารเหมือนแม่ตัวเองถ้ารักก็รักแบบแม่ตัวเองอยากจะช่วยอยากจะให้แม่ตัวเองมีความสุขสะดวกสบายมีความสุขสงสารก็สงสารเหมือนแม่ตัวเองแล้วคนเราถ้าคิดว่าเป็นแม่เราจะเป็นยังไงจะไปทำเมียก็ไม่ได้ก็คิดว่าเป็นแม่แล้วก็อยู่กันอยากแบบแม่ท่านพุทธเจ้าสอนว่าภิกษุให้ทำความรู้ว่าผู้หญิงก็คือแม่เราสมมติว่าเป็นแม่เรามีเพศเดียวกับแม่เราถ้าเธอยังไม่หายข้องใจก็ให้ทำเหมือนน้องเราเหมือนน้องสาวเราหรือพี่สาวเราก็เป็นเพศเดียวกับพี่สาวเราน้องสาวเราก็จะมีความเมตตาสงสารรักใคร่เหมือนน้องเราพี่สาวเราก็จะไม่มีคิดอะไรที่เกินเลยไปทางเพศตรงกันข้ามราคะสังโยชน์ก็จะดับไปทุกๆวันในเมื่อภิกษุรู้จักพิจารณาว่าผู้หญิงคือแม่เราพี่สาวเราน้องสาวเราก็สอนภิกษุณีว่าภิกษุณีจงคิดเถอะว่าบุรุษนั้นคือพ่อเราเสียงนั้นคือเสียงพ่อเรารูปนั้นคือรูปพ่อเราเพศนั้นคือเพศพ่อเราภิกษุณีก็สบายใจได้ในเมื่อเห็นพ่อตัวเองก็ไม่คิดที่จะร่วงเกินล่วงเลยไปในทางกามเพราะเห็นว่าเป็นพ่อแล้วก็อยู่กันได้พ่อกับลูกก็อยู่กันได้นอนด้วยกันได้กินด้วยกันได้เพราะมีความรักความใคร่สงสารเมตตาเหมือนพ่อกับลูกเดี๋ยวว่าคิดเหมือนพี่เราเหมือนน้องสาวเราเคยรู้มาคิดเหมือนพี่ชายเราน้องชายเราคิดแค่สามคนเองคิดเหมือนพ่อเราพี่ชายเราน้องชายเราก็สบายใจในเมื่อเธอยังคิดปรงไม่ตกก็ให้ภิกษุณีเธอจงพิจารณาร่างกายของเราและของเขาที่เธอเคยเห็นซากศพมันเน่ามันเปื่อยมันเละมันพุมันพองหน้าเกลียดหน้าชังของบุรุษที่ตายไปแล้วบุรุษที่ตายไปแล้วไม่มีสวยงามเลยสักบุรุษเดียวจะเป็นใครก็หรือแร้แต่ก็หน้าเกลียดหน้าชังมีอุจจาระมีปัสสาวะมีหนอนชัยทั้งช่องจมูกช่องตาช่องหูหนอนเต็มไปหมดกินน้ำเลือดกินน้ำเหลืองอร่อยอร่อยเฉพาะนอนมันสนุกสนานเลื่อนเลงกันชวนกันกินครวนกันใช้กันใจอยู่ในร่างกายบุรุษนั้นแล้วเธอจะใคร่อะไรเธอจะอยากได้รูปบุรุษนั้นหรือถ้าบุรุษนั้นปราศจากวิญญาณแล้วก็น่าเกลียดน่าชังทั้งหมดภิกษุณีทำอย่างนี้ก็เลยบรรลุได้ไม่อยากสึกภิกษุณีสาวๆก็บวชอยู่ตลอดชีวิตเมื่อสตรีมองเห็นบุรุษเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็เบาใจเมื่อบุรุษมองเห็นสตรีเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวก็เบาใจปฏิบัติอยู่ได้พระภิกษุหนุ่มๆก็สามารถคลองจีวรกาสาวพัดไม่ให้ร้อนใจอยู่ถือพรหมจรรย์ได้ตลอดไปอันนี้เราต้องพยายามทำใจไว้เรื่อยๆพิจารณากายข้างนอกบ้างเห็นคนอื่นเขาตายไปแล้วตายไปเมื่อวานนี่ก็มีตายไปเมื่อวันซืนก็มีเพื่อนรุ่นเดียวก็ตายไปแล้วอายุน้อยกับเราก็ตายไปแล้วทำยังไงดีไอ้นั่นก็ตายไอ้คนนี้ก็ตายนึกว่าสิโอ้ที่ตายไปก่อนเราก็มีเยอะเลยเนี่ยอายุน้อยก็ตายออกวันต้องวันก็ตายฉะนั้นก็มีแต่คนตายให้เราเลยถามตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่ให้ตายเมื่อไหร่แล้วยังหลงยังทำความดีไว้พอแล้วยังอันนี้ก็นึกถึงเห็นคนอื่นเขาตายบ้างเขาตายไปเก่าๆแล้วตายไปจนกระดูกผุมาแล้วก็คนมีกินมีใช้มีการมีงานมีความรู้สึกนึกคิดมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียเหมือนกับเรานี่เองไม่ต่างอะไรกันแต่ก็ไม่พ้นความตายทำไมจึงต้องตายเกิดมาน่าเสียใจถ้าไม่ตายได้ก็เป็นสุขที่สุดในโลกแต่เกิดมาแล้วก็ต้องทิ้งสังขารเขายืมเข้ามาชั่วคราวเราเอามาจากท้องแม่น่ะ
เราได้มาจากท้องแม่แล้วเราก็มาทำมาหากินมาอยู่เป็นตัวอย่างนี้ก็อาศัยแม่นั่นเองเป็นผู้อุปถัมภ์มาตลอดเหมือนธรรมะอุปถัมภ์ทุกคนนั่นเอง

เราก็นึกถึงว่าที่เขาตายไปแล้วใหม่เก่าเขาเห็นเราไปเผาเนี่ยเราคิดเลยว่าเราก็ต่อไปก็เป็นอย่างนั้นคิดเรื่อยๆไปต่อไปเราก็ต้องนอนให้เอาเขาเอาตาสังมัดมือมัดเท้าขึ้นตัวเขียวอืดมานึกถึงตัวเราโอ้เราต่อไปก็ต้องตัวเขียวอืดหน้าเกลียดไม่มีใครอยากจับแม้แต่กลิ่นก็ไม่อยากให้เข้าจมูกบางคนก็ไม่อยากจะดูคนสวยก็กลายเป็นคนน่าเกลียดน่าชังกลายเป็นคนที่สกปรกไม่อยากจะเข้าไปใกล้กลัวจะไปสูดดมกลิ่นเกิดเชื้อโรคจะติดตัวอันนี้ก็ทำให้เกิดความกลัวนี่เราก็พิจารณาเรากลัวตายเราก็ต้องรีบทำความดีเพราะร่างกายของเรานี้เอาถ้าถึงขั้นนั้นแล้วเราใช้ไม่ได้แล้วมันเสียคนและเสียรูปเสียนามแล้วมันไม่มีอะไรดีแล้วร่างกายมันเน่าเปื่อยแล้วมันผุพังไปแล้วนี่มันแตกสลายเสียแล้วมันเปลี่ยนแปลงคนที่ตายวันหนึ่งหน้าตาก็เริ่มรู้สึกว่าน่าเกลียดขึ้นที่สองก็น่าเกลียดมากๆขึ้นที่สามจะน่าเกลียดแค่ไหนที่สี่ที่ห้าที่เจ็ดจะเริ่มน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลตาถลนลิ้นจุกปากมือเท้ากลางขึ้นมากขึ้นทั้งที่คนผอมก็อ้วนใหญ่มากถ้าคนอ้วนก็ยิ่งอ้วนใหญ่มากขึ้นนี่เราก็พิจารณาความตายคนอื่นเป็นอย่างนี้แล้วเราเป็นไหมเป็นเราก็โอ้เราก็ต้องเป็นต่อไปนี่เราก็ต้องตายใช่แล้วเพื่อนๆหลวงปู่เราตายกันไปเยอะแล้วเรานี่ก็ยังมีบุญนะยังรอดมาได้นะไม่ตายแต่ตอนนั้นถ้าเราตายแล้วเราทำไงพยายามกำหนดรู้ตัวเองให้ตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะสบายเห็นด้วยตัวเองก็ตายโอ้ถ้าคนตายก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำแต่ความดีอย่างเดียวทำแต่ความดีเท่านั้นที่จะเอาไปได้อย่างอื่นเอาไปไม่ได้เป็นบ้านเราเป็นรถของเราเป็นที่ดินของเราลูกหลานของเรามีเงินฝากไว้ธนาคารตายปุ๊บเมื่อไรไม่เป็นของเราเลยอาศัยที่ความยึดถือเท่านั้นที่ว่าเป็นของเราแต่ถ้าตายแล้วไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยแม้แต่ผ้าพื้นเดียวก็เอาไปไม่ได้อันนี้เราก็ให้คิดถึงความตายมาข้างหน้าแล้วที่ตามมาที่มาข้างหลังก็แล้วไปที่เขาจะเที่ยวเขาตายก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าเราก็ต้องมีทุกวิธีทางจะเกิดขึ้นรูปใดเท่านั้นเองอันนี้เราก็ต้องสังวรระวังพยายามรักษาใจของเราไว้อย่าให้มันเป็นคนตกต่ำให้เป็นคนอภัพอย่าให้เป็นคนใจหนาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปให้เป็นคนน้อมเอียงไปทางจิตใจกุศลอย่างนี้เขาก็จะได้ประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเขาต้องพยายามทำจนจิตเราเนี่ยคล่องแคล่วชำนิชำนาญนึกถึงกายใครภายนอกบ้างมานึกถึงกายข้างในตัวเองว่าเราจะต้องตายอย่างนั้นพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราพยายามเห็นศีลเป็นของเราสมาธิเป็นของเราปัญญาเป็นของเราเราก็จะได้เข้าถึงธรรมะเข้าถึงการหลุดพ้นทางความคล่องใจความไม่สงบใจสมาธินี่จะช่วยในดีที่สุดทุกอย่างขอให้เพียรทำพยายามทำไปเถอะเราก็จะเจริญขึ้นยิ่งขึ้นไปหัดพิจารณากายข้างนอกเขาตายกันแล้วเราก็มาดูตัวเราตายบ้างเราจะต้องตายเมื่อไรตายวันนี้ยอมไหมขนาดนี้ถ้าเกิดนั่งแล้วไม่หายใจจะยอมตายไหมโอ้ยังกลัวลูกหลานยังไม่โตไม่กล้าเป็นไงจึงกลัวตายแล้วไปดีไม่เอาหรือจิตมันยังเข้าข้างตัวเองอยู่ก็ไม่มันก็ยังกลัวอยู่ไม่อยากตายบางคนภาวนาไปแล้วหายใจไม่ออกนึกว่าจะตายรีบภาวนาใหม่ให้ใจใหม่ธรรมะเกิดขึ้นแล้วเราไม่อยากธรรมะก็ไม่ได้ธรรมะก็หายไปอันนี้น่าเสียดายที่เราไม่รู้เท่าทันต้องพยายามดูความคิดตัวเองและจะรู้จักธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าไม่รู้เท่าทันจิตแล้วถูกหลงหมดถูกความหลงครอบงำหมดโมหะจริตเกิดขึ้นเลยคิดอะไรก็ไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าหลงไม่รู้ความจริงปัญญาไม่เกิดที่รู้จิตเห็นจิตเนี่ยปัญญาจะเกิดสามารถไม่หลงรู้เท่าทันจิตตัวเองจะเป็นมรรคผลขึ้นมาได้อันนี้เราต้องพยายามต้องเข้าใจว่าความคิดนึกของเรานะเป็นอย่างไรคิดดีไหมสุขหรือทุกข์สงบหรือไม่สงบพยายามน้อมมาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้

รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกจนกว่าใจจะสงบพยายามไม่ไปคิดไกลตัวเองคิดใกล้ตัวเองเนี่ยคิดเฉพาะที่ใบหน้าตัวเองจมูกตัวเองปากตัวเองคางคอหัวไหล่ลำตัวเนี่ยน้อมเห็นชัดในตัวเองมากๆขึ้นจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านการทำการงานทั้งหลายก็พยายามไม่ฟุ้งซ่านทำใจเฉยๆทำใจเย็นๆทำสงบให้เกิดขึ้นในตัวเราและจิตของเราก็จะเป็นบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงอะไรไม่มีดีเท่ากับจิตเราคนเราทุกข์ที่จิตสุขที่จิตดีที่จิตชั่วที่จิตจะไปสวรรค์นิพพานไปนรกมันเรื่องจิตทั้งหมดเลยในโลกนี้จะไปไหนแม้แต่คนจะส่งจรวดไปดวงจันทร์ได้เท่าเทียมก็ไปด้วยจิตจิตมันไปก่อนจิตมันไปมาเป็นร้อยปีเป็นพันๆปีจิตมันไปมานานแล้วแต่ว่ากายมันยังไม่ไปมันยังคนคิดหาวิธีไปไม่ได้อันนี้พอจิตมันไปได้กายมันไปไม่ได้พอคนคิดให้มันไปได้มันก็ไปตามจิตแต่ที่จริงเริ่มต้นมันจิตมันไปมาแล้วจิตมันไปมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไปหยั่งลึกรู้ถึงแก่นแท้ของสถานที่นั้นได้เพราะญาณยังไม่แก่กล้าแต่ถ้าหากมีปัญญาแก่กล้ามันก็ไม่ไปแล้วมันรู้อยู่ตรงนี้เองเห็นตรงนี้รู้ตรงนี้พอแล้วไม่ดิ้นไม่ทะเยอทะยานที่จะไปเพื่ออะไรฉะนั้นเราต้องพยายามควบคุมจิตของเราให้มีธรรมะเวลาพิจารณาอะไรก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเห็นจริงๆในร่างกายในความคิดนึกของเราเห็นกายรู้กายรู้จิตรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้ละรู้วางรู้สงบรู้ไม่สงบรู้ต้องทำความรู้ที่จิตใจของเราไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นไปรู้ถึงคนอื่นไม่ได้ความคิดนึกก็เป็นของเรารู้มากรู้น้อยอยู่ที่เราตั้งใจนั่นเองพยายามปฏิบัติให้กำหนดรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนกำหนดกายเดินกายนั่งกายนอนไว้เดินไปยังไงเราก็รู้ว่าเดินอย่างไรพระนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรก็พยายามกำหนดรู้จนกว่าใจจะสงบพิจารณาเรื่องความตายเนี่ยดีที่สุดพิจารณาว่าเราจะต้องตายให้ใจเข้าก็ตายให้ใจออกก็ตายพยายามน้อมความตายมาไว้ที่ตัวเราเราจะได้รู้จักความสงบมากขึ้นบางคนภาวนาแล้วหายโรคเลยบางคนภาวนาไปเนี่ยเกิดเป็นไข้เกิดป่วยจะต้องหามเข้าโรงพยาบาลแต่พระท่านบอกไม่เป็นไรภาวนาไปภาวนาพอหลุดตรงนั้นตัวเย็นเลยหายไข้ทันทีเลยพุทโธก็รักษาโรคได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหมดไปเพราะเรายึดหลักภาวนาเวลาตายกายของเราบูดนะเวลาตายแล้วกายเราบูดจึงได้เหม็นเน่าจึงไม่มีขยะเข้าใกล้กายมนุษย์นี่น่าเกลียดที่สุดในเมื่อยามตายไม่มีขยะกินอยากกินอยากจับอยากกินอยากทานไม่มีใครปรุงแต่งในแง่นั้นแต่ถ้าสัตว์อื่นตายแล้วยังมีคนอยากกินอยากทานอยากหยิบอยากจับทุกคนก็ชอบแต่กายมนุษย์นี่เป็นกายที่น่าเกลียดเมื่อหมดลมแล้วให้พิจารณาไปเรื่อยๆเป็นถึงเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่มีกายเราไม่มีกายเขาสักแต่ว่ากายเท่านั้นเองให้พิจารณาหมดตัวตนไปด้วยไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เมื่อพิจารณามากๆขึ้นไปแล้วก็พยายามอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาแล้วก็ดูว่าใจเขาขณะนี้เป็นอย่างไรใจเราว่างไหมใจเราสว่างไหมใจเราสงบไหมสุขเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยเราก็ให้รู้ว่ากายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรสงบมากสงบน้อยก็ให้เจริญขึ้นวิตกวิจารพิจารณากายของเราทำความดีใจอิ่มใจสุขใจมากขึ้นจิตของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ปรุงแต่งไม่คลุ้งซ่านใจของเราก็เป็นตัวของตัวเองได้พยายามพิจารณาบ่อยๆจนเกิดญาณและปัญญาในตัวเรากรรมฐานที่ทำไปแล้วจะไม่รู้ไม่เห็นไม่มีสิ่งที่ไม่รู้ก็จะรู้สิ่งที่ไม่เห็นก็จะเห็นธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักธรรมที่พิสูจน์ได้โอปนัยโกน้อมเข้ามาใส่ใจพิสูจน์ได้ทุกการทุกเวลาทุกสมัยเพราะสามารถพิสูจน์ได้ทางสมาธินี่เองสามารถจะพิสูจน์ให้รู้เห็นบุญบาปสวรรค์นรกให้เห็นเรื่องจริงได้อันนี้ต้องพยายามทำใจถ้าใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามกำหนด
พุทโธกลายเป็นตายเวลาหายใจเข้าเราก็นึกว่าตายหนอเวลาหายใจออกก็ตายหนอหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายที่สองช่องจมูกจนกว่าใจจะสงบนี่การพิจารณาความตายเป็นอารมณ์จิตจะบรรลุเร็วมันสุดยอดตรงความตายนี่เองธรรมะคำสอนพุทธเจ้าถ้าภิกษุยังลืมความตายแล้วก็เป็นผู้ประมาทภิกษุที่นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกเขาเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านนึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาออกท่านทรงตรัสถามพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งอานนท์กระหม่อมฉันยังมีภารกิจมากกระหม่อมฉันมีโอกาสได้นึกถึงความตายวันละ7ครั้งพระเจ้าค่ะพระอานนท์ระลึกถึงความตายวันละ7ครั้งโสดาบันถึงว่าขณะจิต7ชาตินะเกิดอีก7ชาติก็มีขณะจิตที่นึกถึงความตาย7ครั้งเนี่ยโสดาบันจึงต้องเกิดอีก7ชาติก็เจอเกิดตามชวนะจิตนั่นเองพระเจ้าก็อานนท์เธอยังนึกถึงความตายน้อยไปเราสินึกถึงความตายตลอดเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกเราไม่เคยลืมความตายเลยนี่เป็นวิธีการที่นึกถึงความตายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นวิธีการปฏิบัติขั้นสุดท้ายคือมรณานุสติหายใจเข้าตายหายใจออกตายตายแน่ตายหนอตายจริงๆทุกคนจะต้องตายวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครพ้นจากความตายในโลกนี้เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอพิจารณาหายใจเข้าตายหายใจออกตายจนกว่าใจจะสงบภาวนาในการหลงได้พุทโธพุทโธหรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้สัมมาหลังหรือหนออะไรก็คิดหนอคิดหนอก็ได้หรือว่าหลงหนอลืมหนออะไรก็ได้ให้เรามีสติก็แล้วกันถ้ารู้ว่าเราไม่ภาวนาอะไรเรามีสติสามารถจะดูทันใจตัวเองรู้ว่าคิดอะไรเราก็ดึงร่างกลับมารู้ว่าคิดอะไรเราก็รู้ว่าโลภอย่างไรโกรธอย่างไรหลงอย่างไรคือความรู้ในถึงที่สุดคือรู้ในพาเข้าพันนิพพานได้สมาธิเข้าพาไปศีลสมาธิพาไปสวรรค์ตัวรู้นี่พายันถึงนิพพานรู้แจ้งรู้จริงรู้จิตเห็นจิตรู้คิดรู้นึกรู้ละรู้วางเนี่ยทำให้ถึงนิพพานได้ตัวรู้นี่ไม่ขัดข้องกับอะไรจะรู้อะไรก็ได้รู้พุทโธรู้ธัมโมรู้สังโฆรู้สัมมาหังรู้หนอรู้รูปนามก็คือรู้นี่คือรู้ไม่มีสมมุติอะไรรู้เป็นจิตรู้เป็นนามเอาจิตตามดูตามรู้ตามเห็นมันจะคิดนึกอะไรแล้วก็ตามดูตามรู้ความเคลื่อนไหวของสังขารร่างกายเราก็จะทำให้ใจเราสงบไม่ต้องไปคิดอะไรมากพยายามพิจารณาจิตตัวเองเห็นจิตตัวเองไหมล่ะเห็นว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีก็อยู่ที่จิตชั่วก็อยู่ที่จิตสุขทุกข์ก็อยู่ที่จิตสวรรค์นรกก็อยู่ที่จิตแล้วก็ลองพยายามพิจารณาเพ่งดูจิตของเราจิตคิดอะไรเราก็รู้จิตคิดอะไรเราก็พยายามพุทโธของเราไว้แล้วจิตก็จะสงบไปเองอันนี้เราต้องตามดูรู้กายก็รู้จิตรู้จิตก็รู้กายรู้กายรู้จิตรู้จิตก็รู้กายเห็นกายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้กายตามความเป็นจริงเอาจิตเข้าไปรู้อย่าไปห้ามความคิดนึกไม่ได้เราต้องคอยตามดูตามรู้อย่างเดียวเราไม่ต้องไปห้ามความคิดนึกห้ามแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านบังคับก็ไม่ได้อย่าไปบังคับจิตบังคับไม่ได้คอยรู้อย่างเดียวรู้ว่าคิดอะไรอ๋อคิดอย่างนี้คิดเรื่องเก่าอ๋อคิดเรื่องเก่าก็ดับแล้วอ๋อดับอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่จิตของเราอ๋อดับแล้วเฉยตอนนี้จิตของเราไม่ปรุงแต่งอะไรอยู่ในดวงใจของเราก็อ๋อจิตดับพอเผลอตัวเอาคิดถึงคนน้องคนนี้อีกอ๋อก็รู้ว่าคิดถึงคนน้องคนนี้เราก็พยายามมีภาวนาไว้พุทโธไว้อ๋อจิตของเราคิดโน้นคิดนี้ไม่เป็นไรทำอย่างนี้เรื่อยๆไปก็ฉลาดตัวเองคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอยู่เรื่อยพยายามไม่ไปสนใจอย่างอื่นจะปฏิบัติฐานจิตฐานกายฐานจิตไม่มีอะไรปฏิบัติอย่างนี้ทำให้รู้เร็วเห็นเร็ว
รู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายถ่าย

อุจจาระปัสสาวะก็ตามดูกายจิตคิดอะไรก็รู้จิตเห็นจิตของเราอยู่เรื่อยๆอันนี้จะทำให้เราปฏิบัติมีสติปัญญามากไม่ไปหลงติดไม่ไปหลงยึดอะไรมากแต่เราต้องพยายามมีความเพียรมีสติให้ติดต่อกันพยายามทำอยู่เป็นนิจศีลทำจนเกิดอารมณ์ศีลสมาธิขึ้นมาได้จะได้เชื่ออ๋อศีลสมาธินี่มีจริงจริงไม่จริงก็อยู่ที่เราทำนะถ้าเราทำจริงก็เห็นจริงเราทำให้จริงก็เห็นไม่จริงจะไปว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ก็เราไม่พิสูจน์จริงๆเราไม่อดทนจริงๆฉะนั้นถ้าเราอดทนจริงๆแล้วเรื่องจริงก็ต้องปรากฏกับเราเรื่องไม่จริงก็จะหมดไปสิ้นไปเห็นความเสื่อมของร่างกายสังขารว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในเรื่องที่มันเกิดขึ้นและแปรปรวนไปเรื่องที่ตั้งอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามเจริญสติเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจเรื่องจิตแล้วไม่มีอะไรคนเรานี่อำนาจดีชั่วสุขทุกข์นี่อยู่ที่จิตดวงเดียวมันจะเบียดเบียนลบราคะควันไปเอาอะไรใหญ่โตเท่าไหร่ก็จิตดวงเดียวจิตนี่มันมีทรงพลังไม่มีตัวไม่มีตนแต่ว่ามันคิดนึกของมันมันปรุงแต่งของมันจะไปจับเอาให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็ไม่มีสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกแล้วก็หายไปแต่มันมีเผลอแล้วมันจะต้องมาปรุงแต่งให้มันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ทันมันก็ดับที่จิตนั่นแหละขอให้รู้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นที่จิตอย่างเดียวดับที่จิตรู้ที่จิตสุขทุกข์อยู่ที่จิตสวรรค์นรกอยู่ที่จิตคิดนึกอันนี้เราต้องพยายามละพยายามวางพยายามเจริญให้เห็นกายเคลื่อนไหวกายสุขทุกข์สงบไม่สงบพยายามทำจิตทำใจของเราไปด้วยทำจนกว่าใจของเราจะไม่ต้องคิดอะไรเราก็พิจารณาของกายของเราส่วนใดถ้ามันหลุดไปแล้วไม่ใช่กายเราเลยที่คิดไปแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ดับไปฉะนั้นต้องพยายามให้เจริญจิตของเราให้เห็นชัดเห็นชัดในจิตอยู่กลางจิตของเราขณะนี้อนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของเราเนี่ยที่มันมาทำมาแต่เวทชาติมันเป็นไงมันแสดงออกยังไงเวลาเข้าสมาธิอยากไปโน่นอยากไปนี่อยากกินโน่นกินนี่แล้วก็ภาวนาของเราตายให้ตายตรงนี้เนี่ยจะไปทำตามมันทำตามมันแล้วก็เคยตัวข้างหลังก็ทำเรื่อยเนี่ยข้างหลังอยากอะไรก็ต้องทำตามคิดอะไรก็ต้องทำตามเวลาโกรธก็โกรธตามอยากจะไปด่าไปว่าเขาก็ไปทำตามเราต้องอดกั้นอดทนไม่เอาพยายามชนะใจเราอย่างเดียวผู้ชนะใจตัวเองได้เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้วิเศษพุทธะเป็นผู้กัสสรู้คือชนะใจตัวเองมันโกรธแล้วก็พยายามเฉยมันโลภก็พยายามเฉยมันหลงผิดก็พยายามเฉยรู้ลักษณะความโกรธรู้ลักษณะความโลภรู้ลักษณะความหลงว่ามีลักษณะอย่างไรมันแสดงอาการอย่างไรแล้วก็รู้ลักษณะแล้วมันก็ดับเราก็ไม่ต้องไปทำมันก็เกิดขึ้นกับใจของเรากินเดินนั่งนอนก็ไม่ขัดขวางอันนี้ก็มีความสุขสบายใจได้อันนี้เราต้องพยายามนะพยายามเข้าไปดูธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านี่เห็นอะไรรู้อะไรเข้ามาดูที่จิตอย่างเดียวแสงสว่างก็ดีนิมิตเห็นเป็นพุทธรูปพุทธเจ้าอะไรเดินมาก็ดีก็มันน้อมเข้ามาที่จิตอย่างเดียวสว่างจิตนี่พ้นทุกข์ได้ฉะนั้นต้องพยายามดูกายดูจิตของเราแล้วก็ถอดออกไปทีละชิ้นน่ะเนี่ยเมื่อจิตเราปฏิบัติอย่างนี้จิตแล้วก็ถอนอุปาทานออกจากตัวตนเราเขามันไม่มีความยินดียินร้ายแล้วก็สบายใจใครๆเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ทุกคนน่ะจะเป็นคนชั้นไหนประเทศใดคนรูปร่างอย่างใดสวยงามอย่างใดมีสกุลมียศศักดิ์อย่างใดก็เป็นอย่างนี้ก็ถอดออกไปแล้วไม่มีคนพอลืมตัวแล้วเป็นคนเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังนี่เหมือนกับเราเอาบ้านมาปลูกทีแรกมันก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันก็คือแปรอะไรมันก็อยู่คนละทิศคนละทางแต่พอเราเอามาเอาโน่นมาใส่เอานี่มาใส่เขามันก็เป็นบ้านเป็นเรือนประกอบเป็นองค์สวยงามให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าพระพุทธเจ้าบอกอนนท์ให้มองโลกนี้เป็นของว่างเปล่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขามันเป็นของว่างไม่มีอะไรสัตว์สัตว์สัตว์บุคคลเราสัตว์ชีวิตและวิญญาณก็เท่านั้นเองฉะนั้นก็ให้มองร่างกายและข้างนอกก็เป็นของว่างเปล่าไม่มีอะไรตอนนี้ก็พอดีกับเวลาก็ให้ญาติโยมทุกคน

ท่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงยึดถือ

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทานน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: โดยพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: มันฝืนมากขนาดแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยที่ยังเป็นนาคยังไม่มาบวชเนี่ยถ้าเลยมาไม่ได้ฝึกหัดแล้วก็ลำบากมากอย่างพวกฝรั่งทั้งจิตที่มาอยู่เนี่ยท่านก็มาทุกข์มากเป็นพระที่ตายคืนเท่านั้นเองพระฝรั่งเนี่ยตายหมดทำไมถึงรู้ว่าท่านตายผมไปถึงเมืองท่านไปดูประเพณีเมืองของท่านไปดูเลยตายมาถึงบ้านเรามีพระที่ตายหมดอยู่ในคนละ5ปี6ปีเป็นตายแล้วเดินทำไงชอบสนุกสนานตามอกตามใจทุกสิ่งทุกอย่างมาที่นี่ไม่ให้ทำดีมันบีบคล้ายๆว่ามันบีบในทุกอย่างการขบการฉันการดับการนอนการไปการมาสารพัดอย่างที่ท่านทั้งหลายที่มาอยู่ได้9ปี10ปี6ปี7ปีนี่ก็เดี๋ยวเกิดใหม่ตายจากเมืองนอกมาเกิดเมืองไทยอาหารที่ไม่เคยได้ฉันก็ฉันมาเมืองไทยฉันจนนั่นถึงมดแดงที่เขาไม่รู้จักเลยมดหนึ่งบ้านเขาไม่มีมดเลยมาเมืองไทยฉันเลยฉันมดนั่นแหละพระฝรั่งเขาบอกนี่มันตัวอะไรฉันไปเถอะฉันเนี่ยไม่รู้บ้านเขาไม่มีมดไม่มีปลวกพอมาเห็นสัตว์ที่เมืองไทยเป็นมดก็ฉันเลยฉันมดกันมันต่างกันมากอาหารก็มันก็อยากสารพัดอย่างท่านสู้แล้วผมเข้าใจว่าพวกถ้าที่สู่สำเนียงที่มาจากเมืองนอกเนี่ยน้อยมากบางวงนะตาว่าเป็นส่วนมากถ้าว่าบ้านท่านใกล้ๆเหมือนกรุงเทพเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วหนีกันไปหมดเลยไม่อยู่แล้วโอ้อันนี้มันข้ามตะวีบมาเสียมองไม่เห็นถึงไงมันทุกข์อะไรก็ยอมตายมันเถอะทนไปทนไปการอดทนนี่จึงเป็นการประพฤติปฏิบัติเป็นรากฐานของผู้ปฏิบัติถ้าบ้านอยู่กรุงเทพนี่คืออดทนคงจะไม่ไหวแต่เนี่ยคงจะไปกรุงเทพหนีไปกรุงเทพแต่เนี่ยเนี่ยอันนี้บ้านมันต้องข้ามทวีปไปแล้วนึกว่าจะไปโอ้โหก็ลำบากเหมือนกันนะจำเป็นก็ทนดำฉันส้มมะกออยู่นี่แหละฉันปนอยู่ฉันผักอยู่นี่วุ่นวายอยู่นี่ทำไปนานๆนานๆนานมันก็ชินได้ดีอีกแล้วที่นี่ดีอีกแล้วชอบข้าวเหนียวอยู่แล้วนี่ว่ามันเกิดใหม่ทุกองค์จะต้องเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอาหารสารพัดอย่างนี่มันฝืนใจอย่างนี้การฉันก็มาฉันอยู่ในบาทเสียบางทีก็มีข้าวมีหวานใส่ต้องไปตรงนั้นเนี่ยโอ้ใครจะชอบใจมันก็ไม่ชอบใจแล้วนี่ทุกคนลองดูสิถ้ากิเลสไม่หมดถึงก็ขัดของมันด้วยไปแหละเอาอาหารเทลงไปในบาตรสิเอาหวดฟักทองเทเข้าไปอีกสิเอาจะมีไหมกิเลสจังดูว่าเหอะมันขัดขัดของของอยู่นั่นแหละมันเป็นของมันอยู่นี่เรียกว่าการขัดเรียกว่าการฝึกเตือนสติเราบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แต่มันได้ก็ฝืนมันจะฝืนนี่การฝึกมันเป็นอย่างนี้คนเราทุกคนมันชอบทำตามใจของเราแต่ว่ามาบวชอยู่ที่นี่มันทำตามใจเราไม่ได้เรามาฝึกมันเป็นพระก็มาทำตามสิ่งที่มันจะให้มันเป็นพระอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติแม้ตั้งแต่การเข้ามาบวชเป็นนาคก็เริ่มมาแล้วบางคนหนีไปกลางคืนเลยเสด็จหนีกลางคืนถูกพระเนรดีๆเลยไปไม่บอกเสด็จไปกลางคืนเงียบอย่างนี้เป็น เต็มทีแต่ว่ามันเต็มทีแต่คนที่มีกำลังน้อยคนที่มีกำลังมากมีศรัทธามากไม่เต็มทีหนักก็ทนทุกอย่างลำบากก็ทนอยู่ด้วยการอดทนไม่ใช่ว่าบวชมาทำตามใจเราทำตามใจเราเมื่อวานคืนนี่มีพวกหญิงกรุงเทพมาเข้ามาขออยู่ที่นี่เฮ้ยหนูเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกเนี่ยได้จ้ะค่ะที่ฉันชอบอยู่ป่าอ้าวมันฉันมือเดียวเนี่ยมือเดียวที่ฉันก็ดองมาแล้วไม่อยู่อยู่ไม่ได้ได้มาอยู่ได้3วันเนี่ยหน้าซีดจะได้มากราบเวลากลับบ้านหลวงพ่อหนูจะลากลับบ้านทำไมล่ะหิวข้าวไม่ได้กินข้าวหรือกินไม่ได้เนี่ยทำไมคนอื่นก็กินได้ไม่รู้เห็นไหมล่ะคนที่เอามาฝากเลยไม่ต่อหน้าหนีไปโน่นจำไว้นั่นมันคือความคิดของเราอันนี้มันคือความจริงมันต่างกันไปจำไว้นี่ละการบวชไม่ใช่เป็นของง่ายมันเป็นของยากเราอยู่ข้างนอกพูดไปถูกคอเท่านั้นนะครับมาบวชแล้วถามมาบวชดีเพราะผิดหวังอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่โกหกถึงนั้นเลยไม่นั่นคนมาบวชเพราะการผิดหวังเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็รู้จักผิดหวังอะไรเนี่ยเพราะนั่นนึกว่าทางนี้มันจะสบายเข้ามาบวชในวัดน้องประโคงยิ่งบีบเข่าอีกฉันอยู่ไม่ได้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกแต่คนอื่นผมก็ทุกมาเหมือนกันแต่ว่ามันมีจิตใจหนึ่งเดียวทุกมันก็ไม่ยอมเนี่ยไม่รู้ว่ามันมีมาอย่างไรก็ไม่รู้มันทุกแสนมันทุกแต่ว่าไอ้ตัวที่ไม่ยอมนั่นมันไม่ไอ้เรื่องทุกข์เนี่ยคิดไปบางครั้งอะไรเป็นเรื่องสนุกสนานไปด้วยว่ามันทุกข์หลายลำบากฉะนั้นเมื่อบวชมาท่านบอกว่าให้ปลูกศรัทธาดีๆให้ปลูกศรัทธามากๆเตรียมตัวไว้แต่บวชประมาณศรัทธามันพังคือมันไม่รู้จักกันเองแต่เราคิดว่ามันจะดีมันจะสงบระงับก็เราไม่เห็นที่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นนั้นเมื่อเข้ามาจริงแล้วน่ะมันในสมปรารถนาของเรามันก็เลยไปฉะนั้นรากฐานที่แท้จริงที่มันดีนั่นอยู่ในการอดทนไอ้ความอดทนมันเป็นของที่สำคัญมากมันต้องฝืนจิตใจของเจ้าของเนี่ยเชื่อครูบาอาจารย์ผู้จะแนะนำคำสอนและมีตัวอย่างเยอะมากๆอย่างนี้ทำไมท่านถึงปฏิบัติอย่างนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าทำอย่างนี้มีประโยชน์แก่ศาสนาสร้างประโยชน์ตนจะสร้างประโยชน์คนอื่นจะต้องทำอย่างนี้ถ้าคนเห็นแก่ตัวมันถึงอยู่ยากมันถึงอยู่ลำบากอยู่ยากอยู่ลำบากถ้าใครรู้จักแบ่งมันก็ง่ายมันก็สบายเช่นในวัดนี้เดิมทีที่มาอยู่สามสี่องค์เท่านั้นมันก็ง่ายเมื่อหลายองค์ขึ้นมามันก็ลำบากขึ้นทุกอย่างก็ตั้งข้อกติกาขึ้นมาอย่างการขบฉันไปบิณฑบาตมาฉันอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องยากในสิ่งที่มันยากฉะนั้นที่วัดหลวงพ่อคงนี้จึงมีข้อกติกาตั้งขึ้นมาจะไปบิณฑบาตมาสายไหนก็ตามเถอะเอามาได้มารวมกันแบ่งกันเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความสม่ำเสมออย่างนี้ไปบิณฑบาตมามีมากมีน้อยเท่าไรก็เอาออกมารวมแต่กระมังไงก็แยกที่หนึ่งแยกเป็นธาตุเป็นหนึ่ง าธิเรามันมีทั้งหัวมันมีทั้งหางมีทั้งกลางตัวเมื่อมาเข้าส่วนก็หนีหมดไอ้สิ่งที่มันตกบาดนามันไม่เห็นซะแล้วมันก็ไม่สบายใจไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจก็คิดอยากช่วยกิเลสคิดมันจะช่วยกิเลสที่เนี่ยนะมันจะช่วยกิเลสของมันแล้วมันจะเลี้ยงกิเลสก่อนนึกว่าช่วยตนมันเลยช่วยกิเลสนี่เป็นต้นมาแล้วบางทีไม่ยอมแบกไม่ยอมแยกออกเนี่ยถ้าเป็นกันอย่างนี้ทุกๆท่านทุกๆองค์แล้วมันก็นับวันมันจะแยกกันออกไปมันจะแยกกันออกไปไม่เห็นมีชนกลุ่มหนึ่งพระกลุ่มหนึ่งเข้าไปอยู่ในป่าถือว่าไปบิณฑบาตฉันของใครก็เอาเถอะมันตกในบาตรใครก็ฉันเท่านั้นแหละถือตรงกันอย่างดีนะแต่ว่ามันถือตรงอย่างนี้มันก็มีกำไรแต่หัวหน้าพระอาจารย์เท่านั้นแหละมีของชิ้นหนึ่งสองชิ้นมันไม่ครบละอาจารย์ขึ้นหน้าไปก่อนก็ให้อาจารย์เท่านั้นแหละอย่างนั้นก็ทุรงอาจารย์ก็สบายได้มาก็จะพายกับกติฉันสบายเดี๋ยวก็ทุรงไอ้พวกนั้นมันถือทุกลงแล้วนี่มันจะเป็นทุรงเป็นอาจารย์เนี่ยใครๆก็อยากถวายอาจารย์ใครๆอยากถวายอาจารย์นี่ไอ้เมนตัวนี้เดินตามหลังเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยจะทำยังไงเนี่ยนี่การกระทำเช่นนี้เพื่อความแบ่งปันเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยมันทั่วถึงข้อวัดอันนี้บางคนก็เห็นว่ามันไม่พอใจของเราอันนี้เราไปบิณฑบาตมาวันนี้หายจะแล้วบางทีมีอะไรที่เขาจับแสดงบาตรกลับไปวัดหรือว่าจะฉันตัวนี้มาถึงแล้วไม่เห็นจะแล้วไม่รู้ใครเอาไปแล้วแบ่งกันไปอย่างนี้นะล้มตาก็ไม่สบายใจแต่นั่นแหละนั่งคิดจะทำลายแต่นั่นเองเอายังไงอะไรยังไงเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นนี่เรียกว่าข้อวัดปฏิบัติอันนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำคำสอนมีอำนาจชอบอยากจะทะเลาะกันไปอยู่กันดิสององค์สามองค์สี่องค์กันดิแย่งกันทะเลาะกันแหละเพราะอันนั้นเพราะอันนี้อันนี้อันไหนคนนั้นได้มากคนนั้นได้น้อยไอ้ความเป็นจริงอันนี้เราไม่มาปฏิบัติเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นอนดีกินดีอะไรดีแต่ไม่ใช่เรามาเอาอย่างนั้นที่เรามาบวชนี่เรามาบวชเพื่อปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเอาอยู่ดีกินดีกันไม่ต้องมาบวชแล้วอยู่นอกก็พอแล้วไม่ต้องมาหาในพระศาสนานี้อยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำเอาอยู่ในนอกๆอยากกินอะไรก็ไปเลยมันสะดวกกว่านี้ได้อยู่ดีกว่านี้ได้กินดีกว่านี้นะแต่ว่าดูหน้าปลายทางมันจะเอาแล้วนะต้นทางมันสะดวกระวังปลายทางเนี่ยมันจะร้องไห้เลยนี่ที่เรามาทำเนี่ยเรียกว่าเรามาทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเรานับถือพระพุทธเจ้ามาทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าเราจึงมาทำกันอย่างนี้ถ้าเราคิดเช่นนี้มันก็ไม่มันก็สามัคคีกันเนี่ยไม่แข่งแย่งซึ่งกันและกันเป็นสมณเพศการบานประชาคือการถือบวชเป็นอุบายเลี่ยงจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันถ้าเรามาบวชจะพยายามหากินดีหานั่งดีหานอนดีไม่ใช่แล้วตรงนี้ไม่ใช่ที่อย่างนั้นที่อย่างนั้นที่อยู่ในคฤหัสถ์หากินดีก็ได้ที่มาอยู่เช่นนี้เรามาอยู่อาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงเขาดูเขาเลี้ยงดูอาศัยเขาแม่กติที่อยู่ก็อาศัยคนอื่นครับ

ผ้าห่มต้องอาศัยคนอื่นทั้งอาหารการโปรดฉันอาศัยคนอื่นเราให้เราจะเอาตามปรารถนาของเราไม่ได้ท่านพระสารีบุตรท่านรู้จักกิเลสของท่านมันวุ่นวายเดินไปบิณฑบาตจิตของท่านก็เห็นว่าท่านอยากอะไรบอกว่าอยากจะให้เขาให้เร็วๆให้ของนอนๆยายของเย็นๆแล้วให้ของที่ชอบใจมันคิดอย่างนี้ไม่หยุดเหมือนกันใจของเรามันคิดอยู่อย่างนี้เรื่องของพระสารีบุตรท่านก็มีปัญญาท่านก็ปล่อยมันคิดไปที่กิเลสจับบาทไปบิณฑบาตไปยืนอยู่ที่เกียรติยืนเนี่ยน้ำบาทใจก็อยากให้เขาให้เร็วๆยืนอยู่ตั้งนานแล้วเข้ามาให้เนี่ยก้อนข้าวเท่านี้ไม่พอใจเส้นให้ของที่เราไม่ชอบด้วยของชอบชอบไม่อยากให้ให้ของเย็นๆไม่ของร้อนมันก็ขัดเรื่อยไปเลยท่านพระสารีบุตรท่านก็ปล่อยมันคิดไปพิจารณาไปตามดูท่านดูเรื่องมันไปในรูปนี้ท่านก็รู้จักมันเนี่ยท่านก็มาคิดใหม่นะสอนจิตเจ้าของเมื่อเขาไปถึงในบ้านยืนท่านบอกว่าท่านจงอย่าให้เราเร็วให้ช้าช้านั่นมันตัดกันแล้วก็ให้ของหยาบหยาบยายของละเอียดแก่เราเลยนะอย่าให้น้อยอย่าให้มากพระพุทธพระสารีบุตรประเทศตัดไปดีๆทำไมท่านมาให้ช้าๆคือมันอยากจะได้เร็วตัดมันอยากจะได้ของดีๆเนี่ยอย่าเอาของดีให้เราอยากจะของละเอียดเอาของหยาบหยาบให้เราอย่าให้ของละเอียดแก่เราเนี่ยเอาของเย็นๆอย่าเอาของร้อนมาให้แค่ว่ามันทำไมมันอยากจะได้ของร้อนอยากจะได้มากๆด้วยนี่ท่านคิดติดตัดปัญหาออกด้วยนี่มันก็แย่งกันไปมันก็เป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตไปในตัวมันแหละนั่นแหละเป็นเรื่องมารพระท่านปราบพยามารมารที่มันเกิดจากใจนี่เองไม่ใช่มันเกิดจากอย่างอื่นเนาะมันเป็นใจอย่างนั้นแย่งไปด้วยท่านผู้มีปัญญาไม่ตามเราก็ไม่รู้จักพลิกตัวเราแล้วถ้ามันอยากจะได้มากก็ได้มากเนื้อเนี่ยเขาให้น้อยไม่พอใจให้ของอยากจะได้ของละเอียดละเอียดเท่านั้นแหละแต่ให้ของหยาบหยาบมันก็ไม่พอใจอยู่ด้วยไปอาการที่ไม่พอใจคือความไม่ยินดีในของที่มีอยู่นี่ไม่ใช่ทางปรินิพพานไม่ใช่ทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นจึงถูกทรมานครูบาอาจารย์ผู้ประพฤติปฏิบัติต้องถูกทรมานหลายอย่างไม่ใช่ประมาณอยู่อย่างอื่นมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละจิตใจทุกคนที่เราเข้ามาบวชเนี่ยคนมีกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่คนไม่มีกิเลสอ่ะพอนอนกลางคืนพอได้ตีสามเขาดันในทางหนีหนีไม่ชอบใจแล้วเนี่ยไม่ชอบหรอกแต่ว่าบางคนต้องทำตามใจมันจะบางคนก็ไม่ชอบแต่ร้านมันออกไปนะนี่มันต่างกันในนี่คนเนี่ยไม่ชอบใจทั้งนั้นเรื่องที่ไม่ชอบใจทั้งไม่พอใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าตอนจึงสอนอย่างเนี้ยให้กินน้อยให้นอนน้อยให้มักน้อยอยู่ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติตามท่านต้องมาปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาและถือธงวัดอยู่ป่าเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดฉันหนเดียวเป็นวัดฉันในบาทเป็นวัดอะไรทั้งหลายเราเนี่ยให้มันเป็นวัดไปอย่างนี้ใครจะชอบหรือไม่ชอบเนาะไม่ชอบเพื่อให้กิเลสมันฟูขึ้นมาเราตัดหน้ามันดูที่มันจะเป็นยังไงไหม

ผมเคยไปจำพรรษาอยู่กับหลวงตาองค์หนึ่งสมัยเตผมเป็นพระรุ่นท่านก็เป็นพระผู้ใหญ่ท่านปฏิบัติก่อนแต่ท่านไม่ค่อยรู้จักกิเลสเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ก็ไม่รู้จักเอาข้าวมาเอาข้าวเหนียวปั้นใส่บาตรเอาพอดีนะให้มันพอดีปั้นใส่ยังบาตรแล้วก็ติดข้างบนนะติดแต่มันเหนียวแล้วไม่เขาจะเอาแกงเทลงไปนั่นนะเอาแกงเทลงไปเมื่อเอาแกงเทในก้นแก่นะก็อยากจะได้แกงเนี่ยอยากจะได้น้ำน้ำมันเทลงไปเนี่ยมันก็ไปแช่ข้าวเหนียวซะคิดว่ามันจะให้ไอ้กับข้าวนะมันถูกกันเอาข้าวจะขโมยติดไปข้างบนเนี่ยเยี่ยงบาทนะก็เทลงไปเรื่อยๆนี่น้ำแกงก็ไปแช่ข้าวเหนียวนะเดี๋ยวมันก็ตกลงมาเริ่มฟังเสียงอืมไหวแต่นี้มันไม่พอใจนะทุกวันนี้แต่เงยเรื่อยๆแหละพอจับเสร็จแล้วเราก็ยิ่งอนุโมทนาช้าๆไม่ต้องเอาเรียวแล้วให้ข้าวเหนียวมันโดดลงตุ้มใส่แกงแต่ก่อนถึงยะเท้าก็ดีว่าเอาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ยพรรษาหนึ่งไม่รู้จักกิเลสอย่างนั้นไม่รู้จักกิเลสอยากจะทำตามใจของเขาออกพรรษาแล้วด่าเราไปเข้าไปแล้วไปทำอะไรมันดีเถอะมาทำคนเดียวเลยฉันเข้าเย็นเลยทุกวันนี้ฉันสุราด้วยนั่นเขาทำตามใจเขาเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นคือเราไม่ฝึกที่ดีมันไม่ยอมฝึกเอาตามใจของเจ้าของนั้นไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนความดีอยู่ที่ไหนเขาเห็นว่าความดีอยู่ที่เขาชอบกันนะอะไรเขาไม่ชอบมันไม่ดีทั้งนั้นง่ายๆอย่างนี้ก็เลยออกจากทางที่ดีไปแล้วอันนี้เป็นต้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันสารพัดอย่างสิ่งที่มันเป็นมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราจะละมันไปจริงๆมันเสียดายนะมันเสียดายไม่รู้ความเป็นมันเสียดายเลยนะฉะนั้นข้อวัดอย่างดีที่พระพุทธเจ้าของเราสอนให้เราปฏิบัติเนี่ยมันขัดเกลากิเลสแต่ว่าเรามันแยกกิเลสกับเราไม่ได้มันเอากิเลสมาเป็นเราใช่ไหมมันเอาเราเป็นกิเลสจะไม่รู้เรื่องว่าจะละตรงไหนจะทำอะไรกันจะทรมานตัวเราจะทรมานกิเลสมันก็มาถูเราจ้ะเลยไม่ได้ทำกันอันนี้เป็นต้นจึงตั้งข้อวัดปฏิบัติในที่นี้มีการทรมานเพื่อบรรลุธรรมทุกปีจะต้องอบรมกันอย่างนี้เรื่อยไปบวชเข้ามาแล้วนะปฏิบัติข้อที่ตั้งทางเนี่ยกติกาที่ตั้งทำไปแล้วเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราได้คิดเอานะเราอ่านข้อกติกาที่ตั้งทำตอนเช้าตอนเย็นท่านทำให้ดูเรียนเป็นของไม่ยากเนี่ยมันเห็นแล้วทำได้ไม่ยากที่มันยากนั่นคือมันไม่พอใจจะทำอย่างนั้นมันไม่เห็นด้วยนั่นเองไอ้ความเป็นจริงจริงทั้งหลายแล้วนี่ครูบาอาจารย์ท่านอันนี้ท่านจัดมาแล้วทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นท่านบอกว่าเมื่อจะทำมันท่านเป็นคนจะบอกต้องทำอย่างนั้นนะเราไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกเท่านั้นเป็นข้อวัดเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นของง่ายไม่ใช่เป็นของยากแต่คนเรามันมีกิเลสแต่มันได้เป็นของยากมันลำบากอันนี้ขอฝากไว้ให้หน้าทั้งหลายพิจารณาดูนะจะเข้ามาเห็นแต่ว่าสุขปฏิปทาทุกขปฏิปทาอย่างหนึ่งมีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นนิบาตต่อไปบางอย่างมันมีสุขในปัจจุบันมีทุกข์เป็นนิบาตต่อไปมันสลับกันอย่างนี้พูดง่ายๆแล้วมันเป็นนักรบว่าจะรบกับใครข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มันหมดเดี๋ยวนี้
ไม่มีใครจะกล้าทำแล้วอ่อนกันไปทั้งนั้นนี่เนี่ยไม่เคยมีใครทำใจมาฉันมือเดียวกันนี่ก็โหเตรียมทีซะแล้วคิดว่ามันเตรียมทีแล้วไม่มีใครกล้าจะทำแล้วฉันสองมือเนี่ยคือใครชั่วหน่อยมันหย่อนลงไปด้วยไอ้ความเป็นจริงเนี่ยตามผมพิจารณาเนี่ยฉันเพนนี่ก็เดี๋ยวเพลานั่นเองเนี่ยมันเพลานั่นแหละจะฉันใช้สายมันก็ได้มันเป็นเพลามันดินเวลาเช้าไปชั่วเที่ยงฉันมือเดียวนั่นเองพูดง่ายๆใช่ตามความจริงของมันเนี่ยมันเป็นเพลาเพนก็เดี๋ยวเป็นเพลาในครั้งพุทธกาลท่านก็ฉันอย่างนี้ท่านก็ทำอย่างนี้ในสมัยนี้ไม่เคยมีฉันในบาทเดี๋ยวนี้สมัยนี้บาทที่จะฉันในบาทไม่เคยมีซะแล้วยิ่งไปดูที่เขาอยู่ตามธรรมดาเขาเนี่ยไอ้บาทที่ไปบิณฑบาตนั้นเกิดสนิมตรงนั้นเนี่ยบิณฑบาตก็พกกันไปกลางมันตรงนั้นเนี่ยเสร็จแล้วให้เด็กไปร่างกรวงเทเฮอร์ไปก่อตามตะปูที่แฝงในตามฝาเนี่ยไม่ต้องเช็ดไม่ต้องล้างมันหรอกมหาตะคงจะเคยมั้งคงจะเห็นมั้งแล้วไปประกอบตามฝาเนี่ยตอนเช้ามาบางทีเด็กมันเป็นเอาส่งเต้งเต้งโอ้บาดจะบุบแล้วไม่นี้คือบาดมันจะทิ้งอยู่แล้วมันจะฉันในบาตรได้ยังไงเหม็นมาแล้วก็รีบเคาะเอาข้าวเนี่ยเอาบาตรทิ้งเข้าไปเด็กมันจะไปทำนะบางทีก็ไปบิณฑบาตจะให้เด็กมันไปบิณฑบาตถือไปนี่ไปแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้มันสมัยนี้มันภาชนะมันมีแล้วมันไม่อดภาชนะไม่ต้องฉันในบาตรหรอกเรียนสูงสูงเดี๋ยวแก้ไปงั้นเนี่ยใช่แล้วไอ้คนที่มันมักง่ายมันนั่งอยู่เต็มเนี่ยใช่ไม่ต้องฉันในบาทแล้วสมัยก่อนมันไม่มีภาชนะเดี๋ยวนี้เยอะแยะมีแล้วฉันพื้นราบก็ยังไม่พอตะกายเป็นบนโต๊ะเลยเนี่ยฉันอย่างฝรั่งเนี่ยนี่มันไปเรื่อยนะครับอย่างเงี้ยมันเจริญขึ้นมาอะไรมันก็เสื่อมไปเท่านั้นเนี่ยมันหมดผมที่พาลูกศิษย์ลูกหาทำเนี่ยฉันในบาทเนี่ยผมผ้าดำๆเดี๋ยวนี้วันหนึ่งพระกรุงเทพเดินมาดูผมก็เฉยๆฉันเนี่ยท่านดูเป็นพระโบราณยังมีก็ดีเหมือนกันเนาะหนวดเป็นพระโบราณยังมีก็ดีเหมือนกันเนาะผมได้ฟังคำนี้เนี่ยโอ้โหมันแสบหูเหลือเกินนะเป็นพระโบราณยังมีก็ดีเหมือนกันคือเขาไม่นึกว่าจะทำอย่างนี้ไม่คิดว่าจะทำอย่างนี้มันล่าสมัยแล้วที่เราทำไปนี่เขาจะเรียกว่าเป็นพระโบราณอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันไอ้ความเห็นมันเป็นเช่นนั้นคนมีความรู้วิชาที่ไม่รอบรู้ที่ไม่ถึงรู้ไม่ถึงเนี่ยทำลายสิ่งทั้งหลายตัวนี้พระพุทธเจ้าก็เคยเทศโปรดไว้ว่าศาสนาตถาคตไม่มีใครจะมาทำลายเรานอกจากลูกศิษย์ตถาคตจะทำลายนั่นไม่มีตัวเรานี่ก็เหมือนกันฉะนั้นใครจะทำลายตัวเรานี่ก็คือความคิดที่ไม่ถูกเราจะทำลายตัวเราคือความอยากหนุนหลังก็เป็นไปการกระทำจะนี่เพื่อปราบความอยากเท่านั้นไอ้อยากนี่มันก็ไม่รู้นะคนบางคนก็เรียกว่าอิ่มเล่นก็เจ้าอยากหยุดอยากแต่มันอิ่มแล้วไม่ใช่อิ่มกับอยากมันคนละทีมันคนละอย่างกันคนก็เหมือนกันอิ่มเล่นก็อยากจะเอาห่อไว้อีกเก็บไว้ไม่พูดถึงจะคนเลยผมเคยเห็นสุนัขตัวหนึ่งมันหิวเอาข้าวมันกินมันสกายมันกินให้จานหนึ่งสองจานกินหมดสามจานสี่จานอิ่มแล้วเหมือนสันทัดกับคนเราคนก็เหมือนสุนัขสันทัดสยามอย่างนี้มันย่อเป็นอย่างนั้นฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี้คำสอนพระพุทธเจ้ามันจึงมีอำนาจหักฐานกันเลยทีเดียวกับสิเดียดทั้งหลายถ
ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรแต่คนเราเห็นว่าสู้ไม่ไหวมีน้อยที่จะมีศรัทธาอย่างนั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งว่าเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานี้นะมันจะมอบกายถวายชีวิตจะต้องทำไม่ต้องไปสรรเสริญไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปคุยถึงเรื่องอะไรที่มันสนุกสนานปล่อยมันทิ้งแล้วบางคนก็เข้ามาไปคุยกันจะติดแล้วก็คุยกันนะจะทำอะไรออกไปเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ในตัวอะไรวุ่นวายยังไม่ฝึกเลี้ยงไก่แต่เนี่ยเลี้ยงหมูแต่เนี่ยอะไรกันหมดเลยเราถามว่าเรามีเวลามันน้อยเราจะบวชในน้อยก็ช่างมันเถอะเราทำให้มันถูกต้องทุกคนทุกอย่างเราจะทิ้งมันเมื่อเราจะต้องทิ้งมันได้เราจะต้องพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นควรจะทิ้งเราจะถึงทิ้งมันได้อะไรที่เราละมันได้เราก็เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเรานั่นแหละจึงละมันได้ที่เราปฏิบัติได้เช่นนั้นก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ 100% เราจึงทำประโยชน์นั้นได้อย่างนี้ทุกคนไอ้คนเราที่บวชกันมาแล้วตั้งใจมาบวชเอาบุญแต่ว่าเข้ามาแล้วมาเอาบาปเป็นคนหัวดื้ออะไรตัวอะไรหลายๆอย่างไม่อยู่ใจโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ไม่พิจารณาไม่ถึงว่าเห็นแต่พระบวชใหม่ๆซึ่งบวชเก่าๆก็เอาสิบางทีเห็นพระกรรมฐานมีจำเรืองตาดูไม่ชอบซะแล้วคิดอย่างมันทำบาปบอๆซะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ในแท้ครั้งพระพุทธเจ้ามันหมดมรรคผลซะแล้วมันทำอะไรอ่ะก็เลยไปสอนลูกอย่างอย่าไปทำเลยมันหมดซะแล้วนะชุดได้ต้องทำมันหมดแล้วอย่างนี้อาจไปพูดได้เสียหายอันนี้พูดจะเล่าให้ฟังหรอกทางเราจะต้องเดินผ่านไปตรงนั้นเนี่ยที่เราพูดฉะนั้นนำมาเปลี่ยนที่เรามาประพฤติปฏิบัติมาเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความรู้มันเปลี่ยนความเห็นถ้าเราเปลี่ยนได้แต่มันตายพระพุทธเจ้าของเราท่านตายท่านเกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ตายไอ้ความชั่วตรงนี้มันตายอยู่ที่นามธรรมของท่านแต่ก่อนความชั่วมันมีอยู่ทั้งรูปธรรมนามธรรมปฏิบัติมาเห็นได้เป็นตนมันตายแต่ท่านตายทีเกิดแล้วไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นโทษมันตายยังงั้นพวกเราทั้งหลายทุกๆคนจงประกันตั้งอกตั้งใจและก็พระที่จะตั้งใจจำพรรษากับผมเดือนนี้ที่ผมได้บอกไว้นั้นก็คงเข้าใจกันแล้วแต่ผมขออภัยด้วยมันผิดถูกก็ไปพิจารณาดูเถอะให้ดูในใจของท่านทั้งหลายก่อนที่จะมาจำพรรษาที่นี่นะโดยมากเราชวนจะจำพรรษาจึงจะไปจำพรรษากันไม่ได้จะที่อื่นได้ที่นี่ไม่ได้จะต้องมาฝึกกันซะก่อนรู้เรื่องกันซะก่อนว่าเขาทำอะไรต่ออะไรกันไหมมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงความเห็นของเราเนี่ยรู้ที่เรามารู้กันมาประพฤติปฏิบัติกันเดินอ้ายเดินยี่มากันมาอยู่ตามนี้ตามป่านอนในปกปดตามนี่ดูท่านทำอะไรกันท่านปฏิบัติอย่างไรกันเราจะได้รู้จักว่าผลที่สุดแล้วว่าเราชอบไหมการปฏิบัติอย่างนี้ประธานในวัดนั่นชอบเราไหมเราชอบข้อวัดปฏิบัติกับท่านไหมต่างคนก็ต่างชอบกันทุกคนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็สบายจึงเข้าขอนิสัยให้มันมีนิสัยก่อนเข้าขอนิสัยเลยเอาเป็นที่พึ่งที่พำนักของเรานรกคารวะก็เรียนกรรมฐานต่อไปอันนี้ยังไม่รู้เรื่องมันก็ลำบากอยู่เวลามันน้อย

ทำไมถึงทำอย่างนี้ผมเคยเห็นมาแล้วเคยทำมาแล้วเคยเป็นมาแล้วถึงทำอย่างนี้ฉะนั้นพวกนักกันดารเนี่ยต้องตั้งใจอย่างน้อยฝึกหัดใจอาจารย์ครูพยายามฝึกหัดให้อาทิตย์หนึ่งจะก็จะบวชเป็นเนนบวชเป็นเนนแล้วอยู่ไปอีกประมาณแค่อาทิตย์ที่อาทิตย์กว่าฝึกห่มผ้าฝึกอะไรต่ออะไรหลายอย่างเป็นก็พอดีหน้าที่ดังมาแล้วก็บวชเป็นพระกันถ้าบวชเป็นพระแล้วต่อนั้นไปก็เป็นโอกาสที่อาจารย์ตามสาขานั่นจะมารับไปเมื่อรับไปก็ต้องมอบฝากให้ท่านเป็นตัวแทนแนะนำสั่งสอนต่อไปอย่างนั้นให้อยู่ใจโอวาทธรรมะคำสอนของท่านแล้วคนอื่นที่มาบวชต่อไปก็ต่อกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ที่การบวชเนี่ยการบวชเนี่ยไม่ใช่การบวชมันยากบวชมันไม่ยากมันยากที่สำคัญที่ว่ามันบวชมาแล้วมันบวชไปบวชวันนี้ก็ได้ไม่ยากแต่ว่าทำไมไม่บวชไม่ถึงการเวลามันที่จะบวชไม่สมควรในการบวชนั้นน่ะเท่าที่ทำมาเนี่ยจะบวชเวลาไหนก็ได้ในพรรษาก็ได้ถ้ายังไม่เหมาะสมผมไม่รีบบวชให้บวชแล้วทำไมบวชมาทำความชั่วบวชมาทำความผิดบวชมาทำไมเรามาบวชเพื่อจะหาบุญหากุศลนี้ถ้ายังไม่สมควรต้องไปบวชให้ถ้ามันสมควรเนี่ยก็บวชให้อายุ20ปีครบบริบูรณ์แล้วบวชเป็นสมณีถึงบรรทออพรรษาบวชสมทานพรรษาเลยอยู่ไปถึงเดือน9เดือน10มันก็ยังได้บวชให้ก็เป็นพระได้พรรษารับกฐินได้สมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกันเท่านั้นเนี่ยยังดีกว่าที่เราไม่รู้เรื่องอะไรพอบวชก็ไปไม่รู้เรื่องอะไรไปทำผิดไปทำบาปแค่นี้มันไม่ค่อยดีอันนี้พูดให้ฟังให้เข้าใจทำไมหลวงพ่อจึงเรามาอยู่อย่างนี้ทำไมไม่บวชพระทำไมไม่บวชเนรเพราะอะไรมันมีอะไรอยู่นั้นเราฝึกที่เราเป็นหน้าที่เรามาอยู่อย่างนี้เราก็ฉันมือเดียวรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานะมันถึงที่เดียวกันฉะนั้นไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระมันจะเป็นข้อปฏิบัติดีขึ้นมาหรอกมันจะดีขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องดีไปทีเดียวเนี้ยเป็นฆราวาสมันก็บรรลุมรรคผลได้ไม่ต้องอะไรเรียกว่าทุกวันนี้เข้าใจเราบวชแล้วอย่าไปยึดมั่นในเราบวชแล้วฉะนั้นเราบวชแล้วทำความเพียรแล้วถูกต้องเนี่ยบวชแล้วที่จะบวชเป็นพระเป็นเนรเนี่ยเมื่อถึงตามองเราเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้นายสถานีอยู่กรุงเทพเคยมาบวชเองลาออกจากราชการจะมาบวชไม่เคยฉันจังหันอย่างนี้ไม่เคยทำอย่างนี้มาอยู่มันพร้อมไปอยู่เขื่อนทำงานขยันตัวได้เองกลับไปบ้านคุณนายเห็นพ่อไม่ไปสบายมันผอมลูกสาวก็เห็นเดี๋ยวก็ผอมร้องไห้กลัวมันผอมลงไปอย่างนี้เป็นต้นแต่นายสถานีอยู่สบายผมหมายคนให้แต่คนมันพร้อมๆคือคนไม่มีปัญญาคนโง่เขาไปถือเอาเนื้อเอาหนังเป็นประมาณอย่างนั้นก็ไม่มีโรคใครอะไรการทรมานเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็ดีขึ้นจะบวชไปไหนก็ได้ไม่บวชก็ได้เมื่ออยู่นี่ไม่รู้ว่าพี่เรียนไม่มาบวชเป็นเนรในอายุจะเกือบ60กว่าแล้วนี่การบวชไม่ต้องรีบทำเมื่อไหร่มันได้เมื่อนั้นสมควรเนี่ยไปจริงทำมันถึงดีอันนี้ให้พากันเข้าใจไม่ใช่มาบวชแล้วมาแล้วนะบวชไม่ฝึกมันลำบากมันยากมันลำบากนะ

ตามใจของเราอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงให้มีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่แล้วก็มีความรู้รอบอยู่เสมอจะทำไปออกจากการนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรก็พิจารณาด้วยให้มีสติอยู่มีสัมปชัญญะอยู่มีปัญญาอยู่ด้วยไม่ลืมตัวอันนี้มันจะเป็นนิสัยอันนี้มันจะเป็นปัจจัยอันนี้มันจะเป็นพลังอันหนึ่งมันน้อยใหญ่มันมากขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าท่านเรียกว่าการเจริญการเจริญภาวนาเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าไปอยากใจมันสงบไปนั่งแล้วไม่สงบนะไม่มีบุญแล้วนี่ฝึกไปอะไรทั้งหลายเลยมันคิดไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราเรียนไปทำตามใจของเราได้ง่ายๆบังคับบัญชามันไม่ได้อันนี้จะต้องทำใจให้มันเยือกเย็นจะต้องอดทนต่อการกระทำต่อธรรมะคำสอนดูเสมออย่างนี้ดีฉะนั้นทุกคนก็พากันเข้าใจการปฏิบัติอันนี้ปฏิบัติไม่ใช่วิบัติปฏิบัติถ้าเรามาปฏิบัติก็ต้องการทำทางกายทางจิตของเราถ้าวิบัติแล้วมันก็เสียหายแต่นั่นเนี่ยคือเกียรติท่านไม่กล้าทำไม่ทำตามไม่มีศรัทธาบางคนกระบวชมาด้วยศรัทธาแต่เขามาย่ำยีคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้ตัวเหมือนกันฉะนั้นในกลุ่มปฏิบัติที่ทุกวันมันมีน้อยมันมีน้อยที่ผมองค์เดียวครั้งแรกฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างเนี้ยเรื่องอุปสรรคนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงแล้วครับไม่ต้องพูดถึงหรอกมันมากที่มันไม่ตายมันยังอยู่เดี๋ยวนี้มันฝืนนั่นฝืนทางครูบาอาจารย์ฝืนทางอะไรใครทั้งนั้นน่ะมันฝืนมาก็ไม่ถูกก็ไม่เอาแค่นั้นไม่ดีก็ให้มันตายซะไม่ตายก็ให้มันดีไปซะพูดสั้นๆไปอย่างนั้นน่ะสบายนี่เรื่องการปฏิบัติมันต่างกันฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ปฏิบัติมาบ้างแล้วก็มีเริ่มจะปฏิบัติก็มีแล้วก็ประกันเข้าใจเดือนต่อไปนี่ประมาณแค่เดือนนี่ก็เข้าพรรษาแล้วเราฉะนั้นวันนี้เป็นวันประชุมเฉพาะวันพระแต่ก็ได้นำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาพูดให้ฟังให้เข้าใจเจ้าผู้ที่ได้อยู่หรือได้ไปนั้นก็ต้องไม่ดีใจก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมดามันเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ปฏิบัติตรงนี้ไปปฏิบัติอยู่ตรงไหนก็ได้อย่างท่านที่วันตั้งวันนี้ผมเทศโยมก็ฟังวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นี่มันสำคัญเดียวนะนี่นะไม่ใช่ว่ามันไม่สำคัญนะแต่ว่าพูดเฉยๆแต่ตัวท่านไม่อยู่ฟังแต่เฉยๆก็นั่นอันนี้ท่านกำชับพวกเราเหลือเกินนะว่าเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ให้มันเห็นเจ้าของถ้าเราไปอ่านหนังสือแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้ววันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่แต่มันก็ไม่เห็นเจ้าของเท่านั้นแหละถ้าเราเห็นเจ้าของฟังเท่านี้ก็กำชับแล้วครับรู้เรื่องแล้วเป็นยอดสุดแล้วว่าเราทำอะไรอยู่เราเห็นถูกแล้วหรือผิดแล้วมันมีทางเป็นทางนี้ไม่ใช่ทางเราเนี่ยอันนี้มันต้องคิดค้นคนเดียวครับมันจึงตัดสินในที่สงบนะครับแต่ก็ยังว่านะอันนี้มันต้องเป็นของพูดมายากครับแค่มันทำยากเหมือนกันผมเคยมีเพื่อนเหมือนกันสมัยก่อนเป็นนักเรียนนะก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนแปลธรรมบุตรไอ้สิ่งที่เราแปลไปนี่มันรู้แล้วกันเท่านั้นนะรู้นะแต่แปลตามการไปการมาการอยู่การกินการโน่นการนั่งการนอนสารพัดอย่างต้นไม้ภูเขาสัตว์เรื่องทั้งหลายเรารู้กันหมดแล้วนี่ครับพูดตามภาษาไทยเรารู้เรื่องเนี่ยแต่เราให้เป็นแปลเป็นภาษามคตเท่านั้นเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สำคัญเลยหนักหนาตรงนี้มันก็ไม่เรียนภาษากันเท่านั้นอย่างผมไม่ได้ภาษาเขียนผมเรียนภาษาเขียนก็พูดภาษาเขียนได้มันจะเกิดอะไรมากมายนะตอนนั้นเป็นเรื่องภาษาแต่มันก็ดีอยู่ครับมันก็ดีส่วนหนึ่งนะรู้เรื่องตอนนั้น

0: ถ้าหากว่าเราปฏิบัตินะครับนะปฏิบัติเนี่ยมันไม่รู้เราจะปฏิบัติยังไงครับมันต้องรู้ปฏิบัตินะมันรู้ยังไงมันก็รู้นั่นแหละเช่นว่าโยมเอาผลไม้อันหนึ่งมาถวายเรานะไม่รู้จักชื่อมันว่าแต่เรารู้ว่ารสมันหวานมันอร่อยเรารู้ครับมันรู้มันรู้แต่เราไม่รู้ชื่อมันมาผลอะไรเนี่ยผมมาไม่จำเป็นมันจำเป็นไปรู้รสว่ามันหวานมันอร่อยไหมนี่มันจำเป็นมากครับนี่ผลอะไรนี่ไม่จำเป็นเท่าไรครับถ้ามีใครมาบอกก็จำไว้ก็ได้ถ้าไม่รู้ชื่อมันก็ปล่อยมันทิ้งก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเรารู้ชื่อมันอีกมันจะมีรสหวานเพิ่มขึ้นอีกก็ไม่ใช่ครับมันจะมีรสเปรี้ยวเพิ่มอีกก็ไม่ใช่ครับถ้ารู้ชื่อมันไม่รู้ชื่อมันมันก็อยู่อย่างนั้นเลยครับเหมือนกับเราฉันอาหารนี่มันอร่อยเนี่ยครับเราก็รู้ว่ามันอร่อยใช่ไหมไม่จำเป็นที่พูดว่ามันอร่อยมันอร่อยมันอร่อยไม่จำเป็นจะไปท่องอย่างนั้นครับไม่ออกปากมันก็รู้อยู่แล้วความรู้อย่างนี้มันมีครับธรรมชาติมันมีแล้วครับมันมีแล้วการรู้ในการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเพื่อให้มันรู้จักความรู้แต่รู้ในการปฏิบัติมันถึงนะครับไม่ใช่รู้มันไม่ถึงนะมันรู้ถึงมันรู้ถึงเมื่อรู้ถึงมันก็ละรู้จากการปฏิบัติรู้ถึงเนี่ยมันละไอ้ความรู้รู้จากการเรียนรู้แต่มันไม่ละนะครับมันยิ่งแน่นไปอีกนะมันมัดเราไปอย่างนี้นี่ไม่ยอมใครเสียด้วยครับเช่นเขาว่าไอ้ดูอย่างนี้นะครับว่าก้อนหินเราว่าก้อนหินไม่ใช่ก้อนนี้ก็ไม่ใช่เรายอมเขาได้ครับหยุดนะถ้ารู้ตามเนี่ยตายเป็นตายก็ไม่ยอมแล้วมันก้อนหินแท้ๆนี่นะนะเล่นกันจนถึงครับถ้าเรารู้ถึงเรื่องของมันยังไงเขาอ่ะเราว่าก้อนหินก็ไม่ใช่เราว่าก้อนหินก็ไม่ใช่สองคำทางหยุดเนี่ยก็พอแล้วครับยอมรับแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องครับนี่เรายอมรับว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นก็เรารู้ถึงมันว่าเราจะเห็นว่าเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินเราก็ไม่หยุดเขาก็ไม่หยุดว่าอะไรมันจบมีทางจบไหมถ้าเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินเราก็ว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินแล้วก็หยุดซะมันก็หมดเท่านั้นมันก็จบเรื่องมันเราว่าหินเขาว่าไม่ใช่หินก็พูดกันไปกระทั่งวันไปทะเลาะกันกระทั่งวันเอาดีดีดีฆ่ากันได้ครับเนี่ยเพราะอันนี้แต่ความจริงไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นแหละใครจะว่ามันเป็นหินมันก็ไม่รู้มันเป็นที่สมมุติขึ้นเท่านั้นเนี่ยถ้าเรารู้ถึงโน้นเนี่ยก็มันก็ออกนั่นเองถ้าเราไม่รู้ถึงขนาดนั้นก็เอาหินนี่นั่นแหละการเป็นฆ่ากันเนี่ยฆ่ากันเพราะหินก้อนนี้แหละไอ้ความจริงไม่รู้มันเป็นหินหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เองของมันถ้าเราคิดเช่นนี้เราก็ยอมรับคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับสบายเท่านั้นนี่เรื่องยอมรับของท่านในยอมรับอันนี้มันเป็นของที่สำคัญนะครับมันเป็นของที่สำคัญเราหยุดมันได้ครับก็ของสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมาเลยครับว่าหินสองสามคำก็ไม่ใช่แต่ก็เลิกนี่ก็หมดแค่นั้นนี่เรายอมรับพระพุทธเจ้าเรารู้เรามันละไม่ได้ยึดหมายนี่แต่เราก็พูดตามเรื่องเขาเขาสมมุติกันว่าหินอะไรก้อนหินว่าของเขาว่าตามเรื่องของเขาถ้าไปถึงที่ไหนก็ไม่ใช่คำสองคำเราก็หยุดได้เหมือนกันอย่างนี้ก็เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมว่าเราเนี่ยนะเราก็บวชมาแล้วนะในทางพุทธศาสนาจะยอมรับมาแล้วมาบวชเนี่ยเพราะมากวนเห็นโทษมันไอ้โทษมันจริงๆเราออกมาแล้วนะเห็นโทษมันแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษมันเราออกไม่ได้นะออกไม่ได้แต่เราใช้อันนั้นอยู่ด้วยปัญญาของเรานะมันก็ไม่มีอะไรครับเราใช้อันนั้นอยู่ ช่อยู่ร้านนั้นเนี่ยแต่เราใช้ด้วยปัญญาของเราแต่เรายอมรับแล้วว่าใช่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่ให้มันมีโทษมันวางมันละ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองปากคงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ดูก่อนอานนท์ทำอย่างหนึ่งคืออานาปานสติสมาธิหมายถึงสมาธิซึ่งมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานคือการตั้งสติ4อย่างให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์คือองค์ประกอบแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้7อย่างให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชชาคือความรู้วิมุตติความหลุดพ้นให้บริบูรณ์พระพุทธภาษิตจากสังยุตตนิกายมหาวาระ

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดาย่ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

ผู้มีทรัพย์นับประมาณหมื่นล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตดังจิตหวังถึงเวลาเราก็มรณะเครื่องยับยั้งไม่ให้ตายนั้นไม่มีโอ้ความตายนายชีวิตติดตามอยู่เราทุกผู้ต้องเป็นศพอย่าหลบหนีเป็นความจริงสิ่งชี้ชัดทั่วปัตถภีทุกชีวีมีเกิดกายแล้วตายไปรีบสะสมเสบียงทุนบุญกุศลทำเพื่อตนของเราเก็บเอาไว้อย่าคิดคอยคนข้างหลังหลังบุญไปเตรียมบุญให้พอเพียงเพื่อเลี้ยงตน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดไปขอกราบคารวะนอบน้อมแต่หลวงปู่สังวานเขมโคหลวงพ่อสนองกตมโยแล้วขอแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระและขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมและฟังธรรมโดยตลอดมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรานั้นได้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาแสดงความเคารพศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองที่ท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปแล้วโดยไม่มีวันกลับมาคือท่านลาละโลกจากตรงนี้ไปแล้วแต่คุณความดีของท่านก็ยังอยู่ดำรงอยู่ในจิตใจของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโดยตรงหรือลูกศิษย์ลูกหาในทางธรรมในสายธรรมสายประพฤติปฏิบัติในเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสิงหาคมที่หลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารจากพวกเราไปในวาระจะครบรอบ4ปีในอีกไม่กี่วันคือท่านละสังขารจากพวกเราไปในวันที่24สิงหาคมพ.ศ.2555แต่เนื่องในเดือนนี้ปีนี้ไม่ตรงกับวันอาทิตย์ก็เลยเลื่อนขึ้นมาเป็นวันที่21เพราะญาติโยมนั้นที่มีโอกาสบางคนก็ทำงานถ้าเราไปจัดให้ตรงกับวันมรณภาพของท่านก็จะไม่สะดวกญาติโยมบางคนก็ไม่ได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลแล้วก็เลยถือโอกาส20ถึง26เป็นงานเดียวครั้งเดียวได้2งานคือการประชุมพระประจำพรรษาในพรรษา2559นี้ฉะนั้นการจากไปของหลวงพ่อสนองนั้นก็จากไปแต่ร่างกายแต่คุณความดีของท่านยังประทับยังติดอยู่ในใจของพวกเราทุกคนญาติโยมบางคนที่มาวัดสังฆทานตอนที่หลวงพ่อสนองอยู่ก็ถือว่านั้นได้สนทนาธรรมได้เห็นท่านได้พบปะท่านได้กราบท่านแต่ญาติโยมบางคนที่มารุ่นหลังก็จะเห็นแต่รูปภาพท่านเห็นแต่หีบอันบรรจุไว้ซึ่งสรีระสังขารของท่านฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละที่เราเห็นมันจะเป็นคติเตือนใจว่าคนเราตอนที่ท่านอยู่ท่านก็สามารถพูดคุยสั่งสอนเราได้เราสามารถที่จะสัมผัสกับท่านได้เราจะสื่อความหมายต่อท่านได้โดยตรงแต่เมื่อท่านละสังขารไปแล้วสิ่งที่เหลือไว้คือความทรงจำร่างที่ไร้วิญญาณไม่สามารถจะกระทำอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเราพิจารณาไปแล้วว่าคนเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเรามีโอกาสได้เข้าวัด ได้ฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเรานั้นยังมีบุญแต่ถ้าไปเทียบกับญาติโยมอีกกี่หมื่นกี่พันกี่แสนกี่ล้านที่ไม่มีโอกาสจะได้มาสัมผัสการประพฤติการปฏิบัติอย่างพวกเราฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยมีดำริมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆปีถ้าจำไม่ผิดปี2526เริ่มเผยแผ่ธรรมะโดยการไปเช่าสถานีวิทยุออกอากาศกระจายเสียงไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้กระทั่งชาวป่าชาวเขาก็ได้มีโอกาสได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังสวดมนต์บางคนอยู่ในป่าอยู่ในเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ไปวัดไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลแต่เมื่อหลวงพ่อท่านมีดำริที่จะนำเสียงธรรมออกไปสู่ญาติโยมก็ถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสอาตมาไปทุดงตามภาคต่างๆโยมก็ถามว่าพระพุทธเจ้ามาจากไหนจะไปไหนกันเราก็บอกว่ามาจากวัดสังฆทานอ๋อหลวงพ่อสนองเขารู้จักเลยปิ๊งแล้วเอ่ยว่าวัดสังฆทานณปัจจุบันนี้เราไปไหนก็แล้วแต่ญาติโยมฟังทางวิทยุดูทางทีวีก็เห็นอาตมาบ้างเห็นพระบ้างห่มสีกักบางทีเข้ามาทักทายถ้าจำหน้าได้ว่าองค์นี้เคยสวดองค์นี้เคยเทศก็จะมาทักทายว่าใช่หลวงพ่อเจ้าวาดไหมใช่พระที่สวดนำอภิธรรมทุกวันไหมใช่ดีใจอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้แล้วท่านก็ไม่หยุดยั้ง

แค่สื่อวิทยุเรายังมีสิ่งตีพิมพ์สมัยก่อนนี้เป็นเทปคัสเซ็ตหลวงพ่อไปแสดงธรรมที่ไหนก็แล้วแต่อัดแล้วก็แจกบางคนเขียนจดหมายมาขอหนังสือสวดมนต์แปลเพราะตอนที่หลวงพ่อท่านเริ่มมาอยู่เริ่มจ้างพิมพ์หนังสือสวดมนต์แปลจนเป็นกระแสที่นิยมมากว่าวสังฆทานสวดมนต์แปลจนหลวงพ่อสนองท่านตัดสินใจที่จะสร้างโรงพิมพ์ขึ้นมาเองเลยจากวัดที่ไม่มีอะไรเลยโยมวัดที่ญาติโยมเข้ามาใช้ประโยชน์ไม่มีญาติโยมที่ศรัทธาที่จะให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่มีแต่พวกเราชาวพุทธแสดงความมีน้ำใจแสดงจิตศรัทธาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยยกตัวอย่างสมัยก่อนที่ดินวัดไม่มีกี่ไร่หลวงพ่อก็เล็งเห็นในอนาคตว่าต่อไปในภายภาคหน้าหมู่บ้านจัดสรรนี่จะติดวัดเลยตอนนั้นแต่มาบุญใหม่ก็ยังไม่ทราบนะว่ามันมดเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะที่มันยังไกลยังเป็นสวนอีกเยอะมากมายณปัจจุบันนี้โยมเห็นไหมวัดติดเข้ามาแล้วโยมบางคนก็ยังท้วงติงว่าหลวงพ่อจะซื้อที่ไปทำไมเยอะแยะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะสมัยก่อนมาลำบากนะต้องลงเรือมาจากสนามหลวงจากถนนตกเทเวศสะพานพุทธลงเรือมาแล้วมาขึ้นวัดเขียนเดินเข้ามาในสวนโยมเป็นท้องร่องเป็นดินท้องร่องเราคนกรุงเทพไม่เคยเดินท้องร่องหนึ่งคนหิ้วหินโตหิ้วของพระดุพลังตกน้ำแล้วก็มีคุณพระไลวาจะมาจำชื่อไม่ได้แต่นามคุณไลวาแล้วก็มีโยมของอดีตนายกอภิสิทธิ์คือคุณหมอสดใสได้เริ่มมาสร้างสะพานข้ามท้องร่องแต่ละที่แต่ละที่แต่ละแห่งสมัยก่อนรถเข้ามาถนนเป็นถนนไม่ใช่ลูกรังบางที่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อบางที่ก็เป็นโคลนนะโยมเข้ามาทีไรก็ต้องเกณฑ์พระขาวเกณฑ์เนรเกณฑ์พระเกณฑ์โยมไปช่วยเข็นรถเป็นความลำบากแต่ทำไมโยมไม่ท้อถอยเพราะอะไรเพราะศรัทธาในคำสั่งสอนของท่านแล้วท่านพูดแล้วท่านทำได้จริงท่านเป็นแบบอย่างท่านไม่ใช่เฉพาะเป็นนักเทศท่านเป็นนักธรรมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมเห็นนี่เนี่ยก็เพราะบารมีของท่านฉะนั้นบารมีของท่านแต่เสริมด้วยญาติโยมฉะนั้นวัดวาจะอยู่ได้เฉพาะพระเพราะจีมันก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเนี่ยวัดกับบ้านพึ่งกันช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแต่ว่าอาศัยคนหมู่มากอาศัยศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยพระสังฆทานยิ่งรุ่งเรืองมาโดยตลอดจากที่ดินมีแค่ศาลาหลวงพ่อโตหลังเดียวซื้อที่ตรงข้ามที่โยมจะเห็นว่าเป็นโรงตักตอนก่อนสมัยก่อนเป็นสวนส้มเช้งซื้อ1 ล้านบาทไม่มีแม้สักบาทเดียวแต่ท่านกล้าลงทุนกล้าจะทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันไม่มีอะไรสำเร็จหรอกถ้าเราจะคิดว่าให้วสังฆทานรวยซะก่อนแล้วค่อยทำเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ลงทุนไม่ลงแรงไม่ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมโยมฉะนั้นวัดเนี่ยถ้าไม่มีการบูรณะไม่มีการก่อสร้างโยมโยมไม่บริจาคใช่ไหมจะบริจาคอะไรล่ะมันจะทำอะไรอะไรก็หมดแล้วอะไรก็ครบหมดแล้วนะจะบริจาคอะไรฉะนั้นวัดต้องทำสิ่งที่ยังขาดหลวงพ่อท่านก็ทำนี่แหละสิ่งที่ขาดเนื้อที่วัดต้องขยายขยายมาเรื่อยๆสมัยก่อนนี่ตารางวันละ4,000 กว่าบาท
ก็ได้อาศัยเนี่ยโยมญาติโยมช่วยกันแล้ววัดสังฆทานเป็นวัดแรกวัดในสวนที่มีโทรศัพท์มันดีตรงนี้เลยโยมเพราะว่าโยมศรัทธาเพราะว่าอยู่ในสวนในที่ลำบากแต่ทำไมคนรู้จักก็แสดงว่าธรรมะกระแสธรรมเนี่ยมันหอมหวนนะฟุ้งกระจายไปทั่วเลยแล้วพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือคนที่เราเคยได้สร้างบารมีร่วมกันทำไมวัดวาที่อื่นทำไมโยมไม่ไปบวชกันทำไมโยมไม่ไปปฏิบัติกันทำไมต้องมาที่นี่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุมีเป็ดใจเพราะเคยได้สร้างบุญบารมีไว้ด้วยกันนั้นโยมมาปัจจุบันนี้วัดสังฆทานไม่มีอะไรสบายเลยใช่ไหมไม่มีอะไรจะหน่วยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับญาติโยมมากมายนะเป็นสถานที่แบบสันโดษพ่อหลวงพ่อสอนให้พวกเรามักน้อยสันโดษยินดีในสิ่งที่มีนะแล้วก็เป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ต้องไปขวนขวายไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายฉะนั้นคนเราถ้าขวนขวายดิ้นรนมากมายแล้วสำหรับตัวเราเองจะเป็นความเดือดร้อนแต่ที่หลวงพ่อฉลองต้องขวนขวายต้องออกไปแสดงธรรมที่ต่างๆก็เพราะอยากเชิญอยากชวนให้พวกเราเนี่ยมาสร้างบารมีกันไว้ถ้าหลวงพ่อท่านเห็นแก่ตัวท่านเองท่านก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกิจนิมนต์ไม่ต้องไปรับแสดงธรรมท่านก็อยู่ของท่านแบบสมถะปฏิพฤติปฏิบัติไปแต่ท่านคิดว่าต่อไปนี้ชนรุ่นหลังจะหาที่ปฏิบัติลำบากท่านพระสังฆทานจะลงทุนซื้อที่หลายร้อยล้านก่อนที่ท่านจะมรณภาพไม่กี่ปีท่านซื้อที่ขยายที่จอดรถไปอีก 2-3 แปลงที่ตรงโรงพยาบาลแล้วก็ตรงที่อู่แท็กซี่แต่ก่อนนี้จอดรถแค่นี้ไม่ได้บริเวณเท่านี้เองขนาดนั้นยังไม่มีที่จอดคนยังไม่มากณปัจจุบันนี้ลานจอดรถ 2-3 ลานก็ไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าความดีใครๆก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ดีทุกคนก็อยากเข้าไปสัมผัสสิ่งที่ไม่ดีทุกคนอยากจะหนีฉะนั้นพระสังฆทานที่ก่อร่างสร้างตัวมาได้ก็อาศัยพวกเราเนี่ยแหละโยมท่านก็ทิ้งมรดกทำให้พวกเราท่านสร้างทีวีสร้างโทรทัศน์ท่านสร้างสิ่งตีพิมพ์เป็นสังฆทานนิวแล้วก็ขยายเครือข่ายวิทยุสังฆทานทำไปทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศนะแต่เมื่อมีเหตุการณ์ที่มันไม่คิดขวัญไม่คาดขวัญทำไมก่อนเราออกอากาศ10กิโลวัตต์เสาอากาศ120เมตรแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ด้วยเรื่องการเข้ามาควบคุมในเรื่องของการกระจายเสียงก็ทำให้เหล่านั้นต้องลดเสาอากาศลงต้องลดขึ้นความถี่ลงจาก120เหลือ60เมตรจาก10กิโลวัตต์เหลือ500วัตต์ฉะนั้นจะมาไปดังที่ต่างๆคนแก่คนเฒ่าก็จะบ่นจะพูดว่าเมื่อไหร่สถานีของฉันจะได้เปิดสักทีนึงอาตมาก็บอกว่าทางวัดก็อยากจะเปิดแต่ว่ามันติดเงื่อนไขในด้านกฎหมายเปิดไม่ได้ต้องทำตามกฎหมายแล้ววันนี้อาตมาก็มีโอกาสที่ไม่เคยคาดฝันเลยว่าต้องไปขึ้นศาลนะเป็นฆราวาสไม่ขึ้นศาลแต่เป็นพระไปขึ้นศาลแรกก็จะไม่ไปหรอกเพราะว่ามันคงจะไม่ดีนะพาไปขึ้นศาลแต่คิดว่าเราอยากจะไปแสดงหรือไปขอร้องคือตอนนี้เราทำเรื่องไปคล้ายๆขอความเป็นธรรมต่อศาลว่าวิธีของเราเนี่ยถูกจำกัดพ่อหลวงพ่อท่านสร้างวิทยุขึ้นมาเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์คือเป็นบริการสาธารณะไม่ใช่วิทยุชุมชนคือจะต้องให้ไปทั่ว

ุกถิ่นทุกแดนภายในป่าในเขาให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะแล้วทุกคนที่เคยได้รับฟังแล้วไม่ได้รับฟังเมื่อวานก็มีคนแก่มาจากชะอำก็บอกโอ้เนี่ยเขาฟังจากหัวหินวัดเพชรวัดเพชรราวุธโยมฟังทั้งวันทั้งคืนเลยโยมอายุก็80กว่าแล้วโยมไม่ทำอะไรฟังแต่วิทยุลูกสาวเขาบอกว่าโยมก็ฟังแต่วิทยุนี่แหละก็มีจิตศรัทธานำทองมาถวายโทรศัพท์มาว่าพรุ่งนี้หลวงพ่ออยู่ไหมโยมมาจากชะอำจะเอาอยากจะมาพบหลวงพ่ออยากจะเอาทองมาถวายให้หลวงพ่อก็เจอกันก็ถามกันว่าชีวิตในครอบครัวเปลี่ยนไปเลยจากคนที่ไม่สนใจพ่อแม่จากคนที่ไม่สนใจเรื่องภายในครอบครัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างอยู่แต่เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยธรรมะมันจะหล่อหลอมเมื่อเขานั่งสมาธิแล้วก็จะระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาคนแก่ก็บอกว่าทองไม่ใช่ของฉันหรอกของลูกสาวเขาลูกสาวเขาก็พูดดีก็เพราะแม่ให้หนูเกิดมานั่นแหละหนูถึงมีนี่แหละมันเป็นปัญญาที่จะช่วยเหลือกันก็ไปขึ้นศาลก็คิดดีเหมือนกันนะเอาผ้าไปเยี่ยมศาลให้ศาลเขาเห็นว่าผ้าเรานี่ก็อยากจะแสดงความคิดเห็นก็เบิกความกันก็ให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่กฎด้านกฎหมายก็พูดแล้วก็ถามว่าจะมีพระพูดไหมอาตมาก็เอาในเมื่อไปแล้วก็พูดทั้งนิดนึงเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเราส่งไปตามขั้นตอนแล้วแต่อยากจะพูดว่าสิ่งที่มาเนี่ยขอร้องเป็นความเดือดร้อนเป็นความสูญเสียทางด้านจิตใจของคนที่ได้รับฟังโดยเฉพาะคนผู้มีอายุคนที่ไปไหนไม่ได้โยมคนแก่คนเฒ่าที่ต้องนอนอยู่กับที่หรือนั่งอยู่กับที่ที่ไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังมีวิทยุเช้ามาก็รับศีล5ศีลอุโบสถของเรามันเปิดทั้งวันทั้งคืนใช่มั้ยมีธรรมะแล้วก็มีสอนสมาธิตอนเช้าพอตอนเช้าเสร็จแล้วก็รับศีล5ศีลอุโบสถสายหน่อยก็เดินจงกรมกลางวันก็ประพฤติปฏิบัติพอทุ่มนึงก็สวดอภิธรรมจนญาติโยมบางคนที่ฟังสวดได้แล้วฟังจนติดหูติดตาติดใจฟังได้แล้วแล้ววันพระวันเสาร์ก็มีการเนสัญจิกญาติโยมนอนไม่หลับหรือว่านอนดึกก็ได้มาประพฤติมาปฏิบัติฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนอนไม่กี่ชั่วโมงหรอกแต่ก็ได้ฟังธรรมะกล่อมอยู่ในหูกล่อมอยู่ในหัวเนี่ยแล้วคนเราถ้าฟังแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยโยมมันก็จะซาบซึ้งมันจะซึมเข้าไปในจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าทำสิ่งที่ดีความดีก็จะซาบซึมซาบเข้าไปในจิตใจทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมันก็อยู่ในจิตใจเท่านั้นแหละนั่นบุญกับบาปเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันที่มันจะเก็บที่มันจะจำไว้ก็เลยขอร้องว่าขอความเมตตาจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าขอคืนความสุขให้แก่คนที่มีเวลาน้อยนิดลมหายใจแผ่วเบาร่างกายที่ห่อเหี่ยวตาก็ฝ้าหูก็เฟื่อนแต่ใจไม่บอดใจนั้นเปิดกว้างธรรมะอยู่ตลอดเวลาฝ่ายนู้นเขาก็ค้านว่ามันมีกฎหมายแต่ว่าที่เราร้องไปเนี่ยไหมครับว่ามันมีประเภทธุรกิจบริการแล้วก็โฆษณามันมีข้อยกเว้นอยู่แต่เขาไม่สนใจท่านธรรมาก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปพูดอะไรให้ศาลฟังบ้าง

็เลยตัดสินใจไปที่แรกคิดว่าจะไม่ไปว่ามันคงจะไม่ดีนะแต่คิดว่ามันไม่ใช่เป็นคดีความเราไม่ได้ทำไปทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าเราไปขอความเมตตาขอความเห็นใจคือเราว่าด้วยเหตุด้วยผลเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราทีนี้ว่าเหตุผลของใครมันจะฟังขึ้นกว่ากันเขาก็ยึดกฎหมายของเขาเราก็ยึดกฎหมายของเรารวมความแล้วเขาก็ว่าเขาทำตามกฎหมายเราก็บอกว่าเราก็มีข้อยกเว้นเพราะว่าพุทธเป็นสถานีพุทธศาสนาไม่มีโฆษณาไม่มีการเมืองไม่มีแอบแฝงไม่มีการสอนให้งมงายไม่มีอะไรเครื่องรางของขลังไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อมีแต่โฆษณาชวนใจชวนให้โยมนั้นได้มาให้ทานรักษาศีลให้มีศีลสมาธิให้มีปัญญาหลอกให้โยมเข้าวัดหลอกให้โยมถือศีลหลอกให้โยมฟังธรรมเพราะคนเราชอบหลอกถ้าของจริงๆไม่ค่อยเอากันต้องหลอกต้องล่อต้องมีอุบายใช่ไหมฉะนั้นโยมจะเห็นว่าไปวัดบางคนก็ล่อด้วยของเครื่องรางของขลังล่อด้วยหวยด้วยเบอร์ด้วยเสกน้ำมนต์นะฉะนั้นเราเข้าวัดเราอย่าให้เขาหลอกเราต้องเข้ามาด้วยปัญญาคิดเองเห็นเองทำเองรู้เองว่าถ้าเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรเป็นแก่นสารโยมจะมารูปๆคำๆเหรอโยมจะมาแค่มาดูมาพลิกซ้ายพลิกขวาแล้วโยมไม่ลิ้มรสเหรอไม่ลิ้มรสธรรมะไม่ลิ้มรสการประพฤติการปฏิบัติเหรอว่าการยืนการเดินการนั่งการนอนโดยใช้สติมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราจากการที่เราเป็นคนขี้เกียจขี้ค้านเป็นคนที่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาริษยารวมความแล้วขี้ทั้งนั้นเลยขี้ทั้งนั้นเลยคำว่าขี้ใครอยากได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใครอยากได้แต่ทำไมไม่ทิ้งไม่ชำระไปร่างกายของเรามีอะไรขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ใครขี้ทั้งนั้นเลยแสดงว่าร่างกายของเรามันไม่สะอาดมันถึงมีขี้นะฉะนั้นเราต้องชำระร่างกายของเราให้สะอาดทำไมโยมต้องอาบน้ำแปรงฟันสระผมทุกวันต้องเขียนคิ้วทาปากผัดแป้งแต่งองค์แต่งกายให้มันสวยก็เพราะปิดบังสิ่งที่มันสกปรกดังนั้นร่างกายของเราก็ต้องรักษาให้มันสะอาดจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องรักษาเพราะจิตใจของเรามันอย่างที่ธรรมะว่าขี้มันขี้ทั้งนั้นน่ะขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้ริษยาอาฆาตพยาบาทเราก็ต้องพยายามรักษาใจของเราดังนั้นเราจะรักษาใจของเราได้ด้วยอะไรก็ต้องอาศัยสติก่อนถ้าโยมไม่มีสติสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาสติคือตัวรู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้คิดก็รู้ทำอะไรก็รู้ทุกอย่างเมื่อทำอะไรรู้แล้วทำสิ่งนั้นสิ่งเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวมันก็เป็นสมาธิถ้าเรานั่งแล้วก็รู้ว่านั่งว่าเรานั่งอย่างไรเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นมีสติรู้อยู่กับกายแค่นั้นแหละแล้วก็มีสมาธิอยู่กับกายแล้วเมื่อเรามีสมาธิแล้วจิตเราไม่ส่งออกไปสู่ข้างนอกไม่วอกไม่แวกแล้วอยู่กับกายอะไรเกิดขึ้นที่กายละโยมอะไรมันเกิดเวทนาใช่ไหมแล้วถามว่าเวทนาอะไรล่ะโยมก็ต้องรู้เองในเวทนาอะไรเวทนามันก็มีที่โยมรู้มีแค่สองสำหรับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติแต่นักปฏิบัติมันมีสามที่แน่ๆที่สุดคือนั่งนานแล้วเป็นอะไรโยมเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ยืนนาน
ป็นอะไรนอนนานเป็นอย่างไรมันทุกข์สุขอยู่ตรงไหนโยมสุขมีน้อยนิดสุขอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเราพอใจในการยืนการเดินการนั่งการนอนของเราพอใจยินดีในสิ่งที่มีในสิ่งที่ตัวเป็นนิยมเมื่อเราพอใจนั้นแหละคือความสุขของเราถึงแม้ว่ามันจะปนไปด้วยทุกข์แต่เราก็แยกแยะออกได้ฉะนั้นสุขทุกข์แล้วก็เฉยสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเฉยโยมเฉยกันเป็นหรือยังนั่งแล้วปวดนั่งแล้วเมื่อยเฉยได้ไหมใจไม่ร้อนได้ไหมไม่กระสายกระสับได้ไหมใจไม่กระวนกระวายได้ไหมถ้าได้นั่นคืออุเบกขาเวทนาแล้วถามว่าสุขเวทนามาเกิดตอนไหนล่ะตอนจิตเราเป็นสมาธิจิตมันดิ่งลงสู่สมาธิมันมีปีติมันมีความสุขสุขแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสไอ้สุขที่เราไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปอะไรก็แล้วแต่เอาเครื่องมาประดับตกแต่งร่างกายมันก็เป็นสุขแค่ช่วงครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองแต่สุขที่แท้จริงเกิดจากจิตที่เป็นสมาธิหลวงปู่ทั้งวันท่านพูดเสมอสอนเสมอว่าสุขอะไรก็ไม่สุขเท่ากับสุขสมาธิบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบุญสมาธิฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสแล้วเนี่ยโยมเสียสละเวลากันมาทุกคนแล้วเนี่ยให้ได้สมาธิกลับไปนะไม่ใช่จะมาแล้วก็ได้แค่ความทุกข์จากการที่ต้องมานั่งทนเมื่อยทนปวดทุกข์ต้องมานั่งที่มันแข็งไม่ได้ที่อะไรนุ่มๆนิ่มๆทุกข์เพราะว่ายุงมันขบมันกัดทุกข์เพราะอากาศมันร้อนไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ทุกข์ต้องมาแย่งที่นั่งที่นอนกันแต่เราทนได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันเกิดไงเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทนได้มันก็เป็นการสร้างบารมีฉะนั้นบารมีมันต้องทนทำอยู่ไม่ใช่บารมีมันจะเกิดขึ้นต้องอาศัยขันติถ้าโยมไม่มีขันติโยมลุกหนีไปแล้วแต่นี่มันทนฟังทนเจ็บทนเมื่อยเพราะอะไรเพราะมีขันติเพราะมีความอดทนอดกั้นเจ็บก็ช่างมันเดี๋ยวท่านก็เลิกแล้วไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวท่านก็ลุกไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต่างคนต่างไปแต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆแล้วทุกที่มันเกิดที่กายของเราเนี่ยแล้วเราจะให้ดับตรงไหนโยมดับตรงไหนโยมไปหาวิธีเอาเองไม่บอกถ้าบอกโยมจะรู้ล่วงหน้ามันต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าทุกมันเกิดที่กายแล้วดับจะดับตรงไหนทุกเกิดที่จิตจะดับตรงไหนนะโยมเอาไปคิดนะแล้วก็โยมหาทางเอามันจะได้ใช้ปัญญาไม่ใช่อะไรก็พระก็บอกอะไรก็พระก็บอกอะไรก็พระก็หลอกพระก็หลอกว่าให้นั่งสมาธิแล้วจะเกิดสุขจะเกิดปีติก็หาว่าพระหลอกจริงๆมันไม่เห็นสุขตรงไหนเลยนั่งก็ปวดก็เมื่อยใช่ไหมฉะนั้นเราต้องอยู่กับทุกประจำทุกจรแล้วยิ่งเรามีอายุมากๆโยมทุกมันจะเพิ่มขึ้นจากความเสื่อมของร่างกายกายสังขารก็เสื่อมจิตสังขารก็เสื่อมฉะนั้นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยกายมันเสื่อมก็เรื่องของกายเราไม่สามารถจะไปยับยั้งไปหยุดยั้งมันได้หรอกแต่จิตสังขารนี่คือการปรุงแต่งของจิตเนี่ยหยุดมันได้หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งเสียบ้างมันจะได้มีความว่างไงถ้าเราไม่หยุดคิดหยุดปรุงแต่งมันก็วุ่นอยู่ทั้งวันนะไอ้นู่นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีมองไปก็ไม่ชอบใจได้ยินก็ไม่ชอบหูเราก็จะต้องการสิ่งดีๆขึ้นมาแล้วเราจะไปบังคับเราจะไปกดเกณฑ์ได้ไหมว่าสิ่งที่ดีต้องมาหาฉันอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยใครต้องการใครปรารถนามันไม่มีใครปรารถนาหรอกความเสื่อมโทรมแต่ว่าที่มันเกิดเพราะอะไรเพราะกรรมของเราไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยกรรมของเราทั้งนั้นแหละนะเราถูกเขาหลอกเราถูกเขา
โกงเราถูกเขาทำร้ายเราถูกเขาต่อว่ามันเป็นกรรมของเราทั้งนั้นโยมกรรมที่มันเกิดจากศีลห้านี่แหละโยมพื้นฐานนะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราโยมไม่ต้องไปโทษใครเลยของเราของเรานะถ้าเป็นของเราแล้วทีนี้ทำไงเราก็ยอมรับดิยอมรับแล้วก็ไม่ต้องไปต่อว่าใครก็ไม่ต้องไปดูภายนอกเอาอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นที่ไหนก็ดูมันทุกตรงไหนก็ดูมันทุกมันเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะความคิดทุกข์ใจเพราะความคิดเพราะเราละไม่ลงปงไม่เป็นเราไปผูกพันผูกมัดกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งสิ่งของที่เรารักที่เราหวงที่เราหวงเนี่ยเมื่อมันสูญสลายมันเสียไปแล้วเนี่ยถ้าเราทำใจไม่ได้เราก็จะประว่าพะวงนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าหลักคำสอนแล้วมันถือว่าเป็นเรื่องของกรรมฉะนั้นเรามาวัดมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเอาหลักการประพฤติการปฏิบัติไปใช้กับชีวิตประจำวันของเรามันมีโลกแล้วก็โรคโรคอย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแหละเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแหละแล้วก็โรคเนี่ยแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยความชรามันเข้ามาเยือนเราแล้วเนี่ยเราเตรียมตัวหรือยังเตรียมใจกันหรือยังนะเมื่อความเสื่อมมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้ถ้าเราไม่รู้จักหลักไม่รู้จักตรงเพราะมันอยู่ลำบากนะสมัยก่อนเราเคยเดินเหินแบบกระฉับกระเฉงลุกไม่โอยนั่งไม่โอยอะไรจะไปทางไหนก็ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เดี๋ยวนี้สังขารมันไม่ให้แล้วนะถ้าคนหนุ่มคนสาวก็ยังไม่เป็นไรแต่คนที่เวลามันชักจะหมดไปสิ้นไปลมหายใจมันชักจะไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยออกนะบางทีต้องให้มันเข้าบางทีก็ปล่อยให้มันออกมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าร่างกายมันเข้าสู่วัยชราวัยเสื่อมฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านก็เลยสร้างให้พวกเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างสร้างให้พวกเรามาตักตวงเรามีวัดแล้วเมื่อเรามีวัดแล้วเรามีข้อปฏิบัติเรามาบวชกันวันสองวันเนี่ยก็อย่าคิดว่ามาบวชเพื่อสะเดาะเคาะนะบางคนก็หมอดูบางคนก็มาลองดูบางคนก็มาพักผ่อนมันมีหลายระดับโยมไม่ว่ากันแต่ถือว่าเมื่อเราได้เข้ามาสัมผัสแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรามีบุญแล้วนะแต่ถ้าเรายังห่างไกลเนี่ยมันยังไม่มีบุญมันเรียกว่ามันไม่มีกระแสธรรมเมื่อไม่มีกระแสแล้วเหมือนกับเราเปิดวิทยุกับสถานีวิทยุถ้าเครื่องรับเป็นคลื่นเดียวกันส่งก็เป็นคลื่นเดียวกันมันก็ฟังได้มันก็ได้ยินเสียงว่าท่านเทศอะไรท่านสอนอะไรแต่ถ้าคลื่นไม่ตรงกันก็กระท่อนกระแท่นท่านพูดอะไรก็เราก็จะเงี่ยหูฟังก็ฟังไม่ออกก็ไม่รู้เรื่องกันอีกดังนั้นพวกโยมที่มาวัดสังฆทานเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีกระแสธรรมเขาเรียกว่ามีเชื้อนะใช่ไหมเหมือนเราจะจุดไฟเนี่ยถ้ามันไม่มีเชื้อไฟมันปุดมันจุดยากนะโยมนะถ้าฟืนมันเปียกถ้าไม่มีอะไรมาเป็นเชื้อพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วก็เหมือนกับหูซ้ายออกหูขวาแต่ถ้าคนมีเชื้อพูดคำเดียวเข้าใจแต่คนยังไม่มีเชื้อไม่เป็นไรโยมหาไว้เอาเชื่อไว้มันมากมาครั้งนี้ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรก็ได้อย่างที่ว่าเนี่ยได้ปวดได้เมื่อยได้มาลองทำได้มาลองชิมบางคนก็โอ้มันเผ็ดจังเลยบางคนก็บอกโอ้มันหวานหอมจังเลยบางคนก็บอกมันเปรี้ยวจังเลยฉะนั้นเราต้องทำไอ้พวกนี้ให้มันไม่มีรสอะไรเลยคือวางเฉยอะไรก็ได้อะไรก็ช่างนะฉะนั้นเราอยู่กันมากๆเนี่ยมันต้องใช้ปัญญานะโยมนะอะไรที่มากระทบเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดับ

กินทางหูก็ให้มันดับทางหูมันปรุงทางจิตก็ให้มันดับที่จิตคือมันไหม้ตรงไหนดับตรงนั้นไม่ใช่ไหม้ที่บ้านเราเราไปดับบ้านอื่นเขามันไม่ใช่เรื่องแล้วมันต้องดับที่ใจของตัวเราเองทุกข์สุขมันอยู่ที่ใจของเราเองความพอใจไม่พอใจมันอยู่ที่ใจของเราเองไม่มีใครมาทำให้เราถ้าเราไม่รับนะไอ้ที่เขาบอกทำให้เราเพราะอะไรเพราะเราไปรับมันไงไปรับด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจด้วยการสัมผัสพอรับเข้ามาแล้วแต่นี้เอาแล้วปรุงแต่งเป็นผัสสะสัมผัสผัสสะกระทบแล้วแต่นี้เอาแล้วกระทบทางหูกระทบทางตากระทบทางลิ้นทางจมูกนี่ถ้าเรามีสติเนี่ยพอมันมีกระทบมันมีผัสสะมาแล้วเนี่ยสัมผัสได้แล้วเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ไอ้นี่มันเสียงดีนะไอ้นี่มันกลิ่นหอมดีนะไอ้นี่มันกลิ่นเหม็นนะไอ้นี่มันชักใจมันชักรักรักชังชังใจมันชักมีความโลภมีความพอใจไม่พอใจอะไรเนี่ยถ้าเรามีสติมันจะมีตัวรู้เมื่อรู้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องป้องกันตอนนี้เราเปิดหมดทวารทั้ง6นายยมเคยเห็นไหมพระอุทวานอุดหมดเลยนะมาอุทวานหมดแล้วอะไรจะเข้ามันเข้าไม่ได้นะยมจะได้ยินไหมพระอุทวานปิดทวานปิดหมดปิดหูปิดอะไรหมดที่มันทวานของเราที่มันจะเข้าอ่ะทวานคือสิ่งที่มันเข้ามาสู่จิตใจมาสู่ร่างกายของเราต้องปิดให้หมดเลยนะท่านนี้บอกปิดหมดแล้วจะรับรู้อะไรได้ปิดในสิ่งปิดทวารไม่ให้รับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีเปิดทวารรับรู้ในสิ่งที่ดีเปิดใจถ้าเราปิดทวารหมดพระเทศพระพูดพระสอนอะไรปิดทวารหมดฉันไม่ฟังอะไรแล้วจะรู้เรื่องอะไรนะมั้ยอันนี้ว่าคำว่าปิดทวารก็ปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาสู่อวัยวะในร่างกายของเราเมื่อเราป้องกันเชื้อโรคถ้าเราปิดมาให้มันเข้าเชื้อโรคไม่ให้มันเข้ามันจะเข้าได้ไงเมื่อเชื้อโรคมันเข้าแล้วมันทำร้ายร่างกายของเราให้อ่อนแอแล้วเราต้องไปไหนต้องไปหาหมอต้องไปยาต้องไปหายาแล้วเพราะมันรั่วไงแล้วเราไปหาหมอไปหาทำไมไปหายายากินยาทายาฉีดเพราะมันรั่วร่างกายมันรั่วไอ้พวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสก็เข้าได้เพราะร่างกายมันรั่วจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องยาด้วยธรรมโอสถอย่างอื่นยาไม่ได้หรอกไม่หายหรอกนะมันก็ได้ชั่วข้างชั่วคราวเพลิดเพลินไปชั่วข้างชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกแล้วเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกแล้วความโลภเกิดขึ้นอีกแล้วความอยากเกิดขึ้นอีกแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกโยมแต่ที่มันสิ้นสุดเพราะใจเรารู้อ๋อนี่มันเกิดแล้วนะความโลภเกิดแล้วนะความหลงเกิดแล้วนะความโกรธเกิดแล้วนะฉะนั้นสำคัญเราไม่รู้เนี่ยพออะไรกระทบปั๊บรับปุ๊บเลยแล้วพอรับเข้ามาแล้วโยมมันเหมือนเชื้อโรคร้ายนะโยมเหมือนไวรัสนะเอายาอะไรก็ไม่ได้ดีดื้อยาเนี่ยไอ้พวกนี้จิตของเรามันพอรับปั๊บนี่โยมมันไปไหนล่ะเป็นสัญญาความจำได้หมายรู้ว่าคนนี้เคยทำอะไรกับเราคนนี้เคยให้อะไรกับเราคนนี้เคยว่าอะไรกับเราเป็นความอาฆาตพยาบาทเก็บไว้ในใจเป็นเครื่องคุณจิตขวนใจสัญญานี้ตัดยากนะถ้าสัญญาดีๆเนี่ยให้มันฝังอยู่ในใจเราสัญญาไม่ดีอย่าไปเอามันนะสัญญาคือความจำได้ไม่รู้คนเราก็จะจำสัญญาเก่าๆเรื่องเก่าๆนะขออภัยไม่ได้ว่าคนมีอายุคนแก่ก็จะเอาแต่เรื่องเก่ามาพูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกบางทีลูกหลานรำคาญบางทีพ่อแม่พูดหลายเที่ยวแล้วนะแกก็หยุดเดี๋ยวเริ่มอีกแล้วฉะนั้นสัญญาเนี่ยสำคัญที่สุดตัดยากตัดยากนะแล้วยิ่งถ้าเราไปยึดกับอะไรในสิ่งที่เราผูกมัดเหมือนบางคนเนี่ยมาไม่ได้มาวัดไม่ได้

ราะอะไรเพราะไปยึดติดกับสมบัติพัฒนฐานเรื่องบ้านเรื่องเลื่อนลูกเรื่องหลานเรื่องสัตว์เลี้ยงเรื่องอะไรคือละสัญญาไม่ได้ว่าฉันยังมีอันนั้นอยู่ที่บ้านฉันยังมีอันนี้อยู่ที่บ้านแต่ก็เลยไม่มีโอกาสไม่มาวัดไม่ว่ามันมีช่องทางเดี๋ยวนี้คนมีอายุสวคนแก่คนเฒ่าไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจใครไม่พาไปทำบุญใครไม่พาไปวัดไม่ต้องสนใจนิยมบริจาควิทยุมาให้อาตมา40เครื่องนะกะว่าจะไปต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยไปถามคนแก่อยากได้วิทยุไหมถ้าถามว่าอยาก

นิยมบริจาควิทยุมาให้อาตมา40เครื่องนะกะว่าจะไปต่างจังหวัดเอาติดรถไปด้วยไปถามคนแก่อยากได้วิทยุไหมถ้าถามว่าอยากได้แล้วถามจะฟังอะไรถ้าฟังหมอลำไม่ให้ฟังการเมืองก็ไม่ให้บอกว่าจะไว้ฟังธรรมะแล้วธรรมะของใครก็ได้ให้อันนี้มีโยมเขาศรัทธานะฉะนั้นเดี๋ยวนี้โอกาสนี้โยมไม่ยากนะแล้วเรื่องการบริจาคสมัยก่อนนี้อยากจะทำบุญกับวัดลูกก็ไม่พามาวัดก็ต้องการใช้ปัจจัยพอหลวงพ่อสนองท่านสร้างวิทยุสร้างทีวีขึ้นมาโยมคนนั้นก็โทรศัพท์เข้ามาโอนเงินเข้ามาบางทีเดี๋ยวนี้สบายนะโยมกดโทรศัพท์ทำบุญได้มันสะดวกสบายนะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปห่วงลูกมันไม่พาเราไปหลานไม่พามาเปิดวิทยุเปิดทีวีโยมเปิดทิ้งไว้แล้วแหละไม่ต้องไปกลัวเสียค่าไฟหรอกมันเสียไม่กี่ตังค์หรอกแต่เสียดายว่าวิทยุเราไม่เหมือนก่อนโยมสมัยก่อนนี่ไปทั่วทิศทั่วแดนนี่มีแต่เสียงวิทยุสังฆทานธรรมหลวงพ่อสนองมั่งสวดมนต์ครูบาอาจารย์มั่งเป็นที่สบายอกสบายใจเดี๋ยวนี้พอคนแก่มาพูดเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแต่ยังดีเรายังมีทีวียังมีตัวเลือกเรายังมีจานเดี๋ยวนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมแต่ก่อนก็ได้ยินเสียงได้ยินแต่เสียงหลวงพ่อสนองหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเคยมาไม่เคยมาเจอหลวงพ่อสนองหรอกเพราะหลวงพ่อสนองเสียงท่านแบบมีเมตตานะเสียงน่าฟังก็บรรณาการคิดไปเลยต้องรูปร่างอย่างนั้นสูงโปร่งต้องอะไรเพรียวอะไรนะพอมาเจอหลวงพ่อสนองโยมจะมาหาหลวงพ่อสนองจะเจอได้ที่ไหนหลวงพ่อสนองก็เฉยเดี๋ยวอยู่ก็ยิ้มโยมได้ฟังแต่เสียงหลวงพ่อสนองโอ้ติดจกติดใจฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วสบายใจฟังทั้งวันทั้งคืนฟังไม่เบื่อเลยอันนี้โยมเขาไปรับลูกเขาไปรับมาก็ร้องขอเขาเอิญพาแม่มาหาหลวงพ่อสนองสักทีก่อนที่จะหมดลมหายใจยังมาได้ก็มาเขาบอกนี่แหละอาตมาน่ะโอ้ไม่เหมือนที่คิดเลยเนาะแล้วก็บอกรูปทำนามทำคนเราอย่าไปคิดไม่เห็นอะไรอย่าไปปรุงแต่งก่อนแกก็คิดดีนะเพราะว่าเสียงหลวงพ่อดีแกคิดว่าต้องรูปหล่อหลวงพ่อก็บอกว่าแม่ให้มาอย่างนี้เลยโยมอันนี้มันเรื่องที่ว่าเราจินตนาการไปเองใช่ไหมฉะนั้นหลวงพ่อสนองเนี่ยใครได้เข้าใกล้แล้วเนี่ยได้สัมผัสแล้วเนี่ยคนทุกมาก็หายทุกโยมนะคนอะไรร้อนมาร้อนลนมาพอมานั่งคุยกันพอตอนนั้นเดี๋ยวก็คลายแล้วท่านมีเมตตานะคนบ้าคนอะไรก็ตั้งก็นั่งฟังยิ้มนั่นน่ะยิ้มคือท่านให้เขาได้สบายใจคือครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีเมตตาเห็นว่าเขาทุกมาแล้วเราจะไปซ้ำเติมนะให้เขาระบายออกที่เขาเข้ามาวัดสังฆทานได้เขาถือว่าเขามีบุญนะฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านจะเมตตาไปหมดเลยใครจะมาทำอะไรท่านก็ดีไปหมดท่านเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบอย่างครูบาอาจารย์ของเราว่าท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราให้อะไรได้บ้างโยมให้อะไรกับตัวเองได้บ้างเราทุกวันนี้เราทำมากินเพื่ออะไรเราก็ต้องถามตัวเราเองเพื่ออนาคตของเราแล้วอนาคตของเราเนี่ยมันจะไปไหนใช่ไหมมันก็บอกแล้วอนาคตอนาคตมันไม่บอกอนาตรงเมื่อไหร่ใช่ไหมคดไปคดมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาจิตของเราก็เหมือนกันนะไอ้ทางตรงมีไม่ไปไปคดทางนี้คดมาทางนี้คดไปเรื่อยแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไม่ถึงนั้นจะต้องมุ่งตรงไปเลยมุ่งตรงไปนะโยมสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องปรารถนาคือความ

0: ทุกข์โยมต้องปรารถนาทุกคนนะไม่ใช่บอกโอ้โหมันยากเหลือเกินนะยากต้องปรารถนาเพราะไม่ฉะนั้นประโยชน์สูงสุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเราไม่มุ่งสู่พระนิพพานเนี่ยเราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้โยมมันสนุกไหมล่ะใช่ไหมยังหนุ่มยังสาวมันก็สนุกหรอกโยมพอตั้ง40 50มันชักไม่สนุกแล้วพอมีปัญหาเข้ามามันไม่สนุกแล้วใช่ไหมพอชีวิตครอบครัวเราคบกันใหม่ๆอยู่กันใหม่ๆมันก็มีความสุขแล้วพออยู่กันไปอยู่กันมาเอาแล้วตอนนี้หลงฉงเฉงแล้วเป็นครอบเป็นครัวไปแล้วทั้งสับทั้งฟันทั้งตำทั้งทิ่มทั้งแทงเอากันมั่วไปหมดเลยครอบครัวฉะนั้นปัญหาแต่ละปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้โดยการประพฤติการปฏิบัติโยมนะแล้วสำคัญที่สุดเนี่ยเรานึกถึงความตายกันบ้างหรือยังเอาความตายมันน่ากลัวอย่าเพิ่งไปถึงนั่นเลยความแก่นึกถึงกันบ้างยังเอาความแก่มันก็น่ากลัวไม่ใช่มีใครอยากได้เอาความเจ็บก่อนแล้วกันเอาตามขั้นตอน1 2 3ความเจ็บนึกถึงหรือยังถ้ายังไม่นึกถึงต้องนึกถึงว่าถ้าเราเจ็บถ้าเราป่วยใครจะดูแลเราเรามีทรัพย์สินเงินทองเก็บไว้เพื่อรักษาเรายาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังเอาถ้ามีครอบครัวก็ต้องไว้รักษาครอบครัวของเราสามีภรรยาลูกถ้าคิดให้มันเลิกไปกันนั้นพ่อแม่ที่แก่เท่าเรามีทุนมีรอหรือยังฉะนั้นทุกวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอะโยมอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันของเรานี่มันอะไรล่ะมันไม่มีแก่นสารนะโยมนะตลอดพระสังฆทานนี่เป็นวัดที่เงียบสงัดไม่มีเสียงรถพอพระราม5ตัดมาปั๊บต้องปรับตัวเลยโยมเดี๋ยวก็รถเดี๋ยวก็แป้นเดี๋ยวก็อะไรไม่รู้นะจากรถที่ไม่เคยติดเดี๋ยวนี้ก็ติดห้างก็เกิดขึ้นหมู่บ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นพอมีงานที่วัดสังฆทานกลายเป็นจลาจลไปเลยคนก็ด่าแทนที่จะอนุโมทนาเออพวกนี้เขาดีนะมาทำบุญสุนทานมาเข้าวัดกวาดาวัดสังฆทานนี่มาทำอะไรรถติดนี่แหละและที่ห้างที่บ้านไม่ด่าก็มั่งวัดทำอะไรก็โดนด่าทุกทีแต่ก่อนโยมเข้ามาเห็นไหมป้ายพระสังฆทานหลวงพ่อสนองแล้วก็มีสวนจัดให้งามไปร้องเรียนบังทัศนียภาพบังไม่รู้บังอะไรไม่รู้บังจิตบังใจหรือว่าไม่รู้นะแทนที่จะเออทางเข้าวัดทางเข้าหมู่บ้านวัดก็ไปทำให้มันสวยงามเป็นสวนเป็นอะไรแล้วก็มีหลวงพ่อสนองเป็นสิริมงคลออกไปทำงานก็กราบขอความเป็นสิริมงคลให้ปราศจากพยานอันตรายพอออกนอกบ้านนี่ไม่รู้เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นจะเป็นจะตายออกไปทำงานกลับมาโอ้ยกราบขอบพระคุณพ่อสนองที่แผ่บารมีให้เรานั้นได้รอดปลอดภัยกลับบ้านหลับนอนได้สบายไม่คิดอย่างนั้นร้องเรียนประจำธรรมะบอกไม่เป็นไรโยมถ้ามันบังไม่มีปัญหาก็ลื้อดินะแต่ไม่ลื้อหมดเหลือรูปหลวงพ่อสนองไว้บานเดียวแต่ความสวยงามไม่มีก็ไม่เป็นไรสวยได้มันก็เสื่อมได้นะโยมนะเนี่ยเราคิดเป็นอนิจจังไงใช่ไหมเราไม่ได้คิดไปยึดติดว่าไอ้สวนนี้จะต้องอยู่ไปเป็นปีกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยนะโยมนะฉะนั้นเมื่อเราเข้าวัดเราโยมต้องให้เกิดปัญญาเวลามีกิจวัตรอะไรเนี่ยนะเรามีเวลาน้อยนะต้องรีบตักตวงเหมือนคนอื่นเขาคนที่เขาอยู่วัดเนี่ยเขาสบายอยู่แล้วเขาก็ฟังทุกวันเขาก็ปฏิบัติทุกวันแต่เราเนี่ยนานๆมาทีเนี่ยโยมต้องรีบตักตวงให้ขาดทุนนะมาวัดไม่ได้อะไรสักอย่างได้อย่างเดียวได้ความปวดความเมื่อยไม่ได้สติไม่ได้ปัญญาไม่ได้สมาธิเลยเนี่ยไม่ได้ดูจิตดูใจของตัวเองเลยว่าแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้าวัดเนี่ยจิตใจเป็นยังไงพอเรามาเข้าประพฤติปฏิบัติเนี่ยใจเรามันยังร้อง ร้อนต้องทำยังไงต้องทำสมาธิดับความร้อนใช่ไหมเหมือนเราเป็นไข้อะก็ต้องดับความร้อนในร่างกายจิตใจของเรามันร้อนด้วยกิเลสเนี่ยต้องดับด้วยธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับที่ใจแล้วก็มันก็จะสุขที่ใจโยมอย่าไปหวังว่าคนอื่นมาทำให้เราสุขไม่มีเฉพาะตัวของเขาเองเขาก็ทุกข์ขนาดไหนแล้วนะทุกข์ใครทุกข์เรานั่นแหละสุขใครทุกข์เราสุขอย่างนักปฏิบัติคืออย่างนี้โยมกินมื้อเดียวนะปูดน้อยนอนน้อยปฏิบัติมากดังนั้นต่อไปเนี่ยธรรมาก็จะจัดคอสมาธิให้มันถี่หน่อยพอได้ยินโยมพูดหลายเสียงว่าสังฆทานเดี๋ยวนี้ไม่สงบแล้วก็จะเป็นที่ส่วนรวมคนมาทำบุญคนมาตักบาตรคนมาฟังเทศแต่คนที่จะประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องมันไม่มีโอกาสฉะนั้นต่อไปต้นเดือนปลายเดือนต้นเดือนก็บ้านสว่างใจปลายเดือนก็สวนที่โนไทยนครปฐมนะเพราะเคยคิดว่าเคยจัดศาลาอาจารย์บูชาข้างในก็ไม่เหมาะเพราะมันไม่เป็นสปายะมันเป็นที่แคบนะก็เลยมาได้ที่นครปฐมที่สะดวกสบายนะงวดหน้า26 27 28 3วันลงสมัครได้ปิดวาจาเอาจริงๆแล้วจากการที่อาตมาได้จัดมาเนี่ยแล้วสอบถามบางคนบอกปฏิบัติมาหลายครั้งแต่ไม่ได้อารมณ์ต่อเนื่องเพราะมันมีเวลาเขาเรียกว่าทะเลถลายแต่นี่เราคุมไม่ให้มีเวลาที่จะไปพูดคุยไม่ให้คุยก็เลยจะได้รู้อารมณ์ตัวเองไงแล้วเมื่อเรามีอารมณ์อยู่กับจิตของตัวเองเนี่ยมันก็รู้อารมณ์ตัวเองแล้วมันก็ดับอารมณ์ตัวเองได้นะก็ถือว่าพอหลวงพ่อสนองท่านก็บอกแล้วว่าอยากให้วัดสังฆทานเนี่ยเป็นที่รวมจิตใจในเรื่องของงานประพฤติการปฏิบัติตอนนี้บางคนก็พูดสร้างอีกแล้วทำอีกแล้วถ้ามันสมบูรณ์แล้วไม่ทำหรอกแต่มันยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้มันสวยงามเพื่ออะไรเพื่อคนที่มารุ่นหลังนะเขาจะได้มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เรานี่แหละเป็นคนที่ได้มาช่วยกันนะถ้ามันเสร็จหมดทุกอย่างเหมือนกับหลวงพ่อโตนี่โยมก็คืบหน้าไปมากเลยโยมพระธรรมบอกว่าถ้าเสร็จแล้วโยมอยากจะทำก็ไม่มีปัญญาโยมมาให้สักทองสักกิโลสองกิโลธรรมจะรับไปทำอะไรมันหมดเวลาหมดประโยชน์แล้วฉะนั้นถึงบอกว่าต้องรีบทำตอนที่มันยังมีที่ยังที่ทำที่ว่ายังขาดนะจะมารู้จะมารอว่าให้รวยก่อนคำแล้วคำอีกแม่ตัดสินใจจะถอดไม่ถอดดีนะอันนี้จะเป็นของเราอยู่ทรัพย์สินเงินทองของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้นะแล้วถ้าเราเอามาปลอมแต่ละคนมารวมจิตรวมใจรวมศรัทธาล้อมเป็นแท่งแล้วไปรีบเป็นแผนแล้วมาปะมาเชื่อมให้เป็นองค์หลวงพ่อโตเป็นจีวรเหลืองอร่ามเนี่ยใครมากราบใครมาไหว้เขาก็ได้บุญนะพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่มีค่ามีราคาทางด้านจิตใจเมื่อเราเคารพกราบไหว้ท่านท่านก็เป็นของมีค่าแล้วสิ่งที่เราทำให้ท่านเป็นของที่มีค่าคือทองคำแล้วทองคำแต่นี้ก็แพงขึ้นแต่เราไม่ท้อไม่ถอยมันแพงเราก็จะทำไม่ใช่มันแพงแล้วไม่ทำแล้วไม่มีโอกาสทำแล้วในโยมนะดังนั้นอาตมาก็สบายใจไปอย่างหนึ่งพระพุทธภูมิทองคำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่โชว์นะเป็นทองคำทำเหมือนหลวงพ่อโตโยมพูดเหมือนหลวงพ่อโตนะ เหลืองอลามเป็นทองสุกปรังแล้วนี่ใครอยากจะทำพระพุทธภูมิก็ทำไม่ได้แล้วเพราะเสร็จแล้วแต่ที่หลวงพ่อโตก็เหมือนกันถ้าเสร็จแล้วนะเอามาให้ก็ไม่เอาหรอกเอาจริงๆนะพูดจริงๆฉะนั้นใครมีเตรียมตัวเตรียมใจตัดใจให้สลึงหนึ่งโยมจะได้เพิ่ม1บาททำบุญไม่มีขาดมีแต่เกินทำบุญมีแต่ได้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนนะเรื่องนี้เรื่องจริงนะโยมนะไม่เชื่อลองทำดูนะไม่ลองไม่รู้นะไอ้เรื่องอื่นลองก็ได้ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยไม่อยากลองกันนะอันนี้เป็นการลองใจแล้วนะว่าความตระหนี่มีไหมคนเราถ้าสละได้ปุ๊บเนี่ยปุ๊บมันโล่งนะโยมนะมันโล่งไอ้สิ่งไหนที่เรารักนี่นะพอเราสละได้ให้ได้มันโล่งเลยเพราะอะไรไม่ต้องมาหนักใจไม่ต้องมานั่งรักษาว่ามันจะหายไหมโจรจะปล้นไหมให้ไปแล้วสบายพอประกาศหลวงพ่อโตโอ้ทองฉันอยู่กับหลวงพ่อโตฉันก็เพิ่มปิติคนมากราบมาไหว้ก็โอ้โมทนาสาธุนะกับคนที่มาร่วมบุญให้หลวงพ่อโตนั้นมีจีวรเหลืองอลามแล้วจะอยู่ชั่วกับชั่วกันชั่วลูกชั่วหลานจนฟ้าดินสลายจนเราตายกันไปหมดนั่นแหละลูกหลานเขาก็มาชื่นชมว่าบรรพบุรุษบรรพบุรุษพ่อฉันแม่ฉันปู่ย่าตายายฉันได้เคยมาสร้างเมื่อคราวที่แล้วคุณยายอายุ80ฝ่ามาจากบางบ่อโยมแต่ก่อนนี้ทองหลวงพ่อโตยังไม่เต็มองค์มันก็ไม่ค่อยเกิดศรัทธาโยมเมื่อวานไปงานศพโยมมากราบหลวงพ่อโตอุ๊ยตะลึงหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วเนี่ยเขาคนที่มีปัญญารีบไปซื้อแหวนมา2วงก็บอกหลวงพ่อโยมถวายนิดๆหน่อยๆนะพอประกาศแล้วโอ้ตะลึงว่าหลวงพ่อโตเกือบเสร็จแล้วนะแต่เลื้อยข้างหลังเลื้อยข้างหลังกับที่หน้าตักคิดว่าออกภาษากฐินนะจะล้อมอีกทีหนึ่งถ้าได้งวดละ3กิโลเสร็จแน่นะเสร็จก่อนอาตมาตายหรือโยมจะตายกันมาดูเสร็จก่อนแน่เลยนะมันต้องตายกันไปข้างแหละไม่อยู่หรอกหลวงพ่อยังนะมะหลวงพ่อยังตายยังทิ้งเราไปเลยนะแต่ท่านก็ให้เรานั้นเข้มแข็งให้เรานั้นสามัคคีรวมกันนะฉะนั้นวัดสังฆทานอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาญาติโยมนะทุกวันนี้ทุกเดือนนี้จ่ายเดือนละ10กว่าล้าน10กว่าล้าน10ขึ้นนะ10ขึ้นก็ไม่รู้อยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้อาตมาก็งงเหมือนกันอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาของพวกเราช่วยกันนี่แหละคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาสร้างบารมีได้มาทดแทนบุญคุณมาระลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อสนองกตมโยที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ของท่านมาสืบทอดให้พวกเราให้เรานั้นได้มีการประพฤติได้มีการปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นมีกระแสธรรมอยู่ในจิตในใจของเราถ้าเรานั้นมีกระแสจิตกระแสธรรมอยู่ในใจของเรามากๆดวงจิตดวงใจของเราก็จะสว่างสวยนะเป็นที่พระโอหัวใจของตัวเราเองแหละแล้วมันจะมีความอิ่มเอิบในจิตใจถ้ากระแสธรรมเข้าสู่จิตใจบาปอกุศลก็จะลดน้อยถอยลงไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาต่อญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพก็ดีที่มาได้ฟังสวดได้มาฟังเทศก็ดีที่อยู่ในวัดสังฆทานนี้ก็ดีที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับชมทางวิทยุขอไปที่รับชมทางทีวีโทรทัศน์แล้วก็รับฟังทางวิทยุก็ขออำนวยอวยชัยให้โยมนั้นจงมีความสุขกายสบายใจให้มีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่เหลือวิสัยของความเป็นมนุษย์ปรารถนาความสุขก็ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุภัยรินทร์ศรีวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทาน

ฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

ื่องนี้เป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของท่านผู้หนึ่งมีถิ่นกำเนิดที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อประมาณปี2530หลังจากเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วทำให้เจ้าของเรื่องรู้สึกว่าเป็นการทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปหรือไม่ทั้งที่เขาเป็นคนมีจิตใจเมตตาปรารถนาดีทั้งกับคนและสัตว์มุ่งมั่นทำแต่ความดีมาโดยตลอดแต่ทว่าพอมาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือสัตว์ด้วยความเอ็นดูมีเจตนาให้พ้นทุกข์ทรมานแต่บังเอิญผิดพลาดทำให้สัตว์ต้องตายเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเขาต้องได้รับบาปกรรมด้วยหรือสาโรธเป็นชายหนุ่มอายุราว25ปีมีนิสัยเรียบง่ายรักเพื่อนรักสงบอารมณ์ดีเมตตาสัตว์โดยมากเมื่อเดินทางไปที่ไหนหากพบสัตว์ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยจะต้องหาทางพาไปหาหมออย่างน้อยให้ได้กินยาฉีดยาแล้วปล่อยไปเขาทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลานานหลายปีวันหนึ่งเขาได้พบแมวตัวหนึ่งท่าทางรู้เดียงสาคล้ายกับฟังภาษาคนรู้เรื่องเดินมาบริเวณหน้าบ้านและนั่งนอนๆทำท่าจะขออาศัยอยู่ด้วยจึงได้หาอาหารให้กินหาที่นอนให้มันก็อยู่ด้วยจริงๆผ่านไปอีกประมาณ2เดือนเศษไม่ทราบว่ามันไปกินอะไรมาทำให้ท้องเดินอย่างหนักถ่ายรถเรี่ยราดเขาก็เช็ดถูทำความสะอาดพร้อมทั้งดูแลความสะอาดตัวให้มันด้วยเห็นแล้วเวทนายิ่งจึงได้ไปซื้อยาแก้ท้องเสียของคนมาให้กินเนื่องจากในระยะนั้นไม่มีเวลาที่จะพาไปหาหมอครั้นแมวได้กินยาแล้วปรากฏว่ามันเดินกระวนกระวายท่าทางไม่เป็นสุขแต่ท้องไม่เสียอีกแล้วเห็นมันเดินไปหย่อนก้นลงแช่ที่ถาดน้ำที่รองไว้ให้กินอยู่พักใหญ่มันก็เดินต่อด้วยความสงสารจับใจแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรดีจึงได้ใช้น้ำราดตัวอาบน้ำให้ฟอกยาสระผมให้ล้างสะอาดเช็ดตัวจนแห้งอุ้มไปนอนที่ผ้านุ่มๆคลุมผ้าให้อุ่นเห็นมันนอนนิ่งอยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็ลุกมาอีกคราวนี้มันร้องและวิ่งไปวิ่งมาเหมือนจะได้รับความเจ็บปวดสักพักมันก็หายออกไปจากบ้านในช่วงนั้นสาโรธออกไปทำงานนอกบ้านได้แต่หวังว่าเจ้าเหมียวอย่าเป็นอะไรเลยขอให้หายป่วยแต่ครั้นเขากลับมาพบว่ามันได้นอนเสียชีวิตแล้วข้างๆประตูทางเข้าบ้านท่าทางทรมานก่อนตายเขาได้จัดการเก็บศพให้มันอย่างดีจากนั้นไม่นานสาโรธมีอาการปวดท้องเป็นหายๆเวลาปวดมากจะรู้สึกร้อนและร้าวตึงไปทั้งบริเวณหน้าท้องไปหาหมอรับยามากินก็บรรเทาไประยะหนึ่งอยู่มาประมาณ 10-20 วันก็เป็นอีกแต่คราวนี้เป็นหนักรุนแรงพอมีอาการปวดหนักเข้าหน้ามืดจะ

เป็นลมหน้าซีดมือเท้าเย็นเหงื่อออกไปหาหมอได้รับน้ำเกลือพักค้างที่โรงพยาบาล2 คืนหายเป็นปลิดทิ้งครั้นต่อมาประมาณเดือนครึ่งอาการปวดภายในของสาโรจน์ก็กำเริบถึงขั้นถ่ายเป็นเลือดออกมาทีละมากมากและหยุดหายได้3-4 วันก็กลับเป็นอีกถ่ายเป็นเลือดออกแต่ละครั้งคล้ายกับเป็นแผลในกระเพาะหรือลำไส้หรือไม่ก็เป็นฤทธิ์สีดวงทวารแต่ไปให้หมอตรวจดูแล้วปรากฏว่าไม่มีอะไรผิดปกติแต่ประการใดเขาต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้นานถึง7 เดือนเต็มอาการปวดจึงค่อยๆทุเลาบรรเทาลงอย่างน่าอัศจรรย์แม้อาการถ่ายเป็นเลือดก็ไม่มีอีกจากนั้นเขาก็สบายตัวขึ้นรับประทานอาหารได้ตามปกติหลังจากที่งดอาหารบางอย่างกลัวว่าจะแสลงทำให้เป็นพิษจากการที่สาโรจน์ได้ป่วยเป็นโรคซึ่งหมอก็ตรวจไม่พบนี้นานเป็นเวลาถึง7 เดือนเต็มทำให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขาได้ทำกับแมวแม้ว่าจะเป็นเจตนาดีปรารถนาให้หายจากการท้องเสียแต่แมวไม่สามารถรับยานั้นได้กลายเป็นยาพิษปลิดชีวิตของแมวในที่สุดเขายอมรับว่าวันนั้นถ้าเขาพาแมวไปหาหมอมันคงไม่ต้องตายและถ้าไม่ได้ไปหาหมอโดยที่เขาไม่ต้องให้ยาแก่มันมันก็อาจจะไม่ตายเท่ากับการตายของมันเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบการเจ็บป่วยครั้งนี้ต้องเป็นเพราะกรรมที่ทำกับแมวแน่แท้จะเห็นได้ว่าการทำความดีบางครั้งถ้าทำไม่ถูกหลักไม่ถูกต้องหรือทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจกลายเป็นการทำบาปกรรมได้โดยไม่ตั้งใจขึ้นชื่อว่าบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีผลเช่นเดียวกับไฟแม้เพียงเป็นแสงประกายก็ทำให้ร้อนได้เพราะฉะนั้นความสุขทุกข์ของคนเราเกิดกับชีวิตเพราะกรรมเท่านั้นมิใช่เพราะเหตุอื่นดังสุภาษิตโลกนิธิ์คำโคลงว่าหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมโหนว่าเคราะห์แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกุมทำโทษปราดว่ากรรมเองไซก่อสร้าง

ดีใจที่ได้ทำดีอย่าไปทำให้ใจคนอื่นไม่สบายทำให้ใจคนอื่นโกรธความโกรธนั้นก็ไม่หนีเราไปได้ทำให้ใจคนอื่นโกรธทำให้ใจคนอื่นโลภความโลภนั้นก็หนีเราไปไม่ได้ทำให้ใจคนอื่นหลงความหลงนั้นก็หนีเราไปไม่พ้นเราก็ต้องอยู่กับคนโกรธคนโลภคนหลงเมื่อเราช่วยเกื้อกูลให้เขาทำดีเราก็ได้ดีกับตัวเราให้คนอื่นเขาหมดโลภโกรธหลงเราก็พลอยไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปด้วยการให้ทานชื่อว่าเป็นการให้ที่ประเสริฐคือให้ตัวเองสบายใจนั่นเองเพราะเราช่วยแล้วเราไม่เคยลืมเลยมันภูมิใจในความดีของตนเองแค่เห็นมดตกน้ำตัวหนึ่งถ้าเราไปเขี่ยมดขึ้นจากน้ำมันเกิดความอบอุ่นเกิดความสบายใจว่าวันนี้ได้ช่วยชีวิตเขาไว้พ้นทุกข์ไปอีกชีวิตหนึ่งแค่เท่านี้เราก็ยังเกิดความสุขแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆล่ะมันไม่เกิดความสุขความสบายใจมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกหรือฉะนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนุสติระลึกให้ตัวเองทำความดีเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความดีของตนเองจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญปัชชาของข้าวนาสารผู้อ่าน

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: เจริญสุขญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมในสถานที่นี้ซึ่งญาติโยมก็ตั้งใจที่จะฟังธรรมปฏิบัติธรรมของโรงพยาบาลเรื่องการปฏิบัติธรรมที่เราเริ่มต้นจากการทำความดีให้กับตนเองการทำความดีให้ตัวเองนั้นไม่ได้ทำยากอะไรเป็นการเริ่มต้นจากการมารู้จักธรรมะที่ตัวเราคือพุทธเจ้าท่านพิจารณามองเห็นว่าบุคคลเราที่ไม่รู้ค่าของธรรมะคือคนที่ไม่รู้จักค่าของตัวเองแต่ความพุทธเจ้าท่านยกย่องว่ามนุษย์มีความประเสริฐกว่าสัตว์อื่นมีความประเสริฐทุกอย่างทั้งกายทั้งใจชื่อว่าสัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับมนุษย์มนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายนี้ชื่อว่าเป็นสัตว์ประเสริฐจึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์นี้สามารถที่จะสวมวิญญาณได้หลายรูปแบบวิญญาณอันเริ่มต้นก็มนุษย์ตัวเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ที่ตัวเป็นมนุษย์ใจก็มีศีล5ประจำใจก็มีความจริงใจมีสัจจะเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์แล้วก็เรื่อยขึ้นไปจนถึงตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีภาวนาใจมีศีล5ใจมีการให้ทานแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมก็เป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วก็มนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งขึ้นไปก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ว่าใจทำสมาธิเกิดปฐมฌานก็ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมแล้วก็มนุษย์อีกประเสริฐที่สุดก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีมรรคผลมีโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เรียกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพระอริยะบุคคลประเภทจำพวกนี้คือมนุษย์ที่ประเสริฐที่เกิดมาได้มาสร้างบารมีไปสู่เบื้องสูงและมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจคิดต่ำใจคิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นชอบฆ่าสัตว์ชอบกินเลือดกินข้าวกินเหล้ากินยาแล้วก็ชอบผิดศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นยักษ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความพยาบาทเป็นอารมณ์มีความอิจฉาริษยาเป็นอารมณ์แล้วก็ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีความโลภมีความโลภเป็นอารมณ์มีความโกรธเป็นอารมณ์มีความหลงเป็นอารมณ์เขาเรียกว่าตัวเป็นมนุษย์แต่ใจต่ำบางทีตัวมนุษย์ก็ใจหมกมุ่นคิดจะเบียดเบียนคนอื่นมาเป็นของตนตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานมนุษย์จำพวกนี้พระเจ้าท่านบอกว่ากลับไปเกิดอยู่ในสภาพในทางต่ำแล้วก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาตัวเองให้ขึ้นสูงได้เพราะมายึดว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ค่อยยึดถือธรรมะคือมีความประมาทนึกว่าเราได้มาเกิดเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ลืมความแก่เจ็บตายไม่ได้นึกถึงความดีที่จะมาช่วยตัวเองว่าเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญกุศลเก่าพามาเกิดวาสนาดีบารมีส่งมา แต่ว่ามนุษย์ที่มีใจประเสริฐดังที่บอกว่าตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นมนุษย์คิดพัฒนาตัวเองพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามปฏิบัติธรรมรักใคร่ในความดีพวกนี้ไม่ชอบคนที่ทำบาปชอบใฝ่หากุศลใฝ่หาทางบุญกุศลชอบให้ทานชอบรักษาศีลอยู่เนืองๆชอบเจริญภาวนามนุษย์จำพวกนี้ในที่พ้นจากทุกข์ได้ที่ไปสุคติได้เพราะพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงกว่ามนุษย์ธรรมดาถ้าแค่เอากินเอาเดินเอานั่งเอานอนมียศมีตำแหน่งมีเงินเดือนก็เรียกว่ามนุษย์ธรรมดาไม่ได้พัฒนาจิตตัวเองการปฏิบัตินี่เราต้องเข้าหาส่วนจริงที่มีอยู่ในตัวเราธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านบอกให้ระลึกรู้เรื่องธรรมะที่ใจเราท่านบอกว่าให้กินความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตบอกให้กินส่วนหนึ่งของจิตที่เป็นความรู้สึกที่เราสามารถที่จะต้อนอารมณ์ต่างๆให้มันหยุดนิ่งได้ให้ไปอยู่ที่จิตดวงเดียวคนเราเมื่อเข้าใจจิตตนเองเลยก็เข้าใจเหตุเข้าใจผลว่าอะไรที่มันเกิดจากใจเราสิ่งที่มันปรุงแต่งทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทารกเขาว่าทุกข์ที่ว่าร้อนที่ว่าวุ่นวายที่ว่ามันลำบากที่ว่ามันหนักหนานั้นมันบอกว่าเราไม่รู้จักสภาพความจริงของเขาเองถ้ารู้จักจิตดวงเดิมแล้วหรือรู้จักจิตที่คิดนึกปรุงแต่งแล้วท่านบอกว่านั่นแหละคือการหยุดยั้งคือการทำจิตตนเองให้สว่างให้ตื่นขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการแก้ทุกข์โดยตรงเหมือนกับหมอที่พยายามค้นหาสมุฏฐานของโรคจนพบถึงมันจะรึกอยู่ภายในร่างกายของคนไข้แต่หมอก็มีกลไกต่างๆซึ่งเป็นเครื่องทดสอบตั้งแต่วัดที่ประจรตั้งแต่กรวดอุจจาระปัสสาวะกรวดทางปากทางตากรวดทางเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆเอ็กซเรย์ต่างๆจนสามารถวิจารณ์หรือวิจัยโรคนั้นออกมาได้ในรูปที่ว่ามีโรคอะไรภายในพอหมอสามารถเรียนสมุฏฐานของโรคมาก่อนแต่ว่าอันนั้นเป็นส่วนง่ายของหมอที่ศึกษามาแต่มันส่วนยากของสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาแต่ว่าส่วนจิตนี้ก็เช่นเดียวกันมันยากสำหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัติเหมือนอย่างที่อาตมาบรรยายเนี่ยมันยากสำหรับโยมที่ไม่เคยฝึกคือไม่เข้าใจว่าพระมาพูดอะไรเรื่องจิตเรื่องใจมาพูดอะไรเรื่องสมุฏฐานของทุกข์สมุฏฐานของจิตแต่มันง่ายสำหรับบุคคลที่กำลังปฏิบัติบุคคลที่ปฏิบัติแล้วที่กำลังเดินทางเพื่อหาทางดับทุกข์ในใจของเราบุคคลที่เห็นว่าความโกรธเป็นทุกข์บุคคลที่เห็นความโกรธเป็นทุกข์ความโลภเป็นทุกข์ความวุ่นวายเป็นทุกข์บุคคลนั้นคือนักปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ได้ภาวนานะโยมมันจะไม่รู้จักใจตัวเองไม่จะรู้จัก

ิตตัวเองเพราะเราสติไม่พอเราเอาจิตใจของเราไปจดจ่ออยู่กับการงานทางบ้านทางเรือนไปอยู่กับสังคมภายนอกหมดเราไม่เคยมาใช้สติปัญญาในเฝ้าดูจิตของเราแต่ถ้าเรารู้จักสภาพจิตใจของเราแล้วนั่นเหมือนเราได้มีของดีในตัวเราที่เราสามารถที่จะยืนยิ้มได้เลยว่าเราได้ธรรมะที่เป็นเครื่องสกัดกั้นบาปเป็นเครื่องสกัดกั้นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันจิตตัวเองความคิดนึกเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันมีอิทธิพลใหญ่ที่ทำให้คนเราในเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะคนเราไม่เรียนรู้เรื่องนี้นะจึงแก้ทุกข์ไม่ตกที่ว่ารักเป็นทุกข์โกรธเป็นทุกข์โลภเป็นทุกข์วุ่นวายใจนี่เพราะว่าเราไม่เข้าใจตัวเองเราพิจารณาจิตของเราไม่เห็นเพราะมันละเอียดอ่อนมากต้องใช้ปัญญาที่อาตมาพูดมานี้ก็พูดให้นักปฏิบัติฟังถ้าโยมยังปฏิบัติไม่ถึงก็แสดงว่าโยมก็ต้องเหมือนก็ปีนต้นไม้ฟังนั่นเองขึ้นไปยอดคือมันสูงเหลือเกินแต่ความเป็นจริงมันไม่สูงอะไรนะโยมจิตใจของเราเนี่ยเราลองนั่งดูสิภาวนาดูว่ามันวันนึงเนี่ยมันคิดอะไรช่วงขณะที่โยมมานั่งฟังธรรมเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนขณะนี้โยมเอาจิตไปไว้ที่ไหนอยู่กับการฟังหรืออยู่กับการคิดนึกหรืออยู่กับการงานหรืออยู่กับภายนอกหรือว่าจิตใจโยมอยู่กับพระหรืออยู่กับธรรมะหรืออยู่กับความวางเฉยถ้าเราเป็นนักภาวนาเราก็จะรู้ว่าอ๋อขณะนี้จิตเราอยู่ตรงนั้นขณะนี้จิตของเราอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าจิตที่รู้จิตตัวเองก็คือสติเข้าไปควบคุมท่านบอกว่านั่นแหละจิตที่สว่างรู้ใจตัวเองเขาบอกว่าจิตที่มืดมนจิตที่ยังแก้ทุกข์ไม่ตกเวลาอยากร้องไห้ก็ร้องเวลาอยากโกรธก็โกรธเวลาเกลียดรักชังก็เกิดขึ้นทันทีโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรแต่คนที่สามารถปฏิบัติดูใจตัวเองได้ดูจิตตัวเองเห็นนั้นมันรู้สมุฏฐานว่าทำไมจึงร้องไห้ทำไมจึงดีใจทำไมจึงโกรธวูบขึ้นมาเพียงชั่ววูบเดียวคนธรรมดาเขาไม่รู้ทันแต่พอได้ปฏิบัติธรรมะนี่มารู้ทันทีเลยว่าอะไรที่มันเกิดกับใจของเรามันต้องมีเหตุที่เกิดขึ้นนะมันต้องมีสมุฏฐานมีเหตุถึงทำให้ปรุงแต่งถ้าเราละความปรุงแต่งตัวนั้นจะได้ว่าเขาว่าหรือเขาพูดหรือเขาแสดงอาการไม่ดีกับเราพอเรารู้จักสมุเหตุสมุฐานตัวนั้นเราจะรู้จิตเราทันทีแล้วก็จะละดับเย็นได้เลยวางเฉยได้เข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้างยกมือที่โยมโยมใครไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจที่อาตมาพูดในเรื่องจิตนี่ยกมือสิจะอธิบายให้เข้าใจยกมือที่โยมไม่ต้องอายจะได้รู้ว่าโยมเรียนไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวอาตมามาสอนอนุบาลแย่เลยเอาวิทยาลัยมาสอนอนุบาลไปสอนฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาหลับเข้าใจไหมโยมใครไม่เข้าใจยกมือสิข้างหลังแสดงว่าเข้าใจทุกคนได้ไหมคนรู้จักโกรธตัวเองคนนั้นรู้จักธรรมะใครรู้จักไหมยอมยกมือขึ้นสิยกไหมยกก็สิอ้าวใครเคยเห็นความโกรธตัวเองบ้างอ้าวยกมือสิอ้าวยกไม่อายสิอ้าวยกนักเรียนเอ๊ะมีไม่หมดเนี่ยยังไม่เห็นเลยเนี่ยที่มายกเนี่ยฮะยังไม่เห็นเหรอโยมเห็นแล้วแล้วเห็นความโลภไหมเห็นไหมโลภดีไหมฟุ่นวายไหมอะไรที่มันหนักอยู่ในใจรู้ไหมให้โยมตัวโกรธหรือตัวโลภหรือตัวหลง
นะตัวไหนที่มันหนักที่เราทุกทุกวันนะโยมรู้จักมันไหมโยมเคยเฝ้าดูมันได้ยังโยมเดินยืนนั่งนอนคอยดูใจตัวเองมันมีอาการอย่างไรแล้วจะสนุกนะจะไม่ทุกข์ถ้าเรารู้จิตตัวเองแล้วมันจะเป็นนักธรรมะที่ทุกข์น้อยลงเราต้องพยายามเข้าหานะโยมเหมือนหมอนั่นแหละหมอนี่ต้องเก่งด้วยการพิสูจน์หาเหตุของโรคให้ได้หมอจึงจะเป็นหมอที่มีความรู้ความสามารถนักปฏิบัติจะควบคุมจิตตัวเองให้ดีต้องเข้าหาสมุฏฐานที่ไม่เกิดเพราะอะไรมันเป็นตัวกิเลสหนักอยู่ในสันดานของเราเนี่ยเราชอบอะไรเนี่ยชอบโกรธหรือชอบโลภเราไปปกปิดมันไม่ได้นะมันเกิดขึ้นรู้สึกกับตัวเองนะใครไม่รู้ตัวเราก็รู้ใช่ไหมมันปรากฏในใจแล้วใครจะแก้เราอันนี้ในพุทธเจ้าท่านสอนศาสนาพุทธมาเนี่ยที่ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยท่านมาสอนตรงจิตนี่เองท่านไม่รู้จักจิตแท้จิตที่เอาสติเข้าไปควบคุมจิตที่สามารถฝึกให้เกิดสมาธิจิตที่สามารถมีปัญญาตัดอารมณ์ตัวเองได้อันนั้นน่ะคือการสอนของพุทธเจ้าซึ่งเป็นอุบายต้องอะไรเรียกว่าอุบายตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์มารวมกันเรียกว่าพระวินัยส่วนหนึ่งก็อุบายเพื่อให้พระเนี่ยมีสติให้มีพระวินัยมีศีลเพื่อต้องการให้คนคฤหัสถ์และพระเนี่ยมีสติควบคุมจิตตัวเองแต่ด้านศีลเนี่ยต้องการให้คนมีจิตเดียวอุตส่าห์เอาล้อมาต้อง227ตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10 207เพื่อจะล้อมจิตคนให้อยู่ให้ไม่ปรุงแต่งอะไรมากให้มีสติพระสูตรอีก 20,000 แล้วก็เอามาล้อมอุบายล้อมจิตของคนอีกเอาพระอภิธรรมมาอีกรวมแล้วเรียกว่า3ตะกร้าหรือ3ตะกระบุงเพื่อจะเป็นอุบายเอาไปเป็นเครื่องให้จิตของเราเนี่ยได้รู้อันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะโยมนะเราก็ไม่รู้จะไปทำตรงไหนให้มันถูกต้องพุทโธก็ไปรู้ตรงจิตนี่นะโยมหนอก็ไปรู้ตรงจิตนี่เนี่ยสัมมาอรหังก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยรูปนามก็ไปรู้ตรงจิตเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าจิตมันเปลี่ยนอย่างไรโกรธอย่างไรโลภอย่างไรคิดนึกอะไรบุญบาปไม่รู้จักจิตเป็นดวงเดียวได้ก็เรียกว่าภาวนาไม่ตรงจุดถ้าเป็นหมอก็หาว่าหาโรคไม่พบโรคมันมีอยู่ในกายแต่ไม่รู้มันเกิดตรงไหนพอเรารู้จักว่าอ๋อนี่สมุฏฐานของทุกข์ทั้งปวงที่เราจะหาทางดับได้ก็คือรู้จิตตัวเองควบคุมใจตัวเองได้แล้วไม่มีอะไรชั่วเลยมีแต่เรื่องดีจึงว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยมีโอกาสดีมากที่โยมมาแสวงบุญบารมีของเราไว้ก่อนพยายามบำเพ็ญภาวนาของเราให้มากขึ้นปฏิบัติให้มันรู้เรื่องธรรมะอย่าให้มันไกลศาสนาอย่าให้มันไกลธรรมะเพียรทำบ่อยๆเอาจิตใจของเราให้มีศรัทธาสนใจให้มากขึ้นพอเรารู้เรื่องใจของเราแล้วไม่มีอะไรเลยจิตดวงนี้เราสามารถพัฒนาไปได้ทุกอย่างเลยเด็กๆแม่ก็นักกรรมฐานพ่อก็นักกรรมฐานสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างเพื่อสอนให้ลูกทำจิตให้ว่างบอกเวลาเรียนก็ทำให้ว่างเวลาครูสอนก็ทำให้ว่างสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้โยมทำจิตให้ว่างอยู่บ้านก็ภาวนาทุกวันพ่อก็ภาวนาแม่ก็ภาวนาครูอธิบายในห้องนั้นเข้าใจคนเดียวพอครูอธิบายในจิตมันรับรู้หมดเกลี้ยงเลยเพราะจิตมันไม่ปรุงแต่งอะไรโยมพอฟังด้วยจิตว่างจิตมันรับรู้มาเลยพอครูอธิบายจบมันโน้ตไปหมดเลย
เวลาอ่านหนังสือนี่จะสอบนี่มันจะดุดตรงไหนเด็กคนนั้นรู้ว่าตรงนั้นจะออกดูตรงนั้นเนี่ยก็ออกจริงๆธรรมะนี่มันเป็นญาณล่วงหน้าเลยเดี๋ยวก็บอกว่าออกตรงที่ตัวเองดูหมดเลยแปลว่ากลางคืนเนี่ยเหมือนนอนฝันเห็นว่าอาจารย์นุ่งผ้าสีนั้นใส่เสื้อสีนี้และอธิบายอย่างนั้นอย่างนั้นพอรุ่งขึ้นไปดูไปเรียนหนังสือเหมือนกันหมดเลยบอกแปลกจังธรรมะนี่สมาธิเกิดได้แต่ว่าเด็กยังไม่เข้าใจนะว่าอะไรคืออะไรแต่บอกก็ได้ผลเหลือเกินพอไปเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจารย์อธิบายครั้งเดียวจำได้หมดแล้วก็ตอบอาจารย์ได้อาจารย์บอกนี่หนูเรียนไว้ตั้งเมื่อไหร่บอกหนูไม่เรียนบอกมีอะไรอย่างนั้นบอกหนูทำจิตให้ว่างแล้วก็ฟังอาจารย์อธิบายพออาจารย์ทำเลขผิดเด็กทั้งห้องไม่เข้าใจเด็กคนนี้ทักได้เรามีเลขาดีสักคนหนึ่งแล้วเรื่องจิตโยมพอแก้จิตของเราจะได้แล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ที่เรามันวุ่นวายใจที่มันไม่สงบที่ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆมากมายนี่มันเรื่องแก้จิตตัวเองไม่ตกเองยังหัดทำจิตเป็นดวงเดียวไม่ได้เนี่ยเราพยายามลองทำนะโยมนะเอาสติเข้าไปรู้ใจตัวเองไปรู้ความคิดความนึกว่าขณะกินขณะเดินขณะนั่งขณะนอนในจิตของเรามันคิดนึกอะไรแล้วก็จับมันให้ได้ไล่มันให้ทันพอรู้มากแล้วเข้ามารู้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องไปอ่านที่ไหนเลยนะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมโยมวันนี้ไม่คุยเรื่องสนุกอะไรหรอกนะอยากให้โยมรู้เรื่องจิตใจของเราเราจะได้เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปควบคุมตัวเองแล้วเราจะได้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เบื่อหน่ายในการทำบุญกุศลคนบรรลุใจตัวเองนะอยากทำบุญนะโยมนะเมื่อสมัยก่อนที่อาตมาไปนั่งกรรมฐานตอนนั้นอาตมาเนี่ยทำอะไรก็นึกว่าไปไหว้วัตถุแล้วได้บุญอาตมาเคยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยไปแสวงบุญข้างนอกหมดเลยพอไปนั่งสมาธิ3เดือนพอไปนั่งกรรมฐานอยู่ที่ประชา3เดือนพอไปรู้เรื่องใจตัวเองว่ามันบุญบาปสวรรค์นรกอยู่ที่ใจมันอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวมารู้ว่าสมาธิเท่านั้นที่เป็นทางไปสวรรค์นิพพานได้แล้วก็เลยรู้ไอ้สิ่งพวกนั้นเป็นอุบายให้ใจของเราดีเท่านั้นเองโลคนเราที่จะไปถูกต้องพุทธศาสนานี่นอกจากพวกนักกรรมฐานเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่พวกกรรมฐานนี่ไม่เข้าใกล้เลยยังทำบุญไม่ถึงบุญเลยยังรักษาศีลไม่ถูกต้องเลยยังทำสมาธิไม่ถึงบุญเลยพอมานั่งกรรมฐานแล้วมันมารู้ว่าบุญบาปมันอยู่ที่ใจก็เลยเกิดศรัทธาว่าอ๋อทำบุญนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วที่ให้ที่พุทธเจ้าท่านให้พระถือศีล227นั้นท่านต้องการให้พิสูจน์ในธรรมใจสูงสุดจึงไม่ต้องตักบาตรเย็นต้องบาตรเช้ามันโยมพอนั่งสมาธิแล้วนั่นน่ะยอดบุญเลยอะไรๆมันมารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวหมดเลยที่ตอนยังไม่นั่งสมาธินี่เราไปนึกบุญข้างนอกมาเลยโยมคิดจะทำบุญใหญ่บุญโตข้างนอกหมดสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารทอดกฐินพระป่าจะไปไหว้พระองค์โตๆแล้วได้บุญมากคิดอย่างนั้นหมดเลยแต่พอมาเข้าสติปัฏฐาน4นี่มันอ๋อบุญอยู่ตรงสติปัฏฐาน4นี่เองอันนี้โยมจำไว้นะบุญอยู่ตรงที่เราควบคุมตัวเองนี่เองคือเดินภาวนาตอนนั้นอาจารย์สอนนะเดินให้เคลื่อนไหวค่อยๆช้าๆภาวนาขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอธรรมดาธรรมาก็ปฏิบัติพุทโธอาจารย์สอนสติปัฏฐาน4ยกก้าวไปวางลงจะหยิบอะไรก็ค่อยๆดึงเข้ามาเคลื่อนออกไปให้รู้ฉันอาหารก็ฉันมีสตินอนก็นอนมีสติ
นั่งก็นั่งมีสติเอาจิตสั่งกายก่อนจึงทำถ้าจิตไม่สั่งก็ไม่ทำเวลาจะเดินเนี่ยต้องกำหนดทุกก้าวเลยพอขาขวาจะยกขึ้นมาก็สั่งให้ยกก้าวไปก็รู้วางลงก็รู้พอวางเสร็จแล้วก็สั่งให้สาวท้ายยกขึ้นก้าวไปวางลงแล้วก็เหลือบตาไม่ให้ไปมองไกลมองแค่สี่ศอกแล้วก็ภาวนาทุกก้าวพอเผลอก็ตั้งสติใหม่เผลอก็หลงหนอลืมหนอตั้งสติใหม่จิตนี้ไม่ให้ไปคิดถึงใครคิดแต่ถึงการเดินการยืนแต่เวลาจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ให้กำหนดว่ามันเป็นทุกข์ทนไม่ได้จึงเปลี่ยนเดินมากๆพอมันเปลี่ยนอิริยาบถจะนั่งก็เดินนานเป็นทุกข์ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็ค่อยมานั่งพอนั่งจะเปลี่ยนก็รู้ว่านั่งเนี่ยทนไม่ไหวแล้วเป็นทุกข์จึงค่อยยืนหรือว่านอนนานเนี่ยจะเปลี่ยนอิริยาบถจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่านอนนี่เป็นทุกข์ทุกข์ทนไม่ได้แล้วจึงค่อยลุกนั่งโอ้เราไม่รู้จะต้อง20กว่าปีพอมารู้เรื่องนี้อ๋อคนเราไม่เห็นทุกข์ตัวเองเนาะใจมันออกข้างนอกหมดเลยพอมารู้ว่าเดินอย่างไรนั่งอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรแล้วก็รู้คิดนึกอีกด้วยใจนี่มันคิดไปถึงใครดึงกลับมาไว้ที่ใจใจมันบินไปอีกแล้วมันเที่ยวท้องอยู่ที่ไหนครับพอทำสติมากขึ้นมาขึ้นก็เรียกว่าสติปัฏฐาน4แล้วก็เลยเป็นมหาสติปัฏฐาน4ก็เลยรู้การกินการเดินการนั่งการนอนการถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้จิตที่ตัวเดียวตอนนี้พอรู้ใจตัวเดียวก็คุมได้หมดเลยก็อ๋อสุขทุกข์อยู่ตรงนี้เองหรอกเหรอบุญบาปสวรรค์นรกนิพพานอยู่ตรงจิตนี่หรอกเหรอแต่ที่จริงอาตมาปฏิบัติ3เดือนแต่ที่จริงเข้าใจตรงนี้ไม่ถึง3เดือนหรอกแล้วก็อยู่ถึง3ปีอาตมาไม่คุยกับใครถึง3ปีเพลินสบายจริงๆลืมเลยใครมาหาอาตมานี่เราก็หลบเข้ากุฏิไม่คุยด้วยถ้าคุยกับคนแล้วมันเกิดอารมณ์มันนึกอ๋อชีวิตที่อยู่คนเดียวเนี่ยสุขจริงๆแต่เราก็อยู่คนเดียวได้ไม่นานเพราะคนเราเกิดมามันก็มีสังคมเป็นเครื่องแวดล้อมถึงว่าการที่เราปล่อยจิตของเราไม่ได้ควบคุมมา20กว่าปีพอมารู้แล้วอ๋อทางดับทุกข์มันตรงนี้เองที่เราดิ้นรนขวนขวายอยากจะหาความสุขเนี่ยแต่แท้เราไม่เท่าทันจิตของมันเองจิตมันปรุงแต่งพาไปโน่นพาไปนี่เราไม่เคยรู้มันเท่าทันมันจริงๆพอมารู้แล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เป็นที่ก็เป็นสุขอยู่กับความตายคนที่มีสมบัติมากๆมีอะไรมากๆมีลูกมีหลานมากเนี่ยมันกลัวตายกลัวจะพลัดพรากจากของรักมันเสียดายมากนี่อาตมาเคยฝึกมาเริ่มต้นนี่บอกพื้นฐานให้โยมฟังว่าวิธีทางดับทุกข์ที่เราได้ศึกษามากับครูบาอาจารย์มันอย่างนี้ที่ตอนที่เรายังไม่ได้ปฏิบัติได้มารู้ใจตัวเองนี่มันก็ปล่อยจิตไปเหมือนคนธรรมดาไม่ได้ควบคุมอะไรมาเลยคิดจะไปไหนก็ไปมันจะปรุงแต่งอะไรก็ปล่อยมันไม่เคยควบคุมเลยมันก็ไปเจอกับความทุกข์อยู่เรื่อยเนี่ยเจอกับความวุ่นวายอยู่เรื่อยเนี่ยยิ่งปล่อยออกไปเท่าไรมันก็ยิ่งเจอความทุกข์มากวุ่นวายมากปัญหามากอยู่เรื่อยแต่พอเราไม่ส่งจิตออกไปกับสบายกับกายเบาใจเบาภาระอะไรๆก็หมดกินข้าวเปล่าๆก็อร่อยโยมที่ตอนเรายังไม่ได้ภาวนานะโยมอะไรๆมันก็ไม่อร่อยมันจะหาให้มากกว่านั้นแต่พอใจของเรามันสันโดษได้สงบได้ข้าวเปล่าก็หวานไปกินข้าวหวานในตอนใจสบายนั่นเองโยมกินข้าวไม่ขมขื่นการฝึกจิตเป็นนี้โยมเราต้องพยายามนะว่าจิตของเราเนี่ยเราต้องรู้จักให้ได้ในชีวิตนี้เราต้องศึกษามันให้ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนมันเราจะเป็นทาสมันทั้งวันก็ไม่ได้นะมันก็ใช้เราตายเลยโยม

ช้เราไม่หยุดหรอกเราเป็นธาตุอารมณ์ตลอดไปแต่เราดับความปรุงแต่งจะได้มันก็ไม่มีอะไรมากมันก็อยู่กับสังขารไปวันๆหนึ่งความวุ่นวายอะไรมันก็ไม่เข้ามาสิงสู่ใจเรารู้จักละรู้จักวางรู้จักปล่อยมันก็สบายใจได้อะไรถ้ามันเอาเป็นตัวเป็นตนจะยึดให้มันถูกต้องทุกอย่างหรือจะทำให้มันเป็นจริงเป็นจังทุกอย่างมันทุกข์เข้ามามากกว่าทำงานด้วยความเป็นทุกข์น่ะอยู่ด้วยความเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็น

ทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์ทำการงานเป็นทุกข์อยู่ด้วยความหนักใจไม่รู้จักใจตัวเองก็ปล่อยวางอะไรไม่เป็นเข้าใจไหมโยมเคยมาฟังทุกพฤหัสหรือเปล่าแต่มาก็จำหน้าได้บ้างไม่ได้บ้างข้างหลังมาฟังบ่อยไหมฟังหูเรื่องบอรู้เรื่องไหมรู้นะนั่งไม่ได้ก็นอนภาวนานะถ้ามันขี้เกียจที่สุดหรือมันเหนื่อยที่สุดก็นอนภาวนาทำใจเอารูปกายนี่เป็นนิมิตโยมเอากายตัวเองนี่เป็นนิมิตให้เห็นอาการ32นี่เป็นนิมิตก่อนจะนอนก่อนจะตื่นเอากายนี่เป็นนิมิตแต่ต่อไปกรรมฐานมันเกิดเองพอจิตมันสงบแล้วมันแสงสว่างของจิตมันมีพอแสงสว่างของจิตมีมันก็ไปรู้เรื่องเองพยายามเอากายของเรานี่เป็นอารมณ์เอาจิตไปจดจ่ออยู่กับร่างกายให้มากนอนภาวนาก็ได้นั่งไม่ได้ก็นอนแต่พอนั่งนอนนะเข้ามันไม่นั่งเราโยมพอมันสงบแล้วมันก็ขยันเองอีตอนมันยังคิดโน่นคิดนี่มันก็ขี้เกียจไปก่อนเพราะมันยังแพ้ใจตัวเองอยู่พอมันสงบได้แล้วมันก็ขยันอยากจะฝึกให้มากขึ้นอยากจะรู้เห็นให้มากขึ้นเอาละวันนี้จะมาก็อธิบายเรื่องจิตคร่าวๆอยากบางง่ายบ้างเขาต้องการให้โยมรู้เรื่องสภาพจิตใจของเราไว้บ้างที่เราจะเข้าไปดูความลึกซึ้งของจิตใจเราว่ามันลึกตื้นแค่ไหนที่จะไปค้นหาเหตุที่ดับความรู้สึกดับความทุกข์ใจของเราถ้าเรารู้ได้แล้วเราก็มีปัญญาเราก็มีสติเราก็มีสมาธิที่จะไปควบคุมดวงวิญญาณดวงความรู้สึกของเราที่มันปรุงแต่งอยู่ทุกวันให้หยุดให้นิ่งได้เป็นอุบายอันหนึ่งที่พุทธเจ้าสอนสาวกทุกพระองค์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าอุบาสกบาสิกาเนี่ยมารู้คุณธรรมความดีที่ว่ามาดูที่ใจตัวเองคนเราที่มันจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าเราควบคุมจิตของเราได้มันจะชั่วไม่ได้มันจะมีแต่ดีอย่างเดียวคนที่คุมใจตัวเองไม่ได้นั้นจึงได้ทำให้เกิดความไม่ดีขึ้นมาได้จะมาการเบียดเบียนตนแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราคุมใจของเราไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถรู้เท่าทันจิตใจของเราเราก็กลายเป็นคนสามารถที่ข่มใจตัวเองเป็นรู้เบรกใจตัวเองได้รู้อิทธิพลของความคิดนึกของเราฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนให้ดูตรงไหนภาวนาอุบายทั้งหมดก็เพื่อการให้ไปรู้ใจตัวเองนั่นเองเป็นหลักเมื่อรู้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเต็มในดวงใจของเราจะไม่ตกไปในที่ชั่วได้เดี๋ยวให้ทำสมาธิสัก10 นาทีนั่งตรงๆนะนั่งตรงๆนึกว่าเรามาฝึกภาคปฏิบัติสักพักหนึ่งนั่งตรงๆเอามือจับกันเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยสํารวมกันวางไว้ที่ตักเราวางไว้ที่ตักเอามือสํารวมก็ได้เอามือจับขวาเนี่ยจับให้มีความรู้สึกจับให้มีความรู้สึกให้มันถ่ายลมปราณกันได้จับมือนะจับมือให้มีความรู้สึกว่าที่มือของเรานะเอามือขวากับมือซ้ายเนี่ยจับกันไว้หรือหัวไม่โป้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าชนติดกันไว้หัวไม่โป้งตัวหัวไม่โป้งมือเนี่ยจับชนไว้แล้วก็ค่อยๆหลับตาเมื่อเรานอนหลับตาให้สบายแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างหมดเลยหลับตาสว่างในปล่อยใจให้ว่าง

0: ให้คิดนึกอะไรทั้งหมดปล่อยใจให้ว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดนึกอะไรทั้งหมดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดระลึกรู้รูปนั่งตัวเองอยู่ในลักษณะองค์พระสมาธิหลับตาพิจารณาตัวเองตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมระลึกรู้เรื่อยไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าขึ้นมาถึงปลายผมระลึกรู้รอบตัวเองนั่งอยู่เป็นพระสงบใจพยายามละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรระลึกรูปนั่งตัวเองนุ่งผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดหน้าตาของเราเป็นอย่างไรจำหน้าตัวเองเมื่อเราส่องกระจกดูตัวเองกระจก4บานส่องด้านหน้าส่องด้านหลังส่องด้านซ้ายด้านขวาเห็นรอบตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังจำหน้าตัวเองเมื่อเราดูตัวเองในเงากระจกรูปร่างหน้าตาของเรารูปอย่างใดเรานึกเห็นตัวเองหน้าของเราอย่างนั้นพิจารณาตั้งแต่เส้นผมเลื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาจากท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณาจากกระดูกสันหลังเป็นข้อไปถึงสะโพกพื้นนั่งไปปลายเท้าพิจารณาจากปลายเท้ามาข้อเท้าหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกถึงกลางทรงอกแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงธรรมเจ้าไว้ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ในดวงใจดวงใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้เต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมนึกสว่างในดวงใจภายในจำรูปดวงใจของเราว่ามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมอยู่ด้านซ้ายพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจนึกถึงพระสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจรวมไว้ที่ใจดวงเดียวนึกสว่างเป็นดวงกลมใสขาวนิดเดียวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวกลมสว่างที่ใจของเราภายในไม่ต้องนึกถึงคนอื่นนึกไว้ที่ใจของเราอย่างเดียวรู้สึกกายใจไม่ปล่อยจิตคิดถึงใครทั้งหมดคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดีใจเฉยใจรู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้านึกพุท หายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างไรพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ5หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ6หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ7หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ8หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ9หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนับ1ไปจนถึง10หรือเราจะนับเลยไปถึง100ก็ได้จะนับไปถึง1000ก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่1ถึง10เราก็รู้อยู่ที่2ช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบคิดอะไรก็พุทโธไว้คิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกก็เรานึกสว่างเป็นดวงกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกจำไว้หน้าจำจมูกนึกเห็นปลายจมูกตัวเองไว้ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นพยายามตั้งใจจดจ่ออยู่ที่เดียวจนกว่าจิตของเราจะเป็นสมาธิคิดอะไรก็พุทโธพยายามละปล่อยวางว่างวางเฉยทุกสิ่งทุกอย่างเราทำใจเป็นพระอย่างเดียวทำใจมีสติทำใจมีสมาธิทำใจมีความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกไม่ปล่อยใจคิดโน่นคิดนี่พยายามรวมไว้ที่ภาวนาที่เดียววิธีทางสมาธิทำใจสงบไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนโน้นคนนี้นึกถึงแต่หน้าตัวเองนึกถึงแต่จมูกตัวเองทุกลมให้ใจเข้าออกพิจารณาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดร้อนเย็นอยู่ที่สองช่องจมูกของเราคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ที่ใจของเราใจว่างใจสว่างใจสงบทำใจเฉยปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าใจของเราจะสงบไม่ต้องคิดนึกถึงใครทั้งหมดอดีตเรื่องเก่าๆที่แล้วมาคิดไปก็ทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำใจว่างสงบอยู่ด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจดวงเดียวใจดีเป็นศีลใจเฉยเป็นสมาธิใจรู้เป็นปัญญาใจดี ใจเฉยใจรู้รู้อยู่ที่ใจดวงเดียวรู้เป็นศีลรู้เป็นสมาธิรู้เป็นปัญญาทุกลมให้ใจเข้าออกของเราเวลาลมให้ใจเข้าเราก็รู้ว่าลมให้ใจเข้าเรามีลักษณะอย่างใดให้ใจออกก็รู้ว่าลมให้ใจออกมีลักษณะอย่างใดทำความรู้อยู่ที่สองช่องจมูกลมผ่านเข้าลมผ่านออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกให้ใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำจมูกของเราไว้นึกสว่างเป็นดวงกลมสายขาวนิดเดียวประมาณถ้าเมล็ดถั่วเขียวกลมติดไว้ที่สองช่องจมูกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวมีลักษณะอย่างใดหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นเป็นอย่างใดพูดลมเข้าโทลมออกติดอยู่ที่สองช่องจมูกของเราจำไว้หน้าจำสองช่องจมูกไว้พยายามปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เก็บมาคิดนึกเหลือแต่พุทโธอย่างเดียวเวลาลมหายใจเข้าพูดหายใจออกนึกโทอยู่ที่สองช่องจมูกของเราพยายามทำจิตของเราจดจ่อยที่สองช่องจมูกแล้วใจของเราก็จะสงบถ้ายังไม่สงบก็หัดนับหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับสองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสามหายใจเข้าพูดหายใจออกโทสี่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ5หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ6หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ7หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ8หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ9หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ10แล้วก็ตั้งต้นนับ1ใหม่หายใจเข้าพูดหายใจโทนับ1ไปจนถึง10หรือเราจะนับเลยไปถึง100ก็ได้จะนับไปถึง1000ก็ได้สุดแท้แต่เราจะนับมากเท่าไหร่ก็ได้ถ้านับไม่มากเราก็กลับมาตั้งต้นใหม่1ถึง10เราก็รู้อยู่ที่2ช่องจมูกแล้วจิตของเราก็จะสงบได้ง่ายไม่ค่อยคิดอะไรจิตของเราเป็นสมาธิก็เป็นยอดบุญยอดกุศลเป็นวาสนาบารมีที่เราจะได้สร้างสมอบรมทำจิตของเราให้ดำเนินเข้าหาธรรมะเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเข้าถึงศาสนาพุทธด้วยการปฏิบัติเข้าถึงแก่นแท้ในใจของเราเราก็พยายามไม่ประมาทประคับประคองภาวนาของเราเรื่อยไปให้ใจเข้าพูดให้ใจออกโทจนกว่าใจของเราจะสงบจะเริ่มจากสมาธิทุกครั้งไปแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้กับลูกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเริ่มจากสมาธิทุกครั้งไปทำใจของเราให้มีไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทมีแต่เมตตาเต็มในดวงใจของเราแผ่เมตตาให้ทุกคนในโลกนี้มีความสุขกายสบายใจไม่ให้ทุกคนเป็นทุกข์กายทุกข์ใจขอให้เขามีความสุขเมตตาคือเป็นเครื่องทำใจของเราให้มีความสงบไม่คิดจะเบียดเบียนผู้อื่นก่อนจะเลิกนั่งแผ่เมตตาแต่ละค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางผิวเข่าด้านขวาทำสติรู้ตัวแล้วค่อยดึงมือซ้ายมาวางผิวเข่าด้านซ้ายแล้วค่อยๆยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจเราให้ตั้งมั่นในคุณงามความดี ที่จะประพฤติปฏิบัติอธิษฐานทำความดียิ่งขึ้นไปคือให้ปรารถนาให้เราเนี่ยทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าให้จิตใจของเราเนี่ยตกต่ำอย่าให้ใจของเราเนี่ยต้องทำบาปทำชั่วขอให้ใจของเราเนี่ยทำแต่บุญทำกุศลนำทางพ้นทุกข์ให้ตัวเองก็จะเป็นพลังจิตที่อธิษฐานให้สำเร็จได้ดังความปรารถนาของเรา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สติสัมปชัญญะนี่แหละคือธรรมะที่สำคัญที่สุดในการดับทุกข์อันสติสัมปชัญญะนี้ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือความไม่ประมาทนั่นเองและความไม่ประมาทนี้พระบรมศาสดาของเราตรัสว่าเป็นยอดคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะทั้งหลายย่อมรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนรอยเท้าทั้งหลายย่อมรวมอยู่ในรอยเท้าช้างถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ท่านชื่อว่าได้ปฏิบัติตามรอยคำสอนของพระบรมศาสดาดูก่อนท่านผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐอันความรู้กับความสามารถและความเป็นใหญ่เมื่ออยู่ที่คนดีก็มีคุณนานาประการแต่เมื่ออยู่กับคนพาลก็ให้โทษเป็นอเนกอนันต์เพราะฉะนั้นการให้ความรู้จึงจำเป็นต้องให้ความดีหรือคติคุณธรรมควบคู่ไปด้วยเพื่อเขาจะได้ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์การให้ความรู้แก่คนเปรียบเหมือนการหยิบยื่นสัตตราให้แก่เขาต้องบอกวิธีใช้เฉพาะส่วนที่เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นเท่านั้นถ้านำไปใช้ผิดก็จะทำลายตัวเองเป็นอย่างมากมีตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมากมาย

อาคาริยวินัยหมายถึงวินัยของผู้ครองเรือนคือวินัยของชาวบ้านได้แก่การงดเว้นจากอกุศลกรรมบท10และประพฤติกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลได้แก่กายกรรม3ซึ่งได้แก่1ปานาติบาตการทำลายชีวิต2อทินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้3การเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามวจีกรรม4ได้แก่ข้อ4มุสาวาทคือพูดเท็จ5ปิสุณาวาจาพูดส่อเสียด6พรุสวาจาพูดคำหยาบ7สัมผัสปลาปะพูดเพ้อเจ้อมโนกรรม3ได้แก่ข้อ8อภิชฌาละโมบคอยจ้องอยากได้ของเขา9พยาบาทคิดร้ายเขา10มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมกุศลกรรมบท10คือทางแห่งกรรมที่เป็นกุศลได้แก่เว้นจากอกุศลกรรมบท10จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์โดยพระธรรมปิฎกประยุทธ์ประยุทธ์โต

ญาณคือความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งความสงบเป็นต้นว่าญาณระลึกชาติได้ญาณรู้จักเหตุการณ์ในอดีตญาณรู้จักเหตุการณ์ในอนาคตรู้จักวาระจิตความนึกคิดของบุคคลอื่นเป็นต้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวิชาน่าอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าหากว่าหลงและติดอยู่ในญาณเหล่านี้แล้วจะทำให้เกิดความเนิ่นช้าในการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่อริยสัจธรรมจากพระธรรมคำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะเทระวาทะในช่วงนี้เป็นพระธรรมคำสอนของพระราชพัชรมานิตชยสาโรภิกขุสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ
1: สัมมาคัมมันโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมาสสามิ

กิเลสของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันกิเลสบางตัวเราก็ละได้ยากหน่อยกิเลสบางตัวเราก็ละได้ง่ายหน่อยผมก็มักจะคิดว่าคนอื่นน่าจะเหมือนกับเรากิเลสที่เราละได้ทำไมคนอื่นเขาละไม่ได้กิเลสที่เราจะ เราละไม่ได้แล้วก็งงว่าทำไมคนอื่นเขาละได้เมื่อจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานบางคนฉลาดมากแต่ก็ยังละกิเลสตัวง่ายๆไม่ได้มีอมาตย์มีที่ปรึกษาของพระเจ้าชาติศัตรูสมัยพุทธกาลเจ้าชาติศัตรูนี้เป็นกษัตริย์นะของ ที่ประจำอยู่ที่เมืองราชคฤห์เป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารแต่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตแล้วโดยลูกชายเป็นเหตุแต่ทำเป็นกษัตริย์แล้วกลับตัวกลายเป็นคนดีก็เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหมือนกับคุณบิดาแต่ก็ยังมีเรื่องยังมีกิเลสของกษัตริย์อยู่ก็คืออยากจะขยายอำนาจทางเหนือที่เมืองเบสลีก็มีพวกลิชวีอยู่พวกนี้ก็มีระบบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับและที่เคารพนับถือของคนมากในสมัยนั้นเพราะเป็นระบบการที่ไม่มีกษัตริย์ถ้าสมัยปัจจุบันอาจจะเรียกว่าสาธารณรัฐหรือว่ารีพับลิกก็ได้จะปกครองโดยคณะหรือโดยสงฆ์เขาเรียกว่าสงฆ์หรือคณะ นี่ชีวิตมีจุดเด่นที่ความสามัคคีก็มีระฆังใหญ่อยู่ในเมืองเวสาลีถ้ามีเรื่องสำคัญก็ตีระฆังทุกคนก็ต้องหยุดงานส่วนตัวเข้าไปที่ศาลากลางไปปรึกษาหาเรื่องกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนี่รัฐของผู้กิจชีวิตนี้มันคงมากที่ปรึกษาของพระเจ้าชาติศัตรูจึงไปเฝ้าพระพุทธองค์อยากจะทราบว่าทำยังไงเราจึงจะชนะประเทศนั้นได้พระพุทธองค์เราคงยากหรอกไม่ได้หรอกเพราะว่าพวกลิชวีนี่เขามีหลักการปกครองที่ดีมากคือเขามีการประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันทำกิจของส่วนรวมพร้อมเพรียงกันเลิกการประชุมเป็นผู้ที่สมานสามัคคีกันดีแล้วก็สังคมเรียกว่าพวกลิชวีนี่เคารพผู้ใหญ่แล้วก็เคารพผู้หญิง
ไม่มีการบังคับผู้หญิงให้แต่งงานไม่มีการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของสังคมที่เจริญพระพุทธองค์เล่าถึงความดีของฤาชวีของระบบการปกครองของเขาอย่างละเอียดทีนี้ที่ปรึกษาของประชาชาติสัตว์ชื่อรู้สึกจะชื่อวสังขาระเขาได้ขอคิดไม่ใช่ขอคิดในการชมเชยพวกนั้นแต่เขาคิดว่าถ้าจะชนะได้จะใช้กำลังทหารไม่ได้สังขาระเขาฉลาดเขาจึงพร้อมตัวแล้วก็ไปอยู่กับพวกนั้นแล้วก็ใช้อุบายให้เขาทะเลาะกันเคยเห็นว่าทางฝ่ายตนนี้จะชนะได้ต้องทำลายความสามัคคีของฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายฤาชวีสองสามปีก็ได้ผลสุดท้ายพระเจ้าชาติศัตรูยกทัพไปที่เมืองไวสาลีไม่มีใครสู้กับเขาเลยทะเลาะกันเองก็ได้ชนะแล้วเมืองวชิก็กลายเป็นเมืองคืนของท่านเมื่อสังขารจึงถือว่าในโลกการเมืองในความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยเป็นคนฉลาดมากๆแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งอยู่ที่เมืองราชคฤห์เขาเห็นพระมหากัจจานะลงมาจากเขากิจกูฏซึ่งด้วยทั่วไป คนก็มักจะถือว่าพระมหากัจจานะเป็นพระที่งดงามมากถ้าไม่ทราบอย่างไรคือเมื่อสังขารเห็นท่านลงมาก็ปรารภว่าดูเหมือนลิงมาอย่างนั้นคือดูถูกนี่เรื่องไปถึงพุทธเจ้าเตือนท่องเตือนว่าต้องไปขอขมาท่านจะไม่ขอขมาท่านชาติหน้าจะต้องเกิดเป็นลิงที่เวฬุวันอารามว่าสังขารเชื่อไม่ใช่ว่าไม่เชื่อเขามีศรัทธาเหมือนกันเป็นคนฉลาดมากแต่มานะความถือตัวถือตนซึ่งเป็นกิเลสประจำตัวของคนเก่งแรงมากเขาบังคับตัวเองให้ไปขอขมาท่านไม่ได้กิเลสตัวนี้มันมีกำลังมากเกินไปเขาจึงทำอะไรเขาจึงไปปลูกต้นมะม่วง อยู่ที่เวฬุวันเพราะเขาเป็นคนชอบมะม่วงเขาคิดว่าชาติหน้าตายจากชาตินี้ไปคงจะพอดีกับต้นมะม่วงจะโตแล้วจะได้กินทุกวันก็เลยเตรียมตัวที่จะเกิดเป็นลิงถือว่าดีกว่าไปขอขมาครูบาอาจารย์นี่อัตตามันแรงมากคนฉลาดมากๆนะแต่เมื่อจะสู้กับมานะทิฏฐิหรือทิฏฐิมานะของตัวเองเนี่ยยอมแพ้สุดท้ายก็เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ไว้ว
สคาระตายแล้วไปเกิดเป็นลิงที่เวฬุวันแล้วก็ได้กินมะม่วงที่เคยปลูกไว้ทุกวันกิเลสก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแต่ที่ว่ามันเล็กน้อยก็เล็กน้อยแต่ว่าเป็นเหตุให้เราตกนรกได้เป็นเหตุให้เราเกิดเป็นสัตว์ที่ระชานได้ท่านเราจึงประมาทไม่ได้แต่เราชอบประมาทประงานทั้งจิตใจงานพัฒนาชีวิตของเรานั้นไม่ค่อยมีใครควบคุมไม่มีใครบังคับแล้วต้องบังคับตัวเองแต่เราไม่ค่อยชอบบังคับตัวเองมันเลยไม่ค่อยก้าวหน้าจึงให้เราฝึกจิตให้มีสติให้เรารู้จักตัวเองให้ดีขึ้นรู้จักตัวเองให้ปรับความรู้สึกของเราให้ตรงต่อความจริงทุกคืออะไรทุกก็คืออาการของความขัดแย้ง

ความรู้สึกนึกคิดของเรากับความจริงถ้าความรู้สึกนึกคิดของเราไม่ลงรอยกับความจริงมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีดังนั้นต้องพยายามแสวงหาความจริงอยู่เสมอพร้อมที่จะยอมรับความจริงอยู่เสมอแล้วก็พยายามเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อเราเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็ทำความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือที่เป็นฝ่ายอกุศลให้ระงับไปมีพระผู้ใหญ่เคยถามพระสารีบุตรว่าใครเป็นผู้ทำสิ่งทั้งหลายให้หมดไปหรือให้ดับไปพระสารีบุตรตอบว่าผู้ที่รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในเรื่องนี้เคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่รู้สิ่งใดเราก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่สู้กับความรู้สึกขณะนั้นเราพยายามจะอยู่ในปัจจุบันกับความรู้สึกว่าไม่รู้หรือว่าไม่แน่เช่นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่คนเราส่วนมากอดสรุปไม่ได้ทั้งที่ข้อมูลเรายังไม่ครบข้อมูลเรายังไม่พอและการสรุปของเรามักจะเป็นไปตามความเคยชินอย่างที่เราเคยคิดเพื่อตามนิสัยตั้งเดิมของเราสมมติว่าวันหนึ่งก็ไปนัดเพื่อนไปเที่ยวนัดเขาไว้ทุ่มหนึ่งแล้วก็คอยอยู่ที่บ้านทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งสองทุ่มยาวเขายังไม่มาเข้าไปไหนเราก็ไม่รู้ติดต่อเขาไม่ได้นี่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาเราก็จะเฉยๆคิดว่าเออมีเวลาเพิ่มขึ้นต้องใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์นั่นเช่นนั่งสมาธิก็ได้อ่านหนังสือก็ได้แล้วทำอะไรที่เป็นการใช้เวลาให้ดีทำไมอย่างนั้นเป็นยังไงดูนาฬิกาทุก2นาทีทุก3นาทีมันก็ยิ่งช้าอารมณ์ก็ร้อนขึ้นแล้วพออารมณ์ร้อนขึ้นเราก็เริ่มปรุงแต่งความปรุงแต่งเกิดเมื่อเราไม่รู้ถ้าเรารู้แล้วไม่ต้องปรุงแต่งคิดปรุงแต่งว่าโอ้ก่อนนี้เนี่ยเขาแย่แย่มากเลยไว้ใจเขาไม่ได้นัดเขาเราไว้ทุ่มหนึ่งก็ยังไม่มาก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำอย่างนี้กับเราเบื่อแล้วไม่ไปเที่ยวกับเขาอีกแล้วคืออาจจะคิดด้วยความโกรธความไม่พอใจและก็สร้างภาพต่างๆจากความไม่พอใจหรือด้วยความน้อยใจหรือว่าอาจจะไปทางวิตกกังวลก็ได้
โอ้ถ้าสมมติว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเขาเกิดนั่นเกิดนี้มาปรุงแต่งด้วยความโกรธมั่งปรุงแต่งด้วยความน้อยใจมั่งปรุงแต่งด้วยความวิตกกังวลความกลัวมั่งวาดภาพอยู่ในสมองต่างๆนานาจิตแล้วก็ผิดปกติซะแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้ติดต่อเขาไม่ได้เราไม่รู้หรอกอะไรเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นอย่างไรเราก็อยู่เฉยๆไม่ปล่อยให้จิตใจไปคิดปรุงแต่งถ้าสมมติว่าสุดท้ายเขามาแล้วบอกขอโทษขอโทษคุณแม่หกล้มผมต้องพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลผมต้องช่วยที่บ้านถ้าเราได้นั่งคิดปรุงแต่งด้วยความโกรธตลอด30นาที1ชั่วโมงเราก็จะอายใช่ไหมอายว่าเขาแหมเราไปด่าเขาไปว่าเขาอยู่ในใจจริงๆแล้วเขาก็ทำหน้าที่ของลูกที่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองโดยใช่เหตุแต่สติเราคมชัดพอเพราะมันเกิดอะไรที่ไม่ตรงตามหมายกำหนดการและตามความการตกลงเราก็รู้ว่ามันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่ตอนนี้เราไม่สามารถจะรู้เหตุรู้ปัจจัยได้เราต้องคอยดูก่อนจิตใจของเราก็อยู่ในปัจจุบันเราก็ระงับความคิดที่ทำให้จิตใจเราไม่สบายนี่ก็คือการใช้สติในชีวิตประจำวันสติที่เฝ้าสังเกตจิตใจของตัวเองจะเริ่มจากเสียศูนย์เริ่มจากร้อนต้องรีบไปแก้ไขต้องพยายามศึกษาในความหมายของคำว่าธรรมดามันเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นในบางที่มีอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากทำไมเป็นอย่างนั้นนี่คืออะไรเมื่อเราภาวนาแรกๆที่เกิดอาการทั้งกายอาการทั้งใจบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ตื่นเต้นหรือว่ากลัวหรือว่าสงสัยรู้สึกเป็นเรื่องแปลกและถ้าเราเจอปล่อยเข้าก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามันแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องแปลกหรือเป็นเรื่องธรรมดามันก็แล้วแต่เนาะครั้งแรกก็เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าเห็นบ่อยๆมันก็ไม่แปลกแล้วการที่เราเรียกว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสิ่งทั้งหลายเป็นสังขารสังขารไม่หมายถึงสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยเกิดแล้วต้องดับฉะนั้นอากาศเป็นอย่างนี้ทำไมอากาศเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเป็นหน้าหนาว
นานามันก็เป็นอย่างนี้เองสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้เองและเป็นอย่างนั้นเองเพราะมีเหตุมีปัจจัยที่จะให้เป็นอย่างนั้นแต่เราเข้าใจในเรื่องนี้จิตก็ไม่สู้กับธรรมชาติไม่มีการคาดหวังมากเกินไปเราก็รู้ว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนไม่ชอบเราอยู่ที่ทำงานเราอยู่ในหมู่บ้านของเราไม่คนใดคนหนึ่งไม่ชอบเราเลยเราก็ไม่เคยทำอะไรให้เขาเดือดร้อนเราก็ไม่เคยได้ด่าไม่ว่าเขาไม่เคยได้นินทาเขาหลับหลังไม่เคยทำอะไรเลยแต่ทำไมเขาไม่ชอบเราเป็นเรื่องแปลกไหมมันก็ไม่แปลกมันเป็นเรื่องธรรมดาแม้พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลก็ยังต้องเจอคนแบบนี้มันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีพระรูปหนึ่งอิจฉาพระสารีบุตรมากไปที่ไหนก็ชอบคุยโม้ว่าโอ้ถ้าผมมีโอกาสเทศน์นี่ผมเลือกเทศน์ดีกว่าพระสารีบุตรเสียอีกไม่เห็นจะเก่งเท่าไหร่ไม่ทราบว่าทำไมคนก็เคารพนับถือนักหนาผมก็ยังเก่งกว่านะแต่ผมไม่ค่อยมีโอกาสที่จะพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยสุดท้ายก็มีใครไม่ทราบสงสารก็นิมนต์ขึ้นธรรมาสน์ขึ้นธรรมาสน์ได้พูดไม่ออกขายหน้าพอลงจากธรรมาสน์นี่พูดได้แล้วอันนี้ก็เมื่อกี้นี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวผมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งรับรองนะถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมก็จะพูดได้ธรรมะผมก็มีอยู่แล้วตรงกลางคืนนะก็นิมนต์ขึ้นธรรมะอีกก็เหมือนเดิมครั้งที่สองนี่ญาติโยมผู้ที่อุตส่าห์เดินทางไปวัดไปฟังธรรมในวันอุปสมบทก็โกรธท่านมากแต่ท่านก็ถือว่าท่านเก่งเท่าพระสารีบุตรหรือเก่งมากกว่าพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็ไม่เถียงกับเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นโรคของร่างกายก็มีมากมายหลายกองและอาการของแต่ละโรคก็ไม่เหมือนกันหรือถ้าจะให้เหมือนกันก็เหมือนกันตรงที่ว่าเป็นความผิดปกติของสังขารร่างกายแต่แต่ละโรคก็ต้องมีอาการของมันโดยเฉพาะบางโรคอาจจะมีอาการคล้ายๆกันบางโรคอาจจะต่างกันแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโรคนั้นคนที่เคยแข็งแรงตลอดใดวันหนึ่งก็เกิดมีอาการแปลกๆไม่เคยเจอมาก่อนแล้วตกใจกลัวมันคืออะไรกันแน่ไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าโอ้คุณเป็นเบาหวานอันนี้ก็เป็นอาการของเบาหวานนี่ที่เป็นใจดีเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้เป็นโรคเบาหวานธรรมดาก็หมายถึงว่าผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วต้องมีอาการอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับ

คนที่ไม่มีโรคอะไรถ้าเกิดอาการอย่างนี้คนที่แข็งแรงก็ต้องถือว่าผิดปกติมากแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคืออาการเหล่านี้ก็ป้องบอกได้ว่าเป็นโรคเบาหวานและอาการอย่างนี้ธรรมดาสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานคนที่เป็นมะเร็งก็ต้องมีอาการบางอย่างซึ่งหมอเห็นหมอก็รู้ว่าเป็นมะเร็งแล้วอาการเหล่านี้ก็เป็นอาการที่เป็นธรรมดาเรื่องธรรมดาของคนเป็นมะเร็งทั้งจิตใจของคนก็เหมือนกันถ้าคนขี้โกรธก็ต้องมีอาการบางอย่างแสดงออกให้คนอื่นเห็นถ้าเป็นคนใจร้อนก็เหมือนกันคนอิจฉาพยาบาทก็เหมือนกันก็ต้องมีการแสดงออกด้วยกิริยาท่าทางด้วยการพูดการจาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่รู้อำนาจแก่ความโกรธเหมือนกับเราเห็นคนไข้แล้วก็บอกว่าเนี่ยอาการอย่างนี้ธรรมดาของคนที่เป็นโรคนี้เราก็ปล่อยวางได้ก็เข้าใจก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เหมือนกับจิตใจเราเรารู้อาการของความโกรธเป็นอย่างไรอาการของความใจร้อนเป็นอย่างไรเมื่อมีใครโกรธเราและคนพูดกับเราด้วยความใจร้อนเราก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของกิเลสที่เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาฉันพยายามดูด้วยเองพยายามดูคนอื่นดูสิ่งแวดล้อมดูทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะอย่างนี้คือเห็นว่ามันเกิดอย่างไรมันอยู่อย่างไรมันดับอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรเราควรจะปฏิบัติต่อคนนี้หรือว่าสิ่งนี้อย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์กันนี่ก็สำคัญมากฉันพยายามดูที่เหตุปัจจัยอยู่เสมอดูที่ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังมีอะไรสนับสนุนเนี่ยพยายามดูตรงนี้พอเมื่อเราทราบถึงเบื้องหลังเราก็มีข้อมูลในการแก้ไขในส่วนที่แก้ไขได้ไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขในทุกส่วนสิ่งบางอย่างยังไงก็แก้ไม่ได้จะต้องอดทนถึงแม้ว่าจะไม่ จะไม่ดีทุกอย่างคือไม่เหมือนในความฝันหรือในความหวังยังไงก็ถือว่าขณะนี้ก็ดีแล้วแต่สิ่งที่เป็นกิเลสเราต้องขยันขันแข็งเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ให้หยุดไม่ให้ยั้งเพราะว่ากิเลสไม่มีคำว่าหยุดไม่มีคำว่ายังกิเลสมีอยู่ตลอดพร้อมที่จะครอบงำจิตใจอยู่ตลอดฉะนั้นเราต้องศึกษา

เรื่องที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงเป้าหมายชีวิตของเราสิ่งใดเป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการเราต้องคอยประเมินอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกัน การอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีการพูดคุยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำในแต่ละวันเราก็ดูว่ามีผลต่อชีวิตเราอย่างไรการทำงานก็มีผลต่อชีวิตเราอย่างไร

เราก็ดูว่ามีผลต่อชีวิตเราอย่างไรการทำงานก็มีผลต่อชีวิตเราอย่างไรเมื่อเราเห็นชัดว่าการทำอย่างนี้เกิดมีผลอย่างนี้เราก็มีกำลังใจแล้วก็ได้ปัญญาเพิ่มขึ้นไปอีกฉันเฝ้าสังเกตจิตใจตัวเองให้มากเพื่อเราจะได้สัมผัสสิ่งที่เราเรียกว่าบุญสิ่งที่เราเรียกว่าบาปดูให้ชัดมันเกิดอย่างไรนี่ก็คือสิ่งที่ท้าทายเราทุกวันแต่กิเลสมันไม่ใช่ของดั้งเดิมของจิตมันก็จรเข้ามาแล้วก็รักษาจิตใจให้ปกติได้ถ้าไม่รักษาจิตเราไม่พัฒนาจิตเราก็หลงเชื่อในรูปคือร่างกายในเวทนาความรู้สึกในสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดดีคิดชั่ววิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งอันนี้เราก็จะมองว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราดูตามความเป็นจริงก็เห็นว่าเป็นส่วนของธรรมชาติตอนนั้นเองร่างกายเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎตายตัวของธรรมชาติเมื่อเราเห็นสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติจิตใจเราก็จะยอมรับในการที่เราพูดถึงเรื่องธรรมชาติบางคนก็ถือว่าอะไรๆเป็นธรรมชาติก็ต้องดีหมดแต่บางสิ่งบางอย่างที่เป็นธรรมชาติเราก็รับไม่ได้เราต้องแยกระหว่างธรรมชาติที่เป็นประโยชน์และธรรมชาติที่ไม่เป็นประโยชน์และถ้าเราพูดถึงธรรมชาติในชีวิตของเราโดยตรงเราก็จะได้เห็นแนวทางในการพ้นทุกข์ได้ชัดขึ้นมันก็เริ่มเห็นว่าสิ่งทั้งหลายปรากฏเป็นผลของเหตุและปัจจัยเราเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคำนี้เราเคยได้ยินมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งเรื่องอนัตตากันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เราต้องเห็นชัดเห็นกับตัวเองร่างกายนี้เป็นเราไหมเป็นของเราไหมลุงพ่อใหญ่ท่านบอกว่าถ้าเป็นเรามันก็ต้องเชื่อฟังเราตลอดเวลาแต่มันไม่เชื่อฟังมันก็ออกไปข้างนอกหนาวจะบังคับร่างกายไม่ให้หนาวก็ไม่ได้อย่างดีที่สุดก็ระงับความคิดปรุงแต่งก็ตัวร่างกายนี้มันเป็นของธรรมชาติแท้ๆ

เราก็บังคับร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ร่างกายกำลังป่วยจะสั่งให้ร่างกายหายป่วยก็ไม่ได้

ร่างกายมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันยังไงก็ถ้ามาไปเมืองนอกมาตอนเมื่อเดือนที่แล้วที่อเมริกาตกใจคือแก้วทานน้ำอัดลมใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้จริงๆคนก็เดินไปเดินมาอาหารในภัตตาคารโอ้โหมากเหลือเกินพี่เคยอาตมากับพี่สาวไปเที่ยวอเมริกาเขาเล่าให้ฟังว่าไปร้านอาหารเขาสั่งให้คนเดียวแล้วก็แบ่งทานสองคนเพราะว่ามันมากเหลือเกินคนอเมริกันได้ทานอาหารมากแล้วออกกำลังน้อยก็เลยอ้วนมากอ้วนแรงน่ากลัวนั่นก็มีปัญหาสุขภาพกันมากปัญหาสุขภาพที่ไม่น่าจะต้องเกิดเพราะส่วนมากก็ฮัตมาก็ไม่ใช่อคติว่าหาว่าเขาตะกล่าวว่าทานมากถามหมอเขาว่าที่คนอเมริกันอ้วนมากอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมพันธุ์หรือเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่ทานอาหารมากแล้วออกกำลังน้อยคนอเมริกันนี่อ้วนอย่างน้อย 50% หรือ 60% ในร่างกายมันเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยคือทานอาหารมากออกกำลังกายน้อยก็ต้องอ้วนขึ้นถ้าทานอาหารน้อยออกกำลังมากก็คงจะผอมลงก็มีเหตุมีปัจจัยสิ่งที่ทำให้อ้วนก็คืออาหารสิ่งที่ทำให้ผอมก็คือการออกกำลังกายให้มันพูดง่ายๆนี่ร่างกายขนาดของร่างกายมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆก็เหมือนกันเมื่อเราปรากฏแล้วเราก็จะบังคับอะไรไม่ได้เราก็รู้เท่าทันสิ่งทุกอย่างเรารู้เท่าทันกิเลสทั้งหลายก็ดับไปแล้วเกิดไม่ได้ก็รู้จักร่างกายว่าเป็นสักแต่ว่าร่างกายไม่มีเจ้าของเป็นของธรรมชาติธรรมชาติเป็นเจ้าของแล้วก็ยืมธรรมชาติไม่ใช่สักระยะหนึ่งอาจจะ50, 60, 70 ปีก็แล้วแต่อาจจะ80, 90 ปีก็แล้วแต่ร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นไปตามหลักของมันเวทนาความรู้สึกก็เป็นอย่างนี้เองสุขเวทนาก็เป็นอย่างนี้ทุกขเวทนาก็เป็นอย่างนี้รู้สึกเฉยๆก็เป็นอย่างนี้เราเจอของใหม่เราจิตใจชักจะเป็นทุกข์ต้องพยายามวิเคราะห์อย่างนี้บ้างมันคืออะไรมันเกิดอย่างไรมันจะอยู่นานเท่าไหร่จะดับไปยังไงสัญญาความจำและการไม่รู้ว่านี่คืออย่างเช่นนี่คือผู้ชายนี่คือผู้ชายชื่อนี้นี่คือผู้ชายที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นเรื่องของสัญญาตีตราจับยี่ห้อตกลงว่าเป็นอะไรอย่างไร
นี่ก็หน้าที่ของสิ่งที่เรียกว่าสัญญาสังขารความคิดคิดดีคิดชั่วคิดสารพัดสารพันตัวนี้ต้องระวังมากแต่เมื่อเราดูดีๆแล้วมันก็จะเห็นชัดเลยว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็บังคับไม่อยู่เหมือนกันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อท่านว่าฉันออกไปข้างนอกอยู่ในธรรมชาติภายนอกบางสิ่งบางอย่างถ้าจิตใจเราสงบมันก็จะเกิดความรู้ใหม่ความคิดใหม่เพราะว่าผ่อนคลายอยู่ในป่าทุกสิ่งทุกอย่างพยายามให้ดูตามความเป็นจริงอย่าปล่อยให้จิตใจยินดีหรือยินร้ายจนเกินไปจริงอยู่ความรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบอาจจะเกิดขึ้นอยู่บ้างแต่ไม่หลงเชื่อมันจนทำให้เราตัดสินใจหรือว่าทำให้เราสรุปในทางที่ไม่ถูกต้องกิเลสก็เป็นสิ่งที่เราชนะได้ถ้าเราอยากชนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะใช้วิธีรุนแรงมันจึงจะได้ผลเพราะเราต้องรักษาหลักการของเราไว้

นั้นพยายามไม่มองข้างนอกมากเกินไปไม่สนใจเรื่องคนอื่นมากเกินไปแต่ถ้าไม่ดูก็อยู่กับตัวเองให้มากดูการเคลื่อนไหวของจิตของเรามากความฉลาดในความเป็นมนุษย์ปัญญาในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องก็เกิดจากการดูถ้าเราอยู่ในธรรมะอยู่กับธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างก็กลายเป็นเรื่องธรรมดามันก็ธรรมดาที่เป็นอย่างนี้การกระทำของคนอื่นก็ธรรมดาเราก็พยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตื่นเต้นมากไม่ต้องหวาดหวั่นมากมันก็เป็นแค่นี้เอง

พุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่ยังมีนิวรณ์คือจิตใจยังไม่พ้นนิวรณ์ก็ไม่สามารถเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ตนอะไรเป็นประโยชน์คนอื่นนี่ก็เป็นอีกประสูตรหนึ่งที่ให้เราเห็นชัดเลยว่า

ต้องฝึกจิตมันจึงจะเห็นอะไรที่ตรงตามความเป็นจริงนิวรณ์ก็ทำให้เรามองอะไรแบบยินดียินร้ายมองด้วยมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือว่ากิเลสทั้งหลายทำอะไรนะให้มันปิดเปื้อนไปหมดเราจึงไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเรารู้ก็วันนี้ก็มีจดหมายจากหัวหน้าชมรมพุทธที่มาเลย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ที่มาเลย์เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีดังนั้นการให้ทานลดน้อยลงแต่การเที่ยวสนุกสนานการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือก็ไม่น้อยลงนี่เราเวลาคนรู้สึกเงินเริ่มจะฝืดเคืองแทนที่จะลดในการแสวงหาความสนุกสนานหรือลดในการทำบุญเมืองนอกก็เหมือนกันคือเอาความสนุกเป็นใหญ่เอาความสุขทางเนื้อหนังเป็นใหญ่ก็เลยทำให้มองข้ามความสำคัญของจิตใจในเรื่องนี้พอเราได้ข้อคิดว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่เข้าใจตัวเองหรือไม่สามารถจะปล่อยวางตรงตามความเป็นจริงได้ก็หันมาดูที่นี่อีกครั้งหนึ่งว่าทำไมเราจึงจะได้ฝึกจิตให้สงบแล้วคำตอบง่ายๆก็คือความสม่ำเสมอการทำให้มากเหมือนศิลปะเรื่องการงานทุกอย่างก็ทำบ่อยๆทำมากๆเราก็ยอมจะชำนาญแต่ทำนานๆทีงานก็ข้างค้างงานไม่เสร็จสักทีนั้นฝึกจิตได้ผลจากนิวรณ์ท่านบอกว่าจิตใจผ่อนจากนิวรณ์แล้วมีความสุขว่าความใคร่ในกามกันอยากได้อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสสิ่งเหล่านี้เรา เราปล่อยให้จิตไปหมกมุ่นกับความคิดในเรื่องทางโลกแม้จะเป็นเรื่องสิ่งที่ดีหรือว่าที่ควรจะหาคำตอบนี่ก็ไม่ใช่เวลาเราต้องรู้จักบริหารเวลาตัวเองรู้จักว่าควรจะทำอะไรเวลาไหนให้เหมาะที่สุดจิตใจที่หมกมุ่นอยู่ในกามไม่ได้หมายถึงเรื่องทางเพศอย่างเดียวหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกซึ่งประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ก็เป็นเรื่องของกามนั้นซึ่งยากที่จะเลี่ยงโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าไม่เลี่ยงโดยสิ้นเชิงแล้วจิตจะไม่เข้าถึงสมาธิภาวนาจิตใจที่ประกอบด้วยที่ด้วยพยาบาทด้วยความปองร้ายชีวิตที่เดือดพล่านนั่นมันเป็นความคิดที่จับเอาแต่ความผิดของคนอื่นแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ดีสำหรับผู้ที่มีนิสัยอย่างนี้เจอสิ่งที่ดีเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีความหมายแต่เจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็พอใจใช่ถูกต้องชอบ
ี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันแต่เราต้องพยายามให้ศึกษาในเรื่องความธรรมดาไม่ดีเพราะว่าไม่คำว่าธรรมดาทุกวันนี้คนก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยทะเลาะกันอยู่แต่พยาบาลมันก็เหมือนกับท่านบอกว่าเหมือนเป็นไข้ถ้าเราเป็นไข้แล้วร้อนแล้วก็ปวดเมื่อยแล้วก็มีอะไรคนที่มีจิตใจที่ประกอบด้วยโทสะก็ได้ทำให้เราเห็นทำให้เราได้ฉลาดขึ้นเพราะเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้มิทธาท่านบอกว่าเหมือนติดในคุกอุทธัจจกุกุจจะเหมือนเป็นทาสเขาว่า วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสิ่งเหล่านี้กีดกันไม่จิตใจเขาถึงเป้าหมายไม่จิตใจเราสงบเพียงเต็มที่ฉันต้องฝึกจิตไม่ให้เกิดความหมกมุ่นในเรื่องทางกามไม่ให้เกิดความพยาบาทไม่ให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนหรือการปิดสวิตช์ไม่รับรู้ต่อสิ่งที่ตนไม่ชอบให้เรารู้เท่าทันสังขารคือความรู้สึกนึกคิดต่างที่นิมิทะก็เหมือนอยู่ในคุกอุทัจจะกุกุจจะเหมือนเป็นทาสเขาไม่มีความเป็นอิสระไม่เป็นตัวของตัววิญญาณเหมือนกับหลงทางในที่อัตถคัตกันดาไม่รู้อยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าไปทางไหนดังท่านบอกว่าจิตใจเราเกิดสมาธิท่านว่าเหมือนก็จะเกิดความเอิบอาบด้วยปิติมีความสุขมากเหมือนคนที่เคยเป็นหนี้เขาแล้วก็ผลจากหนี้คนที่เคยเป็นไข้ต่อมาก็หายจากการเป็นไข้คนที่เคยติดคุกแล้วก็พ้นจากคุกคนที่เคยเป็นทาสเขาแล้วก็ถูกเขาปล่อยนี่ก็ทำให้มีความสุขมากจิตใจที่มีความสุขอย่างนั้นไม่ใช่ความสุขธรรมดาแบบที่รู้จักแต่มันเป็นความสุขธรรมดาแบบที่เราไม่รู้จักเรามาธรรมดาของจิตที่ถึงขั้นนี้ถ้าจิตของคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักจิตใจมีความมีปิติมีความสุขก็ยอมอยู่กับสิ่งที่เรากำลังพิจารณาอย่างต่อเนื่องก็เกิดความรู้ความเข้าใจจิตใจเราต้องมีกำลังร่างกายเราเนี่ยจะมีกำลังโดยการเคลื่อนไหวแต่จิตใจมีกำลังโดยการอยู่นิ่งการไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งนั่นแหละจิตใจที่กำลังเจริญในธรรม

นั้นหน้าที่หรือเป้าหมายของการทำสมาธิในเบื้องต้นคือการพ้นจากนิวรณ์นิวรณ์นี่มันมีหลายระดับตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดท่านเราต้องคอยดูบางทีกิเลสระดับหยาบหายไปแต่เราก็เกิดประมาทว่าชนะไปแล้วจะไม่นานก็กลับมามันยังไม่ตายยังไม่หมดให้จิตใจเรามุ่งมั่นในการทำสมาธิภาวนาทำยังไงเราจึงจะมีความรู้สึกเหมือนคนที่เคยเป็นหนี้เขาพ้นจากความการเป็นหนี้เขาคนที่เคยเป็นไข้หายจากการเป็นไข้คนที่ เคยติดคุกติดตารางแล้วก็ได้ออกจากคุกออกจากตารางคนที่เคยเป็นทาสแล้วก็ถูกปล่อยให้เป็น

นี่เราฝึกจิตให้มีกำลังให้อยู่เหนืออำนาจของกิเลสทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่เป็นงานที่ทุกคนต้องพยายามทำเพราะไม่มีใครจะทำให้เราได้แม้จะไปกราบจะไปไหว้พระอรหันต์พระอรหันต์ก็ยังทำอะไรให้เราไม่ค่อยจะได้ถ้าว่าเราไม่ทำเองไม่ฝึกถ้าไม่ยินดีในการฝึกไม่ถือว่าเป็นการทรมานหรือการฝืนใจยินดีฝึกจิตให้มากกันได้ชิมรสของสมาธิพอเจอชิมรสของสมาธิความคิดบางอย่างก็เปลี่ยนไปคือเมื่อจิตอยู่ในระดับหนึ่งมันก็คิดในระดับนั้นพอจิตก็สูงขึ้นหน่อยหนึ่งกว่าจะเห็นการพัฒนาและวิถีภาวะของความคิดมากขึ้นมากขึ้นในลำดับดังการฝึกจิตให้พ้นจากนิวรณ์ต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่กำหนดของจิตมันจะปล่อยให้จิตลอยอยู่เฉยๆมันก็ไม่สงบถ้ามีวิริยะความเพียรที่ไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้ในอุปสรรคที่เกิดขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจมันจึงจะได้ผลแต่ทำรอดเลาะแหละมันก็ไม่ค่อยจะได้และไม่นานก็ไปหาว่าเป็นความผิดพลาดของพุทธเจ้าเป็นความผิดพลาดของคนอื่นฝึกจิตให้พอใจให้ยอมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นการสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่ปลายจมูกพยายามอยู่กับลมที่ปลายจมูกถ้าลมโอนลมไปมากแผ่วเบาก็อาจจะครบเราต้องพยายามให้สติเราเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่ได้สติเรายังไม่ดีพออาจจะต้องบังคับให้ชัดขึ้นให้หยาบลงการทำสมาธิต้องทำทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นจะได้มากกว่านั้นก็ยิ่งดี

ฉะนั้นในชีวิตของเราพยายามเป็นผู้ที่อยู่เหนืออำนาจของนิวรณ์พอเรารู้สึกว่าจิตกำลังจะหมกบุญกำลังจะคิดจะปรุงแต่งในเรื่องทางโลกมากเกินไปก็ระงับเอาไว้เราต้องตั้งใจเพราะว่าเรื่องนี้มันฝืนความรู้สึกเก่าแก่ของเรามากแต่ถ้าเราทำได้แล้วโอ้มีความสุขวันนี้อาตมาก็ได้ให้ธรรมะใจพอสมควรที่เวลาโอ้ยที่เราพิจารณา

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชพัชรมานิตชอนชิวตันชยสาโรภิกขุสำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา

โอวาทของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระแห่งวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปทำความผูกพันเพราะเป็นสิ่งของที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริงแม้จะทำความผูกพันและมั่นใจในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปมิได้ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่เพียงผู้เดียวโดยความไม่สมหวังตลอดไปอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกันอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตก็ควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นที่จะสำเร็จเป็นประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุมองอย่างไรมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจะมองทุกข์หรือมองสุขมองให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่คนเราหวังหรือเป็นไปตามปัจจัยให้ระ

ังอย่าคลุ้มคลั่งจะมองเห็นเป็นธรรมดามองโดยในให้มันสอนจะถอนโศกมองแยกโยกมันไม่สอนนอนเป็นบ้ามองไม่เป็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกข์ก็คลายสลายเอง

นกตัวนิดให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้น้อยยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทำสิ่งดีอะไรให้โลกเห็นกินกามเกียรติเท่านั้นหรือที่ทำเป็นไม่ดีเด่นกว่าบรรดาต้นหญ้า

กิจโจมนุสติเป็นลาโภกิจังมัจจานะชีวิตังกิจังสัทธรรมสวนังกิจโจบุตธานามุปปาโดตีณราตรีค่ำคืนนี้จักแสดงธรรมีกถาปรรณาพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมศาสดาเพื่อเป็นการส่งเสริมศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยให้ดียิ่งขึ้นไปท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายครูบาอาจารย์ผู้ปกครองดูแลวัดวาอารามเสืบพานสารต่อที่พระเดชพระคุณอาจารย์สนองเคยบริหารเคยดูแลสร้างสรรค์ความเจริญไว้กับวัดวาอารามเป็นหลักใจในพระพุทธศาสนาไว้ถึงท่านทำกาลกิริยาหรือมรณะไปแต่ร่างกายแต่ความดีที่ท่านทำไว้

ายยังคงที่คงเส้นคงวายังอยู่ดังเดิมญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ยังมาทำความดีเหมือนอย่างท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถดถอยน้อยลงไปมีแต่มากขึ้นท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อสร้างบารมีถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านล่วงลับดับไปเราลูกหลานก็ทำงานสานต่อสร้างความดีกันต่อไปขึ้นชื่อว่าดีดีบารมีและบุญอย่าเบื่ออย่าท้อถอยอย่าคิดอะไรมากคิดแต่เรื่องว่าทำยังไงจะได้บุญมากๆหน่อยเพราะบุญเป็นที่พึ่งของเราเองบุญก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละบุญเราพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราพึ่งบุญตัวเองบุญนี้ช่วยกันไม่ได้ถ้าใครทำคนนั้นก็ได้เหมือนกับกินข้าวกินปลาใครกินใครเคี้ยวใครกลืนคนนั้นก็อิ่มใครมากินศีลกลืนศีลก็จะอิ่มด้วยศีลอิ่มด้วยความดีอิ่มอะไรที่อิ่มเอมเปรมปรีในชีวิตเราทานอาหารอร่อยทางปลายลิ้นก็เพิ่มพลังร่างกายแต่เรากินศีลนี้เพิ่มพลังใจเรียกว่าศีลพลังเป็นกำลังใจอานิสงส์ของศีลเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้จะเป็นศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลที่ก็นับถือกันล้วนแล้วแต่มีบทบาทสำคัญกับคนทุกจำพวกเช่นท่านกล่าวว่าศีล นั้นใครทำใครได้ศีลนั้นทำแล้วโจรปล้นไม่ได้ตายก็ไม่สูญติดตัวไปเป็นศีลเป็นเสบียงเลี้ยงตัวเลี้ยงจิตใจตัวเองศีลเท่านั้นแหละทำให้เรามีความสุขศีลเท่านั้นแหละทำให้เรามีกินมีอยู่สบายดีศีลนั่นแหละทำให้เราเย็นหาความสุขได้ในท่ามกลางที่โลกกำลังร้อนเขาก็ร้อนอกร้อนใจกันทั่วไปแต่คนรักษาศีลคนเข้าวัดเย็นตลอดวันสบายตลอดชีวิตปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูพระนิพพานก็ไปกับศีลนี้เองทำได้ทุกวันทำเสมอยิ่งดีใหญ่ทำได้ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นกลางคืนย่ำรุ่งกินอยู่กับศีลอบรมฝึกฝนอยู่กับศีลทำให้อายุยืนทำให้ผิวพรรณดีทำให้เป็นที่รักแก่มนุษย์อมนุษย์เทวดาวิญญาณทั้งหลายก็รักคนมีศีลคนมีศีลเป็นเชื้อวงของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธวงศ์วงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นวงของคนมีศีลเป็นเชื้อชาติเป็นญาติเป็นพี่น้องก็มีเป็นคนต่างพันธุกรรมกันก็กลายเป็นคนวงเดียวกันคือวงของพระพุทธเจ้าต้องรักษาศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใครจะเกิดร่วมวงกับเราร่วมปู่ย่าตายายกับเรามารักษาศีลกันเถิดจะเป็นวงเดียวกับพวกเราคำว่าวงนี่คือสัมมาทิฏฐิ
วงการของผลสัมมาทิฏฐิอยู่กันยังไงก็อยู่กันอย่างนี้แหละพอเห็นดีก็ไปทำดีกันที่นั้นที่นี่ถ้าไม่ดีเราไม่เอาด้วยถ้าดีเราเอาดีเราทำตลอดรุ่งก็ได้ทำไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็ได้เพราะกินนอนมันไม่ยากอะไรแต่ทำดีเนี่ยยากมันต้องอดทนมันต้องใจเข้มแข็งต้องเป็นคนใจสูงต้องเป็นคนสู้กับความดีแต่ถ้ากับความชั่วฉันไม่สู้ไม่ทำเราเป็นบาปใส่ตัวเองบุญเท่านั้นเหมือนกับการข้ามควากข้ามแม่น้ำไปต้องใช้เรือแพนาวาข้ามควากจากควากโลกีไปสู่โลกุตตรโลกขวางโน้นเราข้ามไม่ได้เพราะบารมียังอ่อนแต่เราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยถึงเป็นผู้หญิงก็จริงถึงนิพพานได้เหมือนกันไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งปราบใดยังมีคำสอนพระพุทธเจ้าปราบใดยังมีคนเข้าวัดเข้าวาเราเข้ากับเขาด้วยก็เดินใกล้กับพระนิพพานไปเรื่อยๆก็เรียกว่านิพพานัสเสวสันติเกปฏิบัติให้ใกล้พระนิพพานใหญ่ไกลมากถ้าไกลพระนิพพานก็เวียนไปทางโลกทางอบายมุขถ้ามาใกล้พระนิพพานก็เวียนมาทางมรรคมีองค์แปดมรรคมีองค์แปดคือรู้ชอบดำริชอบพูดชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความเปลี่ยนชอบตั้งสติชอบและตั้งใจไว้ชอบมีความชอบความถูกแปดอย่างด้วยกันเจนเห็นชอบพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องอะไรให้เราเกิดความเห็นเรื่องทุกข์เราก็รู้จักว่าทุกข์แต่เราไม่ใช่เป็นคนทุกข์ท่านควังให้ดีนะเรารู้ว่านี่ทุกข์แต่เราไม่ใช่คนทุกข์เรารู้ว่านี่ควายเราไม่จับควายเรารู้ว่านี่คือยาพิษเราไม่กินยาพิษเห็นยาพิษแล้วไม่กินยาพิษเราก็ไม่เป็นพิษอะไรเป็นยาพิษของคนคนไม่รักษาศีลเนี่ยคนกินยาพิษคนทำว่าตัวเองอายุสั้นพลันตายคนเต็มไปด้วยโรคโรคาเพราะไม่รักษาศีลศีลเป็นวิตามินของชีวิตทำให้ชีวิตรุ่งเรืองสุขภาพอนามัยดีผิวพรรณดีอายุมั่นขวัญยืนด้วยแต่กินศีลไม่เหมือนกับกินข้าวกินปลากินข้าวกินปลาเราเลือกได้ว่านี่แกงเป็ดแกงไก่หรือแกงเนื้ออะไรนะของเปรี้ยวของหวานของเค็มเราเลือกอาจจะไม่ดีทุกอาหารไปแต่ศีลนี้ไม่ต้องเลือกกินได้ทั้ง5ข้อเลยกินเมตตาเพื่อจะปราบปรามปานาธิบาตกินความสันโดษเพื่อจะไม่ขโมยของใครกินคนขโมยของคนอื่นกินน่ะกินยาพิษนะฆ่าสัตว์ตายกินยาพิษเข้าไปคือเป็นโทษตัวเองผิดตัวผู้คนตัวสามีภรรยากันก็ผิดเราเว้นเด็ดขาดพอรักษาศีล8ประพฤติตัวอย่างพรหมเว้นจากอพรหมจรรย์ที่ไม่ดีแต่ประพฤติอย่างพรหมจรีพรหมจริยาเป็นมารยาทของคนดีในศีลข้อที่3สำหรับเราที่รักษากันอยู่เราเว้นจากการพูดที่ไม่ดีเรียกว่ามุสาวาทวาทแปลว่าพูดไม่ดีพูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเรากลับเป็นใช้วาจาดี
พูดมีสัจจะไพเราะนิ่มนวลชวนกวังเราไม่กินยาพิษคือสุราเรามาเว้นไม่กินสุราแต่จะมากินยาธรรมะเว้นได้เนี่ยเป็นยาธรรมะเว้นของเมาเว้นเมาในชีวิตเมาในอายุเมาในความไม่มีโรคเรียกว่าสุราแปลว่าเมาเราเว้นของเมาเราไม่เมาชีวิตว่าเราหนุ่มเราสาวเรารู้ตัวว่าเราแก่ไปทุกวันรู้ตัวว่าเราโรคไปก็เจ็บมีมากในชีวิตนี้เราจึงเตรียมตัวลาชีวิตจากโลกนี้ไปคือตัวไม่ตายแต่เหมือนหนึ่งว่าเราใกล้กับความตายทุกคนไม่ใช่ว่าคนแก่ใกล้กับความตายก่อนเราไม่ใช่เราอยู่กับความตายตั้งแต่เราเกิดในครรภ์แม่เกิดไม่กี่วันก็ตายในครรภ์แม่ก็มียังไม่ได้เห็นโลกเห็นกว่าเห็นตะวันบางคนเกิดมา10ขวบ20 20ปีก็ตายแล้วน่าเสียดายมันจริงตายไปเสียก่อนยังไม่เห็นความจริงของโลกเราอยู่ไปนานๆนี่ยังทำประโยชน์ได้มากนะท่านทั้งหลายโยมผู้หญิงนี่แหละประโยชน์ที่เราจะทำวันต่อไปเนี่ยมากเหลือเกินที่ทำมาแล้วก็แล้วไปพรุ่งนี้ยังจะทำกันใหม่ไม่ได้หมายว่าวันมาฆะวันวิสาขะแต่ชีวิตกำลังก้าวเดินไปแต่ทำชีวิตใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้ของที่ไม่เคยทำเราก็ทำขึ้นของไม่ได้ดีเราก็ได้ดีขึ้นต้องวางแผนเพื่ออนาคตแต่ยังอยู่ว่าจะชีวิตมันคืบเกี่ยวไปถึงอายุ40 50เราจะทำบารมีไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ทำเพื่อหาเงินหาทองนะทำไปเพื่อหาอริยทรัพย์หาความรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้ายังได้หลายเรื่องหลายราวเราต้องสร้างความดีวันนี้เพื่อความดีวันหน้าถ้าวันนี้ไม่ทำดีพรุ่งนี้ก็ไม่ทำแน่วันนี้มานั่งอดมานั่งทนกวางเทศกวางธรรมมาไหว้พระมาใช้ร่างกายสังขารตัวนี้แหละเกิดมาแล้วก็เอามาใช้งานเสียเลยเหมือนวัวหนึ่งตัวเอามาไถนาเอามาทำมาหากินร่างกายก้อนนี้อย่าเสียดายอย่าหวงสังขารอดตาหลับขับตานอนไปบ้างแต่ขอให้ได้สร้างความดีเราก็ทนได้ให้คิดเสียว่าการนอนการพักผ่อนเป็นการหยุดงานสร้างความดีไม่ได้แต่การทำความดีอดตลับขับตานอนกวางเทศกวางธรรมเป็นตัวบารมีสูงขึ้นไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยๆทำความดีแข่งกับความแก่ความแก่มันไม่เคยหยุดกับใครนะตั้งแต่เกิดมานี่พอเข้าครรภ์แม่วันแรกตั้งหน้าจะแก่แล้วความแก่ไม่เคยได้หลับไม่ได้เคยได้นอนกับใครมันทำหน้าที่ดีที่สุดยศติธรรมไม่เลือกหน้าใครเกิดมาแล้วมันต้องแก่ไหนๆเราก็ต้องแก่กันทุกคนอย่าให้แก่แต่อายุให้แก่ด้วยการฝึกการอบรมความใส่ใจในคำสอนพระพุทธเจ้าให้มากๆวันนี้ทำดีให้ดีกว่าวันก่อนถ้าพรุ่งนี้เราไม่ตายเราจะทำดีต่อไปก็เรียกว่าอารัปปธาตุคือปรารภในอารมณ์นิกกรรมธาตุแปลว่าก้าวไปอย่าหยุดปรักกรรมธาตุทำไปเรื่อยๆไม่ถอยกลับให้ท่านตั้งใจทำนะเอาศีลก่อนที่จริงศาลก็มีศีลแล้วแต่เราพูดให้หนักเข้าไปอีกว่าจะมั่นใจว่านี่เราทำไม่ผิดนะคนตั้งต้นจากการรักษาศีล
คนปลูกต้นไม้กลางอากาศได้ไหมโยมเอาต้นไม้ปลูกกลางอากาศ

รดน้ำทั้งวันแต่ถ้ากล้วยไม้มันอาจจะอยู่ชีวิตได้แต่ถ้าต้นไม้ใหญ่จริงๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกมันต้องกินดินปลูกต้นไม้ต้องปลูกลงในดินปลูกชีวิตคนให้ดีไปข้างหน้าต้องปลูกในดินคือศีลต้นไม้กินดินคนกินศีลดื่มศีลอบรมกลิ่นร่ำด้วยศีลไม้มีดอกก็หอมคนมีดอกศีลดอกธรรมในก็หอมหอมศีลหอมธรรมที่บุคคลรักษาได้นี่ดีกว่าหอมดอกไม้สกลตาชาติเป็นตาชาติมะลิซ้อนมะลิลามหาหงจงโคนี่กันนิกานี่เขาก็หอมของเขาแต่คนมีศีลหอมกว่าศีลหอมทวนลมได้แต่เราดมจมูกใช้ความรู้จากจมูกอันนั้นใครก็รู้แต่เราดมศีลด้วยใจสิว่าหอมขนาดไหนดีขนาดไหนไม่มีที่เปรียบดีล้ำเลิศกลิ่นศีลให้หอมจริงจริงเจียนพระเนมิราชเนี่ยขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเพราะเทวดามาเชิญไปเพราะกลิ่นตัวท่านหอมกลิ่นศีลท่านหอมไปถึงบนเบื้องสวรรค์เบื้องบนสวรรค์เนี่ยก็หอมด้วยดอกปริชาติดอกบนทารบหอมเช้าแล้วก็จืดจางตอนเย็นแต่หอมศีลหอมแล้วก็หอมอีกหอมข้ามภพข้ามชาติท่านจำไว้นะไปพูดบ่อยๆเถอะแต่คนเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่วันใดวันหนึ่งจะรู้ว่าศีลเนี่ยเป็นยอดอันล้ำเลิศในชีวิตมนุษย์เราศีลเป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งคือพระพุทธประธรรมประสงค์ก็คือศีลนั่นแหละที่พูดในตอนต้นว่าศีลโจรปล้นไม่ได้ข่อยไหม้ไม่ได้ลมพัดไม่ได้ตายแล้วติดตัวไปด้วยใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ใครทำได้มากก็ได้ดีมากถ้าจะแข่งกันแล้วแข่งรักษาศีลกันเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งคนดีได้มากทีเดียวอันนี้เราโดยมากไปแข่งชั่วกันแข่งบาปกันถ้าคุณด่าฉันฉันก็ด่าคุณถ้าคนกินเหล้าฉันก็กินด้วยไปแข่งชั่วกันมันยังชั่วกันทั้งเมืองถ้าแข่งดีกันอย่างนี้แล้วจะมีคนดีเกิดขึ้นได้เยอะพ่อศีลแม่ศีลพ่อแก้วแม่แก้วลูกแก้วหลานแก้วคำว่าแก้วเนี่ยเกิดเจรไนเจรไนคนขัดเกลาคนไม่เป็นแก้วสารพัดนึกก็มาจากศีลนี่แหละศีลอายุยืนศีลรวยไม่หยุดเป็นตระกูลเศรษฐีศีลเป็นวงของพระพุทธเจ้าศีลเป็นเรือข้ามฟากศีลเป็นการเดินฝ่าอันตรายไปได้อุปสรรคอันตรายต่างๆจะปราชัยไปเองศีลเป็นตัวกำชัยชนะของชีวิตจะไปสู่โลกอันเจริญลองทำให้จริงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป7วันกึ่งเดือน1เดือน1ปีปีหนึ่งไปกับศีลเนี่ยดูชีวิตจะไปถึงไหนความสุขจะมาถึงไหนสุขจะมากมายขึ้นดีจะมากขึ้นใครอยากได้อยากดีใครอยากมั่งอยากมีใครอยากสวยอยากงามอยากสวยให้สวยด้วยศีลไม่ต้องปัดแป้งแต่งนวลหรอกมาปัดแป้งแต่งนวลด้วยศีลกันเถอะถึงคนแก่ชราแล้วก็ไม่ถึงถึงความคร่ำคร่าไม่เข้าถึงถึงความเสื่อมเจริญศีลเจริญทานเจริญภาวนามันดีไปข้างหน้าไม่ตกต่ำเด็ดขาดเลยเราพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ยิ่งวันเวลาที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญแต่เราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกันมากนักที่จริงสำคัญทุกวันแหละท่านทั้งหลายไม่ได้หมายถึงวิสาขะไม่ไหน

ายถึงมาฆบูชาไม่ใช่วันเวลาสำคัญสำหรับคนดีแต่เป็นคนนี่ต้องเรียนว่าเรียนวิชาเรื่องความเป็นคนว่ามาจากไหนมาจากคำเหล่านี้ที่ยกเป็นสุภาษิตเบื้องต้นว่ากิจโชมนุษย์ปฏิลาโภเกิดเป็นคนนี้ลำบากแต่บุญลาภอันประเสริฐหาลาภหาดีได้ในเมืองมนุษย์นี้คนเป็นคนมีมือมีตีนมีหน้ามีตาไม่พิกลไม่พิการไม่บ้ายบ้าบอดหนวกนั่นท่านมาจากไหนมาจากการรักษาศีลถ้าทำศีลได้สวยตัวก็จะสวย

มือมีตีนมีหน้ามีตาไม่พิกลไม่พิการไม่บ้ายบ้าบอดหนวกนั่นท่านมาจากไหนมาจากการรักษาศีลถ้าทำศีลได้สวยตัวก็จะสวยทำศีลได้ดีตัวก็จะได้ดีตั้งแต่เกิดจนเฒ่าจนแก่ศีลจึงมหัศจรรย์ที่สุดในโลกที่เราทุกคนจงถือเป็นหลักชัยในชีวิตก็ตั้งกฎไว้ว่ามีพ่อก็พึ่งพ่อไม่ได้มีแม่ก็พึ่งแม่ไม่ได้มีสามีก็พึ่งไม่ได้มีเงินมีทองก็พึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้ทั้งหมดเลยแม้ตัวเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้แต่ตัวเราพึ่งศีลได้ศีลเท่านั้นเป็นหัวจิตหัวใจอันยิ่งใหญ่ที่คนทุกคนต้องรักษาต้องอยู่กับศีลจนวันตายศีลทำให้อายุยืนที่ศีลทำให้เกิดปัญญาท่านจึงว่าคนปัญญาย่อมสรรเสริญคนมีศีลอย่าโยงกว้างให้ดีปัญญานั่นดีอยู่แล้วแต่คนมีปัญญารู้จักคนดีเขาได้ดีเพราะปัญญารู้จักว่าคนดีเพราะศีลคนดีเพราะรักษากายวาจาเรียบร้อยคนดีเพราะไม่เบียดเบียนใครคนดีเพราะมีเมตตาเป็นอารมณ์คนดีเพราะไม่พูดทุจริตคนดีไม่สร้างความผิดศีลผิดธรรมนั่นเรียกว่าคนดีเรานั่งตรงนี้นะดีหมดทุกคนเลยไม่มีคนชั่วเด็ดขาดถ้าคนชั่วอยู่นั่งไม่ได้เลยอยู่กับคนดีไม่ได้ก็ต้องเปิดไปเลยแหละคนดีชอบเข้าใกล้คนดีนักปราชญ์ชอบอยู่กับนักปราชญ์คนดีรอย่อมรู้จักของดีและของดีจะอยู่กับคนดีถ้าคนไม่ดีเอาของดีเข้าตัวไม่ได้นี่เรื่องจริงนะคนดีต้องรู้จักคนอื่นว่าดีอ่านคนอื่นออกว่าคนนั้นดีเอาตัวไปเทียบดูเอาตัวไปเทียบได้ว่าเขาต้องดีแน่เราดีก็ต้องรู้จักคนดีคนดีต้องรู้จักคำสอนที่ดีดีคำสอนพระพุทธเจ้าดีหมดทุกคำพูดตั้งแต่จะรู้มาทุกคำพูดคราวเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนหนึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเข้าใจทำดีถ้าไม่ทำดีก็เกิดบารมีไม่ได้บารมีสิบเกิดมาจากทำดีทั้งนั้นแหละเช่นทำดีกับทานทำดีกับศีลทำดีกับออกบวชเนคขมะบารมีดีและโยมเนคขมะใช่ไหมล่ะรักษาศีลแปดหาที่ไหนได้ล่ะทานอาหารสองมื้อเช้ากับเที่ยงเวลาวิการแล้วไม่ยุ่งไม่เกี่ยวต่อให้หมูเห็ดเป็ดไก่มาถึงเฉพาะหน้าฉันก็ไม่กินฉันก็ไม่เอาแล้วนั่นเอาอะไรมาทำเอาใจสูงสูงเนี่ยใจอยู่เหนือความชั่วจึงทำสิ่งดีได้รักษาศีลแปดมันเบาเมื่อไรเรานอนไหนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ก็ไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ได้มีเงินมีทองมีเพชรนินจินดามาประดับกายไม่ได้เลยทิ้งเลยทิ้งเลยสละเลยน้ำหมองน้ำมูกน้ำมันมาประพรมที่ผมที่ร่างกายก็ไม่เอาแล้วจะนุ่งให้สวยๆงามๆสีขาวสีเขียวจะตกแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่เอาแล้วเปลื้องออกไปเลยเอาผ้าขาวๆนี่แหละมาคลุมตัวทองหยองในตัวก็ไม่มีไม่ต้องแต่งเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วแหละแต่งธรรมะกันเถิดแต่งศีลกันเถิดมาเสริมสวยกับศีลกันเถิดนี่เป็นวงของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่วงของพวกอันธพาลไม่ใช่วงของยักษ์ของมารจะยักษ์ยักษ์มารมารก็แต่งตัวเต็มทองเต็มตัวเลยแล้วไปหลงทรัพย์สมบัติตัวเองเรามีทรัพย์กันเยอะเราไม่เอาหรอกทิ้งเลยสละลูกจะเอาหลานจะเอาก็เอาไปเลยเราใช้ชีวิตมาทางนี้แล้วนี่ในชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าถาวรก็ได้ยิ่งถาวรโกนผมไปเลยบวชเป็นชีผ้าขาวสมมุตินะ

วายผมก็ยังยุ่งเหยิงกันต้องหวีผมต้องแต่งผมต้องเกรงกังวลถึงเวลาแล้วโกนหัวเสียเลยโกนหัวแล้วไม่ต้องกังวลมันล้านๆเหมือนพระไปเลยคิ้วก็โกนตุ้มหูก็ออกสายสร้อยคออะไรมีก็ออกไปเลยนี่สมมุติไอ้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำได้ก็ดีสิบวชเป็นโยมชีไปเลยผ้าขาวบวชแล้วตลอดไม่ต้องกลับมาครองบ้านครองเรือนอีกนี่เราบวชเป็นชีพราหมณ์นี่เรียกว่าหัดเพื่อจะเป็นนางคล้ายๆนางภิกษุณีสัมมเนรีสิกขามานาที่ผู้หญิงก็ทำกันในชาติก่อนหรือจะทำต่อไปยอมทุกคนต่อไปเป็นนางภิกษุณีหมดไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแน่นอนเพราะอินทรีย์แก่กล้านี่มันจะเห็นโทษของการไว้ผมยาวนี่ไหนจะต้องแต่งไหนจะต้องสางมันกังวลเหลือเกินเนี่ยผมตัวนี้เนี่ยผมมัน9ล้านแสนเส้นไม่ต้องรักษามันแล้วโกนให้ขาดไปเลยเป็นหัวโล้นไปไม่ต้องแต่งไม่ต้องเอาสวยโอ่งงามก็แล้วมันแต่งอสุภะแต่งซากศพมันแต่งเท่าไหร่ก็ยังเป็นศพอยู่นั่นแหละมันเอาสวยงามไม่ได้เราอย่าหลอกตัวเองอย่าลวงตัวเองและอย่าหลอกคนอื่นหลอกเรารู้ทันเราไม่ไปตามเขาแต่เราหลอกตัวเองนี่ใครจะไปรู้ว่าเราหลอกตัวเองหลอกว่าสวยอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นมารมันหลอกไอ้ปีศาจมันหลอกแล้วก็ปอกเปลือกไอ้หมดว่าไม่ต้องมาหลอกเรามันไม่มีอะไรดีเลยในร่างกายก้อนนี้มันเต็มไปด้วยซากศพมันเต็มไปด้วยของปฏิกูลทั้งหมดเลยมองให้เห็นอย่างนี้นะเป็นจิตที่สูงขึ้นก็เนื่องมาจากศีลดีนั่นแหละถ้าศีลไม่ดียังหลอกคนอื่นหลอกก็ไปหลงคลั่งคล้ายในความที่ถูกหลอกเรียนธรรมะอบรมธรรมะทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่อให้รู้ของจริงทิ้งของหลอกอะไรจริงที่สุดและท่านทั้งหลายทุกจริงที่สุดทุกขสัจจะจริงที่สุดในโลกทุกตรงไหนในก้อนกายร่างนี้สิบอย่างอยู่ในกายตัวนี้ทุกคนต้องรับไหนหนึ่งปวดปัสสาวะทุกแล้วปวดอุจจาระทุกแล้วหนาวแล้วร้อนแล้วหิวแล้วหายแล้วทุกในการครองชีพแม้แต่ลมหายใจเข้าออกก็ทุกเข้าทีหนึ่งทุกออกทีหนึ่งทุกเข้าทีหนึ่งแก่ทีหนึ่งออกทีหนึ่งแก่ทีหนึ่งเพียงคิดจะก้าวเดินไปก็แก่แล้วความแก่มาจากไหนเล่ามาจากเกิดมาจากไหนเล่ามาจากกัณหามาจากกามารมณ์นั่นแหละกามารมณ์มันตัวร้ายมันทำลายเรามานานแล้วเราไม่รู้เท่ามันมาชาตินี้เราจะรื้อบ้านรื้อเรือนของกามารมณ์ที่มันสร้างเรือนให้เรายุ่งกันมาเรื่อยๆวิธีตัดกามารมณ์ตัดกามตัณหาที่เราทำกันทุกวันในท่านทั้งหลายเราต้องพิจารณาเห็นทุกข์ในร่างกายตัวนี้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจยุ่งเหยิงกังวลอยู่กับกามารมณ์นี้แหละทั้งกลางคืนทั้งกลางวันเราก็ไปยุ่งใส่เขายุ่งใส่เราบางทีเราก็ยุ่งใส่ตัวเองเพราะกามารมณ์เราดูว่าเป็นสุขมันมีสุขนิดเดียวแต่ทุกข์มากกว่าความรักความใคร่ความอยากได้ความยินดีความเป็นอยู่แต่ละวี่แต่ละวันในท่านทั้งหลายมันทุกข์ทั้งเข้าทั้งออกทั้งขึ้นทั้งล่องแหละให้รู้จักร่างกายเกิดแล้วใครทำให้เราแก่เกิดกับแก่เป็นของคู่กันแก่แล้วมันดีตรงไหนมันไม่ดีแต่มันดีอยู่ที่รู้ว่าแก่ความเจ็บไม่ดีเลยทรมานแต่ไปรู้เรื่องความเจ็บกลายเป็นดีความตายมันดีอะไรมันเฉียบขาดบั่นรอนริดรอนชีวิตเราให้สิ้นชีวิตสิ้นสภาพความเป็นคนแต่เรารู้เสียก่อนแหละชีวิตนี้อยู่ไปเพื่อตายชีวิตยิ่งนานไปเท่าไหร่ก็ใกล้ความตายไปทุกวัน
ท่านจะตายแล้วท่านทำตะเบียงใส่ตัวบ้างหรือเปล่าวันวันเกินเกินเพราะตายแล้วในโลกหน้าไม่มีการทำไร่ทำนาไม่มีที่กินที่อยู่จะเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีอยู่ไม่รู้จะไปเกิดไหนนี่เป็นผีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปจากเรานี่แหละสัตว์เดรัจฉานพูดไม่ได้เพราะมันบ้ายพูดธรรมะไม่เป็นมนุษย์หัดพูดธรรมะเสียบ้างหัดรักษาศีลเสียบ้างจะไม่เกิดเป็นสัตว์จะไม่เกิดเป็นคนอาภัพเป็นคนมีบุญพาดวาสนาบุญพาดวาสนามาจากไหนเล่าก็มาจากการรักษาศีลนี่แหละคนดวงร้ายคนดวงดีไม่ต้องไปให้หมอไหนดูหรอกดูตัวเองก็รู้ว่าเราดวงร้ายดวงดีถ้าดวงดีดวงศีลหน้าข้อดีดวงร้ายไม่มีเราเป็นคนพ้นอุปสรรคเราเป็นคนรักษาตัวเองนี่รักตัวเองจริงนะรักษาตัวเองจริงต้องรักษาศีลให้ได้เกิดมาก็ลำบากกิจโจมนุสสปฏิลโปเกิดมานี่มีแต่ทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เข้าครรภ์แม่อยู่ในครรภ์แม่ออกจากครรภ์แม่ก็ยังทุกข์อีกทุกข์ทั้งคนเกิดและคนถูกเกิดมันมีถูกตรงไหนสักนิดน่ะแล้วลูกหลานเอ้ยมันไม่มีจริงๆให้รู้ทุกกระเบียดนิ้วร่องของชีวิตสังขารแก่ขึ้นแก่ขึ้นนี่มันรันทำเบียดเบียนเราทั้งวันทั้งคืนให้เจ็บให้ปวดให้ร้าวรานไปทั่วร่างกายเนี่ยที่มือก็ปวดที่ขาก็ปวดหัวเข่าก็ปวดที่บั้นเอวก็ปวดข้างในมันก็เจ็บเจ็บแสบแสบตับไตไส้พุงมันยุ่งกันไปหมดในอาการ32ไม่เคยสมบูรณ์กับใครเลยร่างกายนี้มีแต่เรื่องคอยจะทุกข์อยู่เรื่อยไปไม่ทุกข์เรื่องตับก็เรื่องไตไม่ไตก็เรื่องปอดไม่เรื่องปอดก็เรื่องตรงนั้นตรงนี้ที่เนื้อหนังมังสังในเอ็นในอะไรทุกส่วนแหละมันเป็นทุกข์หมดเลยทั่วสรรพางกายตรงไหนมันสุขบ้างล่ะไปจับคลำดูสิไปจับหัวใจเต้นนิกๆมันก็ทุกเตรียมที่จะดับชีพจะตายจะตายวายตายวายอยู่เรื่อยไม่ทันป่วยไข้มันก็ตายเองบางทีนะมีกันบ่อยอย่าไว้ใจนะอย่าประมาทนะว่าเราจักไม่ตายชีวิตร่างกายจะทิ้งตรงไหนก็ไม่ทราบร่างกายก้อนนี้จะนอนทิ้งคว่ำหรือหายตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ไม่รู้จะนั่งตายจะยืนตายจะตายตรงไหนแผ่นดินทุกกระเบียดนิ้วตามถนนหนทางทั้งหมดมันจะตายก็ตายมันไม่เลือกที่หรอกแล้วเป็นโรคไข้เจ็บก็กำหนดไม่ได้ว่าฉันจะตายด้วยโรคนั้นโรคนี้ไม่มีใครกำหนดได้แล้วแต่ชะตากรรมทำมาดีก็ตายดีทำไม่ดีก็ตายร้ายถ้ามีศีลมีธรรมตายดีผีก็สวยดวงวิญญาณก็งามไปเกิดในสุคติอีกที่ทำทั้งหมดนี่ญาติโยมที่มาอบรมน่ะพวกนี้ตายดีหมดเลยไปกะติที่ดีด้วยเพราะแกไม่ได้ทำชั่วอะไรนี่ชั่วตรงไหนบ้างล่ะญาติโยมอาจจะมีบ้างนะจะแอบคิดยินดียินร้ายอยู่นี่มันชั่วเหมือนกันแต่เล็กน้อยพอเห็นแล้วก็ยินดีพอเห็นแล้วก็ยินร้ายตรงนี้ระแวดระวังให้ดีนะระวังตาอย่าให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจคนดีเชื่อวงพระพุทธเจ้าสำรวมตาให้ดีๆพระพุทธเจ้าเนี่ยสำรวมพระเนตรไว้เสมอสำรวมพระกันหูของท่านไว้เสมอสำรวมจมูกดมกลิ่นหอมเหม็นยังไงท่านก็รู้ท่านสำรวมในทางลิ้นหวานมันเค็มท่านก็รู้เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าในวงเดียวกันนะถึงเราไม่ใช่พระก็จริงแต่งัดความเป็นพระไว้ให้ตัวเองบ้างนะโยมผู้หญิงทั้งหลายไม่ต้องบวชเป็นพระก็ได้แต่สำรวมเป็นนี่กลายเป็นพระไปในตัวแล้วพระอยู่ที่สำรวมถึงเป็นพระโดยผ้านุ่งผ้าห่มทรงรูปร่างเป็นพระแต่ทำให้สำรวมก็ไม่ใช่พระพระดีต้องสำรวมพระราชาดีต้องใกล้ครวญก่อนแล้วจึงสั่งงานพระดีต้องสำรวมคนดีต้องสำรวมอย่าไปถือว่าสำรวมเป็นหน้าที่ของพระ
สำรวมเป็นหน้าที่ของคนดีทุกคนดังคำที่ว่าจักกุณาสังวโรสาธุแปลว่าสำรวมตาดีเห็นไหมล่ะพอดีเป็นพระทันทีเลยแม่พระพ่อพระโซเตนะสังวโรสาธุสำรวมหูเป็นดีคำว่าสาธุดันดีกาเนนะสังวโรสาธุสำรวมจมูกเป็นดีชิวหาสาธุสำรวมลิ้นเป็นดีกายเยนะสังวโรสาธุสำรวมกายเป็นดีกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนั่งบนพรมบนยีภูก็อย่าติดในการนั่งนั่งรถสบายสบายก็อย่าติดในความสบายเขาเอาอกเอาใจเขายกย่องสรรเสริญสักการะบูชาก็อย่าไปติดใจในการที่เขายกย่องเขาตีเตียนนินทาว่าร้ายอย่าไปยินร้ายกับคำที่เขาตีเตียนต้องระวังให้ดีถ้าระวังไม่ดีก็ไม่สาธุหรอกสาธุคือดีตรงไหนสำรวมตรงนั้นเป็นพระทันทีพระหัวใจพระหนึ่งต้องสำรวมเด็กก็ได้เป็นพระขึ้นมาเลยพอสำรวมพับอะไรล่ะกิเลสมันเข้าไม่ได้ทำยังไงไม่ให้กิเลสเข้าได้ตรงนั้นดีทั้งหมดอย่าหญิงก็ได้ชายก็ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ปล่อยตาปล่อยหูปล่อยใจมันจะคิดอะไรก็ตะเลิดเปิดเปิงไปเลยก็ไม่เป็นพระเป็นเจ้าตรงไหนเลยจะคิดก็ต้องอยู่ในวงจำกัดว่าคิดเรื่องอะไรคนดีก็ต้องคิดแต่พุทธานุสติคิดแต่ถึงคุณพระพุทธเจ้าเข้าไว้ในอนุสติสิบนะท่านทั้งหลายนึกถึงคุณของพระธรรมที่ทำบุคคลไม่ตกไปในที่ชั่วนึกสองคนของพระสงฆ์วงอรหันต์ที่ท่านสอนอะไรไว้บ้างนึกถึงศีลของตนนึกถึงทานที่ตนได้ไปบริจาคแล้วนึกถึงคนตายและทำบุญที่ให้เขาได้เขาบ้าไว้บ้างเรียกว่าปัตตานุโมปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการอุทิศส่วนบุญให้คนอื่นอย่าไปนึกว่าอุทิศไม่เห็นใครจะมารับมีแต่วิญญาณวิญญาณก็เป็นคนประเภทหนึ่งเคยเป็นผู้เป็นคนแต่เขาตายไปเราก็เหมือนกันเราตายไปเราอดอยากปากแห้งลูกหลานไม่ทำไปให้เราก็เดือดร้อนถ้าทำบุญไปให้เราก็มันกินบุญของลูกของหลานบุญเป็นนามธรรมไม่จะเป็นตัวข้าวปลาอาหารเป็นตัวอุทิศส่วนบุญเราก็รับได้จะว่าปุพพะเปทะพลีสมุทัยที่ได้ผู้ตายใครละตายอ่ะคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายกว่าจะได้รูปร่างมาเกิดเป็นคนก็ต้องวิญญาณท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เราก็แผ่ไปให้นั่งกรรมฐานเสร็จสัพเพสัตตาแผ่ไปให้อย่านึกว่านั่งแผ่มันจะไม่ได้อะไรน่ะนั่นแหละตัวได้แผ่ไปแล้วไม่รู้ว่าพ่อแม่อยู่ตรงไหนไม่ต้องรู้ท่านสถิตอยู่สถานวิมานใดไม่ต้องไปรู้แต่ว่าเราแผ่แล้วเราอุทิศแล้วเทวตาพรีสมุทติได้เทวดาไม่ต้องว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องเลยจะให้ชาวบ้านเลยจะไม่ให้ไม่ได้นะคนนักบุญจริงๆให้หมดไม่เหลือเลยเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาภูมิมาเทวดาอย่างเทวดาที่สิงสถิตที่อุโบสถนี้เทวดาที่รักษาบรมสารีริกธาตุแต่เราไม่เห็นเป็นตัวแต่เขามากราบมาไหว้เหมือนเรานั่นแหละเทวดาสัมมาทิฏฐิก็มากราบมาไหว้มาเฝ้าดูแลอยู่เขาต้องอาศัยใบบุญพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละพวกวิญญาณไม่อาศัยคนแล้วจะเก่งไปถึงไหนล่ะพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งมนุษย์เราพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งคนที่หวังดีอย่างการมีอุทิศส่วนบุญกันก็เรียกปุพพเปตพลีทำไปเถิดเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งนั้นคำใดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกเหลนหลานต้องใส่ใจนะอย่าควังแล้วผ่านควังแล้วก็ต้องให้ลึกๆข้างในว่าโอ้ท่านพูดแต่เราทำดีนี่ทำดีอย่างเดียวไม่พอกินหรอกกินข้าวคำเดียวกลืนจะเอาแรงมาจากไหนล่ะทำดีต้องทำนานทำบ่อยๆทำเนืองๆเช่นพระพุทธเจ้าทำดีมากี่ร้อยย้อนพันชาติเป็นอสงไขยนับไม่ไหวกว่าจะได้ดิบได้ดี
เกิดมาก็ทำอีกตายไปเกิดมาก็ทำอีกทำแล้วทำอีกทำซ้ำซากซากไอ้ทิ้งลูกทิ้งเมียนะไม่กูไม่รู้ละกี่หมื่นครั้งแล้วแหละพระพุทธเจ้าเรานี่อยู่ไปอยู่มาเบื่อการครองเรือนถูกกุศลดลใจเอาออกไปบวชเป็นฤาษีจีไพรเป็นดาบทเป็นอะไรต่ออะไรนี่เหมือนญาติโยมเหมือนกันนะพอถึงเวลาถูกกุศลดลใจอยากไปรักษาศีลแปรเอามากันแหละนี่แหละเชื้อสายพุทธวงศ์ของพระพุทธเจ้ารักษาศีลเป็นเรื่องใหญ่ศีลเป็นของล้ำเลิศศีลจริงๆนับเป็นตัวนะ47อย่างโยมศีลหน้านี่ศีลแปรไม่ต้องพูดมันเหลือล้นไปแล้วเพียงแค่ศีลหน้ามี47อย่างทั้งอย่างที่1ระบงบอกไว้ว่าเป็นตัวของตัวเองตัวเองทำแล้วก็ตัวเองได้คนไม่ทำก็ไม่ได้นี่ข้อที่1ข้อที่สองโจรปล้นไม่ได้ใครมาปล้นความดีของคนปล้นของนอกตัวเองทั้งนั้นแหละเช่นเงินทองข้าวของวัวไรวัวควายไร่หน้านี่มาเอาไปได้เอาไปเถอะแต่มาปล้นความดีที่เราทำเนี่ยโจรตัวไหนมาทำได้ควายไหนจะมาไม่ได้ลมไหนจะพัดได้ตายก็ไม่สาบสูญไปด้วยเรียกว่าทำแล้วตายแล้วติดตัวไปไม่ต้องแบกไม่ต้องหามของเบาเอาไปได้รีบขวนขวายให้ครบครันศรัทธาให้ตั้งมั่นศีลท่านนั้นจึงจะดีภาวนาอันวิเศษอันเป็นเหตุข้ามโลกีหญิงชายจงยินดีแสวงหาอย่าช้าเลยอย่าช้านะอย่าปล่อยวันประกันพรุ่งนะลูกหลานญาติโยมทั้งหลายเอ้ยช้าไม่ได้เดี๋ยวความตายมันมาเร็วเหลือเกินตายมาทันรู้ตัวตายแล้วทำอะไรได้แล้วเรียกว่าตายมันสาสูญไปเลยแต่ไม้ตายออกตำควืนเหล็กทองแดงตายก็เคาะเสียไหวให้เอาไปขายไปซื้อกันได้แต่คนตายไปซื้อขายอะไรกันร่างกายแต่ละคนมันมีค่าตรงไหนจะเป็นน้ำดีน้ำเลือดน้ำหนองเอาไปขายให้ใครกินดินในตัวเราผงผมเล็บกว่าหนังเอาไปให้ใครใครไม่เอาหรอกลมในตัวเราพัดขึ้นพัดลมเบื้องต่ำแต่ลมไปพัดลมไปนอกเขาซื้อแต่ลมในร่างกายคนทำอะไรได้น้ำก็ทำอะไรได้ไรได้น้ำดีน้ำทะเลน้ำเลือดน้ำหนองนี่เป็นของที่เคยละเอียดละเอียนทั้งนั้นแหละแต่น้ำข้างนอกดินข้างนอกมีค่าทั้งนั้นดินน้ำไกลลมข้างในเนี่ยเขาเรียกหมาพูดหมาภูตรูปแต่เรียกจันทร์หมาพูดพูดแปลว่าปีศาจในร่างกายเราเป็นปีศาจสิงอยู่นะในดินน้ำไกลลมเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปีศาจตัวร้ายที่หลอกหลอนเราอยู่ทุกวันหลอกให้เรารักร่างกายไอ้รักดินรักน้ำรักรักลมรักไว้ไอ้รักน้ำดีน้ำเสลดรักอุจจาระปัสสาวะดูสิมันไปหลงเอาได้อย่างไรเพราะไม่รู้เท่าท่านนี่มันเป็นปีศาจมันหลอกมันล่อมันลวงกลไกมันเล่นกลให้เราดูเราไปหลงกลมันพอหลงกลมันก็ไปรักร่างกายไปถนอมสังขารนั่งนานนานปวดเอวกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนใจจริงแล้วไม่ต้องหวงสังขารหรอกนั่งให้ตายอยู่ตรงนี้แหละหนารูเอ็นก็ตามตะโจหนังก็ตามกระดูกก็ตามมันพังทลายตรงนี้ก็พังให้ดูสินี่พุทธวงศ์พระพุทธเจ้านะแต่ถึงคราวเราโอจริงนะเดี๋ยวเนสันชิกกันไปเสียเลยไม่เห็นมันตายสักทีนอกจากต่ออายุไปเรื่อยๆแต่เจ็บมันปวดนะโยมสังขารไม่ใช่ตัวเราปวดตัวเรามันเป็นตรงไหนทั้งเน็ตหนึ่งมันไม่มีตัวเราอัตตามันไม่มีมีแต่อนัตตาว่างเปล่าของว่างเปล่าไม่มีใครเป็นเจ้าของกายตัวนี้แหละถ้าคนอยากเป็นเจ้าของกายตัวนี้ก็คนเอาไปใช้สิใช้อะไรได้แหละปฏิกูลทั้งนั้นของว่างของเปล่าถือเอาไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นอัตตาแล้วไม่ไปเป็นนิจังสักนิดหนึ่งมันเที่ยงตรงไหนสักนิดร่างกายก้อนนี้เปลี่ยนอยู่ทุกเวลาหายใจก็เปลี่ยนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกความคิดก็เดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ลมพัดลมเพอยู่เรื่อยเดะในร่างกายในนามธรรมนี้มันไม่ใช่ของเราสักนิดเดียวคิดให้ดีนะถ้าของเราจริงหยิบได้จับได้ห้ามได้รั้งได้ให้หยุดฉุดให้อยู่ฉุดไม่อยู่ฉุดความแก่ว่าอย่าไปเร็วๆมันจะไปลูกเดียว

จุดความตายหยุดทันทีอย่าเพิ่งตายไม่มีทางหรอกเพราะไม่ใช่ของเราสักนิดหนึ่งในเรือนร่างกายนี้ในโลกขันธ์แต่โลกนี้แล้วเป็นก็ไก่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นใหญ่ในอัตภาพตะกลกายนี้แล้วยังแถมความร้ายใส่เราเสียด้วยอุโนโลโกจิตนี้ยังพร่องอยู่อยากจะได้ไอ้สะใจเสรักทีเงินก็ได้ทองก็ได้โดยจะมันหาเรื่องทำให้เราละโมบโลภมากขึ้นมามันไม่อิ่มไม่เบื่อได้สิบกว่าจะเอา20ได้ชุดได้คืบกว่าจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวาได้วาจะเอาเป็นเส้นเป็นยอดเป็นไม้เป็นอะไรโอ้ยไม่หยุดเลยไอ้เจ้านี่ร้ายจริงๆคนร้ายที่สุดในโลกไอ้เจ้าวายร้ายไม่ใช่อยู่ที่ใครคนไหนหรอกอยู่ในตัวเราทุกคนแหละถ้าเราจับทางมันได้เลยดีดิถ้าจับไม่ได้เราหลงกลมันทันทีเพราะกลมายาของสังขารเนี่ยมันเล่นกลให้ดูเดี๋ยวมันเปลี่ยนรูปได้นะเปลี่ยนจากเด็กให้เป็นผู้ใหญ่เห็นไหมเปลี่ยนแล้วคนสาวสาวสวยๆในหนังเต่งตึงมันจะเปลี่ยนเล่นแร่ปลายธาตุให้แก่ให้ดูควันสวยงามเรียบสวยงามเดี๋ยวมันจะหลุดให้ดูผมที่ดำสนิทเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีให้ดูมันเล่นกลมายาหลอกลวงเรารู้ไม่ทันเราไปหลงสังขารพอหนุ่มสาวก็ว่าหนุ่มสาวไปเมารักเมาจังเมาความไม่มีโรคพอแก่ก็เบื่อหน่ายตัวเองก็ปกปิดความแก่ตกแต่งเสียหน่อยหลอกก็หลอกไม่อยู่หรอกเปิดเผยไปเลยแหละมันปิดไม่อยู่ยิ่งปิดยิ่งเปิดคนรู้ความจริงว่าสังขารนี้เป็นตัวมายาเป็นตัวเล่นกลหลอกคนทุกคนแต่ไปหลอกบัณฑิตนักปราชญ์ไม่ได้หลอกผู้รู้ไม่ได้ผู้รู้จริงว่าเกิดมามีทุกข์เลยอย่าไปหลอกเขานะก็รู้ว่าชี้หน้าใส่เลยว่าโอ้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยถึงแกจะดีก็ดีกันไปถึงไหนหรอกเอาทุกข์ใส่เราทุกข์เก่าทุกข์ใหม่สั่งสมเข้าไปทุกข์เป็นของจริงเป็นสภาวะที่แก้ไม่ได้แล้วคนฉลาดก็ไต่เต้าเข้าไปว่าทุกข์นี่เป็นผลมันมาจากอะไรนะมาจากสมุทัยสาวเข้าไปเห็นว่าโอ้มาจากกามตัณหาตัวนี้เองเหรอแต่มันทำให้เรายุ่งที่จริงๆมันรักมันใคร่รูปรสกลิ่นเสียงรักโน่นรักนี่ชอบนั่นชอบนี่ชอบมากทุกข์มากรู้ความจริงแล้วก็ตัดทุกข์ตรงนี้เราเป็นทุกข์เพราะกามตัณหาเป็นตัวเหตุเรียกว่าสมุทัยที่เราจะดับทุกข์ไม่ต้องไปดับอย่างอื่นหรอกดับตัวนี้อย่าไปดับตัวผลดับเหตุเสียก่อนถ้าดับเหตุได้นะตัวผลก็ดับไปด้วยเรามานั่งควังพระแสดงธรรมนะโยมเป็นของหายากดังคำที่ว่ากิจจังพระธรรมสวนังการควังธรรมเป็นของยากยากตรงไหนล่ะยากตรงที่เราทำความเข้าใจไม่ได้ปรงตกไม่ได้บางทีธรรมะมาลึกเกินไปมันพ้นวิสัยที่เราจะรับได้ก็กลายเป็นของยากกว่าจะตั้งจิตตั้งใจเป็นอันเดียวว่าจะควังให้ดีจิตกลายเป็นคุ้งท่านรำคาญไปเอาเสียอีกแล้วตั้งใจมาดีว่าจะควังให้ดีแต่กลับไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่จริงก็ฉลาดทุกคนแต่ใจเหมือนคุ้งท่านรำคาญแล้วนี่เสียงก็มีไปเถอะแต่ฉันจะคิดเรื่องอะไรต่ออะไรมันสารพัดสารเพของใจจึงกวังยากจึงว่ากิจจังมัจจานาชีวิตังชีวิตเป็นอยู่แต่ละวันก็ยากเกิดเป็นคนก็ยากกว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้ต้องมาจากศีลอันดีที่ทำมาพออยู่เป็นคนแล้วยากตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ำยันรุ่งเคยมีความสุขอยู่บ้างไหมล่ะสุขอกสุขใจตรงไหนบ้างชีวิตเกิดมานี่ล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เป็นภาระอยู่กับเขาร่ำไปทุกข์ของสังขารที่มันแก่ทุกข์ของโรคภัยที่ไข้เจ็บมันบีบคั้นเราอยู่ทุกเรื่องไม่ถูกอารมณ์กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นทุกข์ลงทุกข์อยู่ตรงนี้แหละจึงเห็นความจริงว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ยากต้อ
้องรักษากันจริงโอจังยากที่ว่าจะนอนให้สบายมันปวดมันกลับปวดท้องขึ้นมาจะนั่งให้สบายมันคัดจมูกเสียแล้วออกน้ำมูกน้ำลายเยื่อญาติเยอะเถอะไม่อยากจะเป็นน้ำมูกน้ำลายแต่มันก็จะออกมามันเป็นบ้าจริงๆมีปัญหาเราแก้ร่ำไปร่างกายสังขารตนนี้เรียกว่ากิจจังมัจจานะชีวิตังชีวิตของมนุษย์ของสัตว์ได้อยู่ด้วยความลำบากมนุษย์ไม่ค่อยเท่าไหร่ยังหาเลี้ยงชีพได้แต่หมูหมาเป็ดไก่วันๆก็วิ่งจกไปหากินยิ่งเข้าวัดไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ขอทุบขอตีก็แต่ทุกทวนไปหากินตามถังขยะไปเตียวลิ้มเตียวเลี้ยได้กระดูกสักหน่อยก็มากัดกินกินน้ำลายตัวเองดูสิมันทรมานทรกรรมเหลือเกินจึงสมกับคำว่ากิจจังมัจจานะชีวิตังชีวิตนี้อยู่ลำบากทรกรรมทรมานมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งกลางคืนกลางวันวันนี้จะกินข้าวข้าวจะข้าวปากแต่มันเกิดไอจามขึ้นมากินข้าวไม่ลงมันแขนมันติดที่ลำคอเกินลงไปมันติดอยู่ที่ลำไส้กว่าจะถึงหน้าท้องไปปวดท้องซะอีกแหละฮะเดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำออกจากห้องน้ำมันเกิดปวดขึ้นมาอีกให้รู้จักว่าทุกข์มันหยุมหยิมจีปาถะเลยในร่างกายนี้นี่จึงว่าเป็นอยู่ยากวันนี้ผ่านมาได้มีเรื่องต้องเป็นต้องตายแต่ก็รอดมาได้วันหนึ่งพอตื่นนอนเริ่มรับทุกข์แล้วทุกข์ตั้งแต่วิญญาณต้องเที่ยวไปเข้าคันแม่ไอ้พวกเป็ดพวกไก่พวกนกเข้าไปในไข่พวกสัตว์เดรัจฉานบางอย่างมันอุปปาติกะผุดเกิดก็เกิดมากับทุกข์เหมือนกันเกิดจากตะไคร้น้ำเกิดปุกเกิดเป็นเทวดาเป็นผีสางนางไม้มีจริงๆมันก็มาทุกข์ฉันก็ทุกข์คุณก็ทุกข์ต่างคนต่างแบกทุกข์กันมาทั้งนั้นตรงไหนบ้างทางให้เราพ้นทุกข์ลองคิดดูดิไปหาทางพ้นทุกข์ไปหาที่ป่าที่ดงผงทึบไหนไปขุดดินขวนไม้ที่ไหนมาได้ไม่มีไปค้าไปขายก็ไม่มีจะพ้นทุกข์ได้ก็ต้องทำในมรรคมีองค์8กำหนดให้รู้ความจริงว่าทุกข์เป็นยังไงทุกข์มาจากไหนสาวก็ไปเห็นว่าโอ้ทุกข์มาจากกามตัณหานะมันอยากได้รูปรสกลิ่นเสียงสวยๆงามๆสวยๆมันชอบไม่ใช่ใครชอบหรอกกิเลสมันชอบธรรมะไม่ได้ชอบเรื่องนี้ธรรมะชอบเรื่องอสุภะความไม่สวยความไม่งามของร่างกายเนี่ยท่านทั้งหลายนั่งเดี๋ยวนี้ให้เห็นเดี๋ยวนี้ก็ได้ปิดตาปั๊บเห็นทันทีเลยว่าคนที่พูดอยู่นี่นี่ง่าปากคางข้างล่างพยับพเยิดอยู่เราที่นั่งอยู่นี่เหมือนกับนายช่างสูบที่ชักเข้าชักออกเหมือนคนที่ทำทองเขาเป่าทองหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมใครหายใจเข้าใครหายใจออกจะว่าหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่แท้เป็นสภาวะของสังขารหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็แก่หายใจออกก็แก่ความตายนี่มันอยู่ใกล้ตัวจริงๆหายใจเข้าไม่ออกมาก็ตายตรงนี้แหละนั่งตายตายอย่างผีไม่มีญาติตายตรงไหนก็ได้ขาดลมหายใจที่ใดก็ตายทันทีที่มีบ่อยๆว่าท่านไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้ถ้าหายใจไม่ได้ก็ตายเลยตรวจกันอยู่นี่แหละบางคนก็ตายมาราธอนทรมานเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์นอนแช่อยู่กับเตียงนั่นแหละกว่าจะตายต้องถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องลำบากลูกๆเหลนๆหลานหลานมากเหลือเกินโยมอย่าว่าเราน่ะพระพุทธเจ้าทรมานสุดขีดก่อนจะพูดบรรวะก่อนจะตายก่อนจะสิ้นพระชนถ่ายเลือดสดๆกันเลยนั่งถ่ายก็เอากะละมังไปรับเอากะละมังออกเอากะละมังเปล่าเข้ามารับท่านถ่ายทางสวรรค์น่ะถ่ายเลือดจดๆแต่ท่านก็ไม่ได้ตกใจท่านรู้แล้วว่านี่มันกรรมของเราเวลาตายหมดเป็นยังไงอ่ะหมดแรงก็ต้องนอนลูกเดียวก็ขึ้นเตียงนอน
อนุตตรสัญญาไม่ลุกขึ้นแล้วเมื่อ

ลุกได้นี่ไม่ต้องลุกตายผ่อนไปผ่อนไปผ่อนไปลมหายใจก็รวยรินไปแผ่วๆเบาๆแต่ข้างในหนูมีความสำนึกรู้สึกมีสติพร้อมกำหนดข่มเวทนาทุกขเวทนาได้ตอนนี้จะสิ้นชีวิตคนยังวิ่งไปขอพึ่งบุญอีกไปถามปัญหาอีกท่านก็นอนพูดอยู่นั่นแหละวันนี้สุภัทธะเอ้ยสมณะนอกศาสนาไม่มีหรอกศาสนามีในประเทศในพุทธศาสนานี้แหละคือมรรคมีองค์8ถ้าไม่ใช่มรรคมีองค์8เดี๋ยวไปหวังสำเร็จกันเหรอไม่มีไม่ว่าศาสดาลัทธิดาบทปริภาชกอาชีวกตนใดไม่มีนะท่านนอนแสดงธรรมนะไอ้เจ้านั่นก็ควังรู้เรื่องเป็นพระอรหันต์ตอนสุดท้ายปัจฉิมสิกขิตสาวกพระพุทธเจ้าว่าเราไม่โปรดคนเช่นนี้ใครจะโปรดคนเช่นนี้มาถึงหน้าที่ของเราถึงเราจะทิ้นลมปราณแล้วเราต้องพูดให้ควังพอพูดให้ควังเขาก็ได้เป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ทรงดับชีวิตไปแต่ก่อนจะดับก็ทำกรรมฐานนะทำฌานฌาน5ปฐมฌานวิตกวิจารปิติสุขเอกกตากำหนดตั้งวิตกตรึกนึกเป็นกุศลวิตกเป็นเนกขัมมะวิตกตรึกนึกว่านี่ลมเข้านี่ลมออกนี่เดินเป็นปฐมยะปฐมฌานที่1จากวิตกและเป็นวิจารประคองพระธรรมไว้แล้วก็เกิดปิติเกิดความสุขท่านทุกทางร่างกายสังขารแต่ความสุขอันล้นเหลือในทางมารมณ์ในทางธรรมารมณ์สุขกจิตสุขหทัยของพระองค์อันล้นเหลือในยามที่ป่วยไข้อย่างแรงก็เดินลำดับของฌานเป็นสมาบัติจนถึงฌานที่8หยุดหน่อยแล้วก็ถอยกลับลงมาแล้วก็เดินฌานอยู่เรื่อยทำไมเอามาพูดอ่ะเพราะว่าพระอนุรุทธะกำหนดดูน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าว่าดับแล้วหรือยังมีคนไปถามว่าดับแล้วยังบอกยังไม่ดับท่านกำลังเดินฌานอยู่ฌาน8น่ะรูปฌานที่อรูปฌาน4นี่ถึงโยมทวมทำไม่ได้แต่เราขอสรรเสริญน้ำพระทัยพระพุทธเจ้าว่าสูงล้นจริงๆจะสิ้นตวัดสิ้นชีวิตสิ้นลมปราณแล้วยังทำกรรมฐานได้เพราะท่านฝึกมาเต็มที่ส่วนพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธวงศ์วงของพระพุทธเจ้านะหัดฝึกทำกรรมฐานไว้บ้างให้รู้ความจริงของร่างกายสังขารว่านี่ลมเข้านี่ลมออกเป็นสังขารปรุงแต่งร่างกายจะตายอย่าไปกลัวอย่าไปหวาดเสียวคนดีไม่กลัวตายหรอกเพราะรู้ว่าตายแล้วไปสวรรค์แน่ไม่ไปนรกหรอกคนที่กลัวตายเพราะไม่เข้าใจธรรมะเพราะเองทำชั่วพอรู้ว่าตายแล้วต้องไปสู่ที่ต่ำโดยตกใจแต่พวกเราอย่าตกใจเตรียมตัวก่อนตายไม่วันใดวันหนึ่งถึงที่สุดของชีวิตที่ก็จะปลิดริดรอนเราไปเอาไว้เถอะท่านมัจจุราชเราอยู่ในกำมือในอุ้มเล็บอุ้มมือของท่านแล้วท่านจะบีบขยำเราวันไหนก็เชิญเลยเชิญเลยเราท้าทายได้ทุกเวลานอนตายก็ได้นั่งตายก็ได้เดี๋ยวนี้ตายก็ได้อาตมาพูดขาดลมปุ๊บตายก็ได้เป็นไรไปไม่ใช่เสียหายให้รู้เกิดมาตายตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรตายอายุเท่าไหร่ตายแล้วกลางถนนหนทางแต่ของแหลมของคมตายต้องออกเลือดยางตกอย่างไรอย่างหนึ่งมันก็เป็นได้จะผูกคอตายกระโดดน้ำตายเราตายได้ทุกอย่างเพราะร่างกายสังขารชีวิตจิตใจไม่ใช่ของเรายามเขาคิดนึกเรื่องอะไรเขาก่อนต้องไปตามวิสัยแต่คนคิดนึกในทางดีเนี่ยต้องย่อมตายดีมีสติมีมรณานุสติเป็นอารมณ์นิยมชมชอบว่ามรณังปวิตติชีวิตเตนตรียังอุปจิตติความตายจักมีชีวิตเตนตรีจักขาดความตายจักมีในร่างกายก้อนนี้เพราะไม่ใช่ของเราเขาจะเอาเราไปวันไหนก็เชิญเอาไปเลยแต่เขาจะชักลากไปสู่นรกไม่ได้เพราะเรามีศีลเรามีธรรมะในตัวเองถ้าเรายังไม่สิ้นชาติสิ้นภพอุปนิสัยปัจจัยทำไว้ชาติก่อนจะให้ถือกำเนิดเกิดในตระกูลที่ดีจะไม่โง่เง่าเต่าตนจะพบศาสนาจะมีศรัทธาศีลสมาธิปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่ความดีจะติดตัวไปทุกชาติทุกภพนะท่าน

0: ทั้งหลายอบรมไว้ท่านเอ๋ยมันไม่สูญหายไปจากไหนมันติดอยู่ในสันดานใจของตัวเองให้เอาใจใส่ให้ทำเถอะอย่าไปหวังแต่ว่าเข้าวัดอย่างเดียวที่บ้านเราก็ทำได้เอาบ้านเราทำวัดถ้ามีลูกมีหลานพอพูดได้ว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยมาไหว้พระกับตากับยายเถอะนี่เป็นการรักษาบ้านเรือนรักษาลูกหลานไม่ให้เด็กมันเพ่นพ่านเที่ยวนอกบ้านถ้ามีถิ่นมีจำพ่อแม่คุ้มครองดีแต่พ่อแม่ปกครองไม่ดีลูกก็เพ่นพ่านไปบ้านเรือนคนอื่นไปทำยุ่งทำเสียผิดบทกฎหมายอีกพอผิดแล้วก็ใครล่ะก็มาร้อนถึงพ่อถึงแม่อีกแหละพ่อแม่ปกครองตัวเองไม่ดีปกครองลูกหลานไม่ดีแล้วไปโทษใครอ่ะไปโทษตัวเองเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นหัวหน้าบ้านไม่ดีลูกหลานก็พลอยเสียไปด้วยเด็กจะดีเพราะพ่อแม่พ่อแม่จะดีก็เพราะลูกมาหนุนด้วยแต่พ่อแม่ดีได้ลูกอภิชาติบุตรดีกว่าพ่อแม่พึ่งได้เป็นหนุ่มเป็นสาวแต่งออกเหย้าออกเรือนก็ได้ลูกหลานที่ดีเราทำดีไว้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำไว้ให้เหลนด้วยเพราะเรายังเกิดกันนานนะท่านทั้งหลายที่เกิดมาแล้วก็นานแสนนานยังจะเกิดอีกต่อไปก็นานกว่าที่เกิดมาแล้วความทุกข์ติดตัวเราไปที่เราหลีกไม่ได้สิบประการเกิดมาต้องแก่กันอีกต้องเจ็บกันอีกต้องตายกันอีกต้องมีเวรมีกรรมผูกพันกันมาอีกยิ่งไม่สนใจคำสอนพระพุทธเจ้าออกนอกรีดนอกรอยจะผิดถนัดไปเลยและทุกข์ก็หนักไปทุกวี่ทุกวันเรามีทุกข์ไอ้ทุกข์มันเบาลงถึงยังจะเกิดก็เกิดในทางที่ดีต่อไปเบื้องหน้าเราแพ้ภัยชีวิตมากันหลายชาติหลายภพแพ้รักแพ้ชังแพ้เกลียดแพ้ทิฏฐะมิจฉาทิฏฐิที่ติดตัวมาต่อไปนี้เราจะไม่แพ้ตัวเองแล้วแหละการปราชัยยิ่งใหญ่ไม่จะไปแพ้ในสงครามรบสนามรบไม่ใช่แพ้สงครามชีวิตเกิดมาทำงานไม่เป็นไม่รู้จักศีลไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวาเขาเรียกผิดถนัดเลยเรียกว่าเหยียบแผ่นดินผิดเพราะไม่คิดเข้าสู่ศาสนาไม่ใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาท่านทั้งหลายแสนลำบากดังคำพระบาลีว่ากิจโชพุทธานมุปปาโดการเกิดขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละยุคแต่ละครั้งนี่แสนจะลำบากต้องเสี่ยงยอมเป็นยอมตายต้องกระละลูกกระละเมียต้องกล้ำกลืนต้องทุกข์ทรมานอยู่ดงอยู่ป่าไม่มีบ้านไม่มีเรือนที่ทรมานตัวเองอย่างพระพุทธเจ้าเรา6ปีฝนตกก็เปียกแดดออกก็ร้อนกุฏิวิหารก็ไม่มียุงบุ้งเล่นยุงป่าก็มากมายทนอยู่ได้กินอะไรอยู่ยังไงนอนก็ไม่มีมุ้งไม่มีหมอนเหมือนในรั้วในวังทรมาน6ปีกว่าจะสำเร็จใครหนอใครจะลำบากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีหรอกเรายังได้อยู่กุฏินั่งบนพรมมีรถมีเรือไปมาพระพุทธเจ้าได้ขี่รถสักคันที่ไหนได้ขี่เครื่องบินที่ไหนล่ะกินน้ำดื่มอย่างดีมีที่ไหนน้ำในลำธารเท่านั้นแหละอยู่ป่าอยู่ดงไปขอข้าวขอกินคนก็จะไม่ใช่ร่ำรวยทุกคนคนจนก็เยอะบางวันก็กินข้าวแดงกินข้าวเปล่าก็อยู่ได้ท่านว่าถ้าเชื่อวงพระพุทธเจ้านะอยู่อย่างไหนก็ได้แต่ขอให้ได้ทำดีแต่อยู่อย่างดีแต่ไม่ได้ทำดีมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไร้สาระเราอยู่อย่างคนจนๆอย่างนี้แหละแต่เราทำดีได้จนกายจนปากจนท้องไม่เป็นไรเครื่องนุ่งเครื่องห่มไม่มีเสื้อบ้างพอนุ่งโปร่งห่มปกคลุมร่างกายแต่ให้มีเครื่องนุ่งห่มภายในเป็นอาภรณ์ทิพย์ศีลาภรณ์เป็นเครื่องนุ่งเครื่องห่มที่เป็นทิพย์คลุมใจคลุมกายอยู่เรามาเป็นอลังการแต่งตัวด้วยเสียงกันดีกว่าอย่ามุ่งแต่งตัวแต่ร่างกายให้สวยให้งามมาบวชมาเรียนมาภาคมาเพียรมาพยายามเถิดท่านทั้งหลายมันจะเป็นความดีติดตัวไปทำทุกข์เพื่อความสุขไปข้างหน้าคนเอาแต่ความสุขข้างหน้าแต่มีทุกข์ภายหลังเขาเรียกควายร้อนจะนอนเย็นควายเย็นจะดิ้นตายควายแต่ความสุขกามอารมณ์เรื่อยไปคนจะตายอย่างไม่รู้ตัวเราร้อนอกร้อนใจจะทำความดีไม่ไว้ใจตัวเอง เราร้อนเพื่อความเยือกเย็นในชาติพบต่อไปท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายรวมความในพระธรรมเทศนานี้ว่า 1. กิจโฉมนุสสปฏิลาโภเราเกิดเป็นมนุษย์ก็ลำบากกว่าจะเข้ากันพ่อกันแม่กว่าจะได้เกิดกว่าจะกล่อมเกลี้ยงปวงปักรักษามาได้รอดชีวิตมาได้ด้วยความลำบากความเป็นอยู่แต่ละวันมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอเดี๋ยวเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้ได้จิกบาถะแล้วก็การกวางเทศกวางธรรมก็เป็นของหายากพระมาเทศบางทีเราไม่เข้าใจบางทีเราเข้าใจบางทีตื้นไปบางทีลึกไปบางทีเรากวางไม่รู้เรื่องก็มีก็ไม่เป็นไรอยู่ที่ตัวทนได้อดได้ทนได้กวางได้ไม่วันใดวันหนึ่งเราต้องเข้าใจขึ้นมาสักข้อก็ยังดียังว่ากวางทำนี่กวางยากคนต้องมีนิสัยอดทนคนไม่มีนิสัยอดทนกวางไม่ได้เบื่อแล้วก็ตะพึดตะพือก็ลุกขึ้นไปเสียเลยเพราะฉันกวางไม่รู้เรื่องจะนั่งไปทำไมแต่เรากวางรู้เรื่องก็ทนกวางไปเรื่อยกวางไปเท่าไหร่เราได้บุญนะท่านทั้งหลายธรรมัสสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการควังธรรมถึงแม้คุณไม่เข้าใจแต่คุณแสดงออกว่าพร้อมที่จะรับควังได้รู้บ้างไม่รู้บ้างไม่รู้อยู่ตรงนี้แต่กลับไปบ้าน7วันคิดได้1เดือนคิดได้ก็ได้ดีภายหลังการควังไม่ขาดทุนหรอกสั่งสมความดีเรียกว่าบุญเกิดจากการควังธรรมบุญเกิดจากการแสดงธรรมเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่พระแสดงธรรมท่านก็ได้บุญของท่านถึงท่านพูดผิดพลาดไปบ้างแต่ท่านหวังดีไม่ได้พูดร้ายอะไรทีนี้บุญอันสูงส่งอยู่ที่ข้อที่10คืออุทิฏฐุกรรมแปลว่าบุญทำใจให้ซื่อตรงให้เห็นซื่อตรงต่อองค์ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นตรงลงไปว่าท่านบอกว่าทำดีได้ดีเราเห็นด้วยท่านบอกว่ารักษาศีลจะมีคุณค่ากับตัวเองเราเห็นด้วยท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ทุกข์ในชีวิตเราเห็นด้วยเราไม่เห็นว่าชีวิตมีสุขตรงไหนทุกข์มันอย่างท่านพูดนั่นแหละเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าว่าชีวิตไม่ใช่เที่ยงถาวรอะไรความเป็นอยู่ไม่แน่นอนเราก็เชื่อเราก็กำหนดรู้ว่าไม่เที่ยงอะไรสักอย่างท่านก็บอกว่าสิ่งที่เที่ยงคือความตายเราก็เชื่อว่าเราตายแน่ๆถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใครแหละได้ดีได้ดีที่ตัวเราอยู่ทำไมในชีวิตมีลมหายใจเสียเปล่าเอาชีวิตกับลมหายใจมาไว้กับศาสนาเสียเถิดจะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญบารมีที่เรากระทำอยู่ทุกวี่ทุกวันสุดท้ายนี้ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธประจำประสงค์ถึงศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกและความศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์สนองกตปุญโญความศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สังวาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายคือพุทธริศธรรมริศสังฆริศที่มีชีวิตอยู่ด้วยความดีจงมาบนบันดลบันดาลเข้าสวมวิญญาณท่านให้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปรารถนาประสงค์จำลงหมายในสิ่งใดคือความเป็นผู้สมดุลสมบูรณ์ด้วยสติปัญญาขอสิ่งนั้นจงพลันบันเกิดขึ้นแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาลนานรับประทานวิจัชนาธรรมะก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้แก่นธรรมจิตของคนเราวกวนเหมือนคนพายเรืออยู่ในอ่างไม่มีอะไรจบสิ้นเมื่อเรารู้จิตเห็นจิตของเราแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาเวลาโกรธก็ห้ามความโกรธได้เวลาคิดอะไรเผลอๆเพลินๆโดยไร้สาระเราก็ตั้งสติกลับมาจิตของเราก็จะระงับความคิดทำให้ใจของเราเย็นสบายไม่วิตกกังวลคนเราที่ทุกทุกวันนี้เพราะไม่ได้รักไม่ได้ห่วงตนเองในใจมัวไปวิตกข้างนอกหมดทุกทั้งหลายของเราไม่ได้ดับเหตุที่ใจเราไม่รู้จักระงับใจเพราะไปวิตกกังวลเสียจนหาเหตุไม่ได้การที่เราไปห่วงไปวิตกกังวลถึงคนอื่นจนมากมายสุดที่จะระงับได้นี่แหละคือตัวปัญหาจึงนำมาซึ่งความไม่สบายใจทุกวัน เมื่อมันเป็นอย่างนี้ต้องมาฝึกภาวนาฝึกเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธพุทโธให้ถี่เข้าไว้จนมันหยุดคิดหยุดวิตกกังวลพุทโธจะระงับใจได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ถือว่าเราได้ปรับปฏิบัติจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

คือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาดังนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้
มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิจกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าจะออกนับ4พุทลมเข้าจะออกนับ5พุทลมเข้าจะออกนับ6พุทลมเข้าจะออกนับ7พุทลมเข้าจะออกนับ8พุทลมเข้าจะออกนับ9พุทลมเข้าจะออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าจะออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมให้ใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมให้ใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยแล้วเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใจอันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองง่วงนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกเขายำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนขาเล็บโลมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งและนานฝันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเบยหนังแล้วทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมควรเล็บควรหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาอย่าปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวละก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่น

เราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์5ของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็ดูผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ธัมมังอภิปูชยามะ
1: อภิปูชยามะ
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: สังฆังอภิปูชยามะ
1: สังฆังอภิปูชยามะ
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธโม
1: สวาคาโตภะคะวาตาธโม
0: ธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: มะ
0: ยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ุงรากนาสายะติตระเนนะตะหะปัญจสีลานิยาจามะตาติยามปิไม่ยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาทายะติตระเนนะตะหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวระมณีติกาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินนาทานาเวระมณีติกาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขา

0: เมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโปกสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิระ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานมรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับวัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอนิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

อยู่บ้านเราก็ไปทำสิ่งแวดล้อมที่บ้านให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นที่สงบสุขถึงเราจะถือศีลอุโบสถอยู่วัดก็เป็นศีลพรหมจรรย์แบบมีความบริสุทธิ์มากขึ้นถึงเราจะถือศีล

และจะทำให้อย่างไรให้ใจของเราดีได้เราต้องลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือสำรวจจิตใจภายในของเราให้มันรู้แน่นอนว่าจิตใจของเรานี่ตื้นลึกหนาบางสุขทุกข์สงบถึงแค่ไหนถ้ายังไม่ถึงเราก็ยังไม่ถึงวัดเราจะต้องฝึกให้มันเกิดขึ้นได้ให้รู้คำว่าใจเย็นเข้าวัดแล้วใจเย็นเข้าวัดแล้วใจดีเข้าวัดแล้วละวางอะไรได้เยอะปลงอะไรได้มากเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยโอ้มันวุ่นวายจริงๆได้เห็นได้ยินอะไรเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปหมดไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะอย่างเดียวแต่พอเรามาปฏิบัติมาฟังเทศฟังธรรมมารู้จักหลักของใจอะไรๆมันก็มองเป็นธรรมดาไปหมดเกิดปล่อยเกิดละเกิดวางไม่ค่อยชิงชังเกลียดแค้นที่จะเอาชนะเอาแพ้กับใครอันนี้ธรรมะมันค่อยๆปลดเปลื้องไปโดยไม่รู้ตัวนิสัยเราที่ไม่ดีกลายเป็นคนดีใจที่ไม่เคยปลดเคยวางก็ปลดวางได้เราจะเห็นบุญในชาตินี้เราโออะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจดีอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ใจสบายใจสงบถือเราเข้าวัดจะไม่ได้เงินได้ทองไม่ถูกหวยรวยโปรอะไรแต่ว่ามันก็ใจดีกว่าเดิมมันก็สงบกว่าเดิมมันก็รู้เท่าทันอารมณ์กว่าเดิมเราก็เห็นผลอย่างนี้เท่านั้นเองว่ามาวัดมันได้ตรงนี้มันได้ตรงที่ทำใจได้ตอนนี้ถ้าเราไม่มาไม่มามันก็จะได้อะไรถือเราจะได้เงินได้ทองแต่จิตใจก็ยังวุ่นวายว่าวุ่นไม่เอาอะไรได้ทำใจไม่ได้สักอย่างเดียวไม่มีอะไรเป็นสุขเลยในชีวิตนี้โกรธกันทะเลาะกันด่ากันนินทาให้ร้ายกันเบียดเบียนกันเอาปากเป็นอาวุธเอามือเป็นอาวุธเอาใจเป็นอาวุธที่จะคิดชิงชังแช่งด่ากันเนี่ยเราจะได้อะไรในชีวิตนี้ถึงจะโรคเขาก็มีกันทุกคนยิ่งคนมีโกรธมากมีโลภมากมีกิเลสมากก็ยิ่งมีเรื่องหนี้มากมายที่สุดยิ่งทำใจของเขานั่นแหละให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่เคยทำให้ใจของเขาสบายได้เลยเพราะเขาไม่มีศีลเขาไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาที่จะดับทุกข์ทางใจเขาได้เขามีแต่เพียงภายนอกแต่ภายในเขาไม่สบายเลยแต่เรามาเข้าถึงศีลถึงสมาธิเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เราได้เราร่ำรวยเหลือเกินเรามีความสุขเหลือเกินเราเห็นผลบุญของเราเหลือเกินที่ว่าเรามาทำจิตใจของเรามันดีได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราใจดีใจเย็นกว่าเดิมใครด่าว่าอะไรเราก็ไม่เถียงไม่โต้ไม่ตอบเนี่ยอันนี้เป็นกำไรของเราเป็นผลที่เราได้จากการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราจะต้องมองกันในด้านไหนอย่างนี้เราจึงจะเห็นว่าเข้ามาหาศีลธรรมเป็นของดีที่แก้จิตใจนิสัยคนได้เยอะเลยเอาละคนเราลงมันมาวัดเนี่ยมันมานั่งสมาธิมันมาคุยธรรมะเนี่ยถือจะติดอะไรมากมายที่จะขี้เหล้าเมายานักเลงการพนันเป็นคนใจร้ายใจระกำแต่ว่าอยากมาวัดอยากมาสนใจธรรมะอยากมาคุยธรรมะแต่ใจนั้นมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละแต่การที่เรามาสมาคมมาคบกับศีลธรรมเนี่ยมันทำให้เปลี่ยนใจไปได้โดยไม่รู้ตัวเลยจากคนเคยดื่มมากก็เป็นคนดื่มน้อยจากคนดื่มน้อยก็เลิกดื่มจากคนที่เคยเสพติดเคยเป็นนักเลงก็เลยกลายเป็นคนจิตใจเยือกเย็นปลดวางไปโดยไม่รู้ตัวเอาแต่ว่าแม่เราเนี่ยเมื่อก่อนที่อยู่บ้านเนี่ยขี้บ่นจู้จี้จริงๆเอาแต่เข้มงวดกวดขันลูกอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะแม่เราเป็นห่วงลูกห้ามใจไม่ได้ที่มันจะไม่ห่วงมันก็ต้องบ่นต้องว่าแต่พอแม่เรามาอยู่วัดชักเริ่มปรง

จได้ใจมันก็จะไม่ค่อยฟุ้งซ่านไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมันก็ปลงตกจะตัดพวงตัดใจได้พอกลับไปบ้านกลายเป็นคนไม่บ่นไม่ว่าอย่างนี้เราก็เห็นผลแหละเห็นผลจากการคนมาอยู่วัดแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไปเลยมาวัดเนี่ยใจดีแต่กลับไปบ้านเนี่ยทำไม่ได้สักทีเดียวไปเห็นโน่นก็ไม่ถูกใจเห็นนี่ก็ไม่ถูกใจฟังอะไรก็ไม่ถูกหูดูก็ไม่ถูกตาวัดหายหมดกลายเป็นคนเดิมอีกแล้วเขาก็เลยว่าเออมือถือสากปากถือศีลไปวัดแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ที่จริงมันทำได้มาวัดนี่ใครว่าอะไรไม่โกรธเลยถือเป็นญาติเป็นพี่น้องกันทุกคนแต่มาวัดฉันทำได้เนี่ยแต่ไปที่อยู่ที่บ้านสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้เราก็ต้องมันมาวัดถึงมันจะทำที่บ้านไม่ได้แต่ก็ต้องมาทำที่วัดให้มันได้อันนี้เราก็ต้องเข้าใจคนที่ทำได้อย่างนี้ก็มีคนที่ทำทั้งวัดก็ได้ทำทั้งบ้านก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าได้ทั้งสองทางทางโลกก็ได้ทางธรรมก็ได้ถ้าทำได้แต่ที่วัดเรียกว่าทำได้แต่ทางธรรมทางโลกเราทำไม่ได้แต่ก็อย่าพยายามท้อถอยพยายามฝึกไปปฏิบัติไปสักวันหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้สงบให้เยือกเย็นให้เกิดความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ปล่อยละวางสิ่งพวกนี้ได้ฉะนั้นที่อาตมาได้บรรยายมานี้ก็เพื่อเป็นธรรมมาฐานเพื่อให้ได้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สงบใจได้สบายใจที่เราเข้ามาสู่ถิ่นธรรมมาอยู่กับคนที่มีความสงบเรามาอยู่อย่างนี้เราก็ต้องเห็นกับสถานที่นี้ว่ามันเป็นที่พึ่งทางใจของเราทุกคนก็มารับหาความสงบเราก็ต้องมากอบโกยเอาความสงบให้เกิดขึ้นในใจของเราถือตัวมันอยู่ถือใจมันจะคิดอะไรไปโน่นไปนี่ว้าวุ่นก็ช่างมันเถอะขอให้เรายึดสมาธิยึดภาวนาไว้กันแล้วกันต่อไปนานๆนะเข้ามันก็สงบไปเองไม่มีใครจะทำปุ๊บให้มันสงบปุ๊บได้ทุกคนหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาทำความสงบถึงตั้ง6ปีแหมนี่เราเข้าวัดมาพรรษาเดียวยังสงบได้อย่างนี้ก็ยังเรียกว่าดียังทำให้สงบกายวาจาใจได้บ้างเราก็ภูมิใจในชีวิตที่เราเข้ามาในวัดพรรษาหนึ่งเราก็อาจจะได้มากมายถ้าเราไม่ท้อถอยในการเข้ามาประพฤติปฏิบัติก็ยังจะเห็นผลกับตัวเองขอใจไม่ยอมฟังธรรมะแล้วง่วงนอนเนาะดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งเขาว่างั้นโบราณนี่เขาแสนรู้จริงๆเลยเขาพูดมาตั้งหลายร้อยปีก็ยังตรงอยู่นั่นแหละคนตะก่อนเขาพูดยังไงก็ยังตรงนั่นแหละบอกคนแล้วนะฟังธรรมะแล้วง่วงนอนดูหนังดูละครแล้วตาแจ้งก็จริงยิ่งสมัยก่อนนะโยมพระหลายประเทศเนี่ยท่านก็เอาใบลานมาอ่านเราก็อ่านราชาศัพท์ด้วยณบัดนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความตามธรรมภาสิทธิ์ที่ลิขิตไว้ณเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าแสดงว่าไปทำทานมีอานิสงส์จะไปเป็นเทวดาบรมอินทร์อะไรก็ว่าไปถึงโยมก็ฝังไปตัวงอลงไปงอลงไปหมอบหลับกันหมดเลยเพราะราชาสัตว์ไม่รู้ว่าก็ใช้พระคนเขียนนี่เป็นคนไทยแล้วก็ไปแปลเอาราชาสัตว์เทศให้คนฉลาดฟังคนที่ศึกษาแล้วฟังแต่นี่คนบ้านนอกบ้านนาตาจีตาสาตานาตาอินก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็หลับเลยคันนี้บุญจริงเลยวันนี้ก็ดีทำให้ติดบุญพอมาวัดแล้วก็หลับสบายไม่มีโรคประสาทคนแก่บางคนเตรียมหมอนมาเลยมาถึงเอามือวางเลยบางคนไม่รู้ก็ตำมาเค็กๆเลยคันนี้
ฟ้ามากมันได้กระบันตามเป๊ะเป๊ะก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ตามมากกินดีกว่าอันนี้เพราะอะไรเราไม่ต้องไปเทศอย่างนั้นเราเทศให้ตัวเองมาวัดเรามาทำสมาธิเนี่ยมันก็ฟังธรรมะรู้เรื่องไปเองทำใจสงบไปสงบไปพอพระเทศอะไรมันเข้าใจไปเองแต่ใจเราไม่สงบนี่ท่านเทศไปแล้วก็ไปคิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงการคิดถึงงานท่านพูดอะไรเราไม่รู้เรื่องเลยจบแล้วกูยังไม่ใจยังไปไหนไม่รู้เลยเนี่ยเพราะเราไม่มีสมาธิเทศเท่าไรก็ไม่เกิดปัญญาเพราะใจเราลอยไอ้คนใจลอยก็เหมือนคนหลับมันเนี่ยใช่ไหมพอพระเทศแต่ใจเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไม่เคยได้รู้เรื่องที่พระเทศเลยตาไม่หลับแต่ใจมันลอยคนนู้นเหมือนกับคนแก่สมัยก่อนพอฟังพระแล้วก็หลับไปตื่นขึ้นมาก็โอ้เทศดีจริงแต่ไม่รู้อะไรเลยมันก็เหมือนไอ้คนใจลอยเนี่ยใจลอยตาหลับตอนนี้เราฟังธรรมะเรามีสมาธิสมาธิฟังมันก็รู้เรื่องรู้บ้างไม่รู้บ้างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเราก็ภาวนาของเราไปนะเข้ามารู้ไปหมดทุกอย่างอันนี้เราเข้าวัดมันก็ต้องเข้าใจอะไรขึ้นเขาถามว่านับถือพุทธศาสนาทำไมมีประโยชน์อะไรเขาถามเราเนี้ยมาวัดสังฆทานกลับไปถึงบ้านถูกถามได้ตอบไงโยมไปวัดทำไมทำบุญแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยทำบุญแล้วได้อะไรนับถือพุทธศาสนาจะได้มีประโยชน์อะไรเราต้องเป็นนักปฏิบัติที่รู้เรื่องประโยชน์ของตัวเองว่าเรามาวัดนี่เราได้อะไรเรามาวัดเราได้ปฏิบัติดับทุกข์ทางใจก่อนเราเนี่ยทุกข์จริงๆใจเราเนี่ยคิดโน่นคิดนี่มันวุ่นวายแล้วร้อนพอเราทำสงบได้เรารู้ว่าเนี่ยทางดับเราทำแค่นี้เราก็ดับได้แค่นี้แต่ถ้าเราทำมากๆขึ้นไปเราจะดับได้มากกว่านี้เขาบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้ดับทุกข์ตัวเองให้รู้จักดับทุกข์แล้วคนเรามีทุกข์ทุกคนจะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตไงต้องมีความทุกข์ทุกคนต้องมีทุกข์ทุกภายในใจทุกภายในครอบครัวทุกคนมีปัญหาหมดเกิดมาแล้วมีทุกข์ทุกคนมีแก่มีเจ็บมีตายมีการพัดพรากจากกันไม่มีอะไรพอดีสักคนเดียวทุกคนต้องมีทุกข์แต่เมื่อคนทุกคนไม่มีทุกข์ก็ไม่มีทางแก้ยิ่งวิ่งหาทางแก้เท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนักเท่านั้นแต่พอมาหาธรรมะก็ดับทุกข์ได้ทางใจทันทีกลายเป็นคนใจดีขึ้นมาก็รู้เลยว่านับถือพุทธศาสนานี่เพราะเป็นทางดับทุกข์ที่รำที่เรื่องราวต่างๆที่คนอื่นจะทุกข์เราก็ทำใจให้สบายได้สมมติวันนี้เรามาวัดสบายๆเนี่ยอย่างมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยเขาประกาศแล้วบอกว่ามีน้องชายตายเนี่ยโอ้โหครับมีน้องชายชื่อนั้นตายทำไงโยมน้องชายเราตายซะแล้วเราไม่คิดเลยว่าจะตายมาทำบุญแท้ๆก็ประกาศบอกน้องชายตายหรือประกาศว่าลูกชายตายลูกสาวตายทำไงโยมโอ้ยใจขุมไม่อยู่เลยจะขาดใจซะแล้วสิไหนอุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่เล็กแต่น้อยไม่คิดเลยว่าจะมาตายก่อนเรายอมทำใจได้ไหมดับทุกข์ได้ไหมสมมติให้ฟังเนี่ยใครดับทุกข์ได้ไหมเนี่ยแต่เราไม่เคยคิดเลยทุกคนนึกว่าเราจะต้องตายก่อนคนอื่นไม่อยากให้ใครตายก่อนเราแต่สิ่งที่เราไม่นึกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วเราทำใจไม่ได้เพราะเราไม่เคยนึกนั่นแหละดับทุกข์ไม่ลงเราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตายจากเราในวันนี้นึกว่าจะอีกหลายวันนู่น
แต่เรามาวัดเราคิดอยู่ทุกวันทุกเวลาว่าเราต้องตายจากกันต้องพลัดพรากจากกันไม่มีอะไรเป็นของเราตัวเราก็ยังไม่ใช่ของเราเลยเรายังเอาไปไม่ได้เลยสักวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากจากเราในภาษาแต่ลูกแต่หลานแต่คนอื่นก็ต้องจากกันทุกคนเพราะคนเราหนีความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นเราก็ตั้งใจไว้พิจารณาไว้พอเจออะไรปุ๊บในวันนี้ก็อ๋อเราคิดไว้ตั้งหลายวันแล้วภาษาที่แล้วเราก็มาตั้งใจไปแล้วภาษานี้เจอแล้วก็ถึงจะเสียใจแต่มันก็ห้ามได้ก็เรียกว่าศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้รู้จักการดับทุกข์ใจแก้ปัญหาหัวใจได้ไม่งั้นเราก็จะต้องตายตามโอ้ยเสียอะไรก็ต้องเสียใจตามไปด้วยเพราะเรามองในแง่ดีเราคิดจะได้แต่ดีใจคิดจะได้มาแล้วจะดีใจแต่ไม่เคยคิดเสียไปแล้วจะเสียใจแต่นี้พอมาปฏิบัติธรรมะมันก็เอาธรรมะมาใช้ได้ทุกวิธีทางสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นมามันก็เอาแก้ปัญหาตัวเองอันนี้ว่าดีอย่างนี้ที่เรามาข้างวัดกันก็นึกเอาไว้นะโยมนะเดี๋ยวคนเข้าวัดทำใจไม่ได้เลยโอ้โหมาทำใจในแง่ดีอย่างเดียวว่าจะได้ดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเสียหายเลยมาทำให้เกิดอย่างเดียวมาทำให้เป็นอย่างเดียวไม่ทำให้ตายสักทีพอตายขึ้นมามันเกิดผิดหวังทันทีเราต้องคิดได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะโลกนี้ที่เราเห็นอยู่นี่เป็นคำสอนทั้งหมดคนโน้นตายจากกันคนโน้นเป็นโรคโน้นคนนี้เป็นโรคนี้บ้านนั้นเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละธรรมะที่สอนว่าใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วใกล้เข้ามาถึงตัวเราแล้วจะถึงเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเราก็นึกถึงตัวเราโอ้ถ้าถึงตัวเราทำไงเนี่ยคุณพระช่วยต้องหาคุณพระช่วยแล้วบุญยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยต้องรีบทำบุญต้องรีบปฏิบัติธรรมเดี๋ยวตายซะก่อนไม่ได้อะไรเลยบางคนก็บอกว่าใครว่าไม่กลัวตายพอจะตายจริงกลัวหน้าดูเลยอีตอนยังไม่เจ็บในไข้เบื่อชีวิตอยากจะตายจังเลยพอจะตายจริงบอกว่าตายมันน่ากลัวจังเลยไม่ใช่มันไม่เคยตายเนี่ยแต่คนมาฝึกธรรมะมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจกันสิ่งใดที่เป็นของรักนั่นแหละมันจะต้องทำให้เราเสียใจรักมากก็เสียใจมากต้องทำให้รักน้อยลงจะได้เสียใจน้อยลงใช่ไหมโยมรักมากก็ต้องเสียใจมากแต่รักน้อยก็เสียใจน้อยแต่ถ้าไม่รักก็ไม่ต้องเสียใจเลยทีนี้ใครก็ไม่งั้นอยากจะรักมันจะเยอะเราก็อยากรักเขามากมากเราก็อยากเขารักเรามากมากผลที่สุดต่างคนต่างให้ทุกข์แก่กันไม่ได้เตรียมทำใจให้เป็นกลางไม่เคยฝึกจิตใจอะไรสงบนี่ปัญหาที่เราต้องเตรียมตัวกันไปอย่างวันนี้ยังดีนะข่าวที่ประกาศเมื่อกี้เนี่ยเป็นคนของวัดสังฆทานมาก่อนมาอยู่ก่อนเข้าภาษามาอยู่ที่วัดเช้าก็ไปสอนโรงเรียนเย็นก็กลับมาอยู่วัดเมื่อเช้านี่มีคนประกาศบอกว่ามีน้องตายแล้วนะมีน้องชายได้ตายแล้วชื่อพี่ชื่อสมจิตอยู่ที่วัดนี้อาตมาก็นึกว่าคนมาทำบุญก็กลับเข้าไปที่โรงพิมพ์โยมมาถึงโอ้ยร้องไห้เราเอ๊ะอะไรไปทะเลาะกับใครมันตั้งแต่มาอยู่วัดก็ไม่เคยเห็นร้องไห้ก็เป็นคนใจดีอะเขาก็สะกดกันเหลือเกินไม่โหมาเขาก็ไปร้องไปหาเราเขาก็อึดอัดลองมาแบบแต่เขาก็พยายามอดกั้นจริงๆบอกน้องสักพักเขาพูดออกมาได้ว่าน้องชายเขาตายจะเป็นครูอยู่ที่เมืองกาญบอกเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเพราะมันไม่เคยจะมาตายก่อนอายุเพียง30กว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไว้เลยวันนี้ไม่คิดเลยว่าวันพระแท้ๆนึกว่าจะถือศีลอยู่วัดไม่ได้นึกว่าจะได้ยินข่าวลายพอได้ยินปุ๊บก็โหทำไงไม่ได้เตรียมใจแต่ดีว่าคนมาปฏิบัติธรรมก็พุ
ูดไม่ออกก็นั่งสมาธิแค่นั้นพยายามอดกลั้นน้ำตาสักพักก็พูดออกมาได้ปกติควบคุมอารมณ์ได้นี่ก็ยังเป็นนักธรรม

มาที่มาปฏิบัติทำไม่งั้นเราลองลั่นวัดแล้ววิ่งออกไม่ถูกเลยใช่ไหมนี่จะดียังว่ามาเตรียมตัวไว้ก่อนไม่มีใครคาดคิดมาก่อนจริงอันนี้เราก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาพิจารณากันเพราะอันนี้มันเป็นเครื่องสอนใจเราเพราะสิ่งแวดล้อมนี่เราเห็นอยู่แล้วจะต้องเกิดกับทุกคนใจมันต้องทำให้ได้ยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่โยมคนอายุมากๆก็ไม่ต้องทำใจให้มากนะยิ่งอายุมากยิ่งใจเสาะใหญ่เลยโอ้เอาใจยากเอาใจคนไม่ถูกด้วยหาว่าคนโน้นไม่เอาใจเราคนนี้ไม่เอาใจลูกหลานนั้นไม่รู้จักเรากลายเป็นคนใจน้อยไปหมดเลยคนนี้เรียกว่าคนไม่เข้าใจในวัยแต่นี้เราก็ต้องทำใจมันหนักพอปฏิบัติแล้วมันเข้าใจตัวเองเข้าใจคนทุกคนมันก็แก่แต่ตัวแต่ใจยังเป็นธรรมะอยู่มันก็เป็นคนที่สงบสุขได้ไม่น้อยอกน้อยใจกับใคร

นบางคนเข้าใจว่าธรรมะนั้นเป็นของที่แก้ปัญหาที่วัดแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่พระแต่หารู้ไม่ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการแก้ปัญหาที่ใจเราแก้ปัญหาที่บ้านเราแก้ปัญหาที่ครอบครัวเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเพราะคนเราโดยมากคิดจะไปแก้แต่เพียงภายนอกไม่ได้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองว่าเราทำไมจึงมีทุกข์ทำไมเราจึงมีความเดือดร้อนทำไมครอบครัวเราจึงมีปัญหาทำไมครอบครัวคนอื่นจึงไม่มีปัญหาทำไมที่ทำงานเราจึงมีปัญหาทำไมที่ทำงานคนอื่นจึงไม่มีปัญหา ทุกคนก็จะคิดว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นในตัวเองมากบางคนจนทนไม่ไหวต้องระบายออกในทางที่ผิดๆเช่นไปกินเหล้าไปเล่นการพนันไปเที่ยวใช้เงินให้เกิดเปลืองสิ้นไปก็เพื่อจะเอาความสุขหรือว่าเพื่อแก้ปัญหาหัวใจเช่นภรรยาสามีไปเจ้าชู้ไปเที่ยวมืดค่ำดึกดื่นตัวเองก็มีแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้แก้ปัญหาหัวใจตัวเองไม่ได้ก็บ่นว่าประชดประชันหรือว่าทำใจไม่ได้บางทีก็ฉันก็เที่ยวมั่งก็ได้ฉันก็เล่นมั่งก็ได้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันแสดงออกไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้แก้ปัญหาอย่างนั้นท่านว่าเหตุมันเกิดที่ตัวเราถือเขาจะทำไม่ดีมันก็เรื่องของเขาแต่เราทำใจของเราให้ดีแล้วหรือยังบางคนก็บอกว่าฉันนี่ไม่เคยโกงใครเลยเกิดมาทำแต่ความดีแต่มีคนมาโกงเราก็นึกน้อยเนื้อเสียใจว่าทำไมเราไม่เคยสร้างทุกข์ให้คนอื่นทำไมเรื่องจึงเกิดที่เราทั้งที่เราไม่เคยทำบาปไม่เคยทำกรรมแต่ทำไมเขาจึงมาโกงเราถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากเราโดยที่การกระทำของคนอื่นเราก็จะโทษทันว่าบุญไม่ช่วยหรือทำความดีแล้วไม่ได้ดีเพราะเราไม่เข้าใจปัญหาว่าเหตุที่เกิดจากการถูกโกงนั้นเหตุจากการที่ถูกต้องหย่าร้างต้องทิ้งกันหรือว่าต้องทำให้สามีภรรยาไม่เข้าใจนั้นมันต้องโทษมาถึงเหตุที่ตัวเราว่าถ้าเราไม่ได้ทำกรรมปัจจุบันนี้อดีตเราก็ต้องทำมาหรือว่า

วันนี้เราไม่ได้ทำเมื่อวันที่เราแล้วมาเราก็ทำตอนนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้มันตกก็คือว่าท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะขึ้นกับใจเราแก้ใจเราให้ตกก่อนแก้ใจเราให้ปลงตกก่อนให้มันปล่อยวะให้มันปล่อยละสิ้นวางก่อนแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นะปัญหามันยิ่งจะเพิ่มขึ้นยิ่งจะมีเรื่องเดือดร้อนภายในครอบครัวมากขึ้นภายในจิตใจมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ทำใจเราให้สงบคนเราโดยมากจะมองแต่ปัญหาคนอื่นมองแต่เรื่องของคนอื่นจะไม่มองเลยว่าความยุ่งยากลำบากใจนั้นตัวเรานะเป็นคนสร้างขึ้นมามากที่สุดฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านสึงว่าปัญหาต้องแก้ที่ใจเราดีชั่วสุขทุกข์มาเรื่องของกรรมที่ใจเราเราจะไม่ไปโอดครวญโทษคนอื่นถ้ามีเรื่องอะไรก็นึกว่าเราคงทำกรรมไว้ไม่ดีแต่ถ้าเราได้ลาภได้ยศโดยที่ไม่คาดคิดเราก็ถึงนึกว่านี่เป็นผลจากการทำความดีของเรามาแต่ชาติก่อนหรือแต่อดีตฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาไปตามความจริงคือตามกรรมนี้เราก็จะสบายใจทุกคนจะไม่ไปโทษคนโน้นให้ร้ายเราคนนี้ทำให้เราเดือดร้อนคือจะมองเห็นว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนพระองค์ท่านจึงได้สอนให้ทุกคนเราเนี่ยรู้จักพิจารณากรรมเชื่อกรรมอันนี้ทีนี้ถ้าเราไม่เชื่อกรรมเราก็ไปโยนความผิดให้คนอื่นจริงๆดูการกระทำแล้วเหมือนเขาผิดจริงๆเหมือนว่าเขากลั่นแกล้งเราจริงๆไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เหตุไม่น่าเกิดก็เกิดแต่ถ้าเรามาพิจารณาแล้วกรรมเนี่ยมันบันดาลได้ทุกอย่างกรรมเนี่ยมันมีอิทธิพลที่บันดาลให้คนเดือดร้อนได้ในฉับพลันหรือว่าให้มีความสะดวกสบายในฉับพลันถ้าผลกรรมนั้นมันให้ผลขึ้นมาอย่างที่พุทธเจ้าตอนจะนิพพานเนี่ยเดินทางไปข้ามน้ำกุกุนาทีมาข้ามแม่น้ำแล้วทรงหิวก็หายน้ำให้พระอนุนไปตักน้ำเขียน500มันเดินผ่านน้ำขุ่นหมดตักไม่ได้พระองค์ฉันไม่ได้ก็เกิดเวทนาหิวมากขึ้นพระองค์ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลกรรมที่ทำให้น้ำขุ่นบอกพระนนท์ไปตักใหม่เถอะน้ำจะใสพระนนท์ก็ถือบาตรไปพอกลับไปใสอีกน่าอัศจรรย์เมื่อกี้ขุ่นกลับไปก็ใสคือกรรมเนี่ยมันจะเหมือนเมฆหมอกมาฉาบบังทาพระจันทร์ที่สว่างพอเมฆหมอกมาแล้วก็ทำให้มืดขณะหนึ่งแต่ว่าเมฆหมอกนั้นน่ะมันจะต้องถูกลมผ่านพัดไปมันก็จะต้องสว่างดังเดิมพระองค์มีกรรมที่ว่าเมื่อชาติก่อนอดีตเคยใช้งัวแล้วก็บังคับให้งัวกินน้ำขุ่นๆไม่ให้งัวกินน้ำบ้างให้กินน้ำขุ่นๆกรรมนั้นยังเป็นเศษหนึ่งที่ทำให้เห็นภาวะอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าเราพุทธเจ้าเรานะพ้นกรรมพ้นเวรแล้วไม่ต้องเสวยรับกรรมรับเวรแต่ว่ากรรมนั้นแสดงให้ดูแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งเล็กน้อยก็เป็นกรรมได้เหมือนกันทีนี้คนเรามันไม่คิดว่าบางทีเราอาจจะทำผิดพลาดมาแต่อดีตชาติก็มีบางคนถ้าเขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าคนเรานู้นหนีกรรมหนีเวรไม่พ้นเลยจริงอยู่ชาตินี้เราอาจจะทำความดีแต่ที่แล้วมาเราอาจจะพลาดพลั้งทำบาปไปก็มีมากมายแล้วเรียนดูในปัจจุบันอย่างเนี้ยคนเราก็ลดมากกว่าพลาดพลั้งทำแต่บาปมากกว่าแต่มากจะไม่ค่อยได้ทำบุญจะพลาดไปในทางทำอกุศลมากกว่ากุศลแต่ถ้าว่ามันมีกรรมเท่าเราตายจากชาตินี้ไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะต้องมีกรรมอีกเพราะขนาดชาตินี้เรายังพลาดพลั้งทำบาปอย่างเงี้ยถือเราจะไปเกิดใหม่ไปเป็นคนดีทำความดีแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีนี่มันมาให้ผลจะแล้ว
พอมันติดตามสนองไปแต่ชาตินี้การปฏิบัติธรรมเราจึงต้องเห็นว่าปัญหาเนี่ยเราควรแก้ที่ใจเราความทุกข์ทั้งปวงในที่เกิดขึ้นในตัวเราในครอบครัวเราอะไรๆที่มันประดังประเดเข้ามาทุกอย่างในรอบด้านรอบชีวิตเนี่ยอย่าไปโทษใครเดี๋ยวก็ใช้หนี้กรรมมันไปรับผลกรรมใช้หนี้กรรมไปให้มันหมดไปพอกรรมเวรมันหมดแล้วเราก็ไม่ต้องรับกรรมเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนองคุลิมานั่นแหละพอปฏิบัติแล้วมันแก้ปัญหาที่ใจเราตกกรรมก็ทั้งหลายก็ไม่ตามทันทีนี้คนเราไม่ได้แก้ที่ใจเราส่วนมากเนี่ยก็จะไปโทษคนโน้นคนนี้ไม่ดีทำให้เราเดือดร้อนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะลูกเราเป็นทุกข์เพราะหลานเราลูกไม่ดีหลานไม่ดีมีปัญหามากมายเหลือเกินถ้าลูกดีหลานดีเราก็คงจะสบายใจเราก็ไปโทษลูกหลานไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเพราะตัวเรามันเหตุเกิดจากเราอะถ้าเราไม่มีเราลูกก็คงไม่มีหลานก็คงไม่มีปัญหานี้ก็คงไม่มีเพราะมันมีเราสิลูกจึงมีหลานจึงมีปัญหาจึงเกิดอันนี้เราไม่ได้โทษเราดันเรากลับไปโทษลูกหลานไม่ดีสามีไม่ดีภรรยาไม่ดีเพื่อนฝูงไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษเราไม่ดีที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันมีเราแต่ถ้าตามใดยังมีเราปัญหาก็ไม่จบแต่ถ้าไม่มีเราเมื่อไรปัญหาก็จบเมื่อนั้นตอนนี้ถ้าเรามองนี้เราก็จะรู้ว่าโอ้เรายังไม่โทษใครหรอกเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองทุกทั้งปวงนี้ปัญหามันยังเกิดมันเหมือนมีตาเนี่ยถ้าเราไม่มีตารูปก็คงไม่ปรากฏเพราะเรามีตาที่พอเราลืมตารูปจึงปรากฏทั้งรูปดีไม่ดีเพราะเรามีหูที่เสียงจึงปรากฏทั้งเสียงดีไม่ดีถ้าเราไม่มีหูเสียงก็คงไม่มีเรามีจมูกที่เราจึงได้รับกลิ่นทั้งหอมทั้งไม่หอมถ้าเราไม่มีจมูกจะได้กลิ่นจากตรงไหนถ้าเรามีลิ้นเราจึงได้รับรสถ้าไม่มีลิ้นเราก็คงไม่รู้จักรสถ้าเรามีกายที่เราจึงได้รู้จักเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้จักหนาวรู้จักหิวกระหายถ้าไม่มีกายหิวกระหายร้อนอ่อนแข็งจะมีตรงไหนที่เรามีทุกข์ความโลภโกรธหลงมีความร้อนใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเรามีใจคิดสิถ้าเราไม่มีใจคิดความทุกข์ที่ใจจะมีมาแต่ไหนเพราะเราไม่มีใจเสียแล้วที่ทุกข์นี้เพราะมีใจต่างหากจึงได้พาให้เราเป็นทุกข์กุ้นวายเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะเรามีใจคิดถ้าตราบใดยังมีใจคิดมันก็ต้องมีปัญหาหัวใจตลอดไปแต่ถ้าเราไม่มีหัวใจคิดปัญหาก็จบกันตรงนั้นเองอันนี้เราไม่ไปโทษใครต้องโทษใจเราโทษกายเราโทษตัวเรามองปัญหาที่เราจะเห็นเลยว่าเหตุนี้ไม่ได้เกิดที่ใครสร้างเลยกรรมทั้งหมดนี่คือตัวเราเป็นผู้สร้างคนเดียวเราก็ปลงตกละเออใช้นี่กรรมมันไปเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เราก็ปลงใจว่ามันไม่ดีก็เป็นเพราะกรรมเรามีตาไปได้ฟังเสียงไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีหูไปได้กลิ่นไม่ดีก็กรรมเพราะเรามีจมูกพอไปได้ยินเรื่องราวได้รับความคิดนึกเดือดร้อนใจก็กรรมเพราะเรามีหัวใจคิดนึกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปลงตกว่าเออใช่มันเป็นกรรมของเราที่มันมีกูมีเรามีมึงมีเขามีตัวมีตนเกิดมาจึงต้องมีกรรมอย่างนี้ต้องรับทุกข์จนเป็นจนกว่าจะหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจถ้ามันหมดหูหมดตาหมดกายหมดใจเมื่อนั้นก็หมดกรรมเมื่อนั้นหมดทุกข์เมื่อนั้นปัญหาของลูกของหลานก็จบกันอันนี้คำสอนของพุทธเจ้าเพื่อแก้ตัวเราเมื่อเราปลงใจอย่างนี้ได้มันก็ทุกข์น้อยลงอะไรๆจะเกิดมันก็มีความดับขึ้นมาได้แต่คนเราทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะไม่เคยมองกรรมที่ตัวเองไม่แก้ปัญหาที่ใจเราไปมองเหตุปลายเหตุไปหมดเลยไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็สบายใจเพราะมันมีเราจึงได้มีลูกจึงมีหลาน
จึงทำให้เราเดือดร้อนถ้าไม่มีเราเราจะมีลูกมีหลานได้อย่างไรถ้าเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่ไปโทษลูกไม่ไปโทษหลานไม่ไปโทษสามีภรรยาเพราะมีเราเลยจึงได้มีสามีเพราะมีเราจึงได้มีภรรยาเราจะไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เพราะมันตัวเราเราไปหามาเองเราไปสร้างมาเองไม่ใช่ใครมาหยิบยื่นให้เราเลยอันนี้เราเป็นการมองกันแบบท่านในถ้าโยมมีสติปัญญาก็จะเห็นได้ว่าจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้เราจะต้องแก้ตัวเราให้ดีก่อนทำจิตใจของเราให้เป็นสุขสงบก่อนต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วไม่ต้องไปมองปัญหาใครปัญหาหัวใจเราก็แก้ให้ตกก็สบายดีเราก็ต้องอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมทำศีลทำสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างมันจะได้มีหลักทางใจเราเหมือนกับเราวุ่นวายใจเข้ามาวัดทำให้ใจสบายสักพักหนึ่งพอมีสติปัญญาดีก็กลับไปต่อสู้กับชีวิตวุ่นวายต่อไปอีกเพราะมันวุ่นวายที่ใจเราไม่ใช่วุ่นวายที่คนอื่นแต่เราก็ต้องมีเครื่องปรับตัวเองต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งยึดเหนี่ยวของเราไว้บ้างถ้าเราไม่มีเลยมันก็รับแต่เรื่องที่ไม่ดีตลอดเวลามีปัญหามีทุกข์ตลอดไปตอนนี้พูดกันถึงเรื่องที่พวกคนเราเข้าใจกันผิดเสียส่วนมากโดยมากก็จะไปโทษโรคภัยไข้เจ็บบางคนพบป่วยก็ไปโทษโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราถ้าเราไม่มีโรคเราก็คงไม่มีทุกข์พอเป็นอย่างนั้นจึงต้องเจ็บต้องป่วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราถ้าเรามาพิจารณามันมีตัวเราโรคมันจึงมีเพราะเรามันเป็นที่อาศัยของโรคถ้ายังมีตัวอยู่ตราบใดโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องเบียดเบียนอยู่ตราบนั้นมันมีแก่อยู่ในตัวมีเจ็บอยู่ในตัวมีความเศร้าโศกมีความตายอยู่ในตัวเราทำไงจะพ้นตัวนี้ไปได้ถ้าพ้นตัวนี้ไปได้ความเจ็บความไข้ความเดือดร้อนทางกายทางใจก็ไม่มีเพราะเราทิ้งตัวนี้ได้เสียทุกข์ก็ไม่ตามมาเลยที่พุทธเจ้าท่านสอนว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็เพราะพระองค์ทิ้งตัวได้ทิ้งเสียงได้ทิ้งรูปได้ทิ้งกลิ่นได้ทิ้งการคิดนึกที่เดือดร้อนได้พระองค์ก็ทำใจสบายได้เพราะมีใจพระองค์ก็ทิ้งใจตัวเองไม่ยึดว่าเป็นใจตัวเองคิดนึกมีตาก็ทิ้งตาตัวเองไม่ยึดถือว่ารูปนั้นดีไม่ดีมีหูก็ทิ้งหูตัวเองไม่ยึดว่าหูนั้นดีไม่ดีเสียงนั้นดีไม่ดีพอทิ้งจะได้มันก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ผลสะท้อนทิ้งไปถึงลูกถึงหลานว่ามันจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาเราช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็วางเฉยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็กลายเป็นคนใจดีกลายเป็นคนใจเฉยกลายเป็นคนมีสติสมาธิปัญญาเข้ามาแก้ปัญหาทุกทางใจได้มากขึ้นแล้วก็สามารถทำใจให้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นเพราะรู้จักความจริงไม่หลงอย่างเมื่อตะก่อนที่เราหลงมาเมื่อก่อนนี่เราหลงยึดเกินไว้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้สามีต้องเป็นอย่างนั้นภรรยาต้องเป็นอย่างนี้มีลูกมีหลานต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นอย่างที่เราต้องการแต่พอเรามารู้จักตัวเราเพราะมีตัวเรามีใจเราจึงมีปัญหามันมีเรานั่นแหละจึงเดือดร้อนถ้าเราทิ้งมันจะได้ความเดือดร้อนก็คงไม่มีเมื่อเราปลงอย่างนี้ได้มันก็เป็นธรรมะทุกคนแก้ปัญหาหัวใจตกคนที่คิดนอนไม่หลับก็เพราะมันคิดไม่หยุดคนที่คิดนอนไม่หลับเพราะมันคิดไม่หยุดเพราะไปยึดความคิดตัวเองแต่เราลองไม่ยึดความคิดตัวเองมันก็นอนหลับไม่ต้องไปหายากล่อมประสาทเพราะปล่อยวางเป็นปัญหาก็คือเราไม่ยอมหยุดคิดนั่นเอง
การที่เราไม่ยอมหยุดคิดเพราะเราไม่รู้จักแก้ใจตัวเองเพราะเราไม่มี